0: อีก1ชั่วโมงแต่ชั่วโมงวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการอ่านนิทานจำได้ไหมเรื่องยักษ์กินอะไร
1: ย
0: ักษ์กินน้ำตาใครพอจะรู้บ้างว่าเรื่องยักษ์กินน้ำตาเป็นอย่างไรแล้วก็มีเรื่องผึ้งอะไรนะผึ้งสารพัดนึกถ้าเกิดว่าใครกลับไปหาความรู้แล้วก็อ่านนิทานเรื่องนี้มาล่วงหน้าแสดงว่าวันนี้เด็กๆจะต้องทำงานที่คุณครูนำมาฝากได้แน่นอนเพราะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรอ่านพร้อมกัน1 2 3การอ่านเพื่อคาดคะเนเหตุการณ์ใครเคยคาดคะเนเหตุการณ์ต่างๆบ้างคาดคะเนคาดคะเนคืออะไรดีกว่าอ่ะตอบก่อนอ่ะเมทันลูกคาดคะเนคืออะไรนะเด็กๆปลายทางลองตอบคุณครูสิลูกคาดคะเนคืออะไรการคาดคะเน
2: เดาเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นค่ะ
0: เดาเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นค่ะถูกต้องเลยปรบมือให้กับเมทันหน่อยก็คือการเดาเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องใช้การคาดคะเนคาดคะเนหรือเราเรียกว่าเดาว่าแหละว่าจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นวันนี้คุณครูต้องมีเรื่องมาให้เด็กได้คาดคะเนแน่นอนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก่อนอื่นครูมีภาพมาฝากนี่ภาพนี้คือภาพอะไรลูกใครจะตอบมีภาพอะไรบ้างอ่ะกล้าแล้วก็จะตามด้วยกล้าภาพแรกลูกภาพนี้ดูสิภาพฝั่งซ้ายมือ
2: ประเพณีวันสงกรานต์ครับ
0: ประเพณีวันสงกรานต์ทำไมหนูรู้ว่าว่าเป็นวันสงกรานต์นะลูก
2: พอเขาเล่นน้ำและใส่ชุดลายดอกกัน
0: ใส่น้ำและใส่ชุดลายดอกเป็นเอกลักษณ์เลยใช่ไหมคิดว่าถูกต้องไหมลูกถูกต้องนั่งลงต่อไปใครจะตอบอีกนะมาที่แตงกวาเด็กไปทางตอบสิลูกต่อไปภาพด้านขวาบนลูกมีภาพผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดสีเหลืองกำลังทำอะไรนะ
2: ลอยกระทงค
0: ่
2: ะ
0: เพื่อนบอกว่าเป็นวันอะไรนะลูก
2: ลอยกระทงค่ะ
0: ลอยกระทงทำไมถึงรู้ว่าลอยกระทงเพราะภาพมันชัดอยู่แล้วใช่ไหมลูกถือกระทงแล้วก็มีกระทงลอยอยู่ด้วยถูกต้องจ้าและภาพล่าสุดท้ายตอบพร้อมกันคิดว่าวันอะไรทำไมถึงรู้ว่าวันขึ้นปีใหม่เขาอาจจะจุดผู้ฉลองวันเกิดครูกันก็ได้คนเดียวเลยไม่ใช่เหรออ๋อโอ้โหถ้าเกิดว่าครูมีคนฉลองให้แบบนี้แสดงว่าครูต้องดังระดับหนึ่งเลยใช่ไหมนี่ยังไม่มีใครรู้จักแสดงว่าวันอะไรวันอะไรวันขึ้นปีใหม่ใช่ไหมแน่นอนวันขึ้นปีใหม่แต่รู้ไหมว่าเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์นี้ทำไมลูกเกิดขึ้นเดือนอะไรนะมาดูกันเรื่องราวนี้เกี่ยวกับอะไรเด็กก็ตอบครูมาแล้ววันสงกรานต์วันลอยกระทงและวันปีใหม่แต่ครูถามต่อว่าอุ๊ยขึ้นเดือนมาให้แล้ววันลอยกระทงไม่ใช่วันปีใหม่เกิดขึ้นในเดือนอะไรมกราคมเด็กไปทางก็ตอบได้ว่ามกราคมวันที่เท่าไหร่วันที่1เลยใช่ไหม1มกราคมมันขึ้นปีใหม่ต่อไปวันสงกรานต์เกิดขึ้นเดือนอะไรลูก
3: เมษาย
0: นวันที่เท่าไหร่จำได้ไหมมี12บ้างมี13บ้างมี14 13 14 15ใช่ไหมแล้วก็แล้วแต่บางพื้นที่ก็จะขยายเวลาไปอีกใช่ป่ะลูกเดือนเมษายนต่อไปวันลอยกระทงเดือนอะไรเดือนอะไรลูกเด็กไปทางตอบได้ไหมพฤศจิกายนพฤศจิกายนมีการลอยกระทงดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณครูให้เด็กๆจัดลำดับเหตุการณ์ทั้ง3ภาพให้ต่อเนื่องกันภาพใดควรเป็นเหตุการณ์ที่1เพราะอะไรคิวยกมือก่อนจ้าเด็กๆไปทางตอบนะลูกถ้าจัดลำดับเหตุการณ์ทั้ง3ภาพให้ต่อเนื่องกันภาพใดควรเป็นเหตุการณ์ที่1เพราะอะไรครับอีคิวว
4: ันขึ้นปีใหม่ครับ
0: เป็นเหตุการณ์ที่เท่าไหร
4: ่1ครับ
0: แล้วต่อไปเกิดขึ้นอะไรต่อเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต่อ
4: วันสงกรานต์ครับ
0: วันสงกรานต์ทำไมครับเพราะว่าเพื่อนในกลุ่มช่วยจ้าอีคิวบอกว่าเหตุการณ์ที่1คือวันปีใหม่เพราะว่าเกิดขึ้นในเดือนมกราคมต่อไปอีคิวบอกว่าเหตุการณ์ที่2วันสงกรานต์แต่ทำไมต้องเป็นวันสงกรานต์ล่ะเป็นเหตุการณ์ที่2เพราะว่า
4: เป็นเดือนเมษาครับ
0: เพราะว่าอยู่ในเดือนเมษามกรากับเมษาเดือนไหนมาก่อน
4: มกรา
0: แล้วเดือนที่2คือเมษาต่อไป

0: เหตุการณ์สุดท้ายที่ EQ คิดว่าจะเกิดขึ้นคือภาพของเหตุการณ
1: ์ลอยกระทง
0: ลอยกระทงเพราะว่าอะไร
1: อยู่ที่เดือนพฤษภาคม
0: เดือนอะไรนะเดือนอะไรลูกอีกหนึ่งครั้งลูกเดือนอะไร
1: พฤศจิกา
0: พฤศจิกาอะไร
1: ยน
0: ต์อีกหนึ่งครั้งครับ
1: พฤศจิกายนคร
0: ับเพราะว่าเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนและทั้ง3เหตุการณ์นี้ EQ บอกว่า1เกิดวันปีใหม่ก่อน2วันสงกรานต์3วันลอยกระทงเพราะว่าเดือนแต่ละเดือนมันมาก่อนและหลังกันตามลำดับมกราเมษาและพฤศจิกายนเอาผมไม่ให้ EQ หน่อยลูกเดี๋ยวไปทางด้วยคงจะตอบได้แต่แน่นอนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันสำคัญต่างๆนี้นักเรียนคิดว่าวันสำคัญทั้งสามนี้ให้ข้อคิดอะไรแก่เราบ้างเหตุการณ์ต้องให้ข้อคิดกับเราอยู่แล้วแน่นอนทุก3เหตุการณ์ทั้ง3เหตุการณ์นี้ทุกเหตุการณ์นี้เป็นวันหยุดลูกแล้ววันหยุดเราไปทำอะไรกันแต่ไปเล่นนะไม่รู้เราต้องทำอะไรอ่ะเชฟลูกมีความสำคัญอย่างไรนะแล้วให้ข้อคิดยังไงกับเรา
2: ถ้าเรามีเวลาว่างทำให้มีประโยชน์ครับ
0: มีประโยชน์อย่างไรล่ะลูกถ้าเรามีเวลาว่างทำให้เรามีประโยชน์แน่นอนมีประโยชน์แต่มีประโยชน์อย่างไร
2: ถ้าเราเครียดเราจะอาจจะเล่นได้ครับ
0: ถ้าเราเครียดเราไปเล่นน้ำได้ไปลอยกระทงได้เช่นไปดูพลุได้ก็ช่วยได้ใช่ไหมปรุงให้เชฟหน่อยจ้าแต่เด็กๆสังเกตไหมเหนือสิ่งอื่นใดจาก3ภาพนี้เราต้องใช้เวลาร่วมกับใคร
3: ครอบคร
0: ั
3: ว
0: แน่นอนเราได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวแล้วเรามีความสุขไหมมีความสุขและแน่นอนไม่ต้องมาโรงเรียนใช่ไหมไม่มีความสุขเพราะคิดถึงครูกันใช่เปล่าเรามีเวลาอยู่กับครอบครัวดังนั้นเราก็จะได้ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวในวันหยุดต่างๆและแน่นอนเรื่องของเราในวันนี้ครูจะไม่ได้มีภาพให้เด็กได้คาดคะเนแน่นอนจะต้องมีนิทานมาให้2เรื่องที่ได้บอกไปแล้วดังนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ข้อที่1คือนักเรียนต้องอธิบายความหมายของการคาดคะเนเหตุการณ์ได้2บอกหลักการของการคาดคะเนเหตุการณ์ได้3คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องได้4มีมารยาทในการพูดและการอ่านและ5ให้อ่านนิทานมาเยอะแล้วตอนนี้มีนิสัยรักการอ่านแล้วหรือยังใครมีแล้วยกมือขึ้นใครกลับไปอ่านหนังสือจากที่คุณครูเคยให้อ่านนิทานบ่อยๆและอยากกลับไปอ่านเองโดยที่ครูไม่ต้องบอกแล้วยกมือเด็กๆปลายทางมีมั้ยลูกถ้ามียกมือเลยปรุงให้กับตัวเองหน่อยจ้ายอดเยี่ยมกลับไปอ่านมาเยอะๆยิ่งอ่านเราก็ยิ่งมีอะไรลูกความรู้แล้วก็มีคลังคำศัพท์ในหัวเราเยอะๆแยะๆมากมายมาดูความรู้กันกิจวัตรประจำวันของหนูดีก่อนเรามาโรงเรียนเราทำอย่างไรบ้างตื่นนอนอาบน้ำกินข้าวแปรงฟันไปโรงเรียนแต่งตัวแล้วอะไรมาก่อนล่ะมาดูชีวิตของหนูดีบ้างหนูดีข้อที่1อ่านเองเก่งจังหนูดีทำอะไรบ้าง1 2 3ทางอ่านพร้อมเพื่อนนะลูก2
4: ฉันทำข้าวโพดและเก็บที่หอมเรียบร้อย
0: 3หนูดีทำอะไรอีก
4: ฉันตื่นแต่เช้าทุกวัน
0: หนูดีตื่นแต่เช้าทุกวันเลยต่อไป
4: ฉันรับประทานอาหารเช้าพ่อแม่
0: ต่อไปหนูดีทำอะไรอีก
4: ฉันไปโรงเรียนและตั้งใจเรียน
0: และสุดท้ายหนูดีทำอะไรคุณครูอยากจะถามว่าเด็กๆคิดว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนลำดับที่1 2 3 4 5 6เด็กๆไปทางคิดนะลูกตอบพร้อมกันเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน1 2 3 4 5 6เหตุการณ์ใด3ก็คือฉันตื่นแต่เช้าทุกวันต้องเกิดขึ้นก่อนถ้าไม่ตื่นแสดงว่าคงไปกินข้าวไม่ได้ใช่ไหมถูกต้องจ้าฉันตื่นแต่ชั่ววันต่อไปเหตุการณ์ที่2เกิดอะไรขึ้นอีกคิดว่าประโยคที่2คือฉันพับผ้าห่มและเก็บที่นอนเรียบร้อยต้องเกิดขึ้นเป็นลำดับที่2เป็นคำตอบที่เด็กปลายทางคิดเหมือนกันไหมถูกต้องจ้าต่อไปเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นลำดับที่3 3 1เหรอฉันอาบน้ำถูสบู่ทุกเช้าแล้วใส่ชุดนักเรียนที่สะอาดใครคิดแตกต่างจากเพื่อนมีไหมชมทำมือขึ้นมาลูก1 2 3 4 5 6 มีคนบอกว่า1 1 1อ่ะแตงกวาบอก4ก็คือพระพรหมเสร็จฉันรับประทานอาหารเช้ากับพ่อและแม่แสดงว่าต้องกินข้าวก่อนอาบน้ำหรืออาบน้ำก่อนกินข้าวแต่ของหนูดีในนี้หนูดีอาบน้ำถูสบู่ให้สะอาดซะก่อนใส่ชุดนักเรียนพร้อมแล้วค่อยลงมาทำอะไรต่อลูกคิดสิทานข้าวลำดับที่4และเหตุการณ์ที่5คืออะไรแน่นอนเมื่อทานข้าวเสร็จแล้วก็ต้องไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไปโรงเรียนทุกวันและเหตุการณ์สุดท้ายคือฉันไปโรงเรียนและตั้งใจเรียนนี่คือเหตุการณ์ของหนูดีนั้นครูมีคำถามจากเหตุการณ์ของหนูดีนี้นักเรียนคิดว่าเราควรคาดการณ์ว่าเหตุการณ์ต่อไปหนูดีจะทำอะไรเพราะเหตุใดนะตอนนี้เราจบที่ประโยคสุดท้ายคือหนูดีทำไมลูกไปโรงเรียนละคิดว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเซอร์กิตครับเด็กไปทางตอบนะลูกหนูดีต้องทำอะไรต่อนะลองคาดการณ์ดู
2: รับประทานอาหารกลางวันครับ
0: รับประทานกลางวันแสดงว่าไปถึงโรงเรียนเสร็จก็กินข้าวเลยตอนที่ย่างใช้ได้แต่ถือว่าผิดไหมลูกไม่ผิดอ่ะผมให้เซอร์กิตด้วยจ้าต่อไปปีนว่ายังไงจ้าปีน
2: เรียนค่ะ
0: เรียนค่ะมาถึงนี้ก็เข้ามาโรงเรียนใช่ไหมเรียนค่ะก็ไม่ผิดไม่มีถูกต่อไปทำอะไรได้อีกบ้างถ้ามาถึงโรงเรียนแล้วน้ำหนาวจ้าน้ำหนาว
2: กลับบ้านค่ะ
0: กลับบ้านเลยโอเคมาถึงโรงเรียนเสร็จปุ๊บกลับบ้านเลยมันแปลกๆไหมนะต้องเกิดอะไรขึ้นก่อนเธอจะไม่เข้าโรงเรียนหน่อยหรอเนี่ยมาโรงเรียนแล้วนะอ่านน้ำหนาวนั่งจ้าเมทันลูกว่าอย่างไรเด็กไปทางคิดว่าอย่างไรต่ออ่ะเด็กหญิงหนูดีจะทำอะไรต่อลูก
2: เก็บกระเป๋าก่อนค่ะ
0: เก็บกระเป๋าที่ไหนลูก
2: ที่ห้องค่ะ
0: ที่ห้องใช่ไหมเพราะว่ามาถึงเรียนปุ๊บก็เอากระเป๋าไปเก็บไว้ที่ห้องก่อนอ่ะกล้าคนสุดท้าย
2: ยกมือไหว้คุณครูก่อนเข้าโรงเรียนครับ
0: เพราะว่ามาถึงหน้ารั้วโรงเรียนก็ต้องเจอใครก่อนคุณครูก็ต้องทำอย่างไรลูกไหว้คุณครูปรบมือให้ตัวเองหน่อยจ้าใช้ได้ต่างคนก็ต่างคาดการไปไม่เหมือนกันดังนั้นคุณครูก็จะมีความรู้มาฝากก่อนที่เราจะไปคาดการจากเรื่องนิทานที่ครูนำมาฝากดังนั้นขอตัวแทน1คนจ้าแตงกวายกก่อนเลยแตงกวานะจ๊ะส่วนคนที่เหลือคนไหนที่นั่งก้มๆเงยๆอยู่เนี่ยคุณเป็ดจะเป็นเหยื่ออะไรต่อไปใช่ไหมเด็กปลายทางนั่งตัวตรงลูกต้นทางนั่งตัวตรงอ่านความรู้แป๊บเดียวเดี๋ยวจะได้อ่านนิทานแล้วลูกพร้อมไหมคุณครูแตงกวาครูใส่ไมค์ค่ะพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมค่ะรอเรือให้ชัดพร้อมค่ะ
2: พร้อมค่ะ
0: เสียงเข้มแข็งพร้อมค่ะ
2: พร้อมค่ะ
0: จ้าคุณครูต้องอ่านให้ชัดก่อนถ้าพร้อมแล้วอ่านตามคุณครูแตงกวาจ้า
2: การคาดคะเนเหตุการณ์
5: การ
2: คาดคะเนเหตุการณ์หมายถึง
5: การคาด
2: เหตุการคาดการถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตที่ต้องอาศัยเหตุผลสนับสนุน
0: ยอดเยี่ยมจังครูแตงกวาตอบได้ยังคณิตการคาดคะเนเหตุการณ์คืออะไรก็คือการคาดเดาสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเกิดขึ้นหรือยังยังไม่เกิดนะขอไปคุณครูคนที่สองคือคุณครูข้าวหอมจ้าใครอยากอ่านบ้างตอนนี้ครูมีเป้าหมายแล้วว่าจะเป็นใครต่อไปต่อไปอ่านความรู้ของการคาดคะเนเหตุการณ์ต่อนั่งตัวตรงอ่านออกเสียงดังฟังชัดกระฉับกระเฉงรอเรือรอลิงควบกล้ำชัดเจนนะจ๊ะคุณครูพร้อมไหมลูกตอบใส่ไหมคะพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: ไปอ่านกันเริ่มเลย
2: การคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านนั้น
5: การคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านนั้น
2: ต้องอาศัยการ
6: อ่านจับใจความสำคัญเป็นพื้นฐานเพื่อให้เราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญของเรื่องได
5: ้เพื่อให้เราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญของเรื่องได
6: ้และทำให้เราสามารถคาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้อย่างสมเหตุสมผล
5: ที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้อย่างสมเหตุสมผล
6: น่าเชื่อถือหรือมีความแม่นยำ
0: คุณครูคุณครูยังอ่านไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะลูกนะยังติดขัดๆนะจ๊ะแต่ถือว่าดีมากที่พยายามได้ดีแต่มีคนที่ไม่พยายามและก็เป็นเป้าหมายของครูคนต่อไปน้าว่ายืนขึ้นจ้าถ้าอ่านไม่ชัดน้าว่าต้องมาอ่านกับครูอีก10รอบนะเพราะน้าว่าแอบก้มเล่นปลายทางมีไหมลูกนั่งตัวตรงนะพร้อมไหมคุณครูน้าว่า
7: พร้อมครับ
8: พร้อมครับ
0: เรียบร้อยไปความหมายของการเรียงลำดับสำคัญการเรียงลำดับเหตุการณ์อ่านลูก
8: การเรียงลำดับเหตุการณ์
5: ในช
8: ี
5: ว
8: ิ
5: ตประจำว
8: ัน เราจะต้องมีการลำดับเหตุการณ์อยู่อย่างเสมอ
5: เรา
8: ไม่ว่าจะเป็นการเรียงลำดับชีวิตประจำวันว่าเราจะต้องทำอะไรก่อนหลัง
5: เร
8: ีย
5: งลำด
8: ับ
5: ภาระงาน
8: หรือการบ้านที่เราจะทำ
0: เยี่ยมมากมารยาทของผู้ฟังไม่ต้องบอกให้ครูปรบมือเลยใช่ไหมดังนั้นการที่เราจะคาดคะเนเหตุการณ์ได้เราก็ต้องเรียงลำดับเหตุให้เป็นก่อนว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นหลังและลองเอาเหตุการณ์ทั้งหมดมาคาดคะเนซิว่าอนาคตจากเหตุการณ์ที่เราอ่านมา1 2 3 4เหตุการณ์อะไรควรที่จะเกิดขึ้นต่อไปเราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ทั้งต้นทางและปลายทางคือการทำอะไรลูกเรียงลำดับว่าเราจะต้องทำการบ้านวิชาใดก่อนวิชาใดหลังและก็จัดการเวลาของเราให้ดีใช่ไหมลูกดังนั้นสามารถนำมาปรับใช้ได้ต่อไปอ่านตามคุณครูถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงการฝึกเรียงลำดับเหตุการณ
5: ์
0: และการคาดคะเนเหตุการณ์
5: จ
0: ะช่วยในการตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตเสียงดังอีกอย่างเป็นเหตุเป็นผลส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณอีกด้วยแน่นอนและขั้นตอนในการเรียงลำดับเหตุการณ์ง่ายๆข้อที่1เราอ่านจับใจความเพื่อให้ทราบว่าใครก็ใครที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่และผลเป็นอย่างไรการจับใจความจับมามากมายแล้วใช่ไหมก็ตีคำถามนำแค่นี้และ2เรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังตามลำดับเช่นตอนแรกเกิดอะไรขึ้นต่อมาเกิดอะไรขึ้นอีกและก็ตอนจบเป็นอย่างไรใช่ไหมลูกหรือเราจะเรียงลำดับอย่างนี้ว่าตามช่วงเวลาเช้าสายบ่ายเย็นสามารถดูได้จากคำต่างๆรุ่งอรุณตอนเช้านกโบยบินออกจากรังเพื่อไปหาหนอนมาให้ลูกนกต่อมาพระอาทิตย์ อยู่กลางศีรษะแสดงว่า

ถ้ามันถึงเวลาไหนแล้วเที่ยงแล้วใช่ไหมก็คาบหนอนไปให้ลูกนกกินพอพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าคือตอนไหนละพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าคือตอนไหนเย็นนกก็เข้ารังไปนอนอย่างมีความสุขแบบนี้สามารถดูได้จากคำเหล่านี้ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเช้าสายบ่ายเย็นดูจากช่วงเวลาได้และแน่นอน

0: 1 2 3และ4ช่วยกันคิดก่อนนะลองพิจารณาภาพสิลูกแล้วก็คิดเป็นภาพของเด็กชายคนหนึ่งไปเก็บอะไรได้เนี่ยนกใช่ไหมแล้วคิดว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรเด็กไปทางคิดนะลูกกลุ่มที่1ตอบว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเดี๋ยวครูจะชี้นะเธอบอกว่าหยุดนะหยุดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนใช่ไหมกลุ่มที่2คิดว่าเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนภาพ1ภาพ2ภาพ3ภาพ4ทำมือขึ้นมาอ้าวมีคนเดียวเหรอตัดสินใจเองลูกของใครของมันหนูว่าภาพที่2นี้เกิดขึ้นก่อนใช่ไหมส่วนที่เหลือบอก4นะโอเคเดี๋ยวทำเหตุผลต่อไปกลุ่มที่3ขวาล่างภาพนี้ภาพที่4นะกลุ่มที่4คิดว่าภาพใดเกิดขึ้นก่อนเหมือนกันกลุ่มที่5เหมือนกันมาดูซิเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนภาพที่4จ้าเพราะว่าอะไรใครตอบได้บ้างเพราะว่าอะไรเชฟลูกนี่ไงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเพราะอะไรนะ
1: เพราะเราไปเจอนกครับ
0: เพราะเจอนกครับนกอยู่ที่ไหนลูกตรงนี้นะ
1: ป่าครับ
0: นี่ป่า
1: หญ้าครับ
0: อยู่พงหญ้าใช่ไหมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราเดินไปเจอใช่ไหมลูกคนนี้เขาก็เลยเก็บขึ้นมาต่อไปเหตุการณ์ที่2เกิดอะไรขึ้นอีกลูกเด็กปลายทางลองดูซิภาพ1ภาพ2หรือภาพ3ภาพบนภาพล่างภาพล่างอีก1ภาพใช่ไหมเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าแล้วทำไมถึงคิดว่าเป็นภาพที่2บีมลูกบีมเพราะว่าอะไรภาพนี้เด็กไปทางคิดซิ
1: เพราะว่าเห็นว่าเขาเก็บนกกลับบ้านค่ะ
0: เขาเก็บเป็นอย่างไรลูกเธอดูซิว่าท่าทางเขาเป็นยังไง
1: อุ้มนกกลับบ้านอุ้
0: มนกใช่ไหมนี่ไงนกใช่ไหมลูกนะอุ้มนกกลับบ้านแล้วเก็บได้แล้วจากพงหญ้าก็อุ้มนกกลับบ้านต่อไปเหตุการณ์ที่3คือข้างบนนี่เองก็คือทำไมนำนกมาเก็บไว้ที่ไหนลูกกรงนกแล้วก็ทำอย่างไรต่อเด็กๆไปทำบอกให้อาหารใช่ไหมแน่นอนและเหตุการณ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นคือนกอยู่ที่บ้านแล้วเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกเนี่ยเด็กคนนี้เขาทำท่าจ่ายยังไงทำหน้าตายังไงทำอย่างนี้เขาคิดอะไรอยู่คิดว่าดังนั้นก็จะเข้าสู่คำถามต่อไปหลังจากนี้ก็คือหลังจากภาพที่สี่เนี่ยนะเหตุการณ์ในอนาคตจะเป็นอย่างไรหลังจากที่เราเห็นภาพเด็กชายทำหน้าอู้แล้วก็มองไปที่นกนอกหน้าต่างไอ้ครับผมเด็กๆไปทางคิดซิจากภาพที่4จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอนาคตไอ้ตอบสิลูกไอ้สื่อตอบเร็ว
1: เอานกไปปล่อยครับ
0: อะไรนะครับ
1: เอานกไปปล่อยครับ
0: ทำไมล่ะครับลูกทำไมล่ะเด็กๆไปทางคิดซิเพราะทำไมเพื่อนๆคิดซิลูกเพราะทำไมถึงต้องเอานกไปปล่อยไอ้คิดแล้วว่าต้องเอานกไปปล่อยแต่ทำไมล่ะลูกบอกเหตุผลหน่อย
1: กลับไปหาครอบครัวครับ
0: กลับไปหาครอบครัวนกจะได้กลับไปหาครอบครัวใช่ไหมแล้วเด็กผู้ชายเขาคิดอะไรอยู่อ่ะทำไมถึงจะต้องปล่อยนกไปหาครอบครัวด้วยดูหน้าเขาคิดเห็นไหมเขาคิดอะไรอยู่ลองเดาซิลองคาดคะเนซิให้กลุ่มเมทันช่วยก่อนเพื่อนในกลุ่มช่วยกันเด็กๆไปทางคิดซิลูกทำไมเด็กผู้ชายคนนี้ถึงคิดว่าต้องเอานกไปปล่อยเพราะว่าอะไรนะ
1: ก็เพราะนกอยากไปกับพวกของมันค่ะ
0: เพราะว่านกอยากไปพวกแล้วนกมันพูดได้เหรอปล่อยฉันไปเถอะฉันจะไปกับพวกของมันเด็กผู้ชายก็ต้องคิดสิคิดอะไรอยู่นกไม่สามารถจะพูดได้ว่าอยากจะไปกับพวกคิดว่าเด็กผู้ชายคนนี้คิดอะไรอยู่ลูก
1: รู้สึกอยากปล่อยนกแล้วค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะจ๊ะ
1: อยากปล่อยนกค่ะอ
0: ยากปล่อยนกแล้วเพราะเขาคิดว่า
1: เพราะมันดูตัวเองได้แล้วค่ะ
0: อะไรนะคะ
1: เพราะมันดูแลตัวเองได้แล้วค่ะ
0: แล้วถ้ามันป่วยอยู่ล่ะมันยังไปดูตัวเองไม่ได้แต่เขาคิดอะไรอยู่อ่ะเขาคิดอะไรอยู่ลูกช่วยกันคิดสิเขาคิดอะไรอยู่อ่ะปินนกยังเจ็บอยู่แต่ว่าผู้ชายคนนี้คิดแล้วว่าต้องไปปล่อยนกเพราะว่าอะไร
1: ครอบครัวมาตามหาค่ะ
0: ครอบครัวมาตามหานกบอกลูกฉันอยู่ไหนเอาลูกฉันมาเธอปล่อยลูกฉันเดี๋ยวนี้นกมันพูดไม่ได้ลูกเด็กชายคิดว่าอะไรอีกรอบนึงคิดใหม่คิดใหม่คิดว่าผู้ชายคนนี้สงสารไหม

0: นกปกติต้องอยู่ในกรงหรืออยู่บนท้องฟ้า
1: ท้องฟ้า
0: แล้วในกรงกับท้องฟ้าอันไหนเล็กอันไหนใหญ
1: ่
0: นกต้องการอิสระไหมต้องการนกต้องการจะโบยบินมีปีกจะบินไปไหนก็ได้แต่ถูกจับขังไว้ในกรงแบบนี้มีอิสระไหมไม่มีเขาก็เลยคิดว่าเนี่ยนกตัวอื่นน่ะบินอย่างร่าเริงอยู่นอกหน้าต่างแต่นกที่เขาเก็บมาเนี่ยถ้ามันหายดีเมื่อไหร่เขาก็จะต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินั่นเองนะลองคิดจะมีเหตุผลดูดังนั้นถึงเวลาของเราแล้วกิจกรรมที่คุณครูจะนำมาให้เด็กๆได้ทำนั่นก็คือในเรื่องของใบงานที่2โดยที่คุณครูจะอ่านนิทานให้กับเด็กๆฟัง2เรื่องคือเรื่องผึ้งสารพัดนึกกับเรื่องของยักษ์กินน้ำตาแต่ตอนนี้ให้เด็กปลายทางและต้นทางหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาแล้วเปิดใบงานที่2เลยลูกเปิดเลยเตรียมตัวไว้เราจะทำไปพร้อมๆกันจ้าอยู่หน้าที่เท่าไหร่ลูก100 100เท่าไหร่จ๊ะ165ใบงานที่2แล้วก็หยิบดินสอขึ้นมาไว้เตรียมตัวเขียนเด็กไปทางพร้อมไหมลูกเปิดหนังสือชุดกิจกรรมแล้วหน้า165และมีดินสอพร้อมเขียนใครพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งไม่พร้อมพร้อมยังพร้อมแล้วนะลูกนะอ่ะมาดูครูจะอ่านนิทานให้ฟังแล้วเราก็จะทำไปพร้อมๆกันโอเคข้อที่1ข้อที่1นะครูอ่านเรื่องผึ้งสารพัดนึกหน้า1หน้า2ให้นักเรียนฟังแล้วตอบคำถามนักเรียนคิดว่าถ้าหมีปีนต้นไม้จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพร้อมฟังนิทานแล้วหรือยังปลายทางพร้อมไหมลูกต้นทางพร้อมไหมลูกป.3พร้อมไหมลูก
1: พร้อม
0: พร้อมเอาพร้อมพร้อมพร้อมโอเคไปจ้าเช้าวันหนึ่งหมีใหญ่ออกมาเดินเล่นที่ริมบึงหมีใหญ่ดีใจได้เจอรังผึ้งหมีใหญ่หัวเราะฮึฮึน้ำผึ้งอร่อยนักแค่นึกก็รู้สึกคึกคักหัวใจหมีใหญ่เต้นดังตึกตึกก่อนปีนขึ้นต้นไม้มันออกกำลังกายยึกยักฮึบฮึบฮึบตอบคำถามจ้านักเรียนฟังที่คุณครูเล่าแล้วนักเรียนคิดว่าถ้าหมีปีนต้นไม้จะเกิดอะไรขึ้นเขียนลงไปเขียนลงไปเด็กๆปลายทางเขียนลงไปเลยลูกเป็นการคาดอะไรคาดคะเนเหตุการณ์ว่าหมีจะเกิดอะไรขึ้นอีก

0: เขียนอะไรลูกสั้นๆตอบคำถามคิดว่าไม่รู้แล้วแต่คนจะคิดเด็กๆปลายทางคิดว่าอย่างไรลูกใครตอบเสร็จแล้วยกมือขอฟังคำตอบของเซอร์กิตหน่อยสิเซอร์กิตตอบว่าอะไรลูกอะไรนะครับอีกหนึ่งครั้ง
1: ต้นไม้ล้มครับ
0: ต้นไม้ล้มเพราะว่าม
1: ีตัวใหญ
0: ่มีตัวใหญ่ของใครได้อีกสแตมป์คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นลูก
1: ตกครับ
0: ตกครับเพราะว่าอะไรมีเหตุผลด้วยเพราะว่า
1: โดนพึ่งต่อยค่ะ
0: โดนพึ่งต่อยปีเป็นหล่นรังพึ่งใช่ไหมไปให้เมย์หน่อยจ้าเดี๋ยวไปทายคิดว่าอย่างไรเพื่อนของเราคิดแบบนี้นะจะเกิดอะไรขึ้นกับหมีลูกอะไรนะคะ
1: พึ่งต่อย
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: พึ่งต่อย
0: พึ่งต่อยค่ะเพราะว่าเป็นบอลลังพึ่งใช่ไหมอ่ะใครเสร็จแล้วยกมือเด็กปลายทางบอกว่าจะเสร็จแล้วนะต่อไปมาฟังข้อที่2ลูกครูจะอ่านหน้าที่3แล้วให้นักเรียนคิดว่าหมีใหญ่จะขอพรอะไรจากพึ่งน้อย

ม้อยพร้อมที่จะฟังไหมจ๊ะฟังคำถามนะหมีใหญ่จะขอพรอะไรจากผึ้งน้อยฟังกันหึ่งหึ่งผึ้งน้อยรีบบินมาโปรดอย่าทำลายบ้านของฉันแล้วฉันจะให้พรวิเศษกับท่านฉันเป็นผึ้งสารพัดนึกหึ่งหึ่งผึ้งน้อยรีบบินมาโปรดอย่าทำลายบ้านของฉันแล้วฉันจะให้พรวิเศษกับท่านฉันเป็นผึ้งสารพัดนึกตอบคำถามข้อที่2ลูกคิดว่าหมีใหญ่จะขอพรอะไรจากผึ้งน้อยเป็นการคาดอะไรคาดเข็มขัดหรอไม่ใช่คาดอะไรคาดคะเนจ้าคาดคะเนเหตุการณ์

0: เสร็จแล้วใช่ไหมฟังคำตอบจากเชฟหน่อยเชฟตอบว่าอะไรลูกหนูนั่งตอบได้เลยจ้ะ
1: ขอกินน้ำผึ้งได้ไหมครับ
0: ขอกินน้ำผึ้งได้ไหมครับคนอื่นว่าอย่างไรใครเสร็จแล้วบ้างยกมืออ่ะจ้าโอจ้าโอลูกมาให้จ้าโอหน่อยมีนะอ่ะโจคิดว่าผึ้งอยากจะขอพรอะไรลูก
2: ขอกินน้ำผึ้งค
0: ่
2: ะ
0: ขอกินน้ำผึ้งค่ะโอเคมีแค่นี้ใช่ไหมโอเคใครตอบอย่างอื่นอีกบ้างเมทันคนอื่นคิดว่าอย่างไรเด็กๆไปทางคิดว่าอย่างไรลูก
3: ขอให้ได้กินน้ำผึ้งเยอะๆค่ะ
0: ขอให้ได้กินน้ำผึ้งเยอะๆจ้าฉันอยากกินนะเชฟเธอตอบอีกใช่ไหมเชฟตอบว่าไงจะขออะไรอีก
3: ขอกินรังผึ้งได้ไหมครับ
0: ขอกินรังผึ้งได้ไหมครับกินน้ำผึ้งกินรังมันด้วยใช่ไหมคนอื่นว่าอย่างไรลูกใครที่เขียนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะใครเสร็จแล้วมองหน้าคุณครูกันเด็กๆไปทางด้วยลูกคิดแล้วเสร็จแล้วมองหน้าคุณครูเราจะได้ไปต่อถ้าเสร็จแล้วไปฟังกันต่อว่าสรุปแล้วผึ้งใหญ่ให้พรอะไรกับหมีแล้วหมีขอพรอะไรจากผึ้งผึ้งน้อย ไปฟังกันเจ้าผึ้งน้อยถ้าเช่นนั้นฉันขอขนมรังผึ้งวางซ้อนกันจนสูงเท่าตึกผึ้งน้อยหัวเราะฮึฮึโอมมะลึกกึกยกึกยกึกยฮึงฮึงชั่วอึดใจใต้ต้นไม้ใหญ่มีขนมรังผึ้งสูงเท่าตึกหมีใหญ่ดีใจเต้นยึกยักไชโยขนมรังผึ้งขนมรังผึ้งสูงจนใครๆก็ปีนขึ้นไม่ถึงหมีใหญ่กินขนมรังผึ้งแสนอร่อยขอบใจนะผึ้งน้อยฉันแบ่งให้เธอครึ่งหนึ่งเด็กๆคงนึกไม่ถึงแล้วหมีกับผึ้งก็กลายเป็นเพื่อนรักกันที่หนึ่งจบแล้วจ้าสรุปแล้วผึ้งหมีใหญ่ขอพรอะไรรู้ใครรู้จักขนมรังผึ้งบ้างยกมือสแตมเป็นยังไงรู้จักไหมขนมรังผึ้งมีสีอะไรสีเหลืองแล้วก็ลักษณะของมันจะเป็นลักษณะยังไง
4: ส
0: ี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นรูสี่เหลี่ยมเล็กๆใช่ไหมอร่อยไหมซื้อมาฝากบ้างสิ
4: ได
0: ้โอเคไปกินนะขนมรังผึ้งอร่อยแน่นอนต่อไปเสร็จแล้วหรือยังลูกนิทานเรื่องที่สองจ้าเราจะมาฟังนิทานเรื่องยักษ์กินน้ำตาแล้วตอบคำถามว่านักเรียนคิดว่ายักษ์จะเดินไปหาใครพร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วต้องมีมารยาทของการก็คือต้องเงียบเด็กๆไปทางเยี่ยมมากเมื่อมีมารยาทในการฟังแล้วไปฟังนิทานเรื่องยักษ์กินน้ำตาไปเจ้ายักษ์ตัวโตพุงโยเขี้ยวใหญ่ตาแดงเหมือนไฟเดินไปเดินมาโฮโฮฮาฮาโฮโฮฮาฮาตอบคำถามยักษ์จะเดินไปหาใครตอบดูภาพอีกครั้งหนึ่งยักษ์จะเดินไปหาใครตอบจะเป็นการคาดคะเนเหตุการณ์คิดว่าอะไรเขียนจะเขียนตอนนี้เขียนเด็กๆไปทางเขียนนะลูกโอเค

0: ใครเสร็จแล้วยกมือเซอร์กิตลูกเซอร์กิตที่ว่ายักษ์จะเดินไปหาใครจ๊ะ
1: มนุษย์ครับ
0: มนุษย์ทำไมถึงต้องไปหามนุษย์เพราะมันอยากกินต้องมีเหตุผลใช่ไหมที่เราจะต้องตอบเพราะว่าอะไร
1: มันอยากกินมนุษย์ครับอ
0: ยากกินมนุษย์เฮ้ไปหาเธอเปล่าเซอร์กิตไปกินเธอเปล่างามงามนาวาลูกนาวาเด็กๆไปทางคิดว่าอย่างไรนาวาคิดว่าอะไรลูกทำไมนะอีกหนึ่งครั้งครับ
2: ไปหมู่บ้านครับ
0: ไปไหนนะครับ
2: ไปหมู่บ้าน
0: ไปหมู่บ้านไปทำอะไรลูกไปทำอะไรนะไปทำอะไรนะไปทำอะไรลูกไปหาครูเหรอ
2: ไปทำลายบ้านครับทำลายบ้านครับ
0: ไปทำลายบ้านบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มมาต่อไปเชฟครับให้เชฟ
3: หาน้ำตาครับ
0: ไปฟังเชฟซิไปทำอะไรลูก
3: หาน้ำตาครับ
0: หาน้ำตาทำไมต้องหาน้ำตาล่ะลูก
3: เพราะเขาหิวครับ
0: เพราะว่าหิวอยากกินน้ำตาหิวแสดงต้องหิวอะไรด้วย
4: หิว
0: อะไรลูกหิวน้ำใช่ไหมเพราะน้ำตาเป็นน้ำเมทันคิดว่ายักษ์เดินไปหาใคร
5: เดินไปหาชาวบ้านแถวนั้น
0: ทำไมลูกเพราะว่า
5: ไปขอน้ำตาชาวบ้านค่ะ
0: ไปขอน้ำตาชาวบ้านใช่ไหมฉันอยากกินน้ำตาเด็กๆปลายทางตอบว่าอย่างไรต้นทางเราเอาแค่นี้ก่อนแล้วเราไปฟังกันต่อว่าสรุปแล้วยักษ์เดินไปหาใครพร้อมไหมจ๊ะพร้อมไหมจ๊ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยข้อที่2นักเรียนคิดว่ามีใครเดินมานะเดี๋ยวเราจะดูว่ายักษ์เดินไปหาใครแล้วก็ฟังต่อแล้วก็คิดว่ามีใครเดินมาอยู่ไหนอยู่ไหนยักษ์ใหญ่มองหาเด็กร้องไห้จ้ายักษ์มาทันทีโฮโฮฮ่าฮ่าโฮโฮฮ่าฮ่าน้ำตาใครไหลยักษ์ใหญ่บอกดีในขวดใบนี้มีน้ำตาใครหัวเราะว่าโฮโฮฮ่าฮ่าโฮโฮฮ่าฮ่ามันช่างอร่อยชิมสักหน่อยไหมกลมกล่อมถูกใจร้องไห้ดังๆโฮโฮฮ่าฮ่าโฮโฮฮ่าฮ่าร้องไห้เยอะๆร้องเถอะชอบฟังเจ้ายักษ์ร้องสั่งจงหลั่งน้ำตาโฮโฮเอ๊ะเสียงอะไรมีใครเดินมาใช่ยักษ์ไหมหนาแง้มผ้าแอบดูจุ๊จุ๊จุ๊จุ๊ตอบคำถามลูกคิดว่ามีใครเดินมาแต่เมื่อกี้ยักษ์เดินไปหาใครคำตอบคือไปเด็กแต่เด็กจะตอบอย่างอื่นก็ไม่ผิดนะจ๊ะเพราะเป็นการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตนะเราไม่รู้แต่คำถามนี้ลูกข้อที่สองคิดว่ามีใครเดินมาเด็กไปทางคิดสิลูกมีใครเดินมานะ

0: มีใครเดินมาน้าโมคิดว่ามีใครเดินมาลูก
1: ยักษ์ครับ
0: นักเรียนคิดว่ามียักษ์เดินมาเดินมาหายักษ์ยักษ์เดินไปหายักษ์เหรออ่าคิดสิคิดสิคนอื่นแล้วว่าไงข้าวหอมข้าวหอมลูกข้าวหอมคิดนักเรียนคิดว่ามีใครเดินมา
1: เด็กค่ะ
0: มีเด็กเดินมาเพราะว่าอะไรทำไมมีเหตุผลด้วยเพราะว่าทำไมให้แตงกวาช่วยให้แตงกวาช่วยอ่ะแตงกวาลูกทำไมคิดว่าเด็กเดินมา
1: เพราะว่า
0: คนอื่นทำไมคิดว่ามีเด็กเดินมาอ่ะเมทันส่งไปให้เมทันหน่อยลูกมาช่วยตอบคำถามของข้าวหอมก่อนทำไมคิดว่ามีเด็กเดินมาเด็กๆไปทางคิดสิลูกทำไมมีเด็กเดินมาเพราะว่า
1: พอเด็กๆแถวนั้นได้ยินเสียงของยักษ์ค่ะ
0: เสียงที่เหี่ยวของยักษ์แล้วก็เลยเดินไปหายักษ์ใช่ไหมโอเคเชฟคิดว่ามีใครเดินมา
1: เด็กครับ
0: ทำไมลูก
1: มาให้น้ำตาครับ
0: ไม่น้ำตาหูเด็กใจดีจังเป็นครูขู่กวนนะมุดผ้าห่มหนีดีกว่าอ่ะมาดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกไปดูกันเลยมีใครเดินกันมานะพร้อมที่จะฟังไหมลูกพร้อมแล้วนะเขียนเสร็จแล้วไปดูกันรีบเช็ดน้ำตาอย่าให้ยักษ์รู้หลับเถิดหนูหนูแม่อยู่ตรงนี้จบแล้วสรุปแล้วใครเดินมาแม่เดินมาเพราะว่ายักษ์ได้ยินเสียงเด็กทำไมร้องไห้ยักษ์ก็เลยอยากจะไปกินอะไรน้ำตาและเวลาเด็กร้องไห้ปุ๊บแม่ได้ยินก่อนแม่ก็เลยเดินมาสรุปแล้วยักษ์อดกินไหมลูกอดกินอะไรน้ำตาจ้าดังนั้นมาหน่อยสิมาหัวเราะให้ดังกว่ายักษ์กันเถอะ1 2 3ยักษ์กลัวไหมยักษ์ไม่กลัวแต่ครูกลัวมากตอนนี้เธอจะมากินครูไหมเนี่ยอ่ะหัวเราะอีกหนึ่งครั้งต้นทางและปลายทางหัวเราะให้ดังกว่ายักษ์1 2 3บริหารปอดดีมากเลยจ้าโอ้โหโหฮ่าฮ่าโปรโมทกับตัวเองหน่อยครับยอดเยี่ยมดังนั้นมาช่วยกันสรุปความรู้หน่อยลูกจากเรื่องการคาดคะเนเหตุการณ์การคาดคะเนเหตุการณ์คืออะไรเชฟครับครูว่าคุณต้องให้ดาวกลุ่มเชฟเพราะว่าขยันตอบและขยันฟังฟังคำตอบพร้อมจ้า
1: การคาดเดาครับ
0: คาดเดาอะไรต่ออ
1: นาคตว่าเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นครับ
0: ครับแต่การคาดเดาต้องมีอะไรมาประกอบด้วย
1: เ
0: พราะอะไรทำไมเขาเรียกว่าอะไรทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้ทำไมถึงต้องเป็นแบบนั้นเวลาคุณครูถามเพราะอะไรแสดงว่าต้องใช้อะไรมีคนตอบถูกใช้อะไรลูก
1: การอ่านจับใจความครับ
0: จับใจความไม่ได้มันต้องใช้อะไรด้วย
1: นะ
0: เมทันช่วยหน่อยจ้าใช้อะไร
1: ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไร
0: ก็ไม่ผิดก็ใครทำอะไรอย่างไรก็ต้องคิดก่อนใช่ไหมพอคิดเสร็จแล้วเนี่ยครูต้องการจะถามว่าเมื่อเราบอกเสร็จแล้วว่า

ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเราต้องบอกอะไรประกอบด้วยตอบพร้อมกันว่าเหตุผลเช่นตอบว่าทำไมคิดว่าเด็กเดินมาเพราะอะไรล่ะทำไมแม่เดินมาเพราะอะไรล่ะใช่ไหมลูกมีแค่นี้เองง่ายๆจ้าดังนั้นจบแล้วการคาดคะเนเหตุการณ์คืออะไรอ่านเองเก่งจังพร้อมไหมเอ่ยต้นทางและปลายทางถ้าพร้อมแล้วอ่านตามที่คุณครูชี้ลูก1 2 3

0: แน่นอนทุกอย่างต้องมีเหตุผลมาประกอบใช่ไหมให้มันสมเหตุและสมผลในสิ่งที่เรากำลังจะอธิบายและสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็คือใบความรู้ที่3เรื่องการอ่านข้อมูลจากภาพและแผนภาพและใบงานที่3ครับเรื่องของการอ่านข้อมูลจากภาพและแผนภาพนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องเรียนในชั่วโมงถัดไปคือการอ่านข้อมูลจากภาพและแผนภาพนะครับสำหรับวันนี้ครูให้คุณครูปลายทางนะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดของกองรบ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาลFeature-Trope FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syn Gas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syn Gas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Feature-Trope เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตSAFได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตSAFได้อย่างยั่งยืน
2: น้ำจะท่วม
3: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
4: แซฟตี้ 4-0 ตามบทปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดิน และพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: การหาวเป็นกลไกหนึ่งของร่างกายเพื่อรักษาความสมดุลที่ต้องการรับออกซิเจนจากอากาศเข้าสู่กระแสเลือดและช่วยขับคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดออกไปดังนั้นการหาวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อร่างกายมีออกซิเจนไม่เพียงพอหรือมีคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมากเกินไป
1: ตอนนี้ใครจะตายใครจะล้มเออเราล้มครับอ่ะเฮ้ยน้องเอมช่วยด้วยต่อยหลัง

0: แบบนี้ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะโดยเฉพาะวัยเด็กนอกจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วการนอนถือเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดทำให้ร่างกายเจริญเติบโตด้วย
1: ชนิดหนึ่งที่ผลิตขึ้นจากต่อมใต้สมองและส่งเข้าสู่กระแสเลือดมีหน้าที่สำคัญในการเจริญเติบโตของร่างกายเป็นฮอร์โมนที่มีอิทธิพลต่อความสูงและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกช่วงที่ร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมามากที่สุดคือประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งแต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นช่วงที่เราหลับลึกแล้วเท่านั้นหลังเราเริ่มเข้านอนคนเราจะใช้เวลาประมาณ1-2 ชั่วโมงกว่าจะเข้าสู่ภาวะหลับลึกจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเด็กๆจึงไม่ควรเข้านอนเกิน4 ทุ่มนั่นเองทำไมเราต้องนอนทำไมคนเราต้องนอนกลไกอะไรที่อยู่เบื้องหลังการนอนหลับคนทั่วไปจะนึกถึงหรือสนใจเรื่องการนอนก็ต่อเมื่อเจอปัญหานอนไม่หลับแต่สำหรับนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์จากหลายประเทศสนใจและศึกษาเรื่องนี้อย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้ทดลองขัดขวางห้ามไม่ให้สุนัขนอนหลับเป็นเวลา10 วันจากนั้นดูดเอาสารเหลวจากสมองของสุนัขเหล่านั้นแล้วฉีดเข้าไปยังสมองของสุนัขตัวอื่นๆที่ได้นอนหลับตามปกติผลที่เกิดก็คือทำให้สุนัขง่วงหลับทันทีดังนั้นสมมติฐานของการทดลองนี้ก็คือในสารเหลวนั้นมีสิ่งที่ทำให้สัตว์ง่วงนอนได้นักวิจัยเรียกมันว่าฮิปโนท็อกซินและเมื่อมีการศึกษาเพิ่มขึ้นทำให้พบว่ามีสารหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับเช่นอะดีโนไซน์
0: ทำไมต้องนอนจึงเป็นกลไกที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตหากจะมีผลต่อความสมดุลของร่างกายถึงแม้ว่าจะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน 100% นะคะว่าเหตุใดจึงต้องนอนเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์ยังคงค้นหาคำตอบกับความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้กันต่อไปค่ะทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้เด็กๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โ
1: อ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
2: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปฐุมยกทัพเข้ามา9ทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามา5ทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์3องค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังทุน
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม่
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
1: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
2: นู่นไงแม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
4: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
5: เด็กพวกนี้ถึงมาแอบดูอะไร
1: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
5: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเอ็งอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
1: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
5: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
2: ่มีผมเหรอคะ
5: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีแพ้ชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
1: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
5: ่สู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
1: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกเก้าทัพมาได้ยังไงครับ
0: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไปได้เพราะเกลจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
1: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับ
2: เมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกเก้าทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: ระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก
1: โห

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆเรานะคะจะมาเรียนรู้ในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาค่ะซึ่งชั่วโมงนี้นะคะจะเป็นชั่วโมงที่1นั่นเองนะคะซึ่งในชีวิตประจำวันของเรานะคะก็จะมีสถานการณ์ที่เราได้นำความรู้เกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาไปใช้ในวันนี้นะคะเราก็จะมาแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลานั่นเองแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่โจทย์ปัญหานั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนความรู้เดิมด้วยกิจกรรมนี้ของเด็กๆก่อนนะคะเป็นกิจกรรมรวมเวลานั่นเองซึ่งขั้นตอนการทำกิจกรรมอันดับแรกนะคะเด็กๆต้องทำกิจกรรมเป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้คุณครูปลายทางนะคะแบ่งกลุ่มนักเรียนค่ะและแจกบัตรบอกเวลาเป็นนาทีให้กับนักเรียนกลุ่มละ1ชุดนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูได้เตรียมไว้ให้แล้วนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางแจกบัตรบอกเวลาที่เป็นนาทีนี้ให้กับนักเรียนได้เลยนะคะซึ่งบัตรบอกเวลาเป็นนาทีนี้นะคะก็จะมีระยะเวลา60นาที30นาที15นาทีและ10นาทีอย่างละ2ใบคุณครูปลายทางแจกให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนต้นทางนำบัตรบอกเวลาเป็นนาทีนี้ออกจากถุงซิปได้เลยค่ะแล้วก็วางหงายหน้าไว้นะคะซึ่งกิจกรรมนี้ต่อไปคุณครูจะมีบัตรโจทย์ให้กับนักเรียนซึ่งบัตรโจทย์นะคะจะบอกระยะเวลาอาจจะบอกเป็นนาทีหรืออาจจะบอกเป็นชั่วโมงและนาทีนักเรียนนะคะก็ดูบัตรบอกระยะเวลาของครูแล้วชูบัตรบอกเวลาของเด็กๆให้รวมกันแล้วได้เท่ากับเวลาที่คุณครูกำหนดเข้าใจไหมคะลูกนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะตอนนี้นักเรียนต้นทางกำลังสนใจบัตรบอกเวลาของคุณครูอยู่เด็กๆวางไว้เรียบร้อยหรือยังถ้าเรียบร้อยแล้วหันมาฟังกติกาค่ะซึ่งกติกาของคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแสดงบัตรโจทย์บอกระยะเวลาให้กับเด็กๆเช่นคุณครูบอกระยะเวลา80นาทีถ้าคุณครูบอกระยะเวลา80นาทีเด็กๆในกลุ่มก็ต้องช่วยกันดูบัตรบอกเวลาของเด็กๆว่าหนูจะรวมเวลาอย่างไรให้นำบัตรบอกเวลานี้มารวมเวลากันให้ได้ตามโจทย์ที่คุณครูบอกเข้าใจไหมคะนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะลูกถ้าเข้าใจแล้วมาดูบัตรโจทย์ของคุณครูกันบัตรโจทย์ของคุณครูมีทั้งหมด6ใบนะคะแล้วคุณครูก็ปิดไว้จากนั้นคุณครูสลับค่ะสลับเรียบร้อยแล้วบางคนนะคะถ้าตั้งใจดูตั้งแต่แรกก็จะทราบว่าบัตรโจทย์ใดบอกระยะเวลาเท่าใดเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆออกมาสุ่ม

กลุ่มที่เมื่อสักครู่กลุ่มที่มือกลุ่มแรกและกลุ่มที่สองปรึกษากันค่ะใครจะออกมาสุ่มดีใครออกมาออกมีลูกสเนลเดี๋ยวให้สเนลออกมาสุ่มเลยเพราะเมื่อสักครู่นี้สเนลเป็นคนยกมือใช่ไหมคะเดี๋ยวออกมาสุ่มเลยลูกสุ่มมา1ใบกลุ่มอื่นคอยดูนะคะว่าสเนลสุ่มได้ระยะเวลาเท่าไหร่เด็กๆก็รวมเวลาให้ได้เท่ากับระยะเวลาที่สเนลสุ่มได้นะคะพร้อมไหมพร้อมแล้วสเนลเลือกเลยค่ะหนึ่งชั่วโมง55นาทีเด็กๆรวมเวลาเลยสเนลไปช่วยเพื่อนรวมเวลาเลยค่ะรวมเวลาได้แล้วชูขึ้นมาเลยนะคะชูบัตรขึ้นมาเลยค่ะลูก1ชั่วโมง55นาทีห้ามเกินนะคะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่3ได้แล้วกลุ่มที่4ได้แล้วกลุ่มที่5ได้แล้วกลุ่มที่1กลุ่มที่2ช่วยกันชูได้ค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันเริ่มจากกลุ่มที่กลุ่มที่3ก่อนหนูคะรวมเวลาแล้วต้องได้1ชั่วโมง55นาทีนะหนูใช้ความสัมพันธ์1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีคะลูก1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีคะ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีเพราะฉะนั้น1ชั่วโมง55นาทีรวมเวลาแล้วต้องได้กี่นาทีคะลูกต้องได้เท่าไหร่คะ115นาทีเดี๋ยวให้กลุ่มที่3หนูออกมาถือบัตรข้างหน้าเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะมาช่วยคุณครูรวมเวลาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเพื่อนๆกลุ่มนี้หน่อยค่ะเริ่มจากคนแรกเลยแตงกวากี่นาทีคะลูก60นาทีใช่ไหมของแตงกวาเป็น60นาทีรวมกับของข้าวหอมเป็นกี่นาทีคะเป็นเท่าไหร่ลูก60บวก30เป็น90นาที90นาทีบวกของกล้าอีก15นาทีเป็น105นาที105นาทีบวกกับของยาย่าอีก10นาทีเป็น115นาทีซึ่ง115นาทีเท่ากับ1ชั่วโมง55นาทีไหมคะเท่ากันเลยใช่ไหมลูก1ชั่วโมงเป็นเวลา60นาที1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีรวมกับอีก55นาทีเท่ากับ115นาทีจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือบางคนเมื่อสักครู่นี้คุณครูเห็นของแตงกวา60นาทีใช่ไหมของแตงกวา60นาทีก็เป็น1ชั่วโมงไปเลยแล้วเราก็นำของ3คนนี้มารวมกันเป็น55นาทีแสดงว่าเรารวมเวลาได้1ชั่วโมง55นาทีถูกต้องเลยค่ะทุกคนปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยนะคะและกลุ่มที่4กลุ่มที่5ที่เสร็จแล้วหนูรวมเวลาเหมือนเพื่อนมั้ยลูกเหมือนกันมีใครที่รวมเวลาแตกต่างจากนี้มั้ยคะนักเรียนปลายทางถ้ามีใครที่รวมเวลาแตกต่างจากนี้หนูนำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางและคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาสุ่มบัตรข้อต่อไปให้กลุ่มที่4กลุ่มที่5กลุ่มที่5ออกมาสุ่มค่ะปรึกษาการใคร1คนออกมาสุ่มดี1 2 3ยกมือค่ะน้ำหนาออกมาสุ่มเลยเมื่อสักครู่ปรึกษากันอยู่ใช่ไหมน้ำหนาได้แล้วน้ำหนาออกมาสุ่มค่ะคนที่อยู่ในกลุ่มหนูก็รวมเวลานะคะใครรวมเวลาได้เร็วที่สุดเดี๋ยวคุณครูจะให้ออกมานำเสนอนะเริ่มน้ำหนาว1ชั่วโมง45นาทีน้ำหนาวกลับไปช่วยเพื่อนเลยค่ะหนึ่งชั่วโมง45หรือยังชูค่ะชูครูจะได้ตรวจสอบลูกกลุ่มที่ถ้าเหมือนเดิมที่ชูได้ไวกว่าคนอื่นคือกลุ่มที่ออกมาสุ่มเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณครูเห็นกลุ่มที่2นะคะชูได้อย่างรวดเร็วเลยแต่มีเวลาเกินมาใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวให้กลุ่มที่5ออกมานำเสนอหน้าห้องเลยค่ะเวลาของหนูถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องเพื่อนๆกลุ่มอื่นเดี๋ยวจะออกมานำเสนอ

0: อที่ถูกต้องนะคะมาดูซิเดี๋ยวหนูยืนข้างหน้าตรงนี้เลยค่ะคนที่หนึ่งคนที่สองและคนที่สามคนที่หนึ่ง60นาทีคนที่สอง30นาทีคนที่สาม15นาทีรวมเวลาทั้ง3คนเป็นเวลากี่นาทีคะ1ชั่วโมง45นาทีถูกต้องหรือไม่60นาทีเป็น1ชั่วโมงใช่ไหมคะของนาวาเป็น1ชั่วโมงแล้วนะต่อไปอีก2คน30นาทีกับอีก15นาทีเป็น45นาทีไหมลูกเป็น45นาทีถูกต้องเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมารวมเวลากันว่าได้ทั้งหมดกี่นาทีมาดูสินาวา60นาที EQ 30นาทีน้ำหนาว15นาทีรวมกันเป็นทั้งหมดกี่นาทีคะ
1: ชั่วโมง15น
0: าทีถ้าเป็นนาทีล่ะลูกบอกเวลาเป็นนาทีรวมทั้งหมดกี่นาทีคะ
1: 105
0: นาที105นาทีถูกต้องเลยนะคะทั้ง3คนนี้นะคะรวมระยะเวลาได้105นาทีมีใครรวมเวลาแตกต่างจากนี้ไหมเด็กๆ60นาทีเราใช้บัตรบอกเวลา30นาที2ใบได้ไหมคะได้ไหมลูกบัตรบอกเวลา30นาที2ใบกลายเป็น60นาทีไหม60นาทีเหมือนกันนะเราสามารถรวมเวลาในรูปแบบอื่นๆก็ได้นะคะ30บวก30เท่ากับ60เพราะฉะนั้นที่นาวาถืออยู่1ใบเรานะคะสามารถถือเป็น30กับ30ก็ได้ในการรวมเวลารวมอย่างไรก็ได้ให้ได้เวลาเท่ากับที่ครูกำหนดเข้าใจไหมคะแล้วกลุ่มที่5ทำถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยนะคะเมื่อสักครู่กลุ่ม3ใช่ไหมครั้งนี้กลุ่ม5ต่อไปกลุ่มไหนออกมาสุ่มดีคะถ้าเราออกมาสุ่มเราอาจจะเสียกำลังคนในการไปช่วยรวมเวลา1คนใช่ไหมกลุ่มไหนออกมาสุ่มดีเป็นกลุ่มที่1แล้วกันกลุ่มที่1ออกมาสุ่มค่ะใครดีปรึกษากันเรียบร้อยกลุ่ม1เร็วมากนะคะบอกออกมาสุ่มก็มีตัวแทนออกมาสุ่มเลยหนูเลือกเลยค่ะ120นาทีกลับไปช่วยเพื่อนเลยลูกกลุ่มที่3ได้อย่างรวดเร็วตอนนี้เด็กๆทุกกลุ่มชูบัตรบอกเวลาเรียบร้อยแล้ว120นาทีเด็กๆชูบัตรกี่นาทีกับกี่นาทีบ้างคะ60นาทีกับ60นาที60บวก60เท่ากับ120นาทีตอนนี้ทุกคนถูกต้องทุกกลุ่มเลยนะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่4ชูบัตร60นาทีกับ60นาทีถูกต้องนักเรียนวางบัตรได้ต่อไปกลุ่มที่3กับกลุ่มที่5ชูบัตร60นาที1ใบและบัตร30นาทีอีก2ใบรวมกันเป็น120นาทีไหมคะก็ได้120นาทีเหมือนกันถูกต้องเลยทุกกลุ่มปรบมือให้ตนเองหน่อยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะชูบัตรบอกเวลาที่แตกต่างจากเพื่อนไหมถ้าชูบัตรบอกเวลาที่แตกต่างจากเพื่อนนำเสนอให้คุณครูปลายทางและเพื่อนๆในห้องตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะอีก1ใบรอบสุดท้ายของเรานะคะมีอยู่3ใบใครดีกลุ่มที่4กลุ่มที่4ยังไม่ได้ออกมานำเสนอเดี๋ยวให้กลุ่มที่4ออกมาสุ่ม1คนกลุ่มที่4ก็รวดเร็วเหมือนกันเด็กๆเตรียมพร้อมนะคะวางบัตรบอกเวลาของตนเองให้เรียบร้อยหงายหน้าไว้ค่ะลูกกลุ่ม2เพราะว่าเดี๋ยวเมื่อเพื่อนเปิดแล้วเด็กๆจะได้มองเวลาแล้วรวมเวลาได้อย่างรวดเร็วต่อไปไอซ์เลือกเลยค่ะ95นาทีไอซ์ไปช่วยเพื่อนเลยค่ะ95นาทีกลุ่มที่3ได้แล้วกลุ่มที่3รวมดีๆนะคะครบหรือเปล่าดูซิกลุ่มที่2ให้สเนลช่วยด้วยค่ะขยับไปสเนลช่วยเลยกลุ่มที่4ได้แล้ว60 70 80 95ได้แล้ว60 70 80 95 60 90เกินหรือเปล่ากลุ่มที่4

ุ่มที่3ได้หรือยังตอนนี้นะคะกลุ่มที่1กับกลุ่มที่5นะคะชูบัตร60นาที1ใบบัตร15นาที1ใบบัตรบอกเวลา10นาที2ใบกลุ่มอื่นๆล่ะคะกลุ่มที่3ได้หรือยังเดี๋ยวจะให้กลุ่มที่1ออกมานำเสนอ

0: ห้านาทีชูขึ้นมาสูงๆค่ะเพื่อนๆปลายทางจะได้มองเห็นด้วยเด็กๆช่วยกันรวมเวลามิลินถือบัตรบอกเวลากี่นาทีคะ
1: 60
0: นาทีรวมกับ15นาทีกลายเป็น75นาที75นาทีรวมกับ10นาที85นาที85นาทีรวมกับอีก10นาทีเป็น95นาทีได้เท่ากับเวลาที่คุณครูกำหนดไหมคะได้เท่ากันเลยเด็กๆคะถ้าเราบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีจะได้กี่ชั่วโมงกี่นาทีคะ1ชั่วโมงกับอีกของมิลิน1ชั่วโมงแล้วใช่ไหมลูก60นาทีกับอีกเท่าไหร่คะ35นาทีนั่นเองกลุ่มที่1รวมเวลาได้95นาทีถูกต้องไหมลูกถูกต้องเลยปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยค่ะกลุ่มที่1กลับไปนั่งที่ได้นะคะตอนนี้นะคะเรานะคะสามารถรวมเวลาได้อย่างถูกต้องแล้วกิจกรรมนี้นะคะหมดเวลาแล้วเด็กๆ เก็บใบกิจกรรมนี้นะคะก็คือบัตรบอกเวลาใส่ถุงซิปได้เลยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนที่เรานะคะจะมาสรุปกิจกรรมร้อยนะคะเรียบร้อยเลยเมื่อเรียบร้อยแล้วกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งมาช่วยกันสรุปกิจกรรมค่ะกิจกรรมนี้เด็กๆได้ฝึกอะไรบ้างคะลูกฝึกการฝึกการบวกการรวมเวลาใช่ไหมคะอีกอย่างนึงก็คือความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา1ชั่วโมงกับนาทีเรานะคะสามารถเปลี่ยนหน่วยเวลา1ชั่วโมงโดยใช้ความสัมพันธ์ของ1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีคะลูก1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีระยะเวลาที่เกิน60นาทีแล้วเด็กๆสามารถบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีได้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะนำความรู้และการทบทวนบทเรียนนี้ไปใช้ในการเรียนรู้วันนี้ค่ะซึ่งเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาและจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาได้แก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้มีเหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาบทเรียนในวันนี้ของเราค่ะซึ่งโจทย์ปัญหาในข้อแรกสถานการณ์ข้อแรกของเราเป็นอย่างไรขอให้เด็กๆนะคะอ่านโจทย์พร้อมกันพร้อมไหมลูกเมย์พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วช่วยกันอ่านโจทย์พร้อมกันนะ1 2 3เริ่มค่ะ
2: ตอนเย
0: ็
2: นใช้เวลา
0: 40
2: นาท
0: ีทั้งตอนเช้าและตอนเย็นใช้เวลาเท่าไหร่จากที่เด็กๆได้อ่านโจทย์เด็กๆทราบหรือยังว่าข้อนี้เราจะหาคำตอบได้อย่างไรบางคนนะคะบอกแนวคิดในการหาคำตอบมาเรียบร้อยแล้วในข้อนี้โจทย์ถามอะไรเราคะลูกสิ่งที่โจทย์ถามก็คือพ่อค้าขายของทั้งตอนเช้าและตอนเย็นใช้เวลาเท่าไรใช่ไหมคะแล้วโจทย์บอกอะไรกับเรามาบ้างตอนเช้าพ่อค้าใช้เวลาขายของ3ชั่วโมง35นาทีตอนเย็นใช้เวลาขายของ4ชั่วโมง40นาทีใช่ไหมคะซึ่งในข้อนี้เราจะต้องนำเวลาที่พ่อค้าขายของ

0: อนเช้าและตอนเย็นมาทำอะไรลูกมารวมกันนั่นเองนะคะเราสามารถวาดภาพแสดงแนวคิดได้ดังนี้เลยเด็กๆดูนะเรานะคะอาจใช้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้แทนระยะเวลาก็ได้ใช่ไหมคะซึ่ง
1: พ่อขา
0: ใช้เวลาขายของในตอนเช้า3ชั่วโมง35นาทีใช่ไหมเราก็แทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้ตอนเช้าใช้เวลา3ชั่วโมง35นาทีต่อมาตอนเย็นใช้เวลาชั่วโมง40นาทีนะคะพ่อขาขายของทั้งตอนเช้าและตอนเย็นใช้เวลาเท่าไหร่ซึ่งเป็นระยะเวลาซึ่งเป็นระยะเวลาตั้งแต่ตอนเช้านี่เลยใช่ไหมคะลูกตอนเช้านี่เลยมาจนถึงตรงนี้เลยสิ่งที่โจทย์ถามก็คือตรงนี้ดังนั้นในการหาคำตอบข้อนี้เราจะต้องใช้วิธีใดในการหาคำตอบคะใช้วิธีใดลูกใช้วิธีการบวกนั่นเองนะคะได้แนวคิดแล้วได้วิธีการในการหาคำตอบแล้วต่อไปเดี๋ยวเราไปเขียนแสดงวิธีทำกันเขียนแสดงวิธีทำได้อย่างไรในการแสดงวิธีทำเด็กๆจะต้องนำระยะเวลาที่พ่อค้าขายของในตอนเช้ามารวมกับขายของในตอนเย็นใช่ไหมคะลูกเวลาเราจะหาผลบวกเด็กๆจะต้องนำจำนวนชั่วโมงมาบวกกับจำนวนชั่วโมงนำจำนวนนาทีมาบวกกับจำนวนนาทีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเขียนชั่วโมงกับนาทีไว้จากนั้นเขียนจำนวนชั่วโมงให้ตรงชั่วโมงเขียนจำนวนนาทีให้ตรงนาทีเข้าใจไหมคะแต่การเขียนแสดงวิธีทำของโจทย์ปัญหาเราก็จะต้องนำข้อความมาเขียนด้วยสิ่งที่โจทย์บอกส่วนที่หนึ่งคือตอนเช้าพ่อค้าใช้เวลาขายของ3ชั่วโมง35นาทีใช่ไหมบรรทัดที่หนึ่งเราก็นำส่วนที่หนึ่งนี้มาเขียนได้เลยตอนเช้านะคะพ่อค้าใช้เวลาขายของแต่อันนี้คุณครูย่อไปเป็นตอนเช้าขายของใช้เวลานะซึ่งมีความหมายเป็นยังไงกันเหมือนกันเราสามารถเขียนได้ใช้เวลา3ชั่วโมง35นาทีเราจะต้องเขียน3ชั่วโมง35นาทีไหมคะลูกในขั้นตอนนี้เราไม่เขียนหน่วยแล้วนะเพราะหน่วยอยู่ตรงไหนแล้วคะหน่วยอยู่ข้างบนตรงนี้แล้วเราเขียนแล้วเห็นไหมคะลูกเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เขียนแค่3ให้ตรงกับชั่วโมงและ35เขียนให้ตรงกับนาทีต่อมาสิ่งที่โจทย์บอกส่วนที่2เราก็นำมาเขียนในบรรทัดที่2กลุ่มที่1สิ่งที่โจทย์บอกส่วนที่2เราก็นำมาเขียนในบรรทัดที่2นะคะตอนเย็นขายของใช้เวลา4ชั่วโมง40นาที4เราก็มาเขียนให้ตรงกับหน่วยชั่วโมง40เราก็มาเขียนให้ตรงกับหน่วยนาทีจากนั้นหาผลบวกเด็กๆช่วยคุณครูหาผลบวกหน่อยแต่เรานะคะจะหาผลบวกในบรรทัดที่3ใช่ไหมคะลูกซึ่งผลบวกในบรรทัดที่3ข้อความข้างหน้าเราต้องเขียนว่าอะไรพ่อค้าขายของทั้งตอนเช้าและตอนเย็นใช้เวลาต้องเท่าไรไหมคะไม่ต้องเพราะเราหาคำตอบแล้วในบรรทัดที่3ใช่ไหมหรือเรานะคะอาจจะใช้วิธีการย่อ ก็คือตอนเช้าและตอนเย็นขายของใช้เวลาแบบนี้ก็ได้จากนั้นมาช่วยคุณครูหาผลบวกบวกในหน่วยนาทีก่อนนะลูกบวกในหน่วยนาทีก่อนนะ5บวกด้วย0ได้เท่ากับได้เท่ากับ5ต่อมา30บวกด้วย40เท่ากับ70เราก็เขียน7ในหลัก10แบบนี้เนาะใช่ไหมเป็น75นาทีต่อไป3ชั่วโมงบวก4ชั่วโมงได้เท่ากับ7ชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้มีคนหาคำตอบก่อนคุณครูตั้งแต่ที่เราอ่านโจทย์จบเลยคำตอบของเด็กๆตรงกับที่เราหาผลบวกไหมคะตรงนะต่อมาเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยกันตรวจสอบดูเด็กๆคะ75นาทีเอ๊ะ75นาทีถึงยังถึงแล้วเมื่อถึงชั่วโมงแล้วเราจะต้องนำจำนวนนาทีที่ครบชั่วโมงไปรวมกับหน่วยชั่วโมงเลยเด็กๆมาดูกัน75นาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงกี่นาทีต้องกี่นาทีคะถึงจะครบชั่วโมงลูก

0: 60นาทีเพราะฉะนั้นนะคะ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาที75นาทีนี้จะเท่ากับ60นาทีบวกกับกี่นาที
1: 15
0: นาทีเราก็จะได้ว่า75นาทีก็เท่ากับกี่ชั่วโมง1ชั่วโมงกับอีก15นาทีนั่นเอง1ชั่วโมงนี้เราก็นำไปบวกเพิ่มในหน่วยชั่วโมงเลยเราก็สามารถนำมาเขียนไว้ในบรรทัดที่4โดยเขียนคำว่าหรือจาก7ชั่วโมงบวกเพิ่มอีก1ชั่วโมง60นาทีตรงนี้ใช่ไหมคะกลายเป็น8ชั่วโมงแล้วหน่วยนาทีล่ะเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ15นาทีนั่นเองเวลาเด็กๆตอบเด็กๆจะตอบคำตอบของบรรทัดที่3หรือบรรทัดที่4คะตอบของบรรทัดที่4นะลูกเพราะว่าเป็นการสรุปคำตอบแล้วเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นในบรรทัดตอบเราก็จะนำข้อความของบรรทัดที่3หรือสิ่งที่โจทย์ถามมาเขียนตอบแล้วนำคำตอบหรือในบรรทัดหรือนี้มาตอบนั่นเองก็จะได้ว่าพ่อค้าขายของทั้งตอนเช้าและตอนเย็นใช้เวลา8ชั่วโมง15นาทีนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆการหาผลบวกยากไหมคะ
1: ไม
0: ่ยากนะถ้าผลบวกของเราเกิน1ชั่วโมงหรือเกิน60นาทีมาเด็กๆจะต้องเปลี่ยนหน่วยนะคะก็คือนำจำนวนที่ครบชั่วโมงไปบวกเพิ่มในหน่วยชั่วโมงจำนวนนาทีเหลือเท่าไรเราก็นำมาเขียนในหน่วยนาทีเข้าใจไหมคะนี่เป็นการหาผลบวกนะต่อไปเด็กๆมาดูโจทย์ปัญหาข้อต่อไปค่ะสถานการณ์ต่อไปเป็นอย่างไรเด็กๆช่วยกันอ่านโจทย์ข้อนี้ค่ะ1 2 3เริ่มเลยเพชรทำว่าวขนาดเดียวกันใช้เวลาน้อยกว่าพิมพ์55นาทีเพชรใช้เวลาทำว่าวเท่าไหร่เด็กๆมีใครมีแนวคิดในการหาคำตอบแล้วคะบางคนนะคะมีแนวคิดในการหาคำตอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะในข้อนี้โจทย์ถามอะไรคะลูกเพชรนะคะใช้เวลาในการทำว่าวเท่าไรใช่ไหมลูกต่อไปสิ่งที่โจทย์บอกนะคะโจทย์บอกอะไรกับเราบ้างก็เป็นส่วนที่เด็กๆไม่ได้วงนี้เลยใช่ไหมคะก็จะเป็นพิมพ์ทำว่าวใช้เวลา3ชั่วโมง40นาทีเพชรทำว่าวขนาดเดียวกันใช้เวลาน้อยกว่าพิมพ์55นาทีนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกก็คือส่วนที่เราจะนำไปใช้ในการหาคำตอบของสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองมาดูภาพแสดงแนวคิดกันเมื่อสักครู่เด็กๆบอกแนวคิดของคุณครูแล้วว่าใช้วิธีใดในการหาคำตอบเราสามารถวาดภาพแสดงแนวคิดได้อย่างไรในข้อนี้เป็นระยะเวลาในการทำว่าวของพิมพ์และเพชรใช่ไหมคะคุณครูขอแทนระยะเวลาในการทำว่าวของพิมพ์และเพชรโดยการวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมได้ไหมคะวาดภาพแสดงแนวคิดของพิมพ์อันดับแรกพิมพ์ทำว่าวใช้เวลา3ชั่วโมง40นาทีคุณครูก็เขียนพิมพ์กำกับไว้นะแล้วรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าของคุณครูเป็นยังไงคะยาวมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าพิมพ์ใช้เวลามากกว่าเพชรใช่ไหมคะดูได้จากสิ่งที่โจทย์บอกส่วนที่2เพชรทำว่าวขนาดเดียวกันใช้เวลาน้อยกว่าพิมพ์เพราะฉะนั้นของเพชรก็จะต้องสั้นกว่าพิมพ์แต่สั้นกว่าเท่าไหร่ลูก55นาทีนั่นเองเพราะฉะนั้นของเพชรนะคะจะต้องสั้นกว่าพิมพ์นะคะ55นาทีสิ่งที่โจทย์ถามคือเพชรใช้เวลาทำว่าวเท่าไหร่อยู่ตรงนี้แล้วเราใช้วิธีใดในการหาคำตอบคะใช้วิธีการใดลูกถ้าดูจากภาพแสดงแนวคิดเราก็สามารถหาคำตอบได้โดยวิธีการลบนั่นเองก็คือถ้านำระยะเวลาของพิมพ์มาลบด้วย55นาทีเราก็จะได้ระยะเวลาของเพชรที่ใช้ในการทำว่าวใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราใช้วิธีการลบมาช่วยคุณครูแสดงวิธีทำวิธีการลบก็เช่นเดียวกันเวลา

0: ผลลบจำนวนชั่วโมงลบด้วยจำนวนชั่วโมงจำนวนนาทีลบด้วยจำนวนนาทีคุณครูขอเขียนหน่วยชั่วโมงกับนาทีไว้ข้างบนแล้วการเขียนแสดงวิธีทำเราจะต้องมีข้อความด้วยใช่ไหมคะลูกข้อความแรกนะคะพิมพ์ทำว่าวใช้เวลา3ชั่วโมง40นาทีเราก็เขียนโจทย์ส่วนที่1ไว้เลยนะคะสิ่งที่โจทย์บอก3ชั่วโมงก็เขียน3ให้ตรงกับชั่วโมงและ40ให้ตรงกับหน่วยนาทีจากนั้นสิ่งที่โจทย์บอกส่วนที่2เขียนในบรรทัดที่2ค่ะเพชรทำว่าวขนาดเดียวกันใช้เวลาน้อยกว่าพิมพ์เพชรทำว่าวใช้เวลาน้อยกว่าพิมพ์น้อยกว่าอยู่กี่นาทีคะลูก55นาที55เขียนตรงไหนคะตรงชั่วโมงหรือตรงนาทีตรงนาทีนั่นเองจากนั้นนำมาลบกันในการหาผลลบผลลบที่ได้จะเป็นระยะเวลาของใครของเพชรหรือส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองใช่ไหมคะเพชรใช้เวลาทำว่าวเพราะฉะนั้นในบรรทัดที่3เราก็จะเขียนว่าเพชรใช้เวลาทำว่าวเท่าไรหาผลลบเลยค่ะ40ลบด้วย55เหลือเท่าไร
1: ลบไม่ได
0: ้ลบไม่ได้ใช่ไหมคะลูก40เป็นยังไงกว่า55
1: น้อยกว
0: ่า55เพราะฉะนั้นต้องทำยังไงใช้ความรู้เกี่ยวกับการลบเดิมที่เรามีเลยใช่ไหมคะก็คือกระจายในหน่วยชั่วโมงนำหน่วยชั่วโมงมากระจายค่ะจากเดิมมีอยู่3ชั่วโมงกระจายไป1ชั่วโมงเหลือ2ชั่วโมงแล้ว1ชั่วโมงที่กระจายไปตรงนาทีนี้จะได้รับเพิ่มมากี่นาทีคะ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาที1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีดังนั้น1ชั่วโมงตรงนี้ที่กระจายไปหน่วยนาทีจะได้รับมา60นาทีนั่นเองเราได้มา60นาทีนะรวมกับของเดิมอีก40กลายเป็นเท่าไหร่คะ60บวกด้วย40เท่ากับ100นาทีเด็กๆสังเกตดีๆนะคะอันนี้เป็นการกระจายเวลาถ้ากระจายเวลา1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีจะได้รับเพิ่มมา60นะไม่ได้รับเพิ่มมา10หรือ100นะคะทีนี้ต่อมา100ลบด้วย55ได้หรือยังได้แล้ว100ลบด้วย55เหลือเท่าไหร่คะ
1: 45
0: เหลือเท่าไหร่ลูก45เด็กๆสามารถใช้วิธีการลบตามปกติเลยนะคะ45จากนั้น2ชั่วโมงมีตัวลบไหมคะลูก
1: ไม่มี
0: ตัวลบนะก็เหลือ2ชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้เพชรใช้เวลาในการทำว่าวกี่ชั่วโมงคะลูก2ชั่วโมง45นาทีนั่นเองเด็กๆก็ตอบ2ชั่วโมง45นาทีได้เลยเป็นยังไงบ้างคะการลบยากไหมลูกการลบกับการบวกอันไหนยากกว่ากันไม่มีอันไหนยากเลยเด็กๆทำได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปคุณครูขอตัวอย่างอีกหนึ่งข้อแต่ก่อนที่จะไปตัวอย่างอีกหนึ่งข้อมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบก่อนข้อนี้โจทย์บอกว่าเพชรทำว่าวขนาดเดียวกันใช้เวลาน้อยกว่าพิมพ์55นาทีคำตอบที่เราได้ระยะเวลาที่เพชรใช้ในการทำว่าวน้อยกว่าพิมพ์ไหมคะน้อยกว่าพิมพ์ใช่ไหมคะลูกแสดงว่าคำตอบของเราเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลแล้วเวลาเราแก้โจทย์ปัญหาเด็กๆอย่าลืมตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนะคะต่อไปตัวอย่างอีกหนึ่งข้อของเราโจทย์ยาวมากเลยเด็กๆมาช่วยคุณครูอ่านหน่อยพร้อมไหมคะกลุ่มที่5พร้อมไหมลูกเดี๋ยวมาช่วยคุณครูอ่านโจทย์ข้อนี้หน่อยนะคะ1นักเรียนปลายทางด้วยนะ2 3เริ่มเลยค่ะจากกรุงเทพไปนครราชสีมาตูนโดยสารรถไฟใช้เวลา5ชั่วโมง9นาทีก้อยไปรถยนต์ใช้เวลาน้อยกว่าตูน1ชั่วโมง55นาทีก้อยใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงโจทย์นี้ก่อนนะคะเด็กๆก้อย ไปรถยนต์ใช้เวลาน้อยกว่าตูน1ชั่วโมง55นาทีแสดงว่าก้อยหรือตูนที่ถึงก่อนใช้เวลาน้อยกว่าแสดงว่าไปถึงก่อนไหมคะเพราะฉะนั้นก้อยไปถึงก่อนตูนนะถ้าหากว่าออกเดินทางพร้อมกันคนที่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางน้อยกว่าก็จะถึงก่อนนั่นเองเพราะฉะนั้นเราควรเดินทางโดยรถไฟหรือว่ารถยนต์ดีคะถ้าหากว่าอยากถึงที่หมายเร็วๆก็อาจจะใช้รถยนต์แต่ถ้าเรานะคะไม่ได้อยากถึงที่หมายเร็วๆหรือว่าอาจจะประหยัดค่าใช้จ่ายอะไรเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะใช้รถไฟหรือรถยนต์เด็กๆก็จะต้องวางแผนในการเดินทางให้ดีนะคะกลับเข้ามาสู่โจทย์ของเราในข้อนี้โจทย์ถามอะไรคะโจทย์ถามอะไรลูกข้อนี้ก้อยใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่และระยะเวลาในการเดินทางของตูนกับก้อยที่เหลือก็จะเป็นสิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองใช่ไหมคะได้แล้วสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกในข้อนี้เราใช้วิธีใดในการหาคำตอบเด็กๆทราบหรือยังใช้วิธีใดลูกเดี๋ยวเรามาวาดภาพแสดงแนวคิดกันก่อนนะคะมาวาดภาพแสดงแนวคิดกันนะคะในข้อนี้มีระยะเวลาในการเดินทางของตูนกับของก้อยเดี๋ยวเราวาดระยะเวลาในการเดินทางของตูนก่อนตูนใช้ระยะเวลาในการเดินทางเท่าไหร่คะ5ชั่วโมง9นาทีนะตูนใช้เวลาในการเดินทาง5ชั่วโมง9นาทีต่อมาก้อยนะคะไปรถยนต์ใช้ระยะเวลาน้อยกว่าตูน1ชั่วโมง55นาทีแสดงว่าก้อยจะต้องยาวกว่าหรือสั้นกว่าของตูนคะ
1: ส
0: ั้
1: นกว่า
0: จะต้องสั้นกว่าใช่ไหมสั้นกว่าอยู่1ชั่วโมง55นาทีเพราะฉะนั้นแถบสี่เหลี่ยมของก้อยก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาหากันว่าก้อยใช้เวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีข้อนี้ใช้วิธีการใช้วิธีการลบนั่นเองที่เราต้องการคือแถบสีฟ้าของก้อยนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราสามารถทำได้โดยนำแถบของตูน5ชั่วโมง9นาทีนี้มาลบด้วยส่วนต่างตรงนี้ก็จะได้ของก้อยนั่นเองมาช่วยกันค่ะช่วยกันหาผลลบเหมือนเดิมจำนวนชั่วโมงลบด้วยจำนวนชั่วโมงจำนวนนาทีลบด้วยจำนวนนาทีเขียนหน่วยชั่วโมงและหน่วยนาทีไว้ก่อนจากนั้นเขียนสิ่งที่โจทย์บอกส่วนที่1ไว้บรรทัดที่1ลูกซึ่งส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่1ยาวไหมคะลูกยาวมากเราสามารถย่อได้นะคะก็คือตูนใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่คะ5ชั่วโมง9นาทีเขียน5ให้ตรงกับหน่วยชั่วโมงเขียน9ให้ตรงกับหน่วยนาทีต่อไปเป็นสิ่งที่โจทย์บอกส่วนที่2ก้อยใช้รถยนต์ก้อยไปรถยนต์ใช้เวลาน้อยกว่าตูนเราสามารถเขียนย่อได้ว่าก้อยใช้เวลาเดินทางน้อยกว่าตูน1ชั่วโมง55นาทีเราก็เขียน1ให้ตรงชั่วโมง55ให้ตรงนาทีจากนั้นมาหาผลลบค่ะโดยเริ่มลบจากหน่วยนาทีก่อนเด็กผลลบที่ได้เป็นระยะเวลาของใครนะคะเป็นระยะเวลาในการเดินทางของก้อยเพราะฉะนั้นบรรทัดที่3เราก็จะเขียนว่าก้อยใช้เวลาเดินทางหรือนำส่วนที่โจทย์ถามมาเขียนนั่นเองจากนั้นมาช่วยกันหาผลลบในหน่วยนาที9นาทีลบด้วย55นาทีเหลือเท่าไหร่ยังทำการลบไม่ได้เพราะว่า9นาทีน้อยกว่า55นาทีใช่ไหมจากนั้นต้องไปกระจายจากหน่วยชั่วโมงหน่วยชั่วโมงมีอยู่5ชั่วโมงกระจายไป1ชั่วโมงเหลือ4ชั่วโมงแล้วหน่วยนาทีล่ะได้รับการกระจายมา1ชั่วโมงจะกลายเป็นเท่าไหร่16ไหมใช่ไหม1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีลูก1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีเมื่อได้รับการกระจายมา1ชั่วโมงแสดงว่าได้รับมากี่นาทีนะ60นาทีเราก็จะนํา60มารวมกับ9ได้เท่ากับ69นั่นเองนะคะจะได้ว่า69ลบด้วย55ลบได้หรือยัง
1: ได้แล้ว
0: ได้แล้วเหลือเท่าไหร่ลูก69ลบด้วย55ลบหลักหน่วยก่อน9หน่วยลบ5หน่วยเหลือ
1: 4
0: 9หน่วยลบ5หน่วยเหลือ4หน่วยต่อไปหลัก10 60ลบ50เหลือ10ก็จะ

14หน่วยใช่ไหมคะ69ลบด้วย55เหลือ14ต่อไป4ชั่วโมงลบด้วย1ชั่วโมงเหลือ4ชั่วโมงลบด้วย1ชั่วโมงเหลือ3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นจะได้ว่าก้อยใช้เวลาในการเดินทาง3ชั่วโมง14นาทีตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบระยะเวลาในการเดินทางของก้อยน้อยกว่าตูนคำตอบที่ได้น้อยกว่าตูนไหมคะลูกน้อยกว่าตูนดังนั้นเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำใบกิจกรรม 4.7 ใบกิจกรรม 4.7 มีอยู่1ข้อนะคะเด็กๆนำใบกิจกรรม 4.7 ขึ้นมาเลยคุณครูปลายทางนะแจกใบกิจกรรม 4.7 ให้กับนักเรียนได้เลยค่ะในข้อนี้นะคะจะให้นักเรียนขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์บอกวงล้อมรอบส่วนที่โจทย์ถามและเขียนคำตอบลงในช่องว่างซึ่งคำตอบที่เด็กๆเขียนนะคะมีทั้งภาพแสดงแนวคิดหาคำตอบได้อย่างไรและเขียนแสดงวิธีหาคำตอบนั่นเองค่ะเด็กๆต้นทางได้ครบแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางได้ใบกิจกรรมครบหรือยังถ้าครบแล้วนะคะลงมือทำได้เลยนะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยสอบถามคุณครูปลายทางได้คุณครูปลายทางแนะนำเพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนสอบถามด้วยนะคะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปเนื้อหาบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ไปในวันนี้ก่อนในวันนี้เด็กๆ เรียนรู้เรื่องอะไรเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาใช่ไหมคะลูกซึ่งในการแก้โจทย์ปัญหานะคะก็จะมีขั้นตอนที่เรานะคะสามารถทำได้โดยอันดับแรกเด็กๆต้องทำอะไรก่อนอันดับแรกเราก็ต้องอ่านทำความเข้าใจกับปัญหาก่อนใช่ไหมคะหลังจากอ่านเสร็จแล้วเราทำอะไรคะหลังจากอ่านเสร็จแล้วเราก็มาวางแผนในการแก้ปัญหาจากนั้นเมื่อได้แผนแล้วเราก็ไปหาคำตอบและสุดท้ายก่อนที่เด็กๆจะสรุปคำตอบนั้นจะต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนะคะซึ่งในวันนี้คุณครูนะคะก็มีแบบฝึกหัด 4.10 ให้นักเรียนได้นำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านด้วยแบบฝึกหัด 4.10 มีทั้งหมด3ข้อมีตัวอย่าง1ข้อเด็กๆอาจจะใช้ความรู้ที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ไปเขียนแสดงวิธีหาคำตอบหรือเขียนแสดงแนวคิดในการหาคำตอบได้นะคะซึ่งเด็กๆสามารถวิเคราะห์จากสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามได้เลยว่าในโจทย์ข้อนี้เราใช้วิธีการบวกในการหาคำตอบหรือวิธีการลบในการหาคำตอบซึ่งในตอนนี้ยังมีนักเรียนบางคนที่ยังทำใบกิจกรรมไม่เสร็จเรียบร้อยคุณครูปลายทางสามารถพิจารณาให้นักเรียนนำกลับไปทบทวนได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะต่อไปสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาเป็นชั่วโมงที่2นั่นเองนะคะส่วนสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งถัดไปได้แก่ใบกิจกรรม 4.8 และแบบฝึกหัด 4.11 ค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดขอเคารพ

0: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ผู้กันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรณ์ศรีคมทองนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อเนื่องนะครับในเรื่องของการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลนะครับไปเริ่มเรียนกันเลยครับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับเป็นชั่วโมงสุดท้ายของเรื่องนี้กันแล้วนะครับเป็นเรื่องของการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลในชั่วโมงที่3นะครับในส่วนของกิจกรรมของเราจะเป็นเรื่องของแบบฝึกหัดด้วยนะครับเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจของนักเรียนครับสำหรับขั้นตอนการนำเข้าสู่บทเรียนของเราในวันนี้นะครับคุณครูจะทำการทบทวนจากใบงานนะครับเป็นใบงานเรื่องอะไรครับเรื่องถูกต้องครับอาหารกลางวันที่ชื่นชอบนะครับซึ่งเราก็ได้ร่วมกิจกรรมการไปเรียบร้อยในชั่วโมงที่แล้วนะครับมาดูทบทวนกันนิดนึงนะครับเป็นแบบสอบถามนะครับความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารกลางวันที่นักเรียนชอบมากที่สุดนะครับในแบบสอบถามนะครับเราก็จะทำการใส่ชื่อกลุ่มลงไปนะครับซึ่งในห้องของเรามีทั้งหมดกี่กลุ่มครับ5กลุ่มนะครับแล้วก็สมาชิกกลุ่มเนี่ยมีทั้งหมด27คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมี27คนคำที่แจ้งครับให้นักเรียนเลือกอาหารกลางวันแต่ละประเภท

0: ทที่นักเรียนชอบมากที่สุดประเภทละ1รายการต่อคนแล้วสรุปข้อมูลของกลุ่มโดยใส่จำนวนคนที่ชอบเนี่ยลงในก้อนเมฆครับหน้าชื่ออาหารที่ชอบอาหารมีทั้งหมดกี่ประเภทครับ4ประเภทประเภทแรกคือประเภทอาหารข้าวนะครับ2ขนม3ผลไม้4เครื่องดื่มนะครับเราก็ได้ทำการสำรวจแล้วก็รวบรวมนะครับเพื่อที่จะหาว่าอาหารประเภทใดชนิดไหนนะครับที่มีผู้ที่ชื่นชอบมากที่สุดนั่นเองนะครับไปดูกันต่อนี่คือตารางที่เราทำการรวบรวมนะครับสำรวจก่อนแล้วทำการรวบรวมนะครับแล้วก็ทำการสรุปว่าประเภทอาหารนิยมของนักเรียนในห้องนี้นะครับอาหารที่ยอดนิยมนะครับรายการแรกเป็นอาหารคาวครับอาหารคาวนิยมที่สุดคือถูกต้องนะครับคือก๋วยเตี๋ยวนะครับทั้งหมดกี่คนเอ่ย14คนนะครับต่อไปขนมครับขนมกี่คนขนมมี11คนนะครับขนมมี11คนนั่นเองนะครับนี่นะครับ11คนนะครับผลไม้ผลไม้11คนเป็นอะไรชมพู่นะครับชมพู่ต่อไปครับเครื่องดื่มเครื่องดื่มเป็นอะไรเอ่ยเป็นในส่วนของโกโก้เย็นกี่คนครับ17คนนะครับเอาละครับเราก็ทำการกรอกลงไปในรายการอาหารยอดนิยมอาหารข้าวนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับขนมเป็นขนมชั้นก๋วยเตี๋ยวขนมชั้นผลไม้เป็นชมพู่แล้วก็เครื่องดื่มเป็นโกโก้เย็นนั่นเองนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามก็คือถ้าคุณครูให้นักเรียนจัดหาอาหารสำหรับเลี้ยงเพื่อนในห้องประเภทละ2ชนิดนักเรียนจะจัดอาหารให้เพื่อนอย่างไรนะครับเราจัดอาหารที่มีผู้ที่ชื่นชอบมากที่สุดและมีผู้ที่ชื่นชอบรองลงมาเป็นลำดับที่2ใช่ไหมครับเราให้เหตุผลในลักษณะแบบนั้นนะครับอาหารคาวก็จะเป็นในส่วนของก๋วยเตี๋ยวกับอะไรครับข้าวผัดกระเพรานะครับขนมเป็นขนมชั้นและวุ้นมะพร้าวอ่อนผลไม้เป็นชมพู่และแตงโมรวมถึงเครื่องดื่มเป็นโกโก้เย็นและน้ำแดงโซดาอย่างที่บอกไปว่าเหตุผลลำดับที่1เลือกอาหารที่มีคนชอบมากที่สุดลำดับที่2เลือกอาหารรายการที่มีคนชอบรองลงมาหรือถ้าลำดับที่1กับ2คล้ายกันเกินไปก็จะเลือกรายการถัดไปนั่นเองในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ให้เหตุผลกันไปนะครับนี่คือเราทำการสรุปได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรมที่ผ่านมานะครับจากการสรุปบทเรียนจากใบงานที่ผ่านมานะครับคุณครูมีคำถามมาถามนักเรียน1ข้อครับจากการสำรวจข้อมูลอาหารกลางวันที่ชอบและนำข้อมูลมาจัดกลุ่มเรียงลำดับนักเรียนเข้าใจและสามารถทำได้หรือไม่ทำได้ไหมครับ
1: ทำได้ค่ะ
0: ถ้าทำได้แสดงว่าเข้าใจด้วยนะครับแล้วถ้าทำได้ใช้วิธีการใดครับใครอยากตอบข้างหน้าเลยแล้วกันใช้วิธีการใดครับ
2: สำรวจและรวบรวมข้อมูลลงในตารางค่ะ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากนะครับคำตอบว่าอย่างไรครับแนวคำตอบของครูก็คือทำได้ใช่ไหมโดยใช้วิธีการสำรวจและรวบรวมข้อมูลลงในตารางนั่นเองนักเรียนตอบออกมาได้ชัดเจนตรงประเด็นเลยนะครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับสำหรับนักเรียนของคุณครูนักเรียนปลายทางก็น่าจะตอบได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับไปดูกันต่อครับมาที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับอยู่ที่หน่วยที่3เรื่องของการรวบรวมข้อมูลและการนำเสนอครับ1บอกวิธีการในการประมวลผลข้อมูลได้และ2ครับประมวลผลอย่างง่ายด้วยการเปรียบเทียบและเรียงลำดับได้นะครับนี่คือจุดประสงค์ของเราต่อไปครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับเด็กๆจะต้องประมวลผลข้อมูลอย่างง่ายด้วยการเปรียบเทียบการเรียงลำดับข้อมูลและการแสดงความคิดเห็นโดยการให้เหตุผลประกอบที่ถูกต้องได้นี่คือสมรรถนะที่จะต้องเกิดกับเด็กๆในชั่วโมงนี้นั่นเองเอาละครับมีคำถาม

0: ำจากตารางมีตารางมาให้เด็กๆตอบคำถามกันนิดนึงนะครับตารางข้อมูลส่วนสูงของนักเรียนชั้นป.3/1โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งอาจจะไม่ใช่โรงเรียนเราก็ได้นะครับจำนวนกี่คน5คนนะครับนักเรียน A มีใครชื่อ A ไหมไม่มีนะครับนักเรียน A ส่วนสูงกี่เซนติเมตรครับ153เซนติเมตรนักเรียนที่ชื่อ B ส่วนสูงเท่าไหร่158เซนติเมตรนักเรียน C นักเรียนชื่อ C ส่วนสูง157เซนติเมตรนักเรียนชื่อ D ส่วนสูง156เซนติเมตรนักเรียนชื่อ E ส่วนสูง151เซนติเมตรเด็กๆสังเกตไหมครับจากข้อมูลในตารางคิดว่าคุณครูจะให้ทำอะไรครับให้ทำอะไรให้ทำการอะไรให้ทำการตรวจสอบใช่ไหมครับหรือเปรียบเทียบว่าใครที่มีส่วนสูงมากที่สุดหรือใครที่มีส่วนสูงน้อยที่สุดใช่ไหมเอาละครับมาดูคำถามครับจากข้อมูลในตารางสามารถหานักเรียนที่สูงมากที่สุดและต่ำที่สุดได้หรือไม่ได้หรือไม่ได้ครับช่วยกันตอบได้แน่นอนครับและนักเรียนมีวิธีการหาข้อมูลนั้นอย่างไรอ้าวใครอยากตอบเด็กๆจะมีวิธีการหาข้อมูลนักเรียนที่สูงมากที่สุดและต่ำที่สุดอย่างไรครับจับไมค์ลุกขึ้นตอบเลยครับเราจะทำอย่างไรดี
1: ดูจากส่วนสูงที่เขาบอกมาครับ
0: ดูจากส่วนสูงในตารางที่บอกมานะครับเราก็เอามาทำอะไรนำมาทำอะไร
1: เปรียบเทียบกันครับ
0: มาเปรียบเทียบกันเอาปรบมือให้เพื่อนยอดเยี่ยมมากใครที่มีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมครับมีไหมมีคำตอบอื่นนอกเหนือจากเพื่อนไหมอ้าวละถ้าไม่มีมาดูแนวคำตอบครับแนวคำตอบของคุณครูแน่นอนครับเราก็นำข้อมูลนะครับนำข้อมูลนักเรียนที่สูงที่สุดนะครับและนักเรียนที่ต่ำที่สุดมาทำการเปรียบเทียบนะครับเพื่อที่จะหาว่านักเรียนคนใดที่มีส่วนสูงมากที่สุดและต่ำที่สุดนั่นเองอ้าวถูกต้องยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับคำตอบของเพื่อนเรานะครับใช้การเปรียบเทียบนะครับมีอีกหนึ่งคำถามครับจอกข้อมูลส่วนสูงของนักเรียนชั้นป.3ที่ในตารางนักเรียนสามารถเรียงลำดับส่วนสูงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดได้หรือไม่ได้ไหมได้นะครับและได้ผลลัพธ์อย่างไรได้ผลลัพธ์อย่างไรช่วยกันไหมหรือใครอยากตอบอ้าวช่วยกันก็ได้นะครับเด็กๆคิดว่าใครนักเรียนคนใดมีส่วนสูงมากที่สุดครับนักเรียน B ฉะนั้นก็ต้องเริ่มจาก B ใช่ไหมต่อไปเป็นอะไรต่อไปเป็นนักเรียน C ต่อไปเป็นนักเรียน D ต่อไปเป็นนักเรียนที่ชื่อ A และสุดท้ายเป็นนักเรียนที่ชื่อ E นั่นเองยอดเยี่ยมเลยนะครับจากตารางเห็นไหมครับเราสังเกตได้ง่ายๆเลยเป็นการเปรียบเทียบจากข้อมูลที่เราได้รับนะครับแนวคำตอบของครูคือเรียงลำดับส่วนสูงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดได้ผลลัพธ์ก็คือ B 158เซนติเมตรตามด้วย C 157เซนติเมตรตามด้วย D 156เซนติเมตรตามด้วย A 153เซนติเมตรและสุดท้ายครับ151เซนติเมตรนักเรียนที่ชื่อ E นั่นเองนะครับแหมยอดเยี่ยมมากง่ายไหมง่ายถ้าเรามีข้อมูลชัดเจนนะครับแล้วเราใช้การเปรียบเทียบนะครับเราก็สามารถที่จะหาข้อมูลนั้นได้แก้ปัญหาได้แบบง่ายๆเลยนะครับไปที่ใบงานกันนะครับเป็นใบงานแบบฝึกหัดเรื่องการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลนะครับเป็นงานที่เราต้องทำงานเดี่ยวนะครับเป็นแบบฝึกหัด ะเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะครับแล้วคุณครูจะนำคำตอบจากใบงานไปเป็นคะแนนสำหรับเด็กๆทุกคนด้วยนะครับมากรรมของปลายทางกันครับคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางครับคุณครูแจกใบงานพร้อมทั้งแนะนำการทำใบงานให้กับนักเรียนและร่วมกันเฉลยคำตอบนะครับคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนศึกษาใบงานตอบคำถามลงในใบงานและร่วมกันเฉลยคำตอบสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับมาดูคำชี้แจงนะครับคำชี้แจงของครูก็คือเจ้าของร้านขายขนมเค้กในโรงเรียนเด็กๆตั้งใจฟังครับเจ้าของร้านขายขนมเค้กในโรงเรียนได้สำรวจความนิยมขนมเค้กชนิดต่างๆของนักเรียนที่ขายได้ใน1สัปดาห์เป็นดังนี้ขนมเค้กนะครับมีอะไรบ้างนะครับขนมเค้กมีเค้กวานิลาจำนวนที่ขายคือ93ชิ้นเค้กช็อกโกแลตขายได้กี่ชิ้น120ชิ้นเค้กส้มขายได้กี่ชิ้น79ชิ้นเค้กใบเตย46ชิ้นเค้กฝอยทอง79ชิ้นเค้กชาเขียว28ชิ้นและเค้กบลูเบอร์รี่82ชิ้นนะครับนี่คือเจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านทำการสำรวจนะครับของขนมที่ขายได้ใน1สัปดาห์แล้วก็ทำเป็นตารางให้เห็นได้ชัดเจนให้เป็นข้อมูลที่เด็กๆสามารถเห็นได้นะครับและต้องนำข้อมูลที่เจ้าของร้านทำการรวบรวมเนี่ยมาตอบคำถาม3ข้อครับคำถามข้อ1ครับเรียงลำดับชนิดของขนมเค้กที่มีนักเรียนนิยมรับประทานจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดเด็กๆจะต้องทำการจัดเรียงให้ถูกต้องนะครับจากขนมเค้กที่นิยมรับประทานมากไปน้อยข้อ2ครับขนมเค้กชนิดใดขายได้มากที่สุดและขนมเค้กชนิดใดขายได้น้อยที่สุดข้อ2ไม่ยากเนาะข้อ2ไม่ยากข้อ3ครับถ้าต้องการขายเค้กเพียง4ชนิดเจ้าของร้านสมมติว่าเราเป็นเจ้าของร้านนะสมมติว่าเราเป็นเจ้าของร้านนะครับถ้าต้องการขายเค้กเพียง4ชนิดเจ้าของร้านควรยกเลิกการขายขนมเค้กชนิดใดเพราะเหตุใดให้เหตุผลด้วยหลังจากได้คำตอบแล้วให้เหตุผลนะครับเหตุผลอาจจะเป็นเหตุผลของเราเองตรงนี้ก็สามารถที่จะให้เหตุผลได้เลยนะครับจากนั้นเด็กๆก็ทำการกรอกข้อมูลต่างๆลงไปในใบงานเอาละครับครูจะให้เวลาเด็กๆทำใบงานกันนะครับไปกันเลยครับเอาเปิดใบงานครับหน้าที่เท่าไหร่สำหรับแบบฝึกนะครับจะหน้าที่49ใช่ไหม49ครับให้เด็กๆลงมือทำได้เลยในข้อที่1เรียงลำดับชนิดของขนมเค้กที่มีนักเรียนนิยมรับประทานจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ตอบคำถามลงไปเรียงได้เลยครับเขียนลงไปตั้งแต่ข้อที่ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อที่7ชนิดของขนมเค้กเนาะมีทั้งหมด7ชนิดนะครับแล้วเรียงเลยครับมากที่สุดไปน้อยที่สุดเขียนชื่อครับเขียนชื่อของขนมเค้กลงไปครับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดนะครับเด็กๆเขียนตัวครึ่งบรรทัดก็ได้ลูกเขียนตัวครึ่งบรรทัดก็ได้ไม่ต้องเขียนเต็มนะครับถ้าเขียนตัวเต็มบรรทัดมันตัวจะใหญ่เกินไปนะครับเป็นแบบฝึกหัดนะครับ เด็กๆต่างคนต่างทำได้เลยเขียนตัวครึ่งบรรทัดพอลูก
2: ถ
0: ้
2: าผมเข
0: ีย
2: นไ
0: ปแล้วถ้านักเรียนเขียนตัวครึ่งบรรทัดนะครับจะทำให้เราเขียนได้พอนะเพราะว่าช่องที่เขาให้มาใบงานให้มาช่องเล็กนะครับแต่ว่าถ้าเขียนตัวเต็มบรรทัดอาจจะทำให้เราเขียนไม่พอนะแต่ถ้าใครอยากเขียนตัวเต็มบรรทัดก็ได้ครับแต่เขียนให้พอด้วยนะเด็กๆลงมือทำนะครับให้เรียบร้อยภายในชั่วโมงนะครับภายในชั่วโมงเลยเพราะว่าไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลย

ใครทำใบงานข้อ1เรียบร้อยแล้วก็ไปข้อที่2ต่อได้เลยครับข้อที่2ขนมเค้กชนิดใดขายได้มากที่สุดและขนมเค้กชนิดใดขายได้น้อยที่สุดถ้าเท่ากันทำอย่างไรเด็กๆต้องแก้ปัญหานะครับถ้าเท่ากันทำอย่างไร

และหากใครที่ทำข้อที่2เสร็จเรียบร้อยก็ไปต่อข้อที่3เลยครับถ้าต้องการขายเค้กเพียง4ชนิดเจ้าของร้านควรยกเลิกการขายขนมเค้กชนิดใดเพราะเหตุใด

องครับถ้าจำนวนที่ขายได้เท่ากันทำอย่างไรครับทำอย่างไรลูกเด็กก็สามารถที่จะเลือกชนิดไหนเขียนขึ้นก่อนก็ได้นะครับถ้าจำนวนเท่ากันครับนี่คือการแก้ปัญหานะครับครูจะให้เวลานักเรียนทำใบงานไปนะครับสักระยะหนึ่งเพราะว่าเป็นแบบฝึกหัดนะครับก็จะให้เวลาในการคิดเพื่อที่จะทำได้ถูกต้องครับ

หลายๆคนถามนะครับว่าถ้าเท่ากันทำอย่างไรเด็กๆก็นำเค้กชนิดไหนขึ้นก่อนก็ได้ถ้าเค้กถ้าชนิดนั้นเท่ากันนะครับข้อ1ใครเรียบร้อยแล้วก็เปิดไปเขียนต่อในข้อที่2ได้เลยและข้อที่3ต้องมีเหตุผลด้วยนะครับมีเหตุผลด้วยว่าทำไมนะครับถึงขายขนมเค้กเพียง4ชนิดฮะเพราะเหตุใดที่ยกเลิกขายขนมเค้กนะในชนิดที่เหลือนะครับเราจะขายเพียงแค่4ชนิด

ครูจะรอจนกว่าทุกคนจะทำเสร็จเรียบร้อยนะครับฉะนั้นวันนี้เด็กๆจะต้องทำให้เสร็จนะภายในชั่วโมงนะครับทำให้เสร็จภายในชั่วโมงนะครับวันนี้ไม่ยากเลยในการรวบรวมและประมวลผลนะครับรีบเขียนรีบเขียนตอบคำถามข้อ1เรียบร้อยแล้วก็ทำข้อ2ต่อนะครับเค้กชนิดใดขายได้มากที่สุดและเค้กชนิดใดขายได้น้อยที่สุดเรียบร้อยยังลูกเรียบร้อยแล้วยังขอดูหน่อยเยี่ยมมากเรียบร้อยยังดูซิเปิดซิอย่าลืมใส่เหตุผลด้วยนะไม่เป็นไร

0: 들어.
1: ข้อ 3ถ้าต้องการขายขนมเค้กเพียง4ชนิดเจ้าของร้านควรยกเลิกขนมเค้กชนิดใดครับฉะนั้นเราต้องยกเลิกไปกี่ชนิดลูก3ชนิดนะครับ3ชนิดนะในข้อ3เด็กๆจะต้องยกเลิกเค้กไป3ชนิดนะครับเพราะเราต้องการขายแค่กี่ชนิด4นะครับต้องการขาย4ชนิดเราจะต้องยกเลิกเค้กไปกี่ชนิด3ชนิดนะครับหรือใครมีเหตุผลอย่างไรเดี๋ยวครูจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับเรามีเค้กอยู่7ชนิดนะครับอย่าลืมนะว่าเรามีเค้กอยู่7ชนิดต้องการขายเพียง4ชนิด

จะยกเลิกการขายเค้กชนิดใดเด็กๆก็จะต้องเขียนชื่อเค้กลงไปเด็กๆจะต้องเขียนชื่อเค้กที่ยกเลิกลงไปนะครับและให้เหตุผลของตัวเองเขียนเค้กที่เราจะยกเลิกเขียนเค้กที่เราจะยกเลิกในข้อที่3เยี่ยมมากใครเรียบร้อยแล้วถ้าใครเรียบร้อยแล้วปิดแบบฝึกได้เลยคุณครูจะได้ทราบว่านักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณจะเดินไปดูก่อนนะครับว่าเขียนได้ถูกไหมดีมากใครที่เรียบร้อยแล้วยกมือนะครับคุณจะเดินไปดูแล้วเดี๋ยวคุณจะถ้าคุณครูปิดสมุดขออภัยถ้าคุณครูปิดหนังสือให้แสดงว่าเรียบร้อย

าไปรวมกันไม่เป็นไรรวมกันก็ได้อันนี้ลบให้สะอาดยกเลิกชนิดเดียวลูกเราขาย4ชนิดนะเค้กมีกี่ชนิดลูกเค้กมี7ชนิดนะเราต้องยกเลิกไป3ชนิดใช่มั้ยฉะนั้นเราต้องเขียนให้ครบขอเหตุผลด้วยครับขอเหตุผลด้วยเรียบร้อยยังเหตุผลใส่เหตุผลของตัวเองได้เลยลูกอย่าลืมในข้อ3ต้องใส่เหตุผลด้วยนะต้องใส่เหตุผลด้วยเก่งมาก

này, à, đẹp rồi, này được thế. Còn cạnh đây này. ต้องครับ

ใส่ฝนเสร็จจ้าใส่ฝนให้ครบ

leo rất là đi bếp rồi ra à, bếp rồi nè, bếp rồi nhanh luôn.

ี่ยมมากเก่งมากครับเอาล่ะตอนนี้จะเหลือกลุ่มละประมาณ1ถึง2คนนะครับที่ยังไม่เรียบร้อย

ขียนเลยลูกถูกต้องชนิดใดมากที่สุดชนิดใดน้อยที่สุดขายได้มากและขายได้น้อยที่สุดเขียนลงไปเก่งมากอ่ะปิดสมุดเลยใครที่เรียบร้อยแล้วปิดหนังสือเลยครับจะได้ทราบนะว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับใครเรียบร้อยแล้วปิดหนังสือได้เลยนะครับเอาละครับเท่าที่สังเกตนะครับก็จะมีบางกลุ่มที่สามารถทำใบงานแบบฝึกหัดได้เรียบร้อยแล้วครบทั้งหมดนะครับทุกคนนะครับแล้วก็มีอีกบางกลุ่มนะครับที่ยังมี 1-2 คนปลายทางก็สามารถที่จะทำใบงานเมื่อเรียบร้อยแล้วก็เก็บใบงานเข้าใต้โต๊ะเลยก็ได้นะครับถ้าเป็นใบงานนะครับ

0: ใครที่ยังไม่เรียบร้อยเร่งมือนิดนึงนะครับเร่งมือนิดนึงเวลาใกล้จะหมดแล้วลูกเร่งมือนิดนึงเวลาใกล้จะหมดแล้วเอาล่ะเด็กๆหันหน้ามาด้านหน้านะครับหันหน้ามาด้านหน้านะครับเราจะมาสอบถามกันนะครับว่าใครได้คำตอบว่าอย่างไรกันบ้างนะครับจากใบงานแบบฝึกหัดนะครับจากใบงานแบบฝึกหัดให้เวลาไปพอสมควรเลยนะครับเด็กๆก็ลงมือทำใบงานได้เรียบร้อยนะครับทบทวนที่คำชี้แจงกันก่อนนะครับสำหรับคำชี้แจงของคุณครูก็คือเจ้าของร้านขายขนมเค้กในโรงเรียนได้สำรวจความนิยมขนมเค้กชนิดต่างๆของนักเรียนที่ขายได้ใน1สัปดาห์เป็นดังตารางต่อไปนี้ครับขนมเค้กวานิลาขายได้กี่ชิ้นครับ
1: 93
0: ขนมเค้กช็อกโกแลตล่ะ120เค้กส้ม
1: 79
0: เค้กใบเตย46เค้กฝอยทองเค้กชาเขียวและสุดท้ายเค้กบลูเบอร์รี่เท่าไหร่ครับ
1: 82
0: นั่นเองนะครับเอาละครับเราก็จะนำข้อมูลที่เจ้าของร้านนะครับรวบรวมลงในตารางมาตอบคำถามนะครับในข้อที่1เรียงลำดับชนิดของขนมเค้กที่มีนักเรียนนิยมรับประทานมากที่สุดไปน้อยที่สุดนะครับมากที่สุดไปน้อยที่สุดจากข้อมูลในตารางขนมเค้กที่มีความนิยมมากที่สุดคือ
1: เค
0: ้
1: กช็อกโกแลต
0: เค้กช็อกโกแลตกี่ชิ้นครับเยี่ยมมาก120ชิ้นนะครับลำดับที่2คือ
1: เค
0: ้กวานิลากี่ชิ้นครับ
1: 93
0: ชิ้นเยอะไหมเยอะน้อยใน1สัปดาห์นะครับลำดับที่3คือเค้กบลูเบอร์รี่กี่ชิ้นครับ82ชิ้นเลยนะครับลำดับที่4คือ
1: เค้กส
0: ้มคุณครูให้แนวคำตอบเป็นเค้กส้มขึ้นก่อนนะครับบางคนก็เป็นเค้กอะไรเป็นเค้กฝอยทองเหตุผลเนื่องจากถูกต้องขายได้เท่ากันเราจะนำเค้กฝอยทองขึ้นก่อนหรือเค้กส้มขึ้นก่อนก็ได้นะครับแต่ให้อยู่ในลำดับที่4กับ5นี้นะครับต่อไปครับลำดับที่7คืออะไร
1: เค
0: ้
1: ก
0: ใบเตยนะครับ46ชิ้นและสุดท้ายเป็นเค้ก
1: ชา
0: เขียว7ชิ้นนั่นเองนะครับนี่คือการเรียงลำดับนะครับจากเค้กที่มีนักเรียนนิยมรับประทานจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดตามนี้เลยนะครับแต่ข้อที่4กับข้อที่5หรือลำดับที่4กับลำดับที่5นะครับเท่ากันนะครับเราจะนำเค้กชนิดใดขึ้นก่อนก็ได้บางคนก็บอกว่านำเค้กฝอยทองขึ้นก่อนแล้วตามด้วยเค้กส้มก็ได้เช่นเดียวกันไม่ผิดเลยนะครับเรียบร้อยครับสำหรับคำตอบในข้อที่1นะครับห้ามแก้นะคุณครูไม่ได้ให้แก้ไขนะครับไม่ได้ให้แก้ไขนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นแบบฝึกหัดนะเราจะนำไปเก็บคะแนนนะครับข้อ2ครับเค้กชนิดใดหรือขนมเค้กชนิดใดขายได้มากที่สุดครับ
1: ช็อกโกแลต
0: เค้กช็อกโกแลตเพราะว่าอะไรขายได้มากที่สุดนั่นเองนะครับจำนวนชิ้นมากที่สุดเลยกี่ชิ้นนะ

0: 120ชิ้นนะครับและขนมเค้กชนิดใดขายได้น้อยที่สุดเอ่ย
1: เค
0: ้
1: กชาเข
0: ีย
1: ว
0: เค้กชาเขียวกี่ชิ้นครับ28ชิ้นยอดเยี่ยมมากและในข้อที่3ครับถ้าต้องการขายเค้กเพียง4ชนิดเจ้าของร้านควรยกเลิกการขายขนมเค้กชนิดใดเพราะเหตุใดนะครับเพราะเหตุใดเราจะต้องยกเลิกขายอะไรดีขายอะไรดีถ้าเป็นเด็กๆชาเขียวเพราะอะไรครับขายได้น้อยแล้วอะไรต
1: ่อ
0: ใบเตยใช่ไหมครับมีชาเขียวใช่ไหมครับแล้วก็เค้กใบเตยที่ขายได้น้อยรองลงมาและเค้กอะไรอีก
1: เค
0: ้
1: กฝ
0: อยทองหรือเค้กอะไรหรือเค้กส้มนะครับที่ขายได้รองลงมาใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้าต้องการขายเค้กเพียง4ชนิดเจ้าของร้านควรยกเลิกขนมเค้กอะไรอย่างที่เด็กๆให้เหตุผลมานะครับก็คือเป็นเค้กชาเขียวเค้กใบเตยเค้กส้มหรือเค้กฝอยทองนะครับเราก็ดูความต้องการของลูกค้าเนาะนะครับเพราะอะไรเพราะขายได้น้อยที่สุด4ลำดับสุดท้ายนี่คือเหตุผลขายได้น้อยที่สุด4ลำดับสุดท้ายมีใครให้เหตุผลอื่นไหมครับมีใครให้เหตุผลอื่นไหมนอกจากขายได้น้อยที่สุดมีเหตุผลอื่นไหมมีไหมมีขอไมค์นิดหนึ่งครับขอไมค์ให้ผู้ที่มีเหตุผลอื่นนอกเหนือจากขายได้น้อยที่สุด
2: เพราะไม่อร่อยค่ะ
0: เพราะคิดว่าไม่อร่อยเค้กอะไรที่คิดว่าไม่อร่อยลูก
2: ชาเขียวค่ะ
0: เพราะเค้กชาเขียวเพราะว่าเราอาจจะเป็นไงอาจจะขมไปสำหรับเด็กใช่ไหมครับเป็นคำตอบที่ดีครับปรบมือมีใครให้เหตุผลอื่นไหมครับเป็นเหตุผลส่วนตัวคุณครูไม่ได้ว่าอะไรนะครับอยู่กับเจ้าของร้านเนาะเจ้าของร้านอาจจะชิมแล้วอาจจะไม่ชอบมีใครให้เหตุผลอื่นไหมนอกเหนือจากขายได้น้อยที่สุดแล้วก็คิดว่าไม่อร่อยมีไหมครับไม่มีไม่เป็นไรนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับคำตอบทั้ง3ข้อมีเหตุผลอื่นมีไหมมีไหมมีหรือไม่มีลูกแบบนี้มีขอไมค์นิดนึงลูกเหตุผลที่นอกเหนือจากที่คิดว่าไม่อร่อยและเหตุผลที่บอกว่าขายได้น้อย
3: เพราะขายได้ไม่ค่อยดีครับ
0: เพราะขายได้ไม่ค่อยดีคล้ายๆกันเนาะคล้ายๆอัปเปอร์เบอร์อีกหนึ่งคนมาเพราะอะไรครับเหตุผลอื่นนอกจากขายได้น้อยขายได้ไม่ดีเพราะคิดว่าไม่อร่อย
4: คนซื้อน้อยครับ
0: คนซื้อน้อยอ้าวปอบเบอร์ยอดเยี่ยมมากนะครับนั่นคือเหตุผลของเด็กๆนะครับของเด็กๆ เก่งมากทุกคนเลยนะครับเก่งมากที่กล้าตอบด้วยนะครับยอดเยี่ยมเอาละครับเรามาสรุปกันแล้วท้ายชั่วโมงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับกิจกรรมของปลายทางครับมาที่บทบาทของคุณครูกันก่อนคุณครูตั้งคำถามเพื่อประเมินความเข้าใจของนักเรียนครับบทบาทของนักเรียนกันบ้างนักเรียนร่วมกันตอบคำถามประเมินความเข้าใจและทำแบบประเมินตนเองข้อที่6ถึงข้อที่8ด้วยนะครับคำถามครับนักเรียนพบเห็นการเรียงลำดับในชีวิตประจำวันของนักเรียนอะไรบ้างครับพบเห็นการเรียงลำดับการเรียงลำดับในชีวิตประจำวันของนักเรียนอะไรบ้างครับใครอยากตอบตอบเลยครับคนเก่งของเราพบเห็นอะไรบ้างในการเรียงลำดับในชีวิตประจำวัน
4: เรียงราคาอาหารครับ
0: เรียงราคาอาหารจากอะไร
4: มากไปน้อยครับ
0: อาจจะมากไปน้อยวางเรียงกันใช่ไหมเก่งมากปะมือคนอื่นล่ะลุกขึ้นยืนเลยลูก
3: การทำอาหารครับ
0: การทำอาหารเป็นอย่างไรลูกเรียงยังไง
3: การปรุงครับ
0: การปรุงการเรียงลำดับขั้นตอนการปรุงอ้าวเก่งมากปะมือมีใครให้คำตอบอื่นไหมครับเพิ่มเติมไหมครับอ้าวถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่มีมาดูแนวคำตอบของคุณครูกันครับแนวคำตอบก็คือยกตัวอย่างเช่นการเข้าคิวนะครับการเข้าคิวเรียงลำดับเข้าคิวการซื้อของใช่ไหมครับหรือการซื้ออาหารต่างๆนะครับการจัดหนังสือในกระเป๋ามีใครเรียงจากเล่ม เล่มเล็กไปเล่มใหญ่เล่มใหญ่เล่มใหญ่ไปเล่มเล็กมีไหมมีนะครับรวมถึงการเรียงลำดับเวลาของวิชาต่างๆตามตารางสอนใช่ไหมครับก็เรียงไปเลยว่าวิชานี้8โมงวิชาต่อไป9โมงวิชาต่อไป10โมงลักษณะแบบนี้นะครับอีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนจะนำความรู้ที่ได้รับนี้ไปประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างไรนำความรู้ที่เราได้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างไรครับตอบเลยครับ
4: เมื่อเราอยากรู้ว่าเพื่อนชอบอันไหนมากที่สุดเรามาเรียงลำดับได้ครับ
0: เก่งมาโปมเบอร์เอาละครับก็คือง่ายๆก็คือเป็นการเรียงลำดับเนาะเอาละเป็นการเรียงลำดับมาที่แนวคำตอบของคุณครูกันบ้างครับยกตัวอย่างเช่นการจัดแถวตามลำดับสูงตามรวมถึงการเรียงลำดับน้ำหนักของสมาชิกในห้องนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากทุกคนเลยนะครับจากกิจกรรมนี้ครับเรามาสรุปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งครับเอาเด็กๆอ่านพร้อมกันครับจากนี้สรุปได้ว่าถูกต้องครับจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าการประมวลผลอย่างง่ายการประมวลผลอย่างง่ายยกตัวอย่างเช่นการจัดกลุ่มการหาจำนวนที่มากที่สุดการเรียงลำดับข้อมูลเป็นต้นนั่นเองเอาละครับนี่คือบทสรุปจากกิจกรรมของเราครับแบบประเมินตนเองครับกลับไปทำกันด้วยครับในข้อที่6ถึงข้อที่8นะครับและในสัปดาห์หน้าหรือบทเรียนในครั้งต่อไปครับปิดเรื่องกันนะครับปิดเรื่องกันแล้วนะครับเป็นเรื่องของการสร้างงานนำเสนอในชั่วโมงที่1ครับมีสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือ1เครื่องคอมพิวเตอร์และ2ครับโปรแกรมสร้างงานนำเสนอนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปใช้งานห้องคอมพิวเตอร์กันนะครับไปเรียนรู้เรื่องของโปรแกรมนำเสนอกันและเด็กจะต้องทำการใช้โปรแกรมนำเสนองานให้ได้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเราจะเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
5: นักเรียนทั้งหมดของเราขอรบ

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: พี่มาหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
3: ครับยาย
4: พี่ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตบ้านของมันเฮาเด
5: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำ

ที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

ุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะแล้วก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไ

0: ใหญ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล้นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
1: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: Class ready.
1: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on DLTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunat Rai Rungsak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยนะครับและวันนี้ครับเด็กๆกลับมาพบกับTeacher Pamในรายวิชาภาษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3อีกครั้งหนึ่งนะครับและวันนี้ครับเช่นเคยเรายังอยู่กันในบทเรียนในเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับนักเรียนปลายทางลองตอบทีเชอร์ด้วยครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย
2: อาช
1: ีพลองดูที่หน้าจอได้เลยครับ Look at the picture. What do you see? What do you see in this picture? นักเรียนเห็นรูปอะไรบ้างเป็นอาชีพใช่ไหมครับเป็นอาชีพที่หลากหลายเลยและที่สำคัญเด็กๆดูที่ชื่อเรื่องของเราวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่เป็นคำถามนะเป็นชื่อเรื่องของเราเลยก็คือ What does a postman do? What does a postman do? นักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางยังจำประโยคคำถามนี้ได้หรือเปล่าครับแน่นอนครับเป็นประโยคที่ถามเกี่ยวกับลักษณะงานของอาชีพนั้นๆเช่น What does a postman do? เด็กๆเดาออกไหมครับว่าทีเชอร์ถามว่าอะไรเอ่ยเป็นคำถามที่ทีเชอร์ถามเกี่ยวกับอาชีพอะไรครับเห็นรูปอะไรครับลองตอบดูเด็กๆลองดูทั้งรูปอาชีพและรูปสถานที่ของเขานะครับเด็กๆคิดว่าคำว่า postman มีความหมายว่าอย่างไรบุรุษไปรษณีย์นั่นเองครับบุรุษไปรษณีย์ของเรามีหน้าที่ส่งจดหมายส่งพัสดุที่เราสั่งหรือว่าต้องการจะส่งจดหมายไปให้คนๆนั้นนะครับเด็กๆดูครับบุคคลคนนี้บุรุษไปรษณีย์เด็กๆรู้จักไหมครับรู้จักไหมครับในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า postman postman ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ที่หลากหลายมีอาชีพที่หลากหลายในวันนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เด็กๆทราบไหมครับว่าเราเรียนแล้วจะรู้เกี่ยวกับอะไรเอ่ยคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำศัพท์เหล่านี้ครับเด็กๆนี่แน่นอนเลยครับมาดูคำศัพท์เหล่านี้กันเลยเด็กๆเห็นไหมครับเดี๋ยวที่เชิญจะลองเปิดมาแล้วเด็กๆลองออกเสียงดูนะเริ่มเลย
2: dentist
1: ออกเสียงตามไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรู้คำศัพท์นะ janitorนักเรียนปลายทางออกเสียงตามทิชปามด้วยนะครับ janitor postman taxi driver taxi driver นี่แหละครับก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับอะไรครับอาชีพนั่นเองครับคือ job นะและนี่คือหนึ่งในจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราครับและยังมีคนนี้อีก carpentercarpenter เด็กๆลองจำภาพไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันนะครับและนี่ที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้คือคำศัพท์ใช่ไหมครับแน่นอนเลยครับมันคือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก็คือการออกเสียงคำศัพท์ในภาษาว่าผู้ชายคนนี้เขาทำอาชีพอะไรใช่หรือเปล่านะถูกต้องครับ farmer ออกเสียงพร้อมกันครับ farmerคืออาชีพอะไรครับชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะครับเราจะใช้คำว่า farmer นะต่อไปเห็นบุคคลคนนี้ที่เป็นเหมือนคุณหมอใช่ไหมแล้วก็มีสัตว์ด้วยสัตวแพทย์นั่นเองออกเสียงว่าดังๆครับ next ไปต่อเลย nurse ใช่ไหมใช่แล้วต่อไปครับนี่ไงไม่มีสติกันเลยเด็กๆครับคำนี้คืออะไรเอ่ย
2: pilot
1: teacher สังเกตได้แล้วพอมีเพื่อนพูดอะไรออกมาก็จะพูดตามกันเมื่อสักครู่นี้มีเพื่อนพูดผิดก็พูดตามเพราะฉะนั้นแล้วตั้งใจโฟกัสที่ teacher นะครับโฟกัสที่รูปนะเอาใหม่นะรูปนี้คือรูปอะไรครับ
2: pilot
1: what does it mean มีความหมายว่าอย่างไร
2: น
1: ัก
2: บ
1: ินไปต่อเลย
2: chef
1: ก็ ก็คืออะไรครับพ่อครัวหรือคนทำอาหารนะเชฟคำนี้ครับ
2: waiter
1: ดังๆครับ
2: waiter
1: very good ก็คืออะไรครับบริกรหรือพนักงานเสิร์ฟนั่นเองครับและต่อไปนี่ไง policeman
2: policeman
1: จำรูปนี้ได้ไหมบุรุษไปรษณีย์คือPostman ลองมาสะกดพร้อมกันครับ Postman 3 2 1
2: P-O-S-T-M-A-N
1: Again please อีกรอบหนึ่งครับ
2: P-O-S-T-M-A-N
1: Postman
2: Postman
1: จำได้นะเด็กจำให้ได้นะครับเพราะว่าเป็นชื่อเกี่ยวกับชื่อเรื่องของเราในวันนี้ด้วย Postman ก็คืออะไรครับบุรุษไปรษณีย์นั่นเองครับไปดูกันต่อเลยเขาเป็นใครเอ่ยเห็นรูปเป็นรูปของคุณหมอแล้วก็ถือแปรงสีฟันด้วยต้องเป็นอาชีพเกี่ยวกับหมอฟันหมอฟันในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า dentist
2: dentist
1: ไหนเด็กๆลองสะกดคำนี้พร้อมกันครับโอเคขออีกครั้งหนึ่งครับ again please D
2: E N T I S T dentist
1: โอเคเก่งมากแต่ว่าขออีกครั้งหนึ่งครับ D E N I S T ใช่ไหมถูกต้องแล้วครับไปต่อเลยเด็กๆดูคำนี้เขาทำอาชีพอะไรรูปนี้เป็นคนขับแท็กซี่นั่นเองครับคนขับแท็กซี่

0: ตอนนี้เป็นอาชีพอยู่นะครับเป็นคนขับรถแท็กซี่นะก็คือ taxi driver taxi driver
1: taxi driver
0: สะกดพร้อมกัน spell it please 3 2 1 ขออีกรอบหนึ่งดังๆครับTaxi driver. โอเค next เด็กๆ ดูรูปนี้รูปผู้หญิงคนนี้ครับเขาลองเดาอาชีพดูลองเดาอาชีพดูครับเขาทำอะไรอยู่เขาทำอะไรอยู่ครับร้องเพลงคำนี้ออกเสียงว่า singer singerเด็กๆครับ spell it please s singer ขอออกเสียงคำนี้5ครั้งดังๆพร้อมกันนะครับ
1: singer
0: เด็กๆครับไม่ใช่ singer นะ no ไม่ใช่เสียงเกอนะครับ ng ออกเสียงเงอเพราะฉะนั้นแล้วออกเสียงว่า singer ห้าครั้งครับ ครบยังครับครบห้าครั้งยังเด็กๆจำให้ดีเลยนะครับคำนี้ออกเสียงว่าอย่างไรครับ singer โอเคไปดูกันต่อเลยเด็กๆลองเดาอาชีพคนนี้ดูรูปตรงกลางนี้เขาทำอาชีพอะไรเขาถืออะไรอยู่ครับถือเลื่อยใช่ไหมแล้วก็มีไม้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วอาชีพนี้ก็คือช่างไม้นั่นเองครับช่างไม้ในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า carpenter
1: carpenter
0: carpenter
1: carpenter
0: ออกเสียงคำนี้3ครั้งพร้อมกัน3 times
1: carpenter carpenter carpenter
0: very good เมื่อออกเสียงได้แล้วลองสะกดให้ทีเชอร์ฟังหน่อยครับมีตัวอะไรบ้างพร้อมกันเลย
1: C A R
0: Enter very good ลองดูรูปนี้ต่อรูปนี้เด็กๆ เขาถืออะไรบ้างครับ
2: ไม
0: ้กวาดแล้วก็มีที่ตัดผงใช่ไหมเด็กๆคิดว่าเขาทำอาชีพอะไรเรามาดูกันดีกว่า Janitor
1: Janitor
0: คือนักการพันโรงนั่นเองครับที่โรงเรียนของเรามีไหมครับ
1: ม
0: ีนี่เองออกเสียงว่าอะไรครับ
1: janitor
0: janitor
1: janitor
0: นักเรียนปลายทางฝึกออกเสียงซ้ำๆเยอะๆนะครับคำนี้ออกเสียงว่ายังไงนะครับ
1: janitor
0: โอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะเอาคำศัพท์ออกก่อนลองดูที่คำแรกออกเสียงว่าอย่างไรครับVery good. Next. ต่อเลย
1: Carpenter.
0: Carpenter. และสุดท้ายนักการพันโรงเนี่ย Start with J. ออกเสียงตัวขึ้นต้นด้วยตัว J. ออกเสียงว่าเร็ว
1: ๆ Janitor.
0: Janitor. ออกเสียงพร้อมกันครับ
1: Janitor.
0: Janitor.
1: Janitor
0: อีกรอบหนึ่งนะนักการพันโรงออกเสียงว่าอย่างไรครับ
1: Janitor
0: Janitor โอเค Lesson Learn ของเราในวันนี้เด็กๆคิดว่าพอถึงช่วง Lesson Learn ของเราจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับการถามและตอบนะถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพนั้นๆเด็กๆดูที่รูปนี้ครับ Look at picture เห็นอะไรบ้างครับมีรูปอะไรบ้างครับที่เห็น Pilot อะไรอีกครับเห็นอะไรอีกครับ Airport ก็คือสนามบินแล้วก็อะไรอีกอยู่ตรงกลางเลยเห็นไหมเนี่ยอะไรเอ่ยเครื่องบินก็คือ Plane จำได้ไหม

0: ที่เขาลักษณะงานของเขาคืออะไรครับเพลนด้วยมีเพลนด้วย fly a plane flies a plane อ่ะเตรียมตัวไปเรียนรู้กันเลยนะครับเด็กๆทีเชอร์จะตั้งคำถามให้ what is he
1: he is a pilot
0: what is he
1: he is a pilot
0: what does a pilot do
1: he flies a plane
0: what does a pilot do
1: he flies a plane
0: เขาขับเครื่องบินนั่นเองครับเด็กๆครับตั้งคำถามให้ทีเชอร์บ้างตั้งคำถามให้ทีเชอร์หน่อย 3, 2, 1
1: What is he?
0: ชี้ไปที่รูปด้วย
1: What is he?
0: He is a pilot He flies a plane He flies a plane ไปกันต่อเลยครับ Next ดูที่รูปนี้จำได้ไหมว่าเป็นรูปอะไรซิงเกอร์นะไปดูกันเลยครับ What is she What is she
1: She is a singer
0: เด็กๆต่อไปคิดว่าทีเชอร์จะถามว่าอะไร What does a
1: What does a singer do
0: Very good What does a singer do ตอบว่า She sings songShe sings song เด็กๆครับคำว่า songs ออกเสียงใหม่ครับ She sings songs
1: She sings songs
0: เห็น S ไหมครับมี S ทั้งสองที่เลยต้องออกเสียง S ด้วยนะ She sings songs
1: She sings songs
0: เด็กๆดูคำว่า sing S-I-N-G คำนี้คือคำกริยาเด็กๆคิดว่ามีความหมายว่าอย่างไรครับ
1: ร
0: ้
1: อง
0: ร้องโอเคร้องและเพลงล่ะครับเพลงก็คือ song นั่นเอง song song คือเพลงเติม s ด้วยร้องหนึ่งเพลงไหมร้องหนึ่งเพลงไหมครับร้องหลายเพลงนะครับเป็นนักร้องต้องร้องหลายเพลงโอเคโตขึ้นใครอยากเป็นนักร้องบ้างแสดงว่าเสียงดีนักเรียนปลายทางมีใครอยากเป็นนักร้องไหมครับเด็กๆต้องฝึกร้องเยอะๆนะจะได้มีเสียงที่ไพเราะนั่นเองไปดูกันต่อเลยมาดูคนนี้ของเราเลยคำนี้คำศัพท์คืออะไรครับ
1: postman
0: postman teacher จะถามว่า what is he
1: he is a postman
0: ต่อไปจะถาม teacher กลับหน่อยครับด้วยประโยคต่อไปเลย
1: what does a postman do
0: very good เป็นประโยคที่สองนะ what does a postman do เด็กๆช่วยตั้งคำถามให้ teacher หน่อยครับประโยคที่สองHe brings letter. He brings letter. เด็กๆลองเขาส่งจดหมายนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วคำไหนที่แปลว่าส่งหรือว่านำจดหมายเนี่ยคำไหนครับคำว่า bring คือการนำจดหมายเนี่ยมาให้หรือไปให้ก็ได้นะคำว่า letter แปลว่าอะไรลูกถูกต้องครับ letter แปลว่าจดหมายนั่นเองครับสมัยนี้ยังมีการส่งจดหมายอยู่ไหมครับมีลองไปดูที่บ้านอาจจะมียังมีเป็นซองจดหมายอยู่ส่งจดหมายให้กันอยู่นะโอเคไปดูกันต่อเลยนะครับต่อไปที่เชื่อจะให้กรุ๊ป1อยู่ไหนครับกรุ๊ป1 and กรุ๊ป2ถามกันนะด้วยอาชีพต่อไปนี้รูปนี้เป็นรูปของอะไรครับอาชีพอะไรเอ่ยเด็กๆครับรูปนี้เป็นอาชีพของอะไร
1: Carpenter
0: โอเคเด็กๆครับลองดูนะประโยค What is he?
1: He is a carpenter.
0: What does a carpenter do?
1: He makes chairs.
0: He makes chairs. เด็กๆดูคำว่า he makes chairs คืออะไรเอ่ยคำว่า make ก็คือการทำนั่นเองครับ chair c h a i r ใครพอเดาได้บ้าง c h a i r แปลว่าอะไร very good เด็กๆปลายทางครับ c h a i r คือ chair ก็คือเก้าอี้นั่นเองครับเป็นเก้าอี้ไม้นะ

0: เก้าอี้ไม้เพราะฉะนั้นช่างไม้เขาก็ประดิษฐ์อะไรที่เกี่ยวกับไม้นี่แหละเขาทำได้หมดเลยแต่ในประโยคนี้ทีเชอร์นำคำว่า he makes chairs มาเพราะว่าเด็กๆจะได้ฝึกคำนี้ด้วยเขาทำเก้าอี้ไม้นะเด็กๆครับกรุ๊ป1ตั้งคำถามกรุ๊ป2ตอบ3 2 1ดังๆนะเด็กๆดูเขาด้วยครับว่าเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนักเรียนปลายทางครับดูด้วยนะครับว่าเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายให้ใช้ he ถ้าเป็นผู้หญิงให้ใช้ she นะครับ3 2 1
1: what is he
0: ต่อไปกรุ๊ป2ถามมั่งครับกรุ๊ป1เตรียมตอบนะ3 2 1He อะไรครับ ถูกต้องแล้วครับ He makes chairs He makes chairs ออกเสียงใหม่พร้อมกันครับ He makes chairs ออกเสียงใหม่พร้อมกันครับ He makes chair
1: He makes chair
0: โอเคต่อไปกรุ๊ป3กรุ๊ปที่อยู่ไหนครับลองดูอาชีพนะเอาอย่างนี้ดีกว่าทีเชอร์จะสอนทั้งห้องเลยละกันทีเชอร์จะถามนักเรียนตอบนะเด็กๆครับดูที่ผู้หญิงคนนี้เป็นอาชีพใหม่ที่ทีเชอร์จะสอนเด็กๆดูครับลองเดาดูว่าเขาทำอาชีพอะไรเด็กๆดูทั้งคนและก็ดูทั้งสถานที่ประกอบไปด้วยนะครับเด็กๆคิดว่าเขาทำอาชีพอะไรเป็นครูห้องสมุดใช่ไหมเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดหรือเรียกว่าบรรณารักษ์นั่นเองครับบรรณารักษ์ก็คือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้องสมุดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วประโยคนี้ก็คือทีเชอร์จะถามว่า what is she she is a librarian ค่อยๆออกเสียงใหม่พร้อมกันนะ librarian librarian group 4 group 5อาชีพนี้ออกเสียงตามทีเชอร์นะครับ librarian librarian what is she
1: she is a librarian
0: what is she
1: she is a librarian
0: group 1 what is sheGroup 2
1: He is a librarian
0: Group 3
2: He is a librarian
0: Group 1
1: He is a librarian
0: Group 4 Group 4
1: He is a librarian
0: Group 5 Very good She is a librarian ก็คือบรรณารักษ์หรือว่าเจ้าหน้าที่ห้องสมุดนั่นเองครับไปดูกันต่อเลย What does a librarian do? What does a librarian do?
1: She keeps books.
0: She keeps books. เขามีหน้าที่เก็บหนังสือนั่นเองครับเก็บหนังสือนะเด็กๆทีเชอร์จะตั้งคำถามอีกหนึ่งรอบแล้วให้นักเรียนทั้งห้องช่วยกันตอบนะครับ What is she?What does a librarian do?
1: She keeps books.
0: She keeps books. Okay, very good. ต่อไปใครจำภาพนี้ได้บ้างเป็นรูปเกี่ยวกับนักการพันโรง Very good. Janitor.
1: Janitor.
0: Okay. เพราะฉะนั้นแล้วคำถามนี้ควรตั้งคำถามว่าอย่างไรครับเด็กๆถามเลยถูกต้องแล้วครับ
1: What is he?
0: What is he? Okay, what is he? He is a janitor. He is a janitor.
1: He

0: คิดว่าคำว่า he keeps a school clean คืออะไรครับ
1: ทำความสะอาดโรงเรียนคร
0: ับเขาทำความสะอาดโรงเรียนเขาเก็บกวาดโรงเรียนนะเก่งมากๆเลยนะครับเพราะว่านักการพันโรงของเราทำหน้าที่เกี่ยวกับรักษาความสะอาดให้โรงเรียนของเรานั่นเองครับไปดูกันต่อเลยก่อนไปทีเชอร์จะกลับมาถามก่อนว่า what is he
2: he is a janitor
0: okay what does a janitor do
2: he keeps a school
0: clean very good เก่งมากๆเลยครับดูคำนี้เป็นอะไรอาชีพนี้ออกเสียงว่าอย่างไรนะมีสองคำ taxi driverออกเสียงพร้อมกันครับ taxi driver
2: taxi driver
0: taxi driver เป็นอาชีพอะไรนะครับเป็นอาชีพอะไรเอ่ยคนขับแท็กซี่นะคะคนขับแท็กซี่ออกเสียงว่า taxi driver พร้อมที่จะตอบทีเชอร์หรือยังครับ what is heWhat is he?
2: He is a taxi driver.
0: Very good. ตั้งคำถามให้ทีเชอร์บ้างครับ
2: What does a taxi driver do?
0: He drives a taxi. He drives a taxi. ลองออกเสียงตามทีเชอร์นะครับ He drives. He drives. He drives.A taxi.
2: He drives a
0: taxi. มีเสียง S นะครับ He drives a taxi.
2: He drives a taxi.
0: เพราะฉะนั้นแล้วเขาทำหน้าที่ขับรถใช่ไหมครับขับรถแท็กซี่คำไหนคือคำว่าขับ
2: Drives.
0: Very good. คำนี้คือคำว่าขับนะครับ He drives a taxi. Very good. นี่ทำไมถึงว่าเป็นหมอฟันเขาชี้เป็นที่ฟันใช่ไหมครับโอเคหมอฟันในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรนะครับหมอฟันในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรนะ Very good dentist
2: dentist
0: dentist ที่ช่วยจะพาออกเสียงจนกว่าจะดัง dentist แบบนี้แหละอยากได้เสียงแบบนี้
2: dentist
0: what is sheWhat does a dentist do? She takes care of teeth. She takes care of teeth.
3: ด
0: ู
3: แลฟ
0: ัน
3: คร
0: ับ โอเคถูกต้องเลยครับเขาดูแลรักษาฟันของเรานั่นเองครับให้กับทุกคนเลยใครกลัวหมอฟันบ้างกลัวหมอฟันไหมเอาใหม่กลัวหมอฟันไหมลูกไม่กลัวเนาะสามารถไปให้หมอฟันดูฟันได้นะให้หมอฟันดูน่ะเขาจะได้รักษาฟันของเราได้ถ้ามีเกิดมีการผุหรือปวดจะได้ไม่ปวดฟันนะครับอ่ะไปกันต่อเลย What does a dentist do?
2: He takes care of teeth.
0: She takes care of teeth.
2: She takes care of teeth.
0: คำไหนคือฟันเอ่ยteeth okay teeth teeth พร้อมหรือยังไปต่อแล้วนะถ้าเรามาเจอภาพนี้ในช่วง let's practice ของเราคือการอะไรเอ่ยได้ฝึกทำกิจกรรมนะครับกิจกรรมในวันนี้ของเรายังเป็นการจับไม่จับคู่แล้วทีเชอร์ไม่จับคู่ทีเชอร์จะให้ทำกิจกรรมกลุ่มนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสามารถดูจากหน้าจอเลยแล้วก็ตั้งคำถามพร้อมกับตอบไปพร้อมๆกับหน้าจอเลยนะครับส่วนนักเรียนต้นทางทีเชอร์มีอันนี้มาให้เป็นบัตรคาอาชีพแต่เด็กๆครับเด็กๆครับเด็กๆจะได้คนละ1อาชีพและเดี๋ยวทีเชอร์จะสาธิตแล้วกันมิลินCome here, please. How are you, Nava? Are you good? You. มาทดลองก่อนทดลองก่อนลูกแต่ละกลุ่มจะได้คนละหนึ่งชุดแบบนี้แล้วก็

0: ไปแจกกันคนละ1อาชีพนะยกตัวอย่างเช่นมิลินได้อาชีพนี้และสเนลได้อาชีพอะไรลูกด็อกเตอร์อ่ะโอเคมิลินจะเป็นคนถามสเนลก่อนเลยว่า what is he อ่ะลองถามดูถูกต้องแล้วถามคำถามที่สองเลยลูกอ่ะใช้ไมค์ดีกว่าถูกต้องแล้วลูกทำแบบนี้เลย
1: what does
0: อ่ะเริ่มใหม่ลูกเอาเริ่มใหม่ตั้งแต่ what is he
1: what is he is a farmer
0: very good ต่อเลยถามคำถามที่สองต่อเลย
1: what does a farmer do
0: he grows ricehe grows rice
1: เด็ก
0: ๆโอเคและเมื่อถามจบแล้วต้องทำยังไงครับสลับกันต่อไปเริ่มที่สเนลบ้างแล้วก็ถามที่อาชีพที่ตัวเองได
1: ้ is he is a doctor what does a doctor do
0: He takes care of sick people.
1: He takes care of sick people.
0: แบบนี้นั่นเองครับที่เด็กๆจะใช้ประโยคที่เราเคยเรียนมานะในการตอบคำถามนะครับอ่ะโอเคเด็กๆทุกกลุ่มเข้าใจไหมครับเด็กๆทุกกลุ่มเข้าใจไหมที่ช่วยให้ทำอะไรครับให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับอาชีพที่ตัวเองได้จากนั้นเมื่อถามเสร็จแล้วให้สลับคนนะครับเฉพาะในกลุ่มตัวเองเท่านั้นนะจะได้ไม่ต้องลุกอ่ะโอเคเข้าไปมาโอ้ sorry เก็บให้ทีเชอร์หน่อยถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เงียบอย่าง sit properly โอเคทีเชอร์จะขออาสาสมัครมาปีนมาอ่ะต้องกล้ามาหยิบเอาไม้มาปิ่นหยิบภาพของตัวเองมาด้วยนะครับพร้อมแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าเพื่อนจะถามและตอบถูกต้องหรือไม่ไฟไฟเ
1: ออ What is tea
0: เด็กๆ sit properly
1: What is he? He is a firefighter. What does a firefighter do?
0: He fights fire.
1: He fights fire.
0: ต่อไปหนูถามบ้างครับ
1: What is he? He is a pilot. What does a pilot do? He flies plane.
0: โอเคตบมือให้เพื่อนนะครับไปเก่งมากๆเลยเด็กๆสามารถเมื่อสักครู่นี้ทีเชอร์ได้เดินดูแล้วสามารถถามตอบได้ครบทุกคนอยู่นะครับเด็กๆครับเราไปดูกันต่อเลยกิจกรรมต่อไปให้เด็กๆเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยครับเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยนะครับใบงานที่9ของเรานะครับ What does a postman do เปิดไปที่ใบงานที่เท่าไหร่ลูกเท่าไหร่นะครับหน้าที่เท่าไหร่จ๊ะเด็กๆดูที่รูปนี้เปิดไปที่หน้า43หน้า43ของเราจะมีแบบฝึกหัดอยู่2พาร์ทพาร์ท A และพาร์ท B นะครับเด็กๆจะได้กรอบข้อความเหล่านี้ก็คือหน้าที่ของเขาเด็กๆนำคำในกรอบนี้มาจับคู่ให้ตรงกับอาชีพนั้นๆเช่นยกตัวอย่างเด็กๆดูที่ number 1ข้อที่1เป็นอาชีพอะไรครับเด็กๆดู number 1ครับเป็นอาชีพอะไรครับถูกต้องแล้ว a singer เด็กๆลองดูสิครับว่าหน้าที่ของเขาคืออะไรเป็นคำไหนเอ่ย bring letter หรือเปล่าครับ bring letter เป็นอันนี้หรืออันนี้เป็น singซองเด็กๆนำมาเขียนได้เลยครับเด็กๆลองสะกดคำว่าซิงซองให้ทีเชอร์หน่อยครับโอเคเด็กๆก็นำมาเติมแบบนี้ได้เลยจากนั้นไปดูที่พาร์ท B พาร์ท B เขาบอกไว้ว่าให้นักเรียนอะไรครับลองอ่านคำสั่งดูพาร์ท B อ่านดังๆพร้อมกันครับ
2: นำเลขหน้าข้อความในข้อ A มาใส่ลงในช่องว
0: ่
2: าง
0: นำเลขข้อความจากพาร์ท A ไปใส่ในรูปภาพให้ตรงเด็กๆนำเลข1ไปใส่ในรูปไหนครับในพาร์ท B เป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปคนร้องเพลงนั่นเองครับรูปนักร้องนะเด็กๆก็เอาเลข1ไปใส่ได้เลยจากนั้นก็ให้นักเรียนทำต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ให้นักเรียนลงมือทำได้เลยครับ

คาร์เพนเทอร์ใครถึงแล้วบ้างคาร์เพนเทอร์เขาทำอะไรเกี่ยวกับไม้

0: องการความช่วยเหลือ
1: ได้เลย
0: อะไรลูก librarian
1: เขาทำอะไรเกี่ยวกับ books
0: อะต่อเลยkeep a school คืออะไรschool คืออะไรลูกคำว่า schoolโรงเรียนแล้วใครทำอะไรเกี่ยวกับโรงเรียนบ้างไม่ใช่ไม่มีทีเชอร์เขาคือพันโรงทีเชอร์ตอบเสียงให้ฟังนะ janitor
2: เออนี่ก็อะไร
0: หรอไม่ได้อ่ะถามอะไรมั้ยอ่ะต่อไป postman postman เขาทำอะไรนะครับส่งอะไรบุรุษไปรษณีย์เขาส่งอะไรส่งจดหมายเพราะฉะนั้นแล้วคำว่าจดหมายในภาษาอังกฤษก็คือ letter brings letter เขาทำอาชีพอะไรนี่ janitor คืออะไรลูกเขาทำอะไรทำความสะอาดใช่ไหมทำความสะอาดอะไร

มั่นใจมั่นใจทำเลยไหนเลือกอันไหนลูกเลือกถูกต้องหน้าเวลาเขียนตัวบี

0: ถูกต้องจะได้ตัวบีกูบอกว่าตัวบีเอาบีเล็กอ่ะบีเธอมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมีหางมาไม่เอาตั้งตรงๆเลยแล้วก็แล้วก็ครึ่งLiberian เขาทำอะไรเกี่ยวกับ books นะเขาทำอะไรเกี่ยวกับ books นะห้องสมุดอะไรที่นี่มันคือคอนครับผมโอเคโอเคเด็กๆทามอิซาพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะครับใครถูกต้องให้เช็คถูกได้เลยนะครับมาดูการตามทีเชอร์เลยเด็กๆครับข้อ A เราจะตอบว่าอะไรครับ A singer sings song โอเคใส่เลย postman ใส่อะไรครับ brings letter ใครถูกติ๊กถูกได้เลยนะครับต่อไป number 3 librarian ก็คือ keeps book ต่อไปข้อ4นะครับ number 4 a carpenter make chairs ต่อไป a janitor keeps a school clean keep a school clean ต่อไป number 6 taxi driver drive a taxiNumber 7, a dentist takes care of teeth. Number 8, a pilot flies a plane. โอเคเด็กๆครับใครถูกต้องให้ติ๊กถูกได้เลยนะครับต่อไปตรวจพาร์ท B กันเลยพาร์ท B ของเราเด็กๆครับ Number 1ใส่ที่นักร้องคือซิงเกอร์ Number 2ใส่ที่ไหนครับใครทำเสร็จแล้วบ้างnumber 2ใส่ที่รูปไหนครับ postman ถูกต้อง very good number 3ใส่ที่ librarian เจ้าหน้าที่ห้องสมุดนะครับต่อไป number 4ใส่ที่ a carpenter number 5ใส่ที่ a janitor number 6 a taxi driver number 7 a dentist number 8สุดท้ายเลยนักบิน a pilotโอเคเด็กๆติ๊กถูกแล้วก็ลงชื่อได้เลยนะครับต่อไปนะครับเด็กๆมาดูช่วงนี้ช่วงสำคัญของเราก็คือ wrap up ของเราคือการสรุปบทเรียนในวันนี้เด็กๆทีเชอร์จะเตรียมคำศัพท์มาให้และให้นักเรียนออกเสียงดังๆพร้อมกันนะครับไปเลย nurse ดังกว่านี้ครับ
1: Taxi driver. Carpenter.
0: ถ้าเด็กๆจะไปตรวจฟันทำฟันถอนฟันเราจะไปหาใครครับถ้าเด็กๆอยากส่งจดหมายจะไปหาใครครับ
1: Postman.
0: ถ้าเด็กๆอยากได้อะไรที่เกี่ยวกับไม้ต้องไปหาใครครับไปหาช่างไม้ก็คือ carpenter นั่นเองโอเคครับวันนี้เด็กๆได้คำศัพท์ที่มากมายเลยนะครับเกี่ยวกับอาชีพของเรานะครับบทเรียนครั้งต่อไปของเราเด็กๆลองดูครับ my dream job อาชีพในฝันของฉันเด็กๆจะได้บอกทีเชอร์แล้วแหละรอบนี้ว่าอาชีพในฝันของเด็กๆคืออะไรและสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะครับก็คือใบความรู้ใบงานที่10ที่11นะครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษลงเรียบร้อยแล้วนะครับติดตามกันด้วยนะครับว่าครั้งต่อไปทิชปามจะนำอะไรมาสอนเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: cars ready

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: Safety Kids Stone ความปลอดภัยภายในบ้านที่สูงและยา
2: โอ้ย
3: น่าเตียงห้องหนูเลยนะ
4: สวยจังเลยมีตุ๊กตาด้วย
3: นุ่มด้วย
4: ทุ่มจังเลยอย่าถูกใจ
3: โกรธอะไรเ
4: ฮ้ยวิวสวยจังเลย
3: เอาพี่ภูจะไปไหน
4: โอ
3: ้
4: โห
5: จะมาหยิบยากินตามอำเภอใจแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะหากหนูเจ็บป่วยหนูแจ้งผู้ใหญ่หรือแจ้งคุณแม่ให้เป็นคนหยิบยาให้เข้าใจไหมลูก
6: เข้าใจค่ะ
5: นะเกิดหยิบยาผิดไปกินเนี่ยจะอันตรายได้ค่ะนอกจากไม่หายแล้วเนี่ยอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตเลยนะลูกนะแต่ว่าแม่เอายาไว้ต้องที่สูงหนูขึ้นไปมาได้ไงคะปีนใช่ไหมคะลูกนี่ไงเนี่ยการปีนที่สูงเนี่ยเกิดอันตรายนะลูกนะถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บตกลงมานอกจากไม่ได้ของแล้วเนี่ยโดนของหล่นทับบาดเจ็บขึ้นไปอีกเข้าใจไหมคะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: อ่ะแล้วอีกอย่างนึงค่ะเมื่อกี้พูดถึงระเบียงใช่ไหมคะห้ามเลยนะคะห้ามไปปีนตรงระเบียงไม่ได้เลยอันตรายมากๆเลยเข้าใจไหมลูกจำไว้เลยค่ะ
3: ไม่พูดแล้วนะคะแม่
5: จ้าดีแล้วค่ะที่ช่วยเตือนกันห้ามไปยืนเล่นตรงระเบียงแล้วก็ห้ามปีนระเบียงปีนที่สูงเข้าใจไหมลูก นะ
7: ค
5: ่
7: ะ
5: อ่ะมาหนูปวดหัวใช่ไหมลูกเดี๋ยวคุณแม่หายาให้ทานส
7: ่
5: วนถ
7: ู
5: กใจเจ็บตรงไหนคะอ๋อนี่เห็นไหมเดี๋ยวแม่ทายาให้นะลูกนะ
7: ขอโทษนะที่ไม่ฟังถูกใจอ่ะ
3: แม่เ
7: ลย
3: นะพี่เบคุงหนูก็ขอโทษนะที่ทักพี่เบคุง
5: ดีแล้วจ้า
3: ไม่เป็นไรมา
5: เก็บกล่องยามาค่ะขึ้นมาลูกมานั่งเดี๋ยวแม่ปฐมพยาบาลให้ไหนหนูปวดหัวใช่ไหมคะลูก
7: ป
5: วดหัวแล้วหนูล่ะ
7: ปวดตรง
5: โอ้โหดูสิเนี่ยหัวโนเลยเนี่ยมาต้องปฐมพยาบาลแล้วไหนยา
7: อืม
5: นี่อย่าหยิบยาทานเองแม่บอกแล้วไงพูดไม่รู้จักจำเลยเนี่ย
7: อันนี้เหรอคะยาแก้ปวดห
5: ั
7: ว
5: ใช่แล้วจ้ะอันนี้เป็นยาพาราแก้ปวดหัวแล้วทานเองนะ
8: เอาสำหรับเด็กเนี่ยนิดเดียวก็พอลูก

อนโดยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยอีก1ชั่วโมงแต่ชั่วโมงวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการอ่านนิทานจำได้ไหมเรื่องยักษ์กินอะไร
1: ยักษ์ก
0: ิน
1: น้ำตาย
0: ักษ์กินน้ำตาใครพอจะรู้บ้างว่าเรื่องยักษ์กินน้ำตาเป็นอย่างไรแล้วก็มีเรื่องผึ้งอะไรนะผึ้งสารพัดนึกถ้าเกิดว่าใครกลับไปหาความรู้แล้วก็อ่านนิทานเรื่องนี้มาล่วงหน้าแสดงว่าวันนี้เด็กๆจะต้องทำงานที่คุณครูนำมาฝากได้แน่นอนเพราะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสามการอ่านเพื่อคาดคะเนเหตุการณ์ใครเคยคาดคะเนเหตุการณ์ต่างๆบ้างคาดคะเนคาดคะเนคืออะไรดีกว่าอ่ะตอบก่อนอ่ะเมทันลูกคาดคะเนคืออะไรนะเด็กๆปลายทางลองตอบคุณครูสิลูกคาดคะเนคืออะไรการคาดคะเน
2: เดาเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นค่ะ
0: เดาเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นค่ะถูกต้องเลยปรบมือให้กับเมทันหน่อยก็คือการเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องใช้การคาดคะเนคาดคะเนหรือเราเรียกว่าเดาว่าแหละว่าจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นวันนี้คุณครูต้องมีเรื่องมาให้เด็กได้คาดคะเนแน่นอนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก่อนอื่นครูมีภาพมาฝากนี่ภาพนี้คือภาพอะไรลูกใครจะตอบมีภาพอะไรบ้างกล้าแล้วก็จะตามด้วยกล้าภาพแรกลูกภาพนี้ดูสิภาพฝั่งซ้ายมือ
2: ประเพณีวันสงกรานต์ครับ
0: ประเพณีวันสงกรานต์ทำไมหนูรู้ว่าว่าเป็นวันสงกรานต์น่ะลูก
2: พอเขาเล่นน้ำและใส่ชุดลายดอกกัน
0: ใส่น้ำใส่ชุดลายดอกเขาเป็นเอกลักษณ์เลยใช่ไหมคิดว่าถูกต้องไหมลูกถูกต้องนั่งลงต่อไปใครจะตอบอีกนะมาที่แตงกวาเด็กไปทางตอบสิลูกต่อไปภาพด้านขวาบนลูกมีภาพผู้หญิงคนนึงสวมชุดสีเหลืองกำลังทำอะไรนะ
2: ลอยกระทงค
0: ่
2: ะ
0: เพื่อนบอกว่าเป็นวันอะไรนะลูก
2: ลอยกระทงค่ะ
0: ลอยกระทงทำไมถึงรู้ว่าลอยกระทงเพราะภาพมันชัดอยู่แล้วใช่ไหมลูกถือกระทงแล้วก็มีกระทงลอยอยู่ด้วยถูกต้องจ้าและภาพล่าสุดท้ายตอบพร้อมกันคิดว่าวันอะไรทำไมถึงรู้ว่าวันขึ้นปีใหม่เขาอาจจะจุดผู้ฉลองวันเกิดครูกันก็ได้คนเดียวเลย

0: โอ้โหถ้าเกิดว่าครูมีคนฉลองให้แบบนี้แสดงว่าครูต้องดังระดับหนึ่งเลยใช่ไหมนี่ยังไม่มีใครรู้จักแสดงว่าวันอะไรวันอะไรวันขึ้นปีใหม่ใช่ไหมแน่นอนวันขึ้นปีใหม่แต่รู้ไหมว่าเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์นี้ทำไมลูกเกิดขึ้นเดือนอะไรนะมาดูกันเรื่องราวนี้เกี่ยวกับอะไรเด็กก็ตอบครูมาแล้ววันสงกรานต์วันลอยกระทงและวันปีใหม่แต่ครูถามต่อว่าอุ๊ยขึ้นเดือนมาให้แล้ววันลอยกระทงอ๋อไม่ใช่วันปีใหม่เกิดขึ้นในเดือนอะไรมกราคมเด็กไปทางก็ตอบได้ว่ามกราคมวันที่เท่าไหร่วันที่1เลยใช่ไหม1มกราคมมันขึ้นปีใหม่ต่อไปวันสงกรานต์เกิดขึ้นเดือนอะไรลูก
1: เมษายน
0: เมษายนวันที่เท่าไหร่จำได้ไหมมี12บ้างมี13บ้างมี14 13 14 15ใช่ไหมแล้วก็แล้วแต่บางพื้นที่ก็จะขยายเวลาไปอีกใช่ป่ะลูกเดือนเมษายนต่อไปวันลอยกระทงเดือนอะไรเดือนอะไรลูกเด็กไปทางตอบได้ไหมพฤศจิกายนพฤศจิกายนมีการลอยกระทงดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณครูให้เด็กๆจัดลำดับเหตุการณ์ทั้ง3ภาพให้ต่อเนื่องกันภาพใดควรเป็นเหตุการณ์ที่1เพราะอะไรเอ็กคิวยกมือก่อนจ้าเด็กๆไปทางตอบนะลูกถ้าจัดลำดับเหตุการณ์ทั้ง3ภาพให้ต่อเนื่องกันภาพใดควรเป็นเหตุการณ์ที่1เพราะอะไรครับอีคิวว
2: ันขึ้นปีใหม่ครับ
0: เป็นเหตุการณ์ที่เท่าไหร
2: ่1ครับ
0: แล้วต่อไปเกิดขึ้นอะไรต่อเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต่อ
2: วันสงกรานต์ครับ
0: วันสงกรานต์ทำไมครับเพราะว่าเพื่อนในกลุ่มช่วยจ้าอีคิวบอกว่าเหตุการณ์ที่1คือวันปีใหม่เพราะว่าเกิดขึ้นในเดือนมกราคมต่อไปอีคิวบอกว่าเหตุการณ์ที่2วันสงกรานต์แต่ทำไมต้องเป็นวันสงกรานต์ล่ะเป็นเหตุการณ์ที่2เพราะว่า
2: เป็นเดือนเมษาครับ
0: เพราะว่าอยู่ในเดือนเมษามกรากับเมษาเดือนไหนมาก่อน
2: มกรา
0: แล้วเดือนที่2คือเมษาต่อไปเหตุการณ์สุดท้ายที่อีคิวคิดว่าจะเกิดขึ้นคือภาพของเหตุการณ
2: ์ลอยกระทง
0: ลอยกระทงเพราะว่าอะไร
2: เดือนพฤษภาคม
0: เดือนอะไรนะเดือนอะไรลูกอีกหนึ่งครั้งลูกเดือนอะไร
2: พฤศจิกา
0: พฤศจิกาอะไร
2: ยน
0: ต์อีกหนึ่งครั้งครับ
2: พฤศจิกายนคร
0: ับ เพราะว่าเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนและทั้ง3เหตุการณ์นี้อีคิวบอกว่า1เกิดวันปีใหม่ก่อน2วันสงกรานต์3วันลอยกระทงเพราะว่าเดือนแต่ละเดือนมันมาก่อนและหลังกันตามลำดับมกราเมษาและพฤศจิกายนผมไม่ให้อีคิวหน่อยลูกเดี๋ยวไปทางด้วยคงจะตอบได้แต่แน่นอนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันสำคัญต่างๆนี้นักเรียนคิดว่าวันสำคัญทั้ง3วันนี้ให้ข้อคิดอะไรแก่เราบ้างเหตุการณ์ต้องให้ข้อคิดกับเราอยู่แล้วแน่นอนทุก3เหตุการณ์ทั้ง3เหตุการณ์นี้ทุกเหตุการณ์นี้เป็นวันหยุดลูกแล้ววันหยุดเราไปทำอะไรกันไปเล่นนะไม่รู้เราต้องทำอะไรอ่ะเชฟลูกมีความสำคัญอย่างไรนะแล้วให้เขาคิดยังไงกับเรา
3: ถ้าเรามีเวลาว่างทำให้มีประโยชน์ครับ
0: มีประโยชน์อย่างไรล่ะลูกถ้าเรามีเวลาว่างทำให้เรามีประโยชน์แน่นอนมีประโยชน์แต่มีประโยชน์อย่างไร
3: ถ้าเราเครียดเราจะอาจจะเล่นได้ครับ
0: ถ้าเราเครียดเราไปเล่นน้ำได้ไปลอยกระทงได้เช่นไปดูพลุได้ก็ช่วยได้ใช่ไหมผมไม่ใช่เชฟหน่อยจ้าแต่เด็กๆสังเกตไหมเหนือสิ่งอื่นใดจาก3ภาพนี้เราต้องใช้เวลาร่วมกับใคร
4: ครอบคร
0: ัวแน่นอนเราได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวแล้วเรามีความสุขไหมมีความสุขและแน่นอนไม่ต้องมาโรงเรียนใช่ไหมไม่มีความสุขเพราะคิดถึงครูกันใช่เปล่าเรามีเวลาอยู่กับครอบครัวดังนั้นเราก็จะได้ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวในวันหยุดต่างๆและแน่นอนเรื่องของเราในวันนี้ครูจะไม่ได้มีภาพให้เด็กได้คาดคะเนแน่นอนจะต้องมีนิทานมาให้2เรื่องที่ได้บอกไปแล้วดังนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ข้อที่1คือนักเรียนต้องอธิบายความหมายของการคาดคะเนเหตุการณ์ได้2บอกหลักการของการคาดคะเนเหตุการณ์ได้3คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องได้4มีมารยาทในการพูดและการอ่านและ5ให้อ่านนิทานมาเยอะแล้วตอนนี้มีนิสัยรักการอ่านแล้วหรือยังใครมีแล้วยกมือขึ้นใครกลับไปอ่านหนังสือจากที่คุณครู

0: เคยให้อ่านนิทานบ่อยๆและอยากกลับไปอ่านเองโดยที่ครูไม่ต้องบอกแล้วยกมือเด็กๆปลายทางมีไหมลูกถ้ามียกมือเลยอ่ะปรุงให้กับตัวเองหน่อยจ้ายอดเยี่ยมกลับไปอ่านมาเยอะๆยิ่งอ่านเราก็ยิ่งมีอะไรลูกความรู้แล้วก็มีคำศัพท์ในหัวเราเยอะๆแยะๆมากมายอ่ะมาดูความรู้กันกิจวัตรประจำวันของหนูดีก่อนเรามาโรงเรียนเราทำอย่างไรบ้างตื่นนอนอาบน้ำกินข้าวแปรงฟันไปโรงเรียนแต่งตัวแล้วอะไรมาก่อนล่ะอ่ะมาดูชีวิตของหนูดีบ้างหนูดีข้อที่1อ่ะอ่านเองเก่งจังหนูดีทำอะไรบ้าง1 2 3ทางอ่านพร้อมเพื่อนนะลูก2
1: ฉันทำข้าวต้มและเก็บที่หอมเรียบร้อย
0: 3หนูดีทำอะไรอีก
1: ฉันตื่นแต่เช้าทุกวัน
0: หนูดีตื่นแต่เช้าทุกวันเลยต่อไป
1: ฉันรับประทานอาหารเช้าพ่อแม่
0: ต่อไปหนูดีทำอะไรอีก
1: ฉันไปโรงเรียนและตั้งใจเรียน
0: และสุดท้ายหนูดีทำอะไรคุณครูอยากจะถามว่าเด็กๆคิดว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนลำดับที่1 2 3 4 5 6ไปทางคิดนะลูกตอบพร้อมกันเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน1 2 3 4 5 6เหตุการณ์ใด3ก็คือฉันตื่นแต่เช้าทุกวันต้องเกิดขึ้นก่อนถ้าไม่ตื่นแสดงว่าคงไปกินข้าวไม่ได้ใช่ไหมถูกต้องจ้าฉันตื่นแต่ทุกวันต่อไปเหตุการณ์ที่2เกิดอะไรขึ้นอีกคิดว่าประโยคที่2คือฉันพับผ้าห่มและเก็บที่นอนเรียบร้อยต้องเกิดขึ้นเป็นลำดับที่2เป็นคำตอบที่เด็กปลายทางคิดเหมือนกันไหมถูกต้องจ้าต่อไปเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นลำดับที่3 3 1เหรอฉันอาบน้ำถูสบู่ทุกเช้าแล้วใส่ชุดนักเรียนที่สะอาดใครคิดแตกต่างจากเพื่อนมีไหมชมทำมือขึ้นมาลูก1 2 3 4 5 6มีคนบอกว่า1 1 1แตงกวาบอก4ก็คือพับผมเสร็จฉันรับประทานอาหารเช้ากับพ่อและแม่แสดงว่าต้องกินข้าวก่อนอาบน้ำหรืออาบน้ำก่อนกินข้าวแต่ของหนูดีในนี้หนูดีอาบน้ำถูสบู่ให้สะอาดซะก่อนใส่ชุดนักเรียนพร้อมแล้วค่อยลงมาทำอะไรต่อลูกคิดสิทานข้าวลำดับที่4และเหตุการณ์ที่5คืออะไรแน่นอนเมื่อทานข้าวเสร็จแล้วก็ต้องไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไปโรงเรียนทุกวันและเหตุการณ์สุดท้ายคือฉันไปโรงเรียนและตั้งใจเรียนนี่คือเหตุการณ์ของหนูดีนั้นครูมีคำถามจากเหตุการณ์ของหนูดีนี้นักเรียนคิดว่าเราควรคาดการณ์ว่าเหตุการณ์ต่อไปหนูดีจะทำอะไรเพราะเหตุใดตอนนี้เราจบที่ประโยคสุดท้ายคือหนูดีทำไมลูกไปโรงเรียนละคิดว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นเซอร์กิตครับเด็กไปทางตอบนะลูกหนูดีต้องทำอะไรต่อนะลองคาดการณ์ดู
2: รับประทานอาหารกลางวันครับ
0: รับประทานกลางวันแสดงว่าไปถึงโรงเรียนเสร็จก็กินข้าวเลยตอนที่ย่างใช้ได้แต่ถือว่าผิดไหมลูกไม่ผิดผมให้เซอร์กิตด้วยจ้าต่อไปปีนว่ายังไงจ้าปีน
3: เรียนค่ะ
0: เรียนค่ะมาถึงนี้ก็เข้ามาโรงเรียนใช่ไหมเรียนค่ะก็ไม่ผิดไม่มีถูกต่อไปทำอะไรได้อีกบ้างถ้ามาถึงโรงเรียนแล้วน้ำหนาวน้ำหนาวจ่าน้ำหนาวน้ำหนาว
3: กลับบ้านค่ะ
0: กลับบ้านเลยโอเคมาถึงเรียนเสร็จปุ๊บกลับบ้านเลยมันแปลกๆไหมนะต้องเกิดอะไรขึ้นก่อนเธอจะไม่เข้าโรงเรียนหน่อยหรอเนี่ยมาโรงเรียนแล้วนะอ่านน้ำหนาวนั่งจ้าเมทันลูกว่าอย่างไรเด็กไปทางคิดว่าอย่างไรต่ออ่ะเด็กหญิงหนูดีจะทำอะไรต่อลูก
3: เก็บกระเป๋าก่อนค่ะ
0: เก็บกระเป๋าที่ไหนลูก
3: ที่ห้องค่ะ
0: ที่ห้องใช่ไหมเพราะว่ามาถึงเรียนปุ๊บก็เอากระเป๋าไปเก็บไว้ที่ห้องก่อนอ่ะกล้าคนสุดท้าย
4: ยกมือไหว้คุณครูก่อนเข้าโรงเรียนครับ
0: เพราะว่ามาถึงหน้ารั้วโรงเรียนก็ต้องเจอใครก่อนคุณครูก็ต้องทำอย่างไรลูก วายคุณครูอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยจ้าใช้ได้ต่างคนก็ต่างคาดการไปไม่เหมือนกันดังนั้นคุณครูก็จะมีความรู้มาฝากก่อนที่เราจะไปคาดการจากเรื่องนิทานที่ครูนำมาฝากดังนั้นขอตัวแทน1คนจ้าแตงกวายกก่อนเลยอ่ะแตงกวานะจ๊ะส่วนคนที่เหลือคนไหนที่นั่งก้มๆเงยๆอยู่เนี่ยคุณเป็ดจะเป็นเหยื่ออะไรต่อไปใช่มั้ยอ่ะเด็กปลายทางนั่งตัวตรงลูกต้นทางนั่งตัวตรงอ่านความรู้แป๊บเดียวเดี๋ยวได้แต่อ่านนิทานแล้วลูกอ่ะพร้อมมั้ยคุณครูแตงกวาครูใส่ไมค์ค่ะพร้อมมั้ยคะ
3: พร้อมค่ะ
0: พร้อมค่ะรอเรือให้ชัดพร้อมค่ะ
3: พร้อมค่ะ
0: เสียงเข้มแข็งพร้อมค่ะ
3: พร้อมค่ะ
0: จ้าอ่ะคุณครูต้องอ่านให้ชัดก่อนถ้าพร้อมแล้วอ่านตามคุณครูแตงกวาจ้า
3: การฆ่าคือเหตุการณ์การคาดคะเนเหตุการณ์หมายถึง
1: การคาด
3: เหตุการคาดการถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตที่ต้องอาศัยเหตุผลสนับสนุน
0: ยอดเยี่ยมจังครูแตงกวาตอบได้ยังคะนี้การคาดคะเนเหตุการณ์คืออะไรก็คือการคาดเดาสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเกิดขึ้นหรือยังยังไม่เกิดนะขอไปคุณครูคนที่สองคือครูข้าวหอมจ้าใครอยากอ่านบ้างตอนนี้ครูมีเป้าหมายแล้วว่าจะเป็นใครต่อไปอ่ะต่อไปอ่านความรู้ของการคาดคะเนเหตุการณ์ต่อนั่งตัวตรงอ่านออกเสียงดังฟังชัดกระฉับกระเฉงรอเรือรอลิงควบกล้ำชัดเจนนะจ๊ะคุณครูพร้อมไหมลูกตอบใส่ไหมคะพร้อมไหมคะ
4: พร้อมค่ะ
0: ไปอ่านกันเริ่มเลย
4: การคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านนั้นต้องอาศัยการอ่านจับใจความสำคัญเป็นพื้นฐานเพื่อให้เราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญของเรื่องได้และทำให้เราสามารถคาดคะเนเหตุการณ
1: ์และทำให้เราสามารถคาดคะเนเหตุการณ
4: ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้อย่างสมเหตุสมผลน่าเชื่อถือหรือมีความแม่นยำ
0: คุณครูคุณครูยังอ่านไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะลูกนะยังติดขัดนะจ๊ะแต่ถือว่าดีมากที่พยายามได้ดีแต่มีคนที่ไม่พยายามและก็เป็นเป้าหมายของครูคนต่อไปน้าว่ายืนขึ้นจ้าถ้าอ่านไม่ชัดน้าว่าต้องมาอ่านกับครูอีก10รอบนะเพราะน้าว่าแอบก้มเล่นปลายทางมีไหมลูกนั่งตัวตรงนะพร้อมไหมคุณครูน้าว่า
5: พร้อมครับ
6: พร้อมครับ
0: เรียบร้อยไปความหมายของการเรียงลำดับสำคัญการเรียงลำดับเหตุการณ์อ่านลูก
6: การเรียงลำดับเหตุการณ์
1: ในช
6: ี
1: ว
6: ิ
1: ตประจำว
6: ัน เราจะต้องมีการลำดับเหตุการณ์อยู่อย่างเสมอ
1: เราต้องมีการลำดับเหตุการณ์อยู่อย่างเสมอ
6: ไม่ว่าจะเป็นการเรียงลำดับชีวิตประจำวัน
1: ว
6: ่าเราจะต้องทำอะ ไรก่อนหลัง
1: ว่าเราจะต้องทำอะไรก่อนหลัง
6: เรียงลำดับภาระงาน
1: หร
6: ือ
1: การบ
6: ้
1: านที
6: ่
1: เราจะทำ
0: เยี่ยมมากมารยาทของผู้ฟังไม่ต้องบอกให้ครูปรบมือเลยใช่ไหมดังนั้นการที่เราจะคาดคะเนเหตุการณ์ได้เราก็ต้องเรียงลำดับเหตุการณ์ให้เป็นก่อนว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นหลังและลองเอาเหตุการณ์ทั้งหมดมาคาดคะเนซิว่าอนาคตจากเหตุการณ์ที่เราอ่านมา1 2 3 4เหตุการณ์อะไรควรที่จะเกิดขึ้นต่อไปเราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ทั้งต้นทางและปลายทางคือการทำอะไรลูกเรียงลำดับว่าเราจะต้องทำการบ้านวิชาใดก่อนวิชาใดหลังและก็จัดการเวลาของเราให้ดีใช่ไหมลูกดังนั้นสามารถนำมาปรับใช้ได้อ่ะต่อไปอ่านตามคุณครูถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงการฝึกเรียงลำดับเหตุการณ์และการคาดคะเนเหตุการณ์จะช่วยในการตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตเสียงดังอีกอย่างเป็นเหตุเป็นผลส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห
1: ์
0: ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณอีกด้วยแน่นอนและขั้นตอนในการเรียงลำดับเหตุการณ์ง่ายๆข้อที่1เราอ่านจับใจความเพื่อให้ทราบว่าใครก็ใครที่ไหนอย่างไรเมื่อไรและผลเป็นอย่างไรการจับใจความจับมามากมายแล้วใช่ไหมก็ตีคำถามนำแค่นี้และ2เรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังตามลำดับเช่นตอนแรกเกิดอะไรขึ้นต่อมาเกิดอะไรขึ้นอีกและก็ตอนจบเป็นอย่างไรใช่ไหมลูกหรือเราจะเรียงลำดับอย่างนี้ว่าตามช่วงเวลาเช้าสายบ่ายเย็นสามารถดูได้จากคำต่างๆรุ่งอรุณตอนเช้านกโบยบินออกจากรังเพื่อไปหาหนอนมาให้ลูกนกต่อมาพระอาทิตย์อยู่กลางศีรษะแสดงว่ามันถึงเวลาไหนแล้วเที่ยงแล้วใช่ไหมก็คาบหนอนไปให้ลูกนกกินพอพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าคือตอนไหนละพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าคือตอนไหนเย็นนกก็เข้ารังไปนอนอย่างมีความสุขแบบนี้สามารถดูได้จากคำเหล่านี้ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเช้าสายบ่ายเย็นดูจากช่วงเวลาได้และแน่นอนถ้าเกิดว่าในเรื่องมีฤดูกาลบอกมีบอกปีตามปฏิทินบอกปีพ.ศ.ก็สามารถเรียงตามพ.ศ.ที่เกิดก่อนเกิดหลังได้เลยดังนั้นมาดูภาพต่อไปนี้เด็กไปทางดูสิลูกภาพต่อไปนี้คุณครูถามว่าเหตุการณ์ใดน่าจะเกิดก่อนหลังใส่หมายเลขเรียงลำดับ1 2 3และ4ช่วยกันคิดก่อนนะลองพิจารณาภาพสิลูกแล้วก็คิดเป็นภาพของเด็กชายคนหนึ่งไปเก็บอะไรได้เนี่ยนกใช่ไหมแล้วคิดว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรเด็กไปทางคิดนะลูกกลุ่มที่1ตอบว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเดี๋ยวครูจะชี้นะเธอบอกว่าหยุดนะหยุดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนใช่ไหมกลุ่มที่2คิดว่าเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนภาพ2ภาพ3ภาพ4ทํามือขึ้นมาอ้าวมีคนเดียวเหรอตัดสินใจเองลูกของใครของมันหนูว่าภาพที่2นี้เกิดขึ้นก่อนใช่ไหมส่วนที่เหลือบอก4นะโอเคเดี๋ยวทําเหตุผลต่อไปกลุ่มที่3ขวาล่างภาพนี้ภาพที่4นะกลุ่มที่4คิดว่าภาพใดเกิดขึ้นก่อนเหมือนกันกลุ่มที่5เหมือนกันมาดูซิเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนภาพที่4จ้าเพราะว่าอะไรใครตอบได้บ้างเพราะว่าอะไรเชฟลูกนี่ไงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเพราะว่าอะไรนะ
4: เพราะเราไปเจอนกครับ
0: เพราะเราไปเจอนกครับนกอยู่ที่ไหนลูกตรงนี้นะ
4: ป่าครับ
0: นี่ป่า
4: หญ้าครับ
0: อยู่พงหญ้าใช่ไหมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราเดินไปเจอใช่ไหมลูกคนนี้เขาก็เลยเก็บขึ้นมาต่อไปเหตุการณ์ที่2เกิดอะไรขึ้นอีกลูกเด็กปลายทางลองดูซิภาพ1ภาพ2หรือภาพ3ภาพบนภาพล่าง ภาพล่างอีกหนึ่งภาพใช่ไหมเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าแล้วทำไมถึงคิดว่าเป็นภาพที่สองบีมบีมลูกบีมอ่ะเพราะว่าอะไรภาพนี้เด็กๆไปทางคิดสิ
2: เพราะว่าเห็นว่าเขาเก็บนกกลับบ้านค่ะ
0: เขาเก็บเป็นอย่างไรลูกเธอดูซิว่าท่าทางเขาเป็นยังไง
2: อุ้มนกกลับบ้าน
0: อุ้มนกใช่ไหมนี่ไงนกใช่ไหมลูกนะอ่ะอุ้มนกกลับบ้านแล้ว

0: กรงนกแล้วก็ทำอย่างไรต่อเด็กๆไปทำหมอให้อาหารใช่ไหมแน่นอนและเหตุการณ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นคือนกอยู่ที่บ้านแล้วเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกเนี่ยเด็กคนนี้เขาทำท่าจางยังไงทำหน้าตายังไงทำอู้อย่างนี้เขาคิดอะไรอยู่คิดว่าดังนั้นก็จะเข้าสู่คำถามต่อไปหลังจากนี้ก็คือหลังจากภาพที่4เนี่ยนะเหตุการณ์ในอนาคตจะเป็นอย่างไรหลังจากที่เราเห็นภาพเด็กชายทำหน้าอู้แล้วก็มองไปที่นกนอกหน้าต่างไอ้ครับผมเดี๋ยวไปทางคิดซิจากภาพที่4จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอนาคตไอ้ตอบสิลูกไอ้สื่อตอบเร็ว
1: เอานกไปปล่อยครับ
0: อะไรนะครับ
1: เอานกไปปล่อยครับ
0: ทำไมล่ะครับลูกทำไมล่ะเด็กไปทางคิดซิเพราะทำไมเพื่อนๆคิดซิลูกเพราะทำไมถึงต้องเอานกไปปล่อยไอ้คิดแล้วว่าต้องเอานกไปปล่อยแต่ทำไมล่ะลูกบอกเหตุผลหน่อย
1: กลับไปหาครอบครัวครับ
0: กลับไปหาครอบครัวนกจะได้กลับไปหาครอบครัวใช่ไหมแล้วเด็กผู้ชายเขาคิดอะไรอยู่อ่ะทำไมถึงจะต้องปล่อยนกไปหาครอบครัวด้วยดูหน้าเขาคิดเห็นไหมเขาคิดอะไรอยู่ลองเดาซิลองคาดคะเนซิให้กลุ่มเมทันช่วยก่อนอ่ะเพื่อนในกลุ่มช่วยกันเด็กๆไปทางคิดซะลูกทำไมเด็กผู้ชายคนนี้ถึงคิดว่าต้องเอานกไปปล่อยเพราะว่าอะไรนะ
1: ก็เพราะนกอยากไปกับพวกของมันค่ะ
0: เพราะว่านกอยากไปพวกแล้วนกมันพูดได้เหรอปล่อยฉันไปเถอะฉันจะไปกับพวกของมันเด็กผู้ชายก็ต้องคิดสิคิดอะไรอยู่นกไม่สามารถจะพูดได้ว่าอยากจะไปกับพวกคิดว่าเด็กผู้ชายคนนี้คิดอะไรอยู่ลูก
1: รู้สึกอยากปล่อยนกแล้วค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะจ๊ะ
1: อยากปล่อยนก
0: อยากปล่อยนกแล้วเพราะเขาคิดว่า
1: เพราะมันดูตัวเองได้แล้วค่ะ
0: อะไรนะคะ
1: เพราะมันดูแลตัวเองได้แล้วค่ะ
0: แล้วถ้ามันป่วยอยู่ล่ะมันยังไปดูตัวเองไม่ได้แต่เขาคิดอะไรอยู่อ่ะเขาคิดอะไรอยู่ลูกช่วยกันคิดสิเขาคิดอะไรอยู่อ่ะปินนกยังเจ็บอยู่แต่ว่าผู้ชายคนนี้คิดแล้วว่าต้องไปปล่อยนกเพราะว่าอะไร
1: ครอบครัวมาตามหาค่ะ
0: ครอบครัวมาตามหานกบอกลูกฉันอยู่ไหนเอาลูกฉันมาเธอปล่อยลูกฉันเดี๋ยวนี้นกมันพูดไม่ได้ลูกแต่เธอคิดว่าอะไรอีกรอบหนึ่งคิดใหม่คิดว่าผู้ชายคนนี้สงสารไหมนกปกติต้องอยู่ในกรงอยู่บนท้องฟ้าแล้วในกรงกับท้องฟ้าอันไหนเล็กอันไหนใหญ่นกต้องการอิสระไหมต้องการนกต้องการจะโบยบินมีปีกจะบินไปไหนก็ได้แต่ถูกจับขังไว้ในกรงแบบนี้มีอิสระไหมไม่มีเขาก็เลยคิดว่าเนี่ยนกตัวอื่นน่ะบินอย่างร่าเริงอยู่นอกหน้าต่างแต่นกที่เขาเก็บมาเนี่ยถ้ามันหายดีเมื่อไหร่เขาก็จะต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินั่นเองนะลองคิดจะมีเหตุผลดูดังนั้นถึงเวลาของเราแล้วกิจกรรมที่คุณครูจะนำมาให้เด็กๆได้ทำนั่นก็คือในเรื่องของใบงานที่2โดยที่คุณครูจะอ่านนิทานให้กับเด็กๆฟัง2เรื่องคือเรื่องผึ้งสารพัดนึกกับเรื่องของยักษ์กินน้ำตาแต่ตอนนี้ให้เด็กปลายทางและต้นทางหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาแล้วเปิดใบงานที่2เลยลูกเปิดเลยเตรียมตัวไว้เราจะทำไปพร้อมๆกันจ้าอยู่หน้าที่เท่าไหร่ลูก100เท่าไหร่จ้า165ใบงานที่2แล้วก็หยิบดินสอขึ้นมาไว้เตรียมตัวเขียนเด็กไปทางพร้อมไหมลูกเปิดหนังสือชุดกิจกรรมแล้วหน้า165และมีดินสอพร้อมเขียนใครพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งไม่พร้อมพร้อมยังพร้อมแล้วนะลูกนะมาดูครูจะอ่านนิทานให้ฟังแล้วเราก็จะทำไปพร้อมๆกันโอเคข้อที่1นะครูอ่านเรื่องผึ้งสารพัดนึกหน้า1หน้า2ให้นักเรียนฟังแล้วตอบคำถามนักเรียนคิดว่าถ้าหมีปีนต้นไม้จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพร้อมฟังนิทานแล้วหรือยังปลายทางพร้อมไหมลูกต้นทางพร้อมไหมลูกป.3พร้อมไหมลูก
2: พร้อม
0: โอเคไปจ้าเช้าวันหนึ่งหมีใหญ่ออกมาเดินเล่นที่ริมบึงหมีใหญ่ดีใจได้เจอรังผึ้งหมีใหญ่หัวเราะฮึ่ฮึ่

น้ำผึ้งอร่อยนักแค่นึกก็รู้สึกคึกคักหัวใจหมีใหญ่เต้นดังตึกตึกก่อนปีนขึ้นต้นไม้มันออกกำลังกายยึกยักฮึบฮึบฮึบตอบคำถามจ้านักเรียนฟังที่คุณครูเล่าแล้วนักเรียนคิดว่าถ้าหมีปีนต้นไม้จะเกิดอะไรขึ้นเขียนลงไปเขียนลงไปเด็กๆปลายทางเขียนลงไปเลยลูกเป็นการคาดอะไรคาดคะเนเหตุการณ์ว่าหมีจะเกิดอะไรขึ้นอีก

0: ขียนลายลูกสั้นๆตอบคำถามคิดว่าไม่รู้แล้วแต่คนจะคิดเด็กๆปลายทางคิดว่าอย่างไรลูกใครตอบเสร็จแล้วยกมือขอฟังคำตอบของเซอร์กิตหน่อยสิเซอร์กิตตอบว่าอะไรลูกอะไรนะครับอีกหนึ่งครั้ง
1: ต้นไม้ล้มครับ
0: ต้นไม้ล้มเพราะว่าม
1: ีตัวใหญ
0: ่มีตัวใหญ่ของใครได้อีกสแตมป์คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นลูก
1: ตกครับ
0: ตกครับเพราะว่าอะไรมีเหตุผลด้วยเพราะว่า
1: โดนพึ่งต่อยค่ะ
0: โดนพึ่งต่อยปีเป็นหลังพึ่งใช่ไหมต่อไปให้เมย์หน่อยจ้าเด็กๆปลายทางคิดว่าอย่างไรเพื่อนของเราคิดแบบนี้นะจะเกิดอะไรขึ้นกับหมีลูกอะไรนะคะ
1: พึ่งต่อย
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: พึ่งต่อย
0: พึ่งต่อยค่ะเพราะว่าเป็นบอลลัมพึ่งใช่ไหมอ่ะใครเสร็จแล้วยกมือเด็กปลายทางหวังว่าจะเสร็จแล้วนะต่อไปมาฟังข้อที่2ลูกครูจะอ่านหน้าที่3แล้วให้นักเรียนคิดว่าหมีใหญ่จะขอพรอะไรจากพึ่งน้อยพร้อมที่จะฟังไหมจ๊ะฟังคำถามนะหมีใหญ่จะขอพรอะไรจากพึ่งน้อยฟังกันหึ่งหึ่งพึ่งน้อยรีบบินมาโปรดอย่าทำลายบ้านของฉันแล้วฉันจะให้พรวิเศษกับท่านฉันเป็นพึ่งสารพัดนึกหึ่งหึ่งพึ่งน้อยรีบบินมาโปรดอย่าทำลายบ้านของฉันแล้วฉันจะให้พรวิเศษกับท่านฉันเป็นพึ่งสารพัดนึกตอบคำถามข้อที่2ลูกคิดว่าหมีใหญ่จะขอพรอะไรจากพึ่งน้อยเป็นการคาดอะไรคาดเข็มขัดหรอไม่ใช่คาดอะไรคาดคะเนจ้าคาดคะเนเหตุการณ์

0: เสร็จแล้วใช่ไหมฟังคำตอบจากเชฟหน่อยเชฟตอบว่าอะไรลูกหนูนั่งตอบได้เลยจ้ะ
1: ขอกินน้ำผึ้งได้ไหมครับ
0: ขอกินน้ำผึ้งได้ไหมครับคนอื่นว่าอย่างไรใครเสร็จแล้วบ้างยกมืออ่ะจ้าโอจ้าโอลูกมาให้จ้าโอหน่อยมีนะอ่ะโจคิดว่าผึ้งอยากจะขอพรอะไรลูก
2: ขอกินน้ำผึ้งค
0: ่
2: ะ
0: ขอกินน้ำผึ้งค่ะโอเคมีแค่นี้ใช่ไหมอ่ะโอเคใครตอบอย่างอื่นอีกบ้างอ่ะมี

0: เมทันคนอื่นคิดว่าอย่างไรเด็กๆไปทางคิดว่าอย่างไรลูก
1: ขอให้ได้กินน้ำผึ้งเยอะๆค่ะ
0: ขอให้ได้กินน้ำผึ้งเยอะๆจ้าฉันอยากกินนะเชฟเธอตอบอีกใช่ไหมเชฟตอบว่าไงจะขออะไรอีก
1: ขอกินรังผึ้งได้ไหมครับ
0: ขอกินรังผึ้งได้ไหมครับกินน้ำผึ้งกินรังมันด้วยใช่ไหมคนอื่นว่าอย่างไรลูกใครที่เขียนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะใครเสร็จแล้วมองหน้าคุณครูกันเด็กๆไปทางด้วยลูกคิดแล้วเสร็จแล้วมองหน้าคุณครูเราจะได้ไปต่อถ้าเสร็จแล้วไปฟังกันต่อว่าสรุปแล้วผึ้งใหญ่ให้พรอะไรกับหมีแล้วหมีขอพรอะไรจากผึ้งผึ้งน้อยไปฟังกันเจ้าผึ้งน้อยถ้าเช่นนั้นฉันขอขนมรังผึ้งวางซ้อนกันจนสูงเท่าตึกผึ้งน้อยหัวเราะฮึฮึโอมะลึกกึกยกึกยกึกยฮึ่งฮึ่งชั่วอึดใจใต้ต้นไม้ใหญ่มีขนมรังผึ้งสูงเท่าตึกหมีใหญ่ดีใจเต้นยึกยักชัยโยขนมรังผึ้งขนมรังผึ้งสูงจนใครๆก็ปีนขึ้นไม่ถึงหมีใหญ่กินขนมรังผึ้งแสนอร่อยขอบใจนะผึ้งน้อยฉันแบ่งให้เธอครึ่งหนึ่งเด็กๆคงนึกไม่ถึงแล้วหมีกับผึ้งก็กลายเป็นเพื่อนรักกันที่หนึ่งจบแล้วจ้าสรุปแล้วผึ้งหมีใหญ่ขอพรอะไรรู้ใครรู้จักขนมรังผึ้งบ้างยกมือสแตมเป็นยังไงรู้จักไหมขนมรังผึ้งมีสีอะไรมีสีอะไรสีเหลืองแล้วก็ลักษณะของมันจะเป็นลักษณะยังไง
2: ส
0: ี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นรูๆสี่เหลี่ยมเล็กๆเล็กๆเล็กๆเล็กๆใช่ไหมอร่อยไหมซื้อมาฝากบ้างสิโอเคไปกินนะขนมรังผึ้งอร่อยแน่นอนต่อไปเสร็จแล้วหรือยังลูกนิทานเรื่องที่สองจ้าเราจะมาฟังนิทานเรื่องยักษ์กินน้ำตาแล้วตอบคำถามว่านักเรียนคิดว่ายักษ์จะเดินไปหาใครพร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วต้องมีมารยาทของการก็คือต้องเงียบเด็กๆไปทางเยี่ยมมากเมื่อมีมารยาทในการฟังแล้วไปฟังนิทานเรื่องยักษ์กินน้ำตาไปเจ้ายักษ์ตัวโตพุงโยเขี้ยวใหญ่ตาแดงเหมือนไฟเดินไปเดินมาโฮโฮฮาฮาโฮโฮฮาฮาตอบคำถามยักษ์จะเดินไปหาใครตอบดูภาพอีกครั้งหนึ่งยักษ์จะเดินไปหาใครตอบจ้าเป็นการคาดคะเนเหตุการณ์คิดว่าอะไรเขียนจะเขียนตอนนี้เขียนเด็กๆไปทางเขียนนะลูกโอเค

0: ใครเสร็จแล้วยกมืออ่ะเซอร์กิตลูกเซอร์กิตที่ว่ายักษ์จะเดินไปหาใครจ๊ะ
1: มนุษย์ครับ
0: มนุษย์ทำไมถึงต้องไปหามนุษย์เพราะมันอยากกินต้องมีเหตุผลใช่ไหมที่เราจะต้องตอบเพราะว่าอะไร
1: มันอยากกินมนุษย์ครับอ
0: ยากกินมนุษย์เฮ้ไปหาเธอเปล่าเซอร์กิตไปกินเธอเปล่างามงามอ่ะนาวาลูกนาวาเด็กๆไปทางคิดว่าอย่างไรนาวาคิดว่าอะไรลูก

0: ทำไมนะอีกหนึ่งครั้งครับ
1: ไปหมู่บ้านครับ
0: ไปไหนนะครับ
1: ไปหมู่บ้านคร
0: ับ ไปหมู่บ้านไปทำอะไรลูกไปทำอะไรนะไปทำอะไรนะไปทำอะไรลูกไปหาครูเหรอ
1: ไปทำลายบ้านครับ
0: อะไรนะลูก
1: ทำลายบ้านครับ
0: ไปทำลายบ้านบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มมาต่อไปเชฟครับให้เชฟ
2: หาน้ำตาครับ
0: ไปฟังเชฟซิไปทำอะไรลูก
2: หาน้ำตาครับ
0: หาน้ำตาทำไมต้องหาน้ำตาล่ะลูก
2: เพราะเขาหิวครับ
0: เพราะว่าหิวอยากกินน้ำตาหิวแสดงว่าต้องหิวอะไรด้วยหิวหิวอะไรลูกหิวน้ำใช่ไหมเพราะน้ำตาเป็นน้ำอ่ะเมทันคิดว่าอยากเดินไปหาใคร
3: เดินไปหาชาวบ้านแถวนั้น
0: ทำไมลูกเพราะว่า
3: ไปขอน้ำตาชาวบ้านค่ะ
0: ไปขอน้ำตาชาวบ้านใช่ไหมฉันอยากกินน้ำตาอ่ะเด็กๆปลายทางตอบว่าอย่างไรต้นทางเราเอาแค่นี้ก่อนแล้วเราไปฟังกันต่อว่าสรุปแล้วยักษ์เดินไปหาใครพร้อมไหมจ๊ะพร้อมไหมจ๊ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยข้อที่สองนักเรียนคิดว่ามีใครเดินมานะเดี๋ยวเราจะดูว่ายักษ์เดินไปหาใครแล้วก็ฟังต่อแล้วก็คิดว่ามีใครเดินมาอยู่ไหนอยู่ไหนยักษ์ใหญ่มองหาเด็กร้องไห้จ้ายักษ์มาทันทีโฮโฮฮ่าฮ่าโฮโฮฮ่าฮ่าน้ำตาใครไหลยักษ์ใหญ่บอกดีในขวดใบนี้มีน้ำตาใครหัวเราะว่าโฮโฮฮ่าฮ่าโฮโฮฮ่าฮ่ามันช่างอร่อยชิมสักหน่อยไหมกลมกล่อมถูกใจร้องไห้ดังดังโฮโฮฮ่าฮ่าโฮโฮฮ่าฮ่าร้องไห้เยอะๆร้องเถอะชอบฟังเจ้ายักษ์ร้องสั่งจงหลั่งน้ำตาโฮโฮ
4: ฮ่าฮ่าโฮโฮฮ่าฮ่า
0: เอ๊ะเสียงอะไรมีใครเดินมาใช่ยักษ์ไหมหนาแง้มผ้าแอบดูจุ๊จุ๊จุ๊จุ๊ตอบคำถามลูกคิดว่ามีใครเดินมาแต่เมื่อกี้ยักษ์เดินไปหาใครคำตอบคือไปเด็กแต่เด็กจะตอบอย่างอื่นก็ไม่ผิดนะจ๊ะเพราะเป็นการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตนะเราไม่รู้แต่คำถามนี้ลูกข้อที่สองคิดว่ามีใครเดินมาเด็กไปทางคิดสิลูกมีใครเดินมานะ

0: มีใครเดินมาน้าโมคิดว่ามีใครเดินมาลูก
1: ยักษ์ครับ
0: นักเรียนคิดว่ามียักษ์เดินมาเดินมาหายักษ์ยักษ์เดินไปหายักษ์เหรออ่าคิดสิคิดสิคนอื่นแล้วว่าไงข้าวหอมข้าวหอมลูกข้าวหอมคิดนักเรียนคิดว่ามีใครเดินมา
1: เด็กค่ะ
0: มีเด็กเดินมาเพราะว่าอะไรทำไมมีเหตุผลด้วยเพราะว่าทำไมให้แตงกวาช่วยให้แตงกวาช่วยอ่ะแตงกวาลูกทำไมคิดว่าเด็กเดินมา
1: เพราะว่า
0: คนอื่นทำไมคิดว่ามีเด็กเดินมาอ่ะเมทันส่งไปให้เมทันหน่อยลูกมาช่วยตอบคำถามของข้าวหอมก่อนทำไมคิดว่ามีเด็กเดินมาเด็กๆไปทางคิดสิลูกทำไมมีเด็กเดินมาเพราะว่า
1: พอเด็กๆแถวนั้นได้ยินเสียงของยักษ์ค่ะ
0: เสียงที่เสียงของยักษ์แล้วก็เดินก็เลย

0: เดินไปหายักษ์ใช่ไหมโอเคเชฟคิดว่ามีใครเดินมา
1: เด็กครับ
0: ทำไมลูก
1: มาให้น้ำตาครับ
0: ไม่น้ำตาหูเด็กใจดีจังเป็นครูขู่กวนนะมุดผ้าห่มหนีดีกว่าอ่ะมาดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกไปดูกันเลยมีใครเดินกันมานะพร้อมที่จะฟังไหมลูกพร้อมแล้วนะเขียนเสร็จแล้วไปดูกันรีบเช็ดน้ำตาอย่าให้ยักษ์รู้หลับเถิดหนูหนูแม่อยู่ตรงนี้จบแล้วสรุปแล้วใครเดินมาแม่เดินมาเพราะว่ายักษ์ได้ยินเสียงเด็กทำไมร้องไห้ยักษ์ก็เลยอยากจะไปกินอะไรน้ำตาและเวลาเด็กร้องไห้ปุ๊บแม่ได้ยินก่อนแม่ก็เลยเดินมาสรุปแล้วยักษ์อดกินไหมลูกอดกินอะไรน้ำตาจ้าดังนั้นมาหน่อยสิมาหัวเราะให้ดังกว่ายักษ์กันเถอะ1 2 3ยักษ์กลัวไหมยักษ์ไม่กลัวแต่ครูกลัวมากตอนนี้เธอจะมากินครูไหมเนี่ยอ่ะหัวเราะอีกหนึ่งครั้งต้นทางและปลายทางหัวเราะให้ดังกว่ายักษ์1 2 3บริหารปอดดีมากเลยจ้าโอ้โหฮ่าฮ่าปรบมือกับตัวเองหน่อยครับยอดเยี่ยมดังนั้นมาช่วยกันสรุปความรู้หน่อยลูกจากเรื่องการคาดการณ์เหตุการณ์การคาดการณ์เหตุการณ์คืออะไรเชฟครับครูว่าคุณต้องให้ดาวกลุ่มเชฟเพราะว่าขยันตอบและขยันฟังฟังคำตอบพร้อมจ้า
1: การคาดเดาครับ
0: คาดเดาอะไรต่ออ
1: นาคตว่าเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นครับ
0: ครับแต่การคาดเดาต้องมีอะไรมาประกอบด้วย
1: เ
0: พราะอะไรทำไมเขาเรียกว่าอะไรทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้ทำไมถึงต้องเป็นแบบนั้นเวลาคุณครูถามเพราะอะไรแสดงว่าต้องใช้อะไรมีคนตอบถูกใช้อะไรลูก
1: การอ่านจับใจความครับ
0: จับใจความเนี่ยมันต้องใช้อะไรด้วย
1: นะ
0: เมทันช่วยหน่อยจ้าใช้อะไร
1: ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไร
0: ก็ไม่ผิดก็ใครทำอะไรที่ไหนก็ต้องคิดก่อนใช่ไหมพอคิดเสร็จแล้วเนี่ยครูต้องการจะถามว่าเมื่อเราบอกเสร็จแล้วว่าใครทำอย่างไรเราต้องบอกอะไรประกอบด้วยตอบพร้อมกันว่าเหตุผลเช่นตอบว่าทำไมคิดว่าเด็กเดินมาเพราะอะไรล่ะทำไมแม่เดินมาเพราะอะไรล่ะใช่ไหมลูกมีแค่นี้เองง่ายๆจ้าดังนั้นจบแล้วการคาดการณ์เหตุการณ์คืออะไรอ่านเองเก่งจังพร้อมไม่เอ่ยต้นทางและปลายทางถ้าพร้อมแล้วอ่านตามที่คุณครูชี้ลูก1 2 3

0: แน่นอนทุกอย่างต้องมีเหตุผลมาประกอบใช่ไหมให้มันสมเหตุและสมผลในสิ่งที่เรากำลังจะอธิบายและแน่นอนสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็คือใบความรู้ที่3เรื่องการอ่านข้อมูลจากภาพและแผนภาพและใบงานที่3ครับเรื่องของการอ่านข้อมูลจากภาพและแผนภาพนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องเรียนในชั่วโมงถัดไปคือการอ่านข้อมูลจากภาพและแผนภาพนะครับสำหรับวันนี้ครูให้คุณครูปลายทางนะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดของกองรบ

0: ตอนขี่ช้างเข้าป่ามหาสนุกสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไม้โทได้มาเที่ยวปางช้างและมีไม้ตรีน้องคนเล็กของไม้โทมาเที่ยวกับพวกเราด้วยและที่นี่มีกิจกรรมให้ทำร่วมกับช้างมากมายเลยน่าสนุกนะเนี่ย
1: ใช่เลยเราอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำกิจกรรมไปพร้อมกับพวกเรากันนะใครพร้อมแล้วลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันเลยแทนไทยจะขึ้นไปบนหลังช้างแล้วนะเฮ้ย
1: โอ้โหน่าสนุกนะแทนไทย
2: ขี่แทนไทยช้าง
1: เอ๊ไมตรียังเป็นเด็กยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะโอ้ไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคนอื้อหือช้างไทยเก่งจริงๆเลย
2: ดอกไม้ช้างว่าลูก
1: ไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกนะเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะยอดเยี่ยมมิตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
0: ต่อไปได้เวลาช้างอาบน้ำแล้วเราไปดูช้างลงอาบน้ำในลำธารกัน
1: เอ๊ะไม่โทรยังไม่เคยดูมาก่อนเลยโอ้ว้าวสนุกจัง
2: เพื่อนน้ำลำธารในช้าง
1: แต่เอ๊ะไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเลยเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: ช้างพ่นน้ำในลำธาร
1: สุดยอดมากไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
0: วันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ทำกิจกรรมมากมาย
1: ไม้โทก็มีความสุขที่ได้มาเที่ยวกับแทนไทยและไม้ตรีและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยไม้ตรีพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

ำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราเพราะว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหูแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อยางอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้2ครั้งต่อวันก็ดีนะครับส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์นึงเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่กรงนึงนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อให้ปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจนะว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกิดครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอเมื่อเขาเกาะคอนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

0: Safety Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกับหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อนมานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม่หิวน้ำ
2: ช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
1: หิวโอ้โหทิชชู่เอาเร็วๆสิลูก
2: ได้
1: ออกการตุ๊กตาฉันแบบหัวเป็นสีชมพูแล้วเนี่ยเอ้าทอยอผมมันเองชุดเปิ้ลอะไรเนี่ยทำยังไงดีเนี่ย
2: ก็ใช่
3: เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะ

0: เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
1: ค่ะ
0: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
1: เข
0: ้
1: าใจ
0: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเม่หนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันเก็บแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะโหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลยแต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็บแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างล่ะคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้

0: ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัทัยใส่ในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังขายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
1: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังฆทานพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีศากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
1: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้นั่นไงวินราสามดวงจริงๆด้วย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆเรานะคะจะมาเรียนรู้ในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาค่ะซึ่งชั่วโมงนี้นะคะจะเป็นชั่วโมงที่1นั่นเองนะคะซึ่งในชีวิตประจำวันของเรานะคะก็จะมีสถานการณ์ที่เราได้นำความรู้เกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาไปใช้ในวันนี้นะคะเราก็จะมาแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลานั่นเองแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่โจทย์ปัญหานั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนความรู้เดิมด้วยกิจกรรมนี้ของเด็กๆก่อนนะคะเป็นกิจกรรมรวมเวลานั่นเองซึ่งขั้นตอนการทำกิจกรรมอันดับแรกนะคะเด็กๆต้องทำกิจกรรมเป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้คุณครูปลายทางนะคะแบ่งกลุ่มนักเรียนค่ะและแจกบัตรบอกเวลาเป็นนาทีให้กับนักเรียนกลุ่มละ1ชุดนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูได้เตรียมไว้ให้แล้วนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางแจกบัตรบอกเวลาที่เป็นนาทีนี้ให้กับนักเรียนได้เลยนะคะซึ่งบัตรบอกเวลาเป็นนาทีนี้นะคะก็จะมีระยะเวลา60นาที30นาที15นาทีและ10นาทีอย่างละ2ใบคุณครูปลายทางแจกให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนต้นทางนำบัตรบอกเวลาเป็นนาทีนี้ออกจากถุงซิปได้เลยค่ะแล้วก็วางหงายหน้าไว้นะคะซึ่งกิจกรรมนี้ต่อไปคุณครูจะมีบัตรโจทย์ให้กับนักเรียนซึ่งบัตรโจทย์นะคะจะบอกระยะเวลาอาจจะบอกเป็นนาทีหรืออาจจะบอกเป็นชั่วโมงและนาทีนักเรียนนะคะก็ดูบัตรบอกระยะเวลาของครูแล้วชูบัตรบอกเวลาของเด็กๆให้รวมกันแล้วได้เท่ากับเวลาที่คุณครูกำหนดเข้าใจไหมคะลูกนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะตอนนี้นักเรียนต้นทางกำลังสนใจบัตรบอกเวลาของคุณครูอยู่เด็กๆวางไว้เรียบร้อยหรือยังถ้าเรียบร้อยแล้วหันมาฟังกติกาค่ะซึ่งกติกาของคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแสดงบัตรโจทย์บอกระยะเวลาให้กับเด็กๆเช่นคุณครูบอกระยะเวลา80นาทีถ้าคุณครูบอกระยะเวลา80นาทีเด็กๆในกลุ่มก็ต้องช่วยกันดูบัตรบอกเวลาของเด็กๆว่าหนูจะรวมเวลาอย่างไรให้นำบัตรบอกเวลานี้มารวมเวลากันให้ได้ตามโจทย์ที่คุณครูบอกเข้าใจไหมคะนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะลูกถ้าเข้าใจแล้วมาดูบัตรโจทย์ของคุณครูกันบัตรโจทย์ของคุณครูมีทั้งหมด6ใบนะคะแล้วคุณครูก็ปิดไว้จากนั้นคุณครูสลับค่ะสลับเรียบร้อยแล้วบางคนนะคะถ้าตั้งใจดูตั้งแต่แรกก็จะทราบว่าบัตรโจทย์ใดบอกระยะเวลาเท่าใดเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆออกมาสุ่มกลุ่มที่เมื่อสักครู่กลุ่มที่2ยกมือกลุ่มแรกและกลุ่มที่2ปรึกษากันค่ะใครจะออกมาสุ่มดีใครออกมาออกมาลูกสเนลเดี๋ยวให้สเนลออกเลยเพราะเมื่อสักครู่นี้สเนลเป็นคนยกมือใช่ไหมคะเดี๋ยวออกมาสุ่มเลยลูกสุ่มมา1ใบกลุ่มอื่นคอยดูนะคะว่าสเนลสุ่มได้ระยะเวลาเท่าไหร่เด็กๆก็รวมเวลาให้ได้เท่ากับระยะเวลาที่สเนลสุ่มได้นะคะพร้อมไหมพร้อมแล้วสเนลเลือกเลยค่ะ1ชั่วโมง55นาทีเด็กๆรวมเวลาเลยสเนลไปช่วยเพื่อนรวมเวลาเลยค่ะรวมเวลาได้แล้วชูขึ้นมาเลยนะคะชูบัตรขึ้นมาเลยค่ะลูก1ชั่วโมง55นาทีห้ามเกินนะคะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่3ได้แล้วกลุ่มที่4ได้แล้วกลุ่มที่5ได้แล้วกลุ่มที่1กลุ่มที่2ช่วยกันชูได้ค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันเริ่มจากกลุ่มที่กลุ่มที่3ก่อนหนูคะรวมเวลาแล้วต้องได้1ชั่วโมง55นาทีนะหนูใช้ความสัมพันธ์1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีคะลูก1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีคะ1ชั่วโมงเท่ากับ
60นาทีเพราะฉะนั้น1ชั่วโมง55นาทีรวมเวลาแล้วต้องได้กี่นาทีคะลูกต้องได้เท่าไหร่คะ115นาทีเดี๋ยวให้กลุ่มที่3หนูออกมาถือบัตรข้างหน้าเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะมาช่วยคุณครูรวมเวลาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเพื่อนๆกลุ่มนี้หน่อยค่ะเริ่มจากคนแรกเลยแตงกวากี่นาทีคะลูก60นาทีใช่ไหมของแตงกวาเป็น60นาทีรวมกับของข้าวหอมเป็นกี่นาทีคะเป็นเท่าไหร่ลูก60บวก30เป็น90นาที90นาทีบวกของกล้าอีก15นาทีเป็น105นาที105นาทีบวกกับของยาย่าอีก10นาทีเป็น115นาทีซึ่ง115นาทีเท่ากับ1ชั่วโมง55นาทีไหมคะเท่ากันเลยใช่ไหมลูก1ชั่วโมงเป็นเวลา60นาที1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีรวมกับอีก55นาทีเท่ากับ115นาทีจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือบางคนเมื่อสักครู่นี้คุณครูเห็นของแตงกวา60นาทีใช่ไหมของแตงกวา60นาทีก็เป็น1ชั่วโมงไปเลยแล้วเราก็นำของ3

ันนี้มารวมกันเป็น55นาทีแสดงว่าเรารวมเวลาได้1ชั่วโมง55นาทีถูกต้องเลยค่ะทุกคนปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยนะคะและกลุ่มที่4กลุ่มที่5ที่เสร็จแล้วหนูรวมเวลาเหมือนเพื่อนไหมลูกเหมือนกันมีใครที่รวมเวลาแตกต่างจากนี้ไหมคะนักเรียนปลายทางถ้ามีใครที่รวมเวลาแตกต่างจากนี้หนูนำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางและคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาสุ่มบัตรข้อต่อไปให้กลุ่มที่4กลุ่มที่5กลุ่มที่5ออกมาสุ่มค่ะปรึกษากันใคร1คนออกมาสุ่มดี1 2 3ยกมือค่ะน้ำหนาวออกมาสุ่มเลยเมื่อสักครู่ปรึกษากันอยู่ใช่ไหมน้ำหนาวได้แล้วน้ำหนาวออกมาสุ่มค่ะคนที่อยู่ในกลุ่มหนูก็รวมเวลานะคะใครรวมเวลาได้เร็วที่สุดเดี๋ยวคุณครูจะให้ออกมานำเสนอนะเริ่มน้ำหนาว1ชั่วโมง45นาทีน้ำหนาวกลับไปช่วยเพื่อนเลยค่ะหนึ่งชั่วโมง45หรือยังชูค่ะชูครูจะได้ตรวจสอบลูกกลุ่มที่ถ้าเหมือนเดิมที่ชูได้ไวกว่าคนอื่นคือกลุ่มที่ออกมาสุ่มเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณครูเห็นกลุ่มที่2นะคะชูได้อย่างรวดเร็วเลยแต่มีเวลาเกินมาใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวให้กลุ่มที่5ออกมานำเสนอหน้าห้องเลยค่ะเวลาของหนูถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องเพื่อนๆกลุ่มอื่นเดี๋ยวจะออกมานำเสนอที่ถูกต้องนะคะมาดูซิเดี๋ยวหนูยืนข้างหน้าตรงนี้เลยค่ะคนที่1คนที่2และคนที่3คนที่1 60นาทีคนที่2 30นาทีคนที่3 15นาทีรวมเวลาทั้ง3คนเป็นเวลากี่นาทีคะ1ชั่วโมง45นาทีถูกต้องหรือไม่60นาทีเป็น1ชั่วโมงใช่ไหมคะของนาวาเป็น1ชั่วโมงแล้วนะต่อไปอีก2คน30นาทีกับอีก15นาทีเป็น45นาทีไหมลูกเป็น45นาทีถูกต้องเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมารวมเวลากันว่าได้ทั้งหมดกี่นาทีมาดูสินาวา60นาทีอีคิว30นาทีน้ำหนาว15นาทีรวมกันเป็นทั้งหมดกี่นาทีคะถ้าเป็นนาทีล่ะลูกบอกเวลาเป็นนาทีรวมทั้งหมดกี่นาทีคะ105 105นาทีถูกต้องเลยนะคะทั้ง3คนนี้นะคะรวมระยะเวลาได้105นาทีมีใครรวมเวลาแตกต่างจากนี้ไหมเด็กๆ60นาทีเราใช้บัตรบอกเวลา30นาที2ใบได้ไหมคะได้ไหมลูกบัตรบอกเวลา30นาที2ใบกลายเป็น60นาทีไหม60นาทีเหมือนกันนะเราสามารถรวมเวลาในรูปแบบอื่นๆก็ได้นะคะ30บวก30เท่ากับ60เพราะฉะนั้นที่นาวาถืออยู่1ใบเรานะคะสามารถถือเป็น30กับ30ก็ได้ในการรวมเวลารวมอย่างไรก็ได้ให้ได้เวลาเท่ากับที่ครูกำหนดเข้าใจไหมคะแล้วกลุ่มที่5ทำถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยนะคะเมื่อสักครู่กลุ่ม3ใช่ไหมครั้งนี้กลุ่ม5ต่อไปกลุ่มไหนออกมาสุ่มดีคะถ้าเราออกมาสุ่มเราอาจจะเสียกำลังคนในการไปช่วยรวมเวลา1คนใช่ไหมกลุ่มไหนออกมาสุ่มดีเป็นกลุ่มที่1แล้วกันกลุ่มที่1ออกมาสุ่มค่ะใครดีปรึกษากันเรียบร้อยกลุ่ม1เร็วมากนะคะบอกออกมาสุ่มก็มีตัวแทนออกมาสุ่มเลยหนูเลือกเลยค่ะ120นาทีกลับไปช่วยเพื่อนเลยลูกกลุ่มที่3ได้อย่างรวดเร็วตอนนี้เด็กๆทุกกลุ่มชูบัตรบอกเวลาเรียบร้อยแล้ว120นาทีเด็กๆชูบัตรกี่นาทีกับกี่นาทีบ้างคะ60นาทีกับ60นาที60บวก60เท่ากับ120นาทีตอนนี้ทุกคนถูกต้องทุกกลุ่มเลยนะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่4ชูบัตร60นาทีกับ60นาทีถูกต้องนักเรียนวางบัตรลงได้ต่อไปกลุ่มที่3กับกลุ่มที่

60นาที1ใบและบัตร30นาทีอีก2ใบรวม120นาทีไหมคะก็ได้120นาทีเหมือนกันถูกต้องเลยทุกกลุ่มปรบมือให้ตนเองหน่อยค่ะและนักเรียนปลายทางล่ะคะชูบัตรบอกเวลาที่แตกต่างจากเพื่อนไหมถ้าชูบัตรบอกเวลาที่แตกต่างจากเพื่อนนำเสนอให้คุณครูปลายทางและเพื่อนๆในห้องตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะอีก1ใบรอบสุดท้ายของเรานะคะมีอยู่3ใบใครดีกลุ่มที่4กลุ่มที่4ยังไม่ได้ออกมานำเสนอเดี๋ยวให้กลุ่มที่4ออกมาสุ่ม1คนกลุ่มที่4ก็รวดเร็วเหมือนกันเด็กๆเตรียมพร้อมนะคะวางบัตรบอกเวลาของตนเองให้เรียบร้อยหงายหน้าไว้ค่ะลูกกลุ่ม2เพราะว่าเดี๋ยวเมื่อเพื่อนเปิดแล้วเด็กๆจะได้มองเวลาแล้วรวมเวลาได้อย่างรวดเร็วต่อไปไอซ์เลือกเลยค่ะ95นาทีไอซ์ไปช่วยเพื่อนเลยค่ะ95นาทีกลุ่มที่3ได้แล้วกลุ่มที่3รวมดีๆนะคะครบหรือเปล่าดูสิกลุ่มที่2ให้สเนลช่วยด้วยค่ะขยับไปสเนลช่วยเลยกลุ่มที่4ได้แล้ว60 70 80 95ได้แล้ว60 70 80 95 60 90เกินหรือเปล่ากลุ่มที่4กลุ่มที่3ได้หรือยังตอนนี้นะคะกลุ่มที่1กับกลุ่มที่5นะคะชูบัตร60นาที1ใบบัตร15นาที1ใบบัตรบอกเวลา10นาที2ใบกลุ่มอื่นๆล่ะคะกลุ่มที่3ได้หรือยังเดี๋ยวจะให้กลุ่มที่1ออกมานำเสนอบัตรบอกเวลาของตนเองเนื่องจากว่าในข้อนี้บางกลุ่มนะคะชูไม่เหมือนเพื่อนกลุ่มที่1หนูยืนข้างหน้าตรงนี้เลยค่ะลูกเรียงกันเลย95นาทีชูขึ้นมาสูงๆค่ะเพื่อนๆปลายทางจะได้มองเห็นด้วยเด็กๆช่วยกันรวมเวลามิลินถือบัตรบอกเวลากี่นาทีคะ60นาทีรวมกับ15นาทีกลายเป็น75นาที75นาทีรวมกับ10นาที85นาที85นาทีรวมกับอีก10นาทีเป็น95นาทีได้เท่ากับเวลาที่คุณครูกำหนดไหมคะได้เท่ากันเลยเด็กๆคะถ้าเราบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีจะได้กี่ชั่วโมงกี่นาทีคะ1ชั่วโมงกับอีกของมิลิน1ชั่วโมงแล้วใช่ไหมลูก60นาทีกับอีกเท่าไหร่คะ35นาทีนั่นเองกลุ่มที่1รวมเวลาได้95นาทีถูกต้องไหมลูกถูกต้องเลยปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยค่ะกลุ่มที่1กลับไปนั่งที่ได้นะคะตอนนี้นะคะเรานะคะสามารถรวมเวลาได้อย่างถูกต้องแล้วกิจกรรมนี้นะคะหมดเวลาแล้วเด็กๆ เก็บใบกิจกรรมนี้นะคะก็คือบัตรบอกเวลาใส่ถุงซิปได้เลยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนที่เรานะคะจะมาสรุปกิจกรรมเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยเลยเมื่อเรียบร้อยแล้วกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งมาช่วยกันสรุปกิจกรรมค่ะกิจกรรมนี้เด็กๆได้ฝึกอะไรบ้างคะลูกฝึกการฝึกการบวกการรวมเวลาใช่ไหมคะอีกอย่างหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา1ชั่วโมงกับนาทีเรานะคะสามารถเปลี่ยนหน่วยเวลา1ชั่วโมงโดยใช้ความสัมพันธ์ของ1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีคะลูก1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีระยะเวลาที่เกิน60นาทีแล้วเด็กๆสามารถบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีได้นะคะ
เดี๋ยวเรานะคะจะนำความรู้และการทบทวนบทเรียนนี้ไปใช้ในการเรียนรู้วันนี้ค่ะซึ่งเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาและจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือ

0: เราค่ะซึ่งโจทย์ปัญหาในข้อแรกสถานการณ์ข้อแรกของเราเป็นอย่างไรขอให้เด็กๆนะคะอ่านโจทย์พร้อมกันพร้อมไหมลูกเมย์พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วช่วยกันอ่านโจทย์พร้อมกันนะ1 2 3เริ่มค่ะตอนเย็น
1: ใช้เวลา
0: 40 นาทีทั้งตอนเช้าและตอนเย็นใช้เวลาเท่าไหร่จากที่เด็กๆได้อ่านโจทย์เด็กๆทราบหรือยังว่าข้อนี้เราจะหาคำตอบได้อย่างไรบางคนนะคะบอกแนวคิดในการหาคำตอบมาเรียบร้อยแล้วในข้อนี้โจทย์ถามอะไรเราคะลูกสิ่งที่โจทย์ถามก็คือพ่อค้าขายของทั้งตอนเช้าและตอนเย็นใช้เวลาเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วโจทย์บอกอะไรกับเรามาบ้างตอนเช้าพ่อค้าขายเวลาขายของ3 ชั่วโมง 35 นาทีตอนเย็นใช้เวลาขายของ4 ชั่วโมง 40 นาทีใช่ไหมคะซึ่งในข้อนี้เราจะต้องนำเวลาที่พ่อค้าขายของทั้งตอนเช้าและตอนเย็นมาทำอะไรลูกมารวมกันนั่นเองนะคะเราสามารถวาดภาพแสดงแนวคิดได้ดังนี้เลยเด็กๆ ดูนะเรานะคะอาจใช้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้แทนระยะเวลาก็ได้ใช่ไหมคะซึ่งพ่อค้าใช้เวลาขายของในตอนเช้า3 ชั่วโมง 35 นาทีใช่ไหมเราก็แทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้ตอนเช้าใช้เวลา3 ชั่วโมง 35 นาทีต่อมาตอนเย็นใช้เวลา4 ชั่วโมง 40 นาทีนะคะพ่อค้าขายของทั้งตอนเช้าและตอนเย็นใช้เวลาเท่าไหร่ซึ่งเป็นระยะเวลาซึ่งเป็นระยะเวลาตั้งแต่ตอนเช้านี่เลยใช่ไหมคะลูกตอนเช้านี่เลยมาจนถึงตรงนี้เลยสิ่งที่โจทย์ถามก็คือตรงนี้ดังนั้นในการหาคำตอบข้อนี้เราจะต้องใช้วิธีใดในการหาคำตอบคะใช้วิธีใดลูกใช้วิธีการบวกนั่นเองนะคะได้แนวคิดแล้วได้วิธีการในการหาคำตอบแล้วต่อไปเดี๋ยวเราไปเขียนแสดงวิธีทำกันเขียนแสดงวิธีทำได้อย่างไรในการแสดงวิธีทำเด็กๆจะต้องนำระยะเวลาที่พ่อค้าขายของในตอนเช้ามารวมกับขายของในตอนเย็นใช่ไหมคะลูกเวลาเราจะหาผลบวกเด็กๆจะต้องนำจำนวนชั่วโมงมาบวกกับจำนวนชั่วโมงนำจำนวนนาทีมาบวกกับจำนวนนาทีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเขียนชั่วโมงกับนาทีไว้จากนั้นเขียนจำนวนชั่วโมงให้ตรงชั่วโมงเขียนจำนวนนาทีให้ตรงนาทีเข้าใจไหมคะแต่การเขียนแสดงวิธีทำของโจทย์ปัญหาเราก็จะต้องนำข้อความมาเขียนด้วยสิ่งที่โจทย์บอกส่วนที่1คือตอนเช้าพ่อค้าใช้เวลาขายของ3 ชั่วโมง 35 นาทีใช่ไหมบรรทัดที่1เราก็นำส่วนที่1นี้มาเขียนได้เลยตอนเช้านะคะพ่อค้าใช้เวลาขายของแต่อันนี้คุณครูย่อไปเป็นตอนเช้าขายของใช้เวลานะซึ่งมีความหมายเป็นยังไงกันเหมือนกันเราสามารถเขียนได้ใช้เวลา3 ชั่วโมง 35 นาทีเราจะต้องเขียน3 ชั่วโมง 35 นาทีไหมคะลูกในขั้นตอนนี้เราไม่เขียนหน่วยแล้วนะเพราะหน่วยอยู่ตรงไหนแล้วคะหน่วยอยู่ข้างบนตรงนี้แล้วเราเขียนแล้วเห็นไหมคะลูกเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เขียนแค่3ให้ตรงกับชั่วโมงและ35เขียนให้ตรงกับนาทีต่อมาสิ่งที่โจทย์บอกส่วนที่2เราก็นำมาเขียนในบรรทัดที่2กลุ่มที่1สิ่งที่โจทย์บอกส่วนที่2เราก็นำมาเขียนในบรรทัดที่2นะคะตอนเย็นขายของใช้เวลา 4ชั่วโมง40นาที4เราก็มาเขียนให้ตรงกับหน่วยชั่วโมง

0: 40เราก็มาเขียนให้ตรงกับหน่วยนาทีจากนั้นหาผลบวกเด็กๆช่วยคุณครูหาผลบวกหน่อยแต่เรานะคะจะหาผลบวกในบรรทัดที่3ใช่ไหมคะลูกซึ่งผลบวกในบรรทัดที่3ข้อความข้างหน้าเราต้องเขียนว่าอะไรพ่อค้าขายของทั้งตอนเช้าและตอนเย็นใช้เวลาต้องเท่าไหร่ไหมคะไม่ต้องเพราะเราหาคำตอบแล้วในบรรทัดที่3ใช่ไหมหรือเรานะคะอาจจะใช้วิธีการย่อ ก็คือตอนเช้าและตอนเย็นขายของใช้เวลาแบบนี้ก็ได้จากนั้นมาช่วยคุณครูหาผลบวกบวกในหน่วยนาทีก่อนนะลูกบวกในหน่วยนาทีก่อนนะอ่ะ5บวกด้วย0ได้เท่ากับได้เท่ากับ5ต่อมา30บวกด้วย40เท่ากับ70เราก็เขียน7ในหลัก10แบบนี้เนาะใช่ไหมเป็น75นาทีต่อไป3ชั่วโมงบวก4ชั่วโมงได้เท่ากับ7ชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้มีคนหาคำตอบก่อนคุณครูตั้งแต่ที่เราอ่านโจทย์จบเลยคำตอบของเด็กๆตรงกับที่เราหาผลบวกไหมคะตรงนะต่อมาเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยกันตรวจสอบดูเด็กๆคะ75นาทีเอ๊ะ75นาทีถึงชั่วโมงหรือยังถึงแล้วเมื่อถึงชั่วโมงแล้วเราจะต้องนำจำนวนนาทีที่ครบชั่วโมงไปรวมกับหน่วยชั่วโมงเลยเด็กๆกัน75นาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงกี่นาทีต้องกี่นาทีคะถึงจะครบชั่วโมงลูกต้อง60นาทีเพราะฉะนั้นนะคะ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาที75นาทีนี้จะเท่ากับ60นาทีบวกกับกี่นาทีกับ15นาทีเราก็จะได้ว่า75นาทีก็เท่ากับกี่ชั่วโมง1ชั่วโมงกับอีก15นาทีนั่นเอง1ชั่วโมงนี้เราก็นำไปบวกเพิ่มในหน่วยชั่วโมงเลยเราก็สามารถนำมาเขียนไว้ในบรรทัดที่4โดยเขียนคำว่าหรือจาก7ชั่วโมงบวกเพิ่มอีก1ชั่วโมง60นาทีตรงนี้ใช่ไหมคะกลายเป็น8ชั่วโมงแล้วหน่วยนาทีล่ะเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ15นาทีนั่นเองเวลาเด็กๆตอบเด็กๆจะตอบคำตอบของบรรทัดที่3หรือบรรทัดที่4คะตอบของบรรทัดที่4นะลูกเพราะว่าเป็นการสรุปคำตอบแล้วเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นในบรรทัดต่อเราก็จะนำข้อความของบรรทัดที่3หรือสิ่งที่โจทย์ถามมาเขียนตอบแล้วนำคำตอบหรือในบรรทัดหรือนี้มาตอบนั่นเองก็จะได้ว่าพ่อค้าขายของทั้งตอนเช้าและตอนเย็นใช้เวลา8ชั่วโมง15นาทีนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆการหาผลบวกยากไหมคะไม่ยากนะถ้าผลบวกของเราเกิน1ชั่วโมงหรือเกิน60นาทีมาเด็กๆจะต้องเปลี่ยนหน่วยนะคะก็คือนำจำนวนที่ครบชั่วโมงไปบวกเพิ่มในหน่วยชั่วโมงจำนวนนาทีเหลือเท่าไรเราก็นำมาเขียนในหน่วยนาทีเข้าใจไหมคะนี่เป็นการหาผลบวกนะต่อไปเด็กๆมาดูโจทย์ปัญหาข้อต่อไปค่ะสถานการณ์ต่อไปเป็นอย่างไรเด็กๆช่วยกันอ่านโจทย์ข้อนี้ค่ะ1 2 3เริ่มเลยเพชรทำว่าวขนาดเดียวกันใช้เวลาน้อยกว่าพิมพ์55นาทีเพชรใช้เวลาทำว่าวเท่าไหร่เด็กๆมีใครมีแนวคิดในการหาคำตอบแล้วคะบางคนนะคะมีแนวคิดในการหาคำตอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะในข้อนี้โจทย์ถามอะไรคะลูกเพชรนะคะใช้เวลาในการทำว่าวเท่าไรใช่ไหมลูกต่อไปสิ่งที่โจทย์บอกนะคะโจทย์บอกอะไรกับเราบ้างก็เป็นส่วนที่เด็กๆไม่ได้วงนี้เลยใช่ไหมคะก็จะเป็นพิมพ์ทำว่าวใช้เวลา3ชั่วโมง40นาทีเพชรทำว่าวขนาดเดียวกันใช้เวลาน้อยกว่าพิมพ์55นาทีนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์ถาม สิ่งที่โจทย์บอกก็คือส่วนที่เราจะนำไปใช้ในการหาคำตอบของสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองมาดูภาพแสดงแนวคิดกันเมื่อสักครู่เด็กๆบอกแนวคิดของคุณครูแล้วว่าใช้วิธีใดในการหาคำตอบเราสามารถวาดภาพแสดงแนวคิดได้อย่างไรในข้อนี้เป็นระยะเวลาในการทำว่าวของพิมพ์และเพชรใช่ไหมคะคุณครูขอแทนระยะเวลาในการทำว่าวของพิมพ์และเพชรโดยการวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมได้ไหมคะวาดภาพแสดงแนวคิดของพิมพ์อันดับแรกพิมพ์ทำว่าวใช้เวลา3ชั่วโมง40นาทีคุณครูก็เขียนพิมพ์กำกับไว้นะแล้วรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าของคุณครูคะยาวมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าพิมพ์ใช้เวลามากกว่าเพชรใช่ไหมคะดูได้จากสิ่งที่โจทย์บอกส่วนที่2เพชรทำว่าวขนาดเดียวกันใช้เวลาน้อยกว่าพิมพ์เพราะฉะนั้นของเพชรก็จะต้องสั้นกว่าพิมพ์แต่สั้นกว่าเท่าไหร่ลูก55นาทีนั่นเองเพราะฉะนั้นของเพชรนะคะจะต้องสั้นกว่าพิมพ์นะคะ55นาทีสิ่งที่โจทย์ถามคือเพชรใช้เวลาทำว่าวเท่าไหร่อยู่ตรงนี้แล้วเราใช้วิธีใดในการหาคำตอบคะใช้วิธีการใดลูกถ้าดูจากภาพแสดงแนวคิดเราก็สามารถหาคำตอบได้โดยวิธีการลบนั่นเองก็คือถ้านำระยะเวลาของพิมพ์มาลบด้วย55นาทีเราก็จะได้ระยะเวลาของเพชรที่ใช้ในการทำว่าวใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราใช้วิธีการลบมาช่วยคุณครูแสดงวิธีทำวิธีการลบก็เช่นเดียวกันเวลาเราหาผลลบจำนวนชั่วโมงลบด้วยจำนวนชั่วโมงจำนวนนาทีลบด้วยจำนวนนาทีคุณครูขอเขียนหน่วยชั่วโมงกับนาทีไว้ข้างบนแล้วการเขียนแสดงวิธีทำเราจะต้องมีข้อความด้วยใช่ไหมคะลูกข้อความแรกนะคะพิมพ์ทำว่าวใช้เวลา3ชั่วโมง40นาทีเราก็เขียนโจทย์ส่วนที่1ไว้เลยนะคะสิ่งที่โจทย์บอก3ชั่วโมงก็เขียน3ให้ตรงกับชั่วโมงและ40ให้ตรงกับหน่วยนาทีจากนั้นสิ่งที่โจทย์บอกส่วนที่2เขียนในบรรทัดที่2ค่ะเพชรทำว่าวขนาดเดียวกันใช้เวลาน้อยกว่าพิมพ์เพชรทำว่าวใช้เวลาน้อยกว่าพิมพ์น้อยกว่าอยู่กี่นาทีคะลูก55นาที55เขียนตรงไหนคะตรงชั่วโมงหรือตรงนาทีตรงนาทีนั่นเองจากนั้นนำมาลบกันในการหาผลลบผลลบที่ได้จะเป็นระยะเวลาของใครของเพชรหรือส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองใช่ไหมคะเพชรใช้เวลาทำว่าวเพราะฉะนั้นในบรรทัดที่3เราก็จะเขียนว่าเพชรใช้เวลาทำว่าวเท่าไรหาผลลบเลยค่ะ40ลบด้วย55เหลือเท่าไรลบไม่ได้ใช่ไหมคะลูก40เป็นยังไงกว่า55น้อยกว่า55เพราะฉะนั้นต้องทำยังไงใช้ความรู้เกี่ยวกับการลบเดิมที่เรามีเลยใช่ไหมคะก็คือกระจายในหน่วยชั่วโมงนำหน่วยชั่วโมงมากระจายค่ะจากเดิมมีอยู่3ชั่วโมงกระจายไป1ชั่วโมงเหลือ2ชั่วโมงแล้ว1ชั่วโมงที่กระจายไปตรงนาทีนี้จะได้รับเพิ่มมากี่นาทีคะ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาที1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีดังนั้น1ชั่วโมงตรงนี้ที่กระจายไปหน่วยนาทีจะได้รับมา60นาทีนั่นเองเราได้มา60นาทีนะรวมกับของเดิมอีก40กลายเป็นเท่าไหร่คะ60บวกด้วย40เท่ากับ100นาทีเด็กๆสังเกตดีๆนะคะอันนี้เป็นการกระจายเวลาถ้ากระจายเวลา1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีจะได้รับเพิ่มมา60นะไม่ได้รับเพิ่มมา10หรือ100นะคะทีนี้ต่อมา100ลบด้วย55ได้หรือยังได้แล้ว100ลบด้วย55เหลือเท่าไหร่คะเหลือเท่าไหร่ลูก45เด็กๆสามารถใช้วิธีการลบตามปกติเลยนะคะ45จากนั้น2ชั่วโมงมีตัวลบไหมคะลูกไม่มีตัวลบก็เหลือ2ชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้เพชรใช้เวลาในการทำว่าวกี่ชั่วโมงคะลูก2ชั่วโมง 45นาทีนั่นเองเด็กๆก็ตอบ2ชั่วโมง45นาทีได้เลยเป็นยังไงบ้างคะการลบยากไหมลูกอาการลบกับการบวกอันไหนยากกว่ากันไม่มีอันไหนยากเลยเด็กๆทำได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปคุณครูขอตัวอย่างอีกหนึ่งข้อแต่ก่อนที่จะไปตัวอย่างอีกหนึ่งข้อมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบก่อนข้อนี้โจทย์บอกว่าเพชรทำว่าวขนาดเดียวกันใช้เวลาน้อยกว่าพิมพ์55นาทีคำตอบที่เราได้ระยะเวลาที่เพชรใช้ในการทำว่าวน้อยกว่าพิมพ์ไหมคะน้อยกว่าพิมพ์ใช่ไหมคะลูกแสดงว่าคำตอบของเราเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลแล้วเวลาเราแก้โจทย์ปัญหาเด็กๆอย่าลืมตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนะคะต่อไปตัวอย่างอีกหนึ่งข้อของเราโจทย์ยาวมากเลยเด็กๆมาช่วยคุณครูอ่านหน่อยพร้อมไหมคะกลุ่มที่5พร้อมไหมลูกเดี๋ยวมาช่วยคุณครูอ่านโจทย์ข้อนี้หน่อยนะคะ1นักเรียนปลายทางด้วยนะ2 3เริ่มเลยค่ะจากกรุงเทพไปนครราชสีมาตูนโดยสารรถไฟใช้เวลา5ชั่วโมง9นาทีก้อยไปรถยนต์ใช้เวลาน้อยกว่าตูน1ชั่วโมง55นาทีก้อยใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงโจทย์นี้ก่อนนะคะเด็กๆก้อยไปรถยนต์ใช้เวลาน้อยกว่าตูน1ชั่วโมง55นาทีแสดงว่าก้อยหรือตูนที่ถึงก่อนใช้เวลาน้อยกว่าแสดงว่าไปถึงก่อนไหมคะเพราะฉะนั้นก้อยไปถึงก่อนตูนนะถ้าหากว่าออกเดินทางพร้อมกันคนที่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางน้อยกว่าก็จะถึงก่อนนั่นเองเพราะฉะนั้นเราควรเดินทางโดยรถไฟหรือว่ารถยนต์ดีคะ
1: รถยนต
0: ์ถ้าหากว่าอยากถึงที่หมายเร็วๆก็อาจจะใช้รถยนต์แต่ถ้าเรานะคะไม่ได้อยากถึงที่หมายเร็วๆหรือว่าอาจจะประหยัดค่าใช้จ่ายอะไรเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะใช้รถไฟหรือรถยนต์เด็กๆก็จะต้องวางแผนในการเดินทางให้ดีนะคะกลับเข้ามาสู่โจทย์ของเราในข้อนี้โจทย์ถามอะไรคะโจทย์ถามอะไรลูกข้อนี
1: ้
0: ก้อยใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่และระยะเวลาในการเดินทางของตูนกับก้อยที่เหลือก็จะเป็นสิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองใช่ไหมคะได้แล้วสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกในข้อนี้เราใช้วิธีใดในการหาคำตอบเด็กๆทราบหรือยังใช้วิธีใดลูกเดี๋ยวเรามาวาดภาพแสดงแนวคิดกันก่อนนะคะมาวาดภาพแสดงแนวคิดกันนะคะในข้อนี้มีระยะเวลาในการเดินทางของตูนกับของก้อยเดี๋ยวเราวาดระยะเวลาในการเดินทางของตูนก่อนตูนใช้ระยะเวลาในการเดินทางเท่าไหร่คะ5ชั่วโมง9นาทีนะตูนใช้เวลาในการเดินทาง5ชั่วโมง9นาทีต่อมาก้อยนะคะไปรถยนต์ใช้ระยะเวลาน้อยกว่าตูน1ชั่วโมง55นาทีแสดงว่าก้อยจะต้องยาวกว่าหรือสั้นกว่าของตูนคะจะต้องสั้นกว่าใช่ไหมสั้นกว่าอยู่1ชั่วโมง55นาทีเพราะฉะนั้นแถบสี่เหลี่ยมของก้อยก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาหากันว่าก้อยใช้เวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีข้อนี้ใช้วิธีการใช้วิธีการลบนั่นเองที่เราต้องการคือแถบสีฟ้าของก้อยนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราสามารถทำได้โดยนำแถบของตูน5ชั่วโมง9นาทีนี้มาลบด้วยส่วนต่างตรงนี้ก็จะได้ของก้อยนั่นเองมาช่วยกันค่ะช่วยกันหาผลลบเหมือนเดิมจำนวนชั่วโมงลบด้วยจำนวนชั่วโมงจำนวนนาทีลบด้วยจำนวนนาทีเขียนหน่วยชั่วโมงและหน่วยนาทีไว้ก่อนจากนั้นเขียนสิ่งที่โจทย์บอกส่วนที่1ไว้บรรทัดที่1ลูกซึ่งส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่1ยาวไหมคะลูกยาวมากเราสามารถย่อได้นะคะก็คือตูนใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่คะ5ชั่วโมง9นา าทีเขียน5ให้ตรงกับหน่วยชั่วโมงเขียน9ให้ตรงกับหน่วยนาทีต่อไปเป็นสิ่งที่โจทย์บอกส่วนที่2ก้อยใช้รถยนต์ก้อยไปรถยนต์ใช้เวลาน้อยกว่าตูนเราสามารถเขียนย่อได้ว่าก้อยใช้เวลาเดินทางน้อยกว่าตูน1ชั่วโมง55นาทีเราก็เขียน1ให้ตรงชั่วโมง55ให้ตรงนาทีจากนั้นมาหาผลลบค่ะโดยเริ่มลบจากหน่วยนาทีก่อนเอ๊ะเด็กผลลบที่ได้เป็นระยะเวลาของใครนะคะเป็นระยะเวลาในการเดินทางของก้อยเพราะฉะนั้นบรรทัดที่3เราก็จะเขียนว่าก้อยใช้เวลาเดินทางหรือนำส่วนที่โจทย์ถามมาเขียนนั่นเองจากนั้นมาช่วยกันหาผลลบในหน่วยนาที9นาทีลบด้วย55นาทีเหลือเท่าไหร่ยังทำการลบไม่ได้เพราะว่า9นาทีน้อยกว่า55นาทีใช่ไหมจากนั้นต้องไปกระจายจากหน่วยชั่วโมงหน่วยชั่วโมงมีอยู่5ชั่วโมงกระจายไป1ชั่วโมงเหลือ4ชั่วโมงแล้วหน่วยนาทีล่ะได้รับการกระจายมา1ชั่วโมงจะกลายเป็นเท่าไหร่16มั้ยใช่มั้ย1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีลูก1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีเมื่อได้รับการกระจายมา1ชั่วโมงแสดงว่าได้รับมากี่นาทีนะ60นาทีเราก็จะนำ60มารวมกับ9ได้เท่ากับ69นั่นเองนะคะจะได้ว่า69ลบด้วย55ลบได้หรือยังได้แล้วเหลือเท่าไหร่ลูก69ลบด้วย55ลบหลักหน่วยก่อน9หน่วยลบ5หน่วยเหลือ9หน่วยลบ5หน่วยเหลือ4หน่วยต่อไปหลัก10 60ลบ50เหลือ110ก็จะได้เป็น14หน่วยใช่ไหมคะ69ลบด้วย55เหลือ14ต่อไป4ชั่วโมงลบด้วย1ชั่วโมงเหลือ4ชั่วโมงลบด้วย1ชั่วโมงเหลือ3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นจะได้ว่าก้อยใช้เวลาในการเดินทาง3ชั่วโมง14นาทีตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบระยะเวลาในการเดินทางของก้อยน้อยกว่าตูนคำตอบที่ได้น้อยกว่าตูนไหมคะลูกน้อยกว่าตูนดังนั้นเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำใบกิจกรรม 4.7 ใบกิจกรรม 4.7 มีอยู่1ข้อนะคะเด็กๆนำใบกิจกรรม 4.7 ขึ้นมาเลยคุณครูปลายทางนะคะแจกใบกิจกรรม 4.7 ให้กับนักเรียนได้เลยค่ะในข้อนี้นะคะจะให้นักเรียนขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์บอกวงล้อมรอบส่วนที่โจทย์ถามและเขียนคำตอบลงในช่องว่างซึ่งคำตอบที่เด็กๆ เขียนนะคะมีทั้งภาพแสดงแนวคิดหาคำตอบได้อย่างไรและเขียนแสดงวิธีหาคำตอบนั่นเองค่ะเด็กๆต้นทางได้ครบแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางได้ใบกิจกรรมครบหรือยังถ้าครบแล้วนะคะลงมือทำได้เลยนะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยสอบถามคุณครูปลายทางได้คุณครูปลายทางแนะนำเพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนสอบถามด้วยนะคะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปเนื้อหาบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ไปในวันนี้ก่อนในวันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาใช่ไหมคะลูกซึ่งในการแก้โจทย์ปัญหานะคะก็จะมีขั้นตอนที่เรานะคะสามารถทำได้โดยอันดับแรกเด็กๆต้องทำอะไรก่อนอันดับแรกเราก็ต้องอ่านทำความเข้าใจกับปัญหาก่อนใช่ไหมคะหลังจากอ่านเสร็จแล้วเราทำอะไรคะหลังจากอ่านเสร็จแล้วเราก็มาวางแผนในการแก้ปัญหาจากนั้นเมื่อได้แผนแล้วเราก็ไปหาคำตอบและสุดท้ายก่อนที่เด็กๆจะสรุปคำตอบนั้นจะต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนะคะซึ่งในวันนี้คุณครูนะคะก็มีแบบฝึกหัด 4.10 ให้นักเรียนได้นำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านด้วยแบบฝึกหัด 4.10 มีทั้งหมด3ข้อมีตัวอย่าง1ข้อเด็กๆอาจจะใช้ความรู้ที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ไปเขียนแสดงวิธีหาคำตอบหรือเขียนแสดงแนวคิดในการหาคำตอบได้นะคะซึ่งเด็กๆสามารถวิเคราะห์จากสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามได้เลยว่าในโจทย์ข้อนี้เราใช้วิธีการบวกในการหาคำตอบหรือวิธีการลบในการหาคำตอบซึ่งในตอนนี้ยังมีนักเรียนบางคนที่ยังทำใบกิจกรรมไม่เสร็จเรียบร้อยคุณครูปลายทางสามารถพิจารณาให้นักเรียนนำกลับไปทบทวนได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะต่อไปสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาเป็นชั่วโมงที่2นั่นเองนะคะส่วนสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งถัดไปได้แก่ใบกิจกรรม 4.8 และแบบฝึกหัด 4.11 ค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดขอครบ
2: ขอบคุณพระคุณครูเวลา
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์อุ่น

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรศรีคมทองนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อเนื่องนะครับในเรื่องของการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลนะครับไปเริ่มเรียนกันเลยครับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับเป็นชั่วโมงสุดท้ายของเรื่องนี้กันแล้วนะครับเป็นเรื่องของการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลในชั่วโมงที่3นะครับในส่วนของกิจกรรมของเราจะเป็นเรื่องของแบบฝึกหัดด้วยนะครับเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจของนักเรียนครับสำหรับขั้นตอนการนำเข้าสู่บทเรียนของเราในวันนี้นะครับคุณครูจะทำการทบทวนจากใบงานนะครับเป็นใบงานเรื่องอะไรครับเรื่องถูกต้องครับอาหารกลางวันที่ชื่นชอบนะครับซึ่งเราก็ได้ร่วมกิจกรรมการไปเรียบร้อยในชั่วโมงที่แล้วนะครับมาดูทบทวนกันนิดนึงนะครับเป็นแบบสอบถามนะครับความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารกลางวันที่เรียนชอบมากที่สุดนะครับในแบบสอบถามนะครับเราก็จะทำการใส่ชื่อกลุ่มลงไปนะครับซึ่งในห้องของเรามีทั้งหมดกี่กลุ่มครับ5กลุ่มนะครับแล้วก็สมาชิกกลุ่มเนี่ยมีทั้งหมด27คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมี27คนคำที่แจ้งครับให้นักเรียนเลือกอาหารกลางวันแต่ละประเภทที่นักเรียนชอบมากที่สุดประเภทละ1รายการต่อคนแล้วสรุปข้อมูลของกลุ่มโดยใส่จำนวนคนที่ชอบเนี่ยลงในก้อนเมฆครับหน้าชื่ออาหารที่ชอบอาหารมีทั้งหมดกี่ประเภทครับ4ประเภทประเภทแรกคือประเภทอาหารข้าวนะครับ2ขนม3ผลไม้4เครื่องดื่มนะครับเราก็ได้ทำการสำรวจแล้วก็รวบรวมนะครับเพื่อที่จะหาว่าอาหารประเภทใดชนิดไหนนะครับที่มีผู้ที่ชื่นชอบมากที่สุดนั่นเองนะครับไปดูกันต่อนี่คือตารางที่เราทำการรวบรวมนะครับสำรวจก่อนแล้วทำการรวบรวมนะครับแล้วก็ทำการสรุปว่าประเภทอาหารนิยมของนักเรียนในห้องนี้นะครับอาหารที่ยอดนิยมนะครับรายการแรกเป็นอาหารคาวครับอาหารคาวนิยมที่สุดคือถูกต้องนะครับคือก๋วยเตี๋ยวนะครับทั้งหมดกี่คนเอ่ย14คนนะครับต่อไปขนมครับขนมกี่คนขนมมี1คนนะครับขนมมี11คนนั่นเองนะครับนี่นะครับ11คนนะครับผลไม้ผลไม้11คนเป็นอะไรชมพู่นะครับชมพู่ต่อไปครับเครื่องดื่มเครื่องดื่มเป็นอะไรเอ่ยเป็นในส่วนของโกโก้เย็นกี่คนครับ17คนนะครับเอาละครับเราก็ทำการกรอกลงไปในรายการอาหารยอดนิยมอาหารข้าวนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับขนมเป็นขนมชั้นก๋วยเตี๋ยวขนมชั้นผลไม้เป็นชมพู่แล้วก็เครื่องดื่มเป็นโกโก้เย็นนั่นเองนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามก็คือถ้าคุณครูให้นักเรียนจัดหาอาหารสำหรับเลี้ยงเพื่อนในห้องประเภทละ2ชนิดนักเรียนจะจัดอาหารให้เพื่อนอย่างไรนะครับเราจัดอาหารที่มีผู้

0: ผู้ที่ชื่นชอบมากที่สุดและมีผู้ที่ชื่นชอบรองลงมาเป็นลำดับที่2ใช่ไหมครับเราให้เหตุผลในลักษณะแบบนั้นนะครับอาหารคาวก็จะเป็นในส่วนของก๋วยเตี๋ยวกับอะไรครับข้าวผัดกระเพรานะครับขนมเป็นขนมชั้นและวุ้นมะพร้าวอ่อนผลไม้เป็นชมพู่และแตงโมรวมถึงเครื่องดื่มเป็นโกโก้เย็นและน้ำแดงโซดาอย่างที่บอกไปว่าเหตุผลลำดับที่1เลือกอาหารที่มีคนชอบมากที่สุดลำดับที่2เลือกอาหารรายการที่มีคนชอบรองลงมาหรือถ้าลำดับที่1กับ2คล้ายกันเกินไปก็จะเลือกรายการถัดไปนั่นเองในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ให้เหตุผลกันไปนะครับนี่คือเราทำการสรุปได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรมที่ผ่านมานะครับจากการสรุปบทเรียนจากใบงานที่ผ่านมานะครับคุณครูมีคำถามมาถามนักเรียน1ข้อครับจากการสำรวจข้อมูลอาหารกลางวันที่ชอบและนำข้อมูลมาจัดกลุ่มเรียงลำดับนักเรียนเข้าใจและสามารถทำได้หรือไม่ทำได้ไหมครับ
1: ทำได้ค่ะ
0: ถ้าทำได้แสดงว่าเข้าใจด้วยนะครับแล้วถ้าทำได้ใช้วิธีการใดครับใครอยากตอบข้างหน้าเลยแล้วกันใช้วิธีการใดครับ
2: สำรวจและรวบรวมข้อมูลลงในตารางค่ะ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากนะครับคำตอบว่าอย่างไรครับแนวคำตอบของครูก็คือทำได้ใช่ไหมโดยใช้วิธีการสำรวจและรวบรวมข้อมูลลงในตารางนั่นเองนักเรียนตอบออกมาได้ชัดเจนตรงประเด็นเลยนะครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับสำหรับนักเรียนของคุณครูนักเรียนปลายทางก็น่าจะตอบได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับไปดูกันต่อครับมาที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับอยู่ที่หน่วยที่3เรื่องของการรวบรวมข้อมูลและการนำเสนอครับ1บอกวิธีการในการประมวลผลข้อมูลได้และ2ครับประมวลผลอย่างง่ายด้วยการเปรียบเทียบและเรียงลำดับได้นะครับนี่คือจุดประสงค์ของเราต่อไปครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับเด็กๆจะต้องประมวลผลข้อมูลอย่างง่ายด้วยการเปรียบเทียบการเรียงลำดับข้อมูลและการแสดงความคิดเห็นโดยการให้เหตุผลประกอบที่ถูกต้องได้นี่คือสมรรถนะที่จะต้องเกิดกับเด็กๆในชั่วโมงนี้นั่นเองเอาละครับมีคำถามจากตารางมีตารางมาให้เด็กๆตอบคำถามกันนิดนึงนะครับตารางข้อมูลส่วนสูงของนักเรียนชั้นป.3/1โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งอาจจะไม่ใช่โรงเรียนเราก็ได้นะครับจำนวนกี่คน5คนนะครับนักเรียน A มีใครชื่อ A ไหมไม่มีนะครับนักเรียน A ส่วนสูงกี่เซนติเมตรครับ153เซนติเมตรนักเรียนที่ชื่อ B ส่วนสูงเท่าไหร่158เซนติเมตรนักเรียน C นักเรียนชื่อ C ส่วนสูง157เซนติเมตรนักเรียนชื่อ D ส่วนสูง156เซนติเมตรนักเรียนชื่อ E ส่วนสูง151เซนติเมตรเด็กๆสังเกตไหมครับจากข้อมูลในตารางคิดว่าคุณครูจะให้ทำอะไรครับให้ทำอะไรเอ่ยให้ทำการอะไรให้ทำการตรวจสอบใช่ไหมครับหรือเปรียบเทียบว่าใครที่มีส่วนสูงมากที่สุดหรือใครที่มีส่วนสูงน้อยที่สุดใช่ไหมเอาละครับมาดูคำถามครับจากข้อมูลในตารางสามารถหานักเรียนที่สูงมากที่สุดและต่ำที่สุดได้หรือไม่ได้หรือไม่ได้ครับช่วยกันตอบได้แน่นอนครับและนักเรียนมีวิธีการหาข้อมูลนั้นอย่างไรอ้าวใครอยากตอบเด็กๆจะมีวิธีการหาข้อมูลนักเรียนที่สูงมากที่สุดและต่ำที่สุดอย่างไรครับจับไมค์ลุกขึ้นตอบเลยครับเราจะทำอย่างไรดี
3: ดูจากส่วนสูงที่เขาบอกมาครับ
0: ดูจากส่วนสูงในตารางที่บอกมานะครับเราก็เอามาทำอะไรนำมาทำอะไร
3: เปรียบเทียบกันครับ
0: มาเปรียบเทียบกันเอาปรบมือให้เพื่อนยอดเยี่ยมมากใครที่มีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมครับ

0: มีไหมมีคำตอบอื่นนอกเหนือจากเพื่อนไหมเอาละถ้าไม่มีมาดูแนวคำตอบครับแนวคำตอบของคุณครูแน่นอนครับเราก็นำข้อมูลนะครับนำข้อมูลนักเรียนที่สูงที่สุดนะครับและนักเรียนที่ต่ำที่สุดมาทำการเปรียบเทียบนะครับเพื่อที่จะหาว่านักเรียนคนใดที่มีส่วนสูงมากที่สุดและต่ำที่สุดนั่นเองถูกต้องยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับคำตอบของเพื่อนเรานะครับใช้การเปรียบเทียบนะครับมีอีกหนึ่งคำถามครับเจาะข้อมูลส่วนสูงของนักเรียนชั้นป.3ที่ในตารางนักเรียนสามารถเรียงลำดับส่วนสูงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดได้หรือไม่ได้ไหมได้นะครับและได้ผลลัพธ์อย่างไรได้ผลลัพธ์อย่างไรช่วยกันไหมหรือใครอยากตอบ
1: ช่วยก
0: ัน
1: อ้
0: าวช่วยกันก็ได้นะครับเด็กๆคิดว่าใครนักเรียนคนใดมีส่วนสูงมากที่สุดครับ
2: น
0: ัก
2: เร
0: ีย
2: น
0: B ฉะนั้นก็ต้องเริ่มจาก B ใช่ไหมต่อไปเป็นอะไรต่อไปเป็นนักเรียน C ต่อไปเป็น
2: น
0: ักเรียน D ต่อไปเป็น
2: น
0: ักเรียนที่ชื่อ A และสุดท้ายเป็นนักเรียนที่ชื่อ E นั่นเองยอดเยี่ยมเลยนะครับจากตารางเห็นไหมครับเราสังเกตได้ง่ายๆเลยเป็นการเปรียบเทียบจากข้อมูลที่เราได้รับนะครับแนวคำตอบของครูคือเรียงลำดับส่วนสูงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดได้ผลลัพธ์ก็คือB 158เซนติเมตรตามด้วย C 157เซนติเมตรตามด้วย D 156เซนติเมตรตามด้วย A 153เซนติเมตรและสุดท้ายครับ151เซนติเมตรนักเรียนที่ชื่อ E นั่นเองนะครับแหมยอดเยี่ยมมากง่ายไหม
1: ง
0: ่ายถ้าเรามีข้อมูลชัดเจนนะครับแล้วเราใช้การเปรียบเทียบนะครับเราก็สามารถที่จะหาข้อมูลนั้นได้แก้ปัญหาได้แบบง่ายๆเลยนะครับไปที่ใบงานกันนะครับเป็นใบงานแบบฝึกหัดเรื่องการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลนะครับเป็นงานที่เราต้องทำงานเดี่ยวนะครับเป็นแบบฝึกหัดนะเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะครับแล้วคุณครูจะนำคำตอบจากใบงานไปเป็นคะแนนสำหรับเด็กๆทุกคนด้วยนะครับมาที่กิจกรรมของปลายทางกันครับคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางครับคุณครูแจกใบงานพร้อมทั้งแนะนำการทำใบงานให้กับนักเรียนและร่วมกันเฉลยคำตอบนะครับคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนศึกษาใบงานตอบคำถามลงในใบงานและร่วมกันเฉลยคำตอบสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับมาดูคำชี้แจงนะครับคำชี้แจงของครูก็คือเจ้าของร้านขายขนมเค้กในโรงเรียนเด็กๆตั้งใจฟังครับเจ้าของร้านขายขนมเค้กในโรงเรียนได้สำรวจความนิยมขนมเค้กชนิดต่างๆของนักเรียนที่ขายได้ใน1สัปดาห์เป็นดังนี้ขนมเค้กนะครับมีอะไรบ้างนะครับขนมเค้กมีเค้กวานิลาจำนวนที่ขายคือ93ชิ้นเค้กช็อกโกแลตขายได้กี่ชิ้น120ชิ้นเค้กส้มขายได้กี่ชิ้น79ชิ้นเค้กใบเตย46ชิ้นเค้กฝอยทอง79ชิ้นเค้กชาเขียว28ชิ้นและเค้กบลูเบอร์รี่82ชิ้นนะครับนี่คือเจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านทำการสำรวจนะครับของขนมที่ขายได้ใน1สัปดาห์แล้วก็ทำเป็นตารางให้เห็นได้ชัดเจนให้เป็นข้อมูลที่เด็กๆสามารถเห็นได้นะครับและต้องนำข้อมูลที่เจ้าของร้านทำการรวบรวมเนี่ยมาตอบคำถาม3ข้อครับคำถามข้อ1ครับเรียงลำดับชนิดของขนมเค้กที่มีนักเรียนนิยมรับประทานจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดเด็กๆจะต้องทำการ จัดเรียงให้ถูกต้องนะครับจากขนมเค้กที่นิยมรับประทานมากไปน้อยข้อ2ครับขนมเค้กชนิดใดขายได้มากที่สุดและขนมเค้กชนิดใดขายได้น้อยที่สุดข้อ2ไม่ยากเนาะข้อ2ไม่ยากข้อ3ครับถ้าต้องการขายเค้กเพียง4ชนิดเจ้าของร้านสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของร้านนะสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของร้านนะครับถ้าต้องการขายเค้กเพียง4ชนิดเจ้าของร้านควรยกเลิกการขายขนมเค้กชนิดใดเพราะเหตุใดให้คำให้อะไรให้เหตุผลด้วยหลังจากได้คำตอบแล้วให้เหตุผลนะครับเหตุผลอาจจะเป็นเหตุผลของเราเองตอนนี้ก็สามารถที่จะให้เหตุผลได้เลยนะครับจากนั้นเด็กๆก็ทำการกรอกข้อมูลต่างๆลงไปในใบงานเอาละครับคุณครูใช้เวลาเด็กๆทำใบงานกันนะครับไปกันเลยครับเอาเปิดใบงานครับหน้าที่เท่าไหร่สำหรับแบบฝึกนะครับจะหน้าที่49ใช่ไหม49ครับให้เด็กๆลงมือทำได้เลยในข้อที่1เรียงลำดับชนิดของขนมเค้กที่มีนักเรียนนิยมรับประทานจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ตอบคำถามลงไปเรียงได้เลยครับเขียนลงไปตั้งแต่ข้อที่ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อที่7ชนิดของขนมเค้กเนาะมีทั้งหมด7ชนิดนะครับแล้วเรียงเลยครับมากที่สุดไปน้อยที่สุดเขียนชื่อครับเขียนชื่อของขนมเค้กลงไปครับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดนะครับเด็กๆเขียนตัวครึ่งบรรทัดก็ได้ลูกเขียนตัวครึ่งบรรทัดก็ได้ไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนเต็มนะครับถ้าเขียนตัวเต็มบรรทัดมันตัวจะใหญ่เกินไปนะครับเป็นแบบฝึกหัดนะครับเด็กๆต่างคนต่างทำได้เลยเขียนตัวครึ่งบรรทัดพอลูกไม่เป็นไรถ้านักเรียนเขียนตัวครึ่งบรรทัดนะครับจะทำให้เราเขียนได้พอนะเพราะว่าช่องที่เขาให้มาใบงานให้มาช่องเล็กนะครับแต่ว่าถ้าเขียนตัวเต็มบรรทัดอาจจะทำให้เราเขียนไม่พอนะแต่ถ้าใครอยากเขียนตัวเต็มบรรทัดก็ได้ครับแต่เขียนให้พอด้วยนะเด็กๆลงมือทำนะครับให้เรียบร้อยภายในชั่วโมงนะครับภายในชั่วโมงเลยเพราะว่าไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลย

ใครทำไปงานข้อ1เรียบร้อยแล้วก็ไปข้อที่2ต่อได้เลยครับข้อที่2ขนมเค้กชนิดใดขายได้มากที่สุดและขนมเค้กชนิดใดขายได้น้อยที่สุดถ้าเท่ากันทำอย่างไรเด็กๆต้องแก้ปัญหานะครับถ้าเท่ากันทำอย่างไร

และหากใครที่ทำข้อที่2เสร็จเรียบร้อยก็ไปต่อข้อที่3เลยครับถ้าต้องการขายเค้กเพียง4ชนิดเจ้าของร้านควรยกเลิกการขายขนมเค้กชนิดใดเพราะเหตุใด

ครับถ้าจำนวนที่ขายได้เท่ากันทำอย่างไรครับทำอย่างไรลูกเด็กก็สามารถที่จะเลือกชนิดไหนเขียนขึ้นก่อนก็ได้นะครับถ้าจำนวนเท่ากันครับนี่คือการแก้ปัญหานะครับครูจะให้เวลานักเรียนทำใบงานไปนะครับสักระยะหนึ่งเพราะว่าเป็นแบบฝึกหัดนะครับก็จะให้เวลาในการคิดเพื่อที่จะทำได้ถูกต้องนะครับ

หลายๆคนถามนะครับว่าถ้าเท่ากันทำอย่างไรเด็กๆก็นำเค้กชนิดไหนขึ้นก่อนก็ได้ถ้าเค้กถ้าชนิดนั้นเท่ากันนะครับข้อ1ใครเรียบร้อยแล้วก็เปิดไปเขียนต่อในข้อที่2ได้เลยและข้อที่3ต้องมีเหตุผลด้วยนะครับมีเหตุผลด้วยว่าทำไมนะครับถึงขายขนมเค้กเพียง4ชนิดฮะเพราะเหตุใดที่ยกเลิกขายขนมเค้กนะในชนิดที่เหลือนะครับเราจะขายเพียงแค่4ชนิด

จนกว่าทุกคนจะทำเสร็จเรียบร้อยนะครับฉะนั้นวันนี้เด็กๆจะต้องทำให้เสร็จนะภายในชั่วโมงนะครับทำให้เสร็จภายในชั่วโมงนะครับวันนี้ไม่ยากเลยในการรวบรวมและประมวลผลนะครับรีบเขียนรีบเขียนตอบคำถามข้อ1เรียบร้อยแล้วก็ทำข้อ2ต่อนะครับเค้กชนิดใดขายได้มากที่สุดและเค้กชนิดใดขายได้น้อยที่สุดเรียบร้อยยังลูกเรียบร้อยแล้วยังขอดูหน่อยเยี่ยมมากเรียบร้อยยังดูซิเปิดซิอย่าลืมใส่เหตุผลด้วยนะไม่เป็นไรเก่งมากตอนนี้รีบทำเลย

3ถ้าต้องการขายขนมเค้กเพียง4ชนิดเจ้าของร้านควรยกเลิกขนมเค้กชนิดใดครับฉะนั้นเราต้องยกเลิกไปกี่ชนิดลูก3ชนิดนะครับ3ชนิดนะในข้อ3เด็กๆจะต้องยกเลิกเค้กไป3ชนิดนะครับเพราะเราต้องการขายแค่กี่ชนิด4นะครับต้องการขาย4ชนิดเราจะต้องยกเลิกเค้กไปกี่ชนิด3ชนิดนะครับหรือใครมีเหตุผลอย่างไรเดี๋ยวครูจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับเรามีเค้กอยู่7ชนิดนะครับอย่าลืมนะว่าเรามีเค้กอยู่7ชนิดต้องการขายเพียง4ชนิดนะจะยกเลิกการขายเค้กชนิดใดเด็กๆก็จะต้องเขียนชื่อเค้กลงไปเด็กๆจะต้องเขียนชื่อเค้กที่ยกเลิกลงไปนะครับและให้เหตุผลของตัวเองเขียนเค้กที่เราจะยกเลิกเขียนเค้กที่เราจะยกเลิกในข้อที่3เยี่ยมมากใครเรียบร้อยแล้วถ้าใครเรียบร้อยแล้วปิดแบบฝึกได้เลยคุณครูจะได้ทราบว่านักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปดูก่อนนะครับว่าเขียนได้ถูกไหมดีมากใครที่เรียบร้อยแล้วยกมือนะครับครูจะเดินไปดูแล้วเดี๋ยวครูจะถ้าคุณครูปิดสมุดขออภัยถ้าคุณครูปิดหนังสือให้แสดงว่าเรียบร้อย

เอาไปรวมกันอ่ะไม่เป็นไรรวมกันก็ได้อันนี้ลบให้สะอาดยกเลิกชนิดเดียวลูกเราขาย4ชนิดนะเค้กมีกี่ชนิดลูกเค้กมี7ชนิดนะเราต้องยกเลิกไป3ชนิดใช่มั้ยดังนั้นเราต้องเขียนให้ครบขอเหตุผลด้วยครับขอเหตุผลด้วย

ียบร้อยยังเหตุผลใส่เหตุผลของตัวเองได้เลยลูกอย่าลืมในข้อ3ต้องใส่เหตุผลด้วยนะต้องใส่เหตุผลด้วยเก่งมาก

มาเรียบร้อยไหนดูสิตัดแต่งหน้าเลย

ใส่ผลใส่จ้างใส่ใส่ผลให้ครบเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยยังลูก

ยมมากเก่งมากครับเอาล่ะตอนนี้จะเหลือกลุ่มละประมาณ1ถึง2คนนะครับที่ยังไม่เรียบร้อย

นิดใดมากที่สุดชนิดใดน้อยที่สุดขายได้มากและขายได้น้อยที่สุดเอาเสียลงไปเก่งมากอ่ะปิดสมุดเลยใครที่เรียบร้อยแล้วปิดหนังสือเลยครับจะได้ทราบนะว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับใครเรียบร้อยแล้วปิดหนังสือได้เลยนะครับ

0: เอาละครับเท่าที่สังเกตนะครับก็จะมีบางกลุ่มที่สามารถทำใบงานแบบฝึกหัดได้เรียบร้อยแล้วครบทั้งหมดนะครับทุกคนนะครับแล้วก็มีอีกบางกลุ่มนะครับที่ยังมี 1-2 คนปลายทางก็สามารถที่จะทำใบงานเมื่อเรียบร้อยแล้วก็เก็บใบงานเข้าใต้โต๊ะเลยก็ได้นะครับถ้าเป็นใบงานนะครับใครที่ยังไม่เรียบร้อยเร่งมือนิดนึงนะครับเร่งมือนิดนึงเวลาใกล้จะหมดแล้วลูกเร่งมือนิดนึงเวลาใกล้จะหมดแล้วเอาละเด็กๆหันหน้ามาด้านหน้านะครับหันหน้ามาด้านหน้านะครับเราจะมาสอบถามกันนะครับว่าใครได้คำตอบว่าอย่างไรกันบ้างนะครับจากใบงานแบบฝึกหัดนะครับจากใบงานแบบฝึกหัดให้เวลาไปพอสมควรเลยนะครับเด็กก็ลงมือทำใบงานได้เรียบร้อยนะครับทบทวนที่คำชี้แจงกันก่อนนะครับสำหรับคำชี้แจงของคุณครูก็คือเจ้าของร้านขายขนมเค้กในโรงเรียนได้สำรวจความนิยมขนมเค้กชนิดต่างๆของนักเรียนที่ขายได้ใน1สัปดาห์เป็นดังตารางต่อไปนี้ครับขนมเค้กวานิลาขายได้กี่ชิ้นครับ
1: 93
0: ขนมเค้กช็อกโกแลตล่ะ120เค้กส้ม79เค้กใบเตย46เค้กฝอยทองเค้กชาเขียวและสุดท้ายเค้กบลูเบอร์รี่เท่าไหร่ครับ
1: 82
0: นั่นเองนะครับเอาละครับเราก็จะนำข้อมูลที่เจ้าของร้านนะครับรวบรวมลงในตารางมาตอบคำถามนะครับในข้อที่1เรียงลำดับชนิดของขนมเค้กที่มีนักเรียนนิยมรับประทานมากที่สุดไปน้อยที่สุด

0: นะครับมากที่สุดไปที่สุดจากข้อมูลในตารางขนมเค้กที่มีความนิยมมากที่สุดคือ
1: เค
0: ้
1: กช็อกโกแลต
0: เค้กช็อกโกแลตกี่ชิ้นครับ
1: 120ช
0: ิ้นเยี่ยมมาก120ชิ้นนะครับลำดับที่2คือ
1: เค
0: ้กวานิลากี่ชิ้นครับ
1: 93
0: ชิ้นเยอะไหมเยอะน้อยใน1สัปดาห์นะครับลำดับที่3คือ
1: เ
0: ค้กบลูเบอร์รี่กี่ชิ้นครับ82ชิ้นเลยนะครับลำดับที่4คือ
1: เค้กส้ม
0: คุณครูให้แนวคำตอบเป็นเค้กส้มขึ้นก่อนนะครับบางคนก็เป็นเค้กอะไรเป็นเค้กฝอยทองเหตุผลเนื่องจากถูกต้องขายได้เท่ากันเราจะนำเค้กฝอยทองขึ้นก่อนหรือเค้กส้มขึ้นก่อนก็ได้นะครับแต่ให้อยู่ในลำดับที่4กับ5นี้นะครับต่อไปครับลำดับที่7คืออะไร
1: เค
0: ้กใบเตยนะครับ46ชิ้นและสุดท้ายเป็นเค้กชาเขียว7ชิ้นนั่นเองนะครับนี่คือการเรียงลำดับนะครับจากเค้กที่มีนักเรียนนิยมรับประทานจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดตามนี้เลยนะครับแต่ข้อที่4กับข้อที่5หรือลำดับที่4กับลำดับที่5นะครับเท่ากันนะครับเราจะนำเค้กชนิดใดขึ้นก่อนก็ได้บางคนก็บอกว่านำเค้กฝอยทองขึ้นก่อนแล้วตามด้วยเค้กส้มก็ได้เช่นเดียวกันไม่ผิดเลยนะครับเรียบร้อยครับสำหรับคำตอบในข้อที่1 นะครับห้ามแก้นะคุณครูไม่ได้ให้แก้ไขนะครับไม่ได้ให้แก้ไขนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นแบบฝึกหัดนะเราจะนำไปเก็บคะแนนนะครับข้อ2ครับเค้กชนิดใดหรือขนมเค้กชนิดใดขายได้มากที่สุดครับ
1: ช็อกโกแลต
0: เค้ก
1: ช็อกโกแลต
0: เพราะว่าอะไรขายได้มากที่สุดนั่นเองนะครับจำนวนชิ้นมากที่สุดเลยกี่ชิ้นนะ120ชิ้นนะครับและขนมเค้กชนิดใดขายได้น้อยที่สุดเอ่ย
1: เค้กชาเข
0: ีย
1: ว
0: เค้กชาเขียวกี่ชิ้นครับ28ชิ้นยอดเยี่ยมมากและในข้อที่3ครับถ้าต้องการขายเค้กเพียง4ชนิดเจ้าของร้านควรยกเลิกการขายขนมเค้กชนิดใดเพราะเหตุใดนะครับเพราะเหตุใดเราจะต้องยกเลิกขายอะไรดีขายอะไรดีถ้าเป็นเด็ก
1: ๆ
0: ชาเขียวเพราะอะไรครับ
1: ขายได
0: ้น้อยแล้วอะไรต่อใบเตยใช่ไหมครับมีชาเขียวใช่ไหมครับแล้วก็เค้กใบเตยที่ขายได้น้อยรอลงมาและเค้กอะไรอีก
1: เค
0: ้กฝอยทองหรือเค้กอะไรหรือเค้กส้มนะครับที่ขายได้รองลงมาใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้าต้องการขายเค้กเพียง4ชนิดเจ้าของร้านควรยกเลิกขนมเค้กอะไรอย่างที่เด็กๆให้เหตุผลมานะครับก็คือเป็นเค้กชาเขียวเค้กใบเตยเค้กส้มหรือเค้กฝอยทองนะครับเราก็ดูความต้องการของลูกค้าเนาะนะครับเพราะอะไรเพราะขายได้น้อยที่สุด4ลำดับสุดท้ายนี่คือเหตุผลขายได้น้อยที่สุด4ลำดับสุดท้ายมีใครให้เหตุผลอื่นไหมครับมีใครให้เหตุผลอื่นไหมนอกจากขายได้น้อยที่สุดมีเหตุผลอื่นไหมมีไหมมีขอไมค์นิดหนึ่งครับขอไมค์ให้ผู้ที่มีเหตุผลอื่นนอกเหนือจากขายได้น้อยที่สุด
2: เพราะไม่อร่อยค่ะ
0: เพราะคิดว่าไม่อร่อยเค้กอะไรที่คิดว่าไม่อร่อยลูก
2: ชาเขียวค่ะ
0: เพราะเค้กชาเขียวเพราะว่าเราอาจจะเป็นไงอาจจะขมไปสำหรับเด็กใช่ไหมครับเป็นคำตอบที่ดีครับปรบมือมีใครให้เหตุผลอื่นไหมครับเป็นเหตุผลส่วนตัวคุณไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของร้านเนาะเจ้าของร้านอาจจะชิมแล้วอาจจะไม่ชอบมีใครให้เหตุผลอื่นไหมนอกเหนือจากขายได้น้อยที่สุดแล้วก็คิดว่าไม่อร่อยมีไหม

0: ครับอ่ะไม่มีไม่เป็นไรนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับคำตอบทั้ง3ข้อมีเหตุผลอื่นมีไหมอ่ะมีไหมมีไหมมีหรือไม่มีลูกแบบนี้มีอ่ะขอไม้นิดหนึ่งลูกเหตุผลที่นอกเหนือจากที่คิดว่าไม่อร่อยและเหตุผลที่บอกว่าขายได้น้อย
1: เพราะขายได้ไม่ค่อยดีครับ
0: เพราะขายได้ไม่ค่อยดีอ่ะคล้ายๆกันเนาะค่ะอัปเปอร์เบอร์อีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนมาเพราะอะไรครับเหตุผลอื่นนอกจากขายได้น้อยขายได้ไม่ดีเพราะคิดว่าไม่อร่อย
1: คนซื้อน้อยครับ
0: คนซื้อน้อยอ้าวปอบเบอร์ยอดเยี่ยมมากนะครับนั่นคือเหตุผลของเด็กๆนะครับของเด็กๆเก่งมากทุกคนเลยนะครับเก่งมากที่กล้าตอบด้วยนะครับยอดเยี่ยมเอาละครับเรามาสรุปกันแล้วท้ายชั่วโมงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับกิจกรรมของปลายทางครับมาที่บทบาทของคุณครูกันก่อนคุณครูตั้งคำถามเพื่อประเมินความเข้าใจของนักเรียนครับบทบาทของนักเรียนกันบ้างนักเรียนร่วมกันตอบคำถามประเมินความเข้าใจและทำแบบประเมินตนเองข้อที่6ถึงข้อที่8ด้วยนะครับคำถามครับนักเรียนพบเห็นการเรียงลำดับในชีวิตประจำวันของนักเรียนอะไรบ้างครับพบเห็นการเรียงลำดับการเรียงลำดับในชีวิตประจำวันของนักเรียนอะไรบ้างครับใครอยากตอบอ่ะตอบเลยครับคนเก่งของเราพบเห็นอะไรบ้างในการเรียงลำดับในชีวิตประจำวัน
1: เรียงราคาอาหารครับ
0: เรียงราคาอาหารจากอะไร
1: มากไปน้อยครับ
0: อาจจะมากไปน้อยวางเรียงกันใช่ไหมเก่งมากปะเมื่อคนอื่นล่ะลุกขึ้นยืนเลยลูก
1: การทำอาหารครับ
0: การทำอาหารเป็นอย่างไรลูกเรียงยังไง
1: การปรุงครับ
0: การปรุงการเรียงลำดับขั้นตอนการปรุงอ้าวเก่งมากปอมเมอร์มีใครให้คำตอบอื่นไหมครับเพิ่มเติมไหมครับอ้าวถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่มีมาดูแนวคำตอบของคุณครูกันครับแนวคำตอบก็คือยกตัวอย่างเช่นการเข้าคิวนะครับการเข้าคิวเรียงลำดับเข้าคิวการซื้อของใช่ไหมครับหรือการซื้ออาหารต่างๆนะครับการจัดหนังสือในกระเป๋ามีใครเรียงจากเล่มเล็กไปเล่มใหญ่เล่มใหญ่ไปเล่มเล็กมีไหมมีนะครับรวมถึงการเรียงลำดับเวลาของวิชาต่างๆตามตารางสอนใช่ไหมครับก็เรียงไปเลยว่าวิชานี้8โมงวิชาต่อไป9โมงวิชาต่อไป10โมงลักษณะแบบนี้นะครับอีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนจะนำความรู้ที่ได้รับนี้ไปประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างไรนำความรู้ที่เราได้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างไรครับตอบเลยครับ
1: เมื่อเราอยากรู้ว่าเพื่อนชอบอันไหนมากที่สุดเรามาเรียงลำดับได้ครับ
0: เก่งมาโปเบอร์เอาละครับก็คือง่ายๆก็คือเป็นการเรียงลำดับเนาะเอาล่ะเป็นการเรียงลำดับมาที่แนวคำตอบของคุณครูกันบ้างครับยกตัวอย่างเช่นการจัดแถวตามลำดับสูงตามรวมถึงการเรียงลำดับน้ำหนักของสมาชิกในห้องนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากทุกคนเลยนะครับจากกิจกรรมนี้ครับเรามาสรุปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งครับเอาเด็กๆอ่านพร้อมกันครับจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าถูกต้องครับจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าการประมวลผลอย่างง่ายการประมวลผลอย่างง่ายยกตัวอย่างเช่นการจัดกลุ่มการหาจำนวนที่มากที่สุดการเรียงลำดับข้อมูลเป็นต้นนั่นเองเอาละครับนี่คือบทสรุปจากกิจกรรมของเราครับแบบประเมินตนเองครับกลับไปทำกันด้วยครับในข้อที่6ถึงข้อที่8นะครับและในสัปดาห์หน้าหรือบทเรียนในครั้งต่อไปครับปิดเรื่องกันนะครับปิดเรื่องกันแล้วนะครับเป็นเรื่องของการสร้างงานนำเสนอในชั่วโมงที่1ครับมีสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือ1เครื่องคอมพิวเตอร์และ2ครับโปรแกรมสร้างงานนำเสนอนะครับสัปดาห์หน้าเราจะ

0: ไปใช้งานห้องคอมพิวเตอร์กันนะครับไปเรียนรู้เรื่องของโปรแกรมนำเสนอกันและเด็กจะต้องทำการใช้โปรแกรมนำเสนองานให้ได้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเราจะเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดของ

0: ตอนนักสำรวจน้อยผจญภัยปราสาทหินภาคหนึ่งสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไมโทเราอยู่กันที่ปราสาทหิน
1: ปราสาทหินหลังนี้เก่าแก่มากๆเลยนะถูกสร้างมาหลายร้อยปีแล้ว
0: แทนไทยชักจะอยากรู้ซะแล้วสิว่าข้างในปราสาทหินจะมีอะไรอยู่บ้างนะ
1: งั้นเราเข้าไปสำรวจกันดีไหม
0: ดีเลยดีเลยแล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะเข้าไปสำรวจกับพวกเราไหมลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วโอ้ว้าวนั่นอะไรน่ะไม่ถูก
1: ดูเหมือนจะเป็นแผ่นหินหรือแผ่นศิลาที่สลักข้อความเอาไว้นะเพื่อนๆ เรามาลองอ่านข้อความนี้ไปพร้อมๆกับแทนไทยกันนะ
0: ได้เลย20ม้วนจำดีผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยง20ม้วนจำจงดี
1: อ๋อนี่คือบทร้อยกลอง20ม้วนจำจงดีนี่นะ
0: เฮ้20ม้วนจำจงดีคืออะไรเหรอ
1: คือบทร้อยกลองที่แต่งขึ้นโดยใช้คำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วน20คำยังไงล่ะไหนแทนไทยลองหาคำที่ใช้ไม้ม้วน20คำดูซิว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
0: เพื่อนๆลองช่วยแทนไทยหาไปพร้อมๆกันนะคำที่ใช้ไม้ม้วนมีคำว่าใหญ่ใหม่ให้สะพ้ายใช้ไฟใจใส่หลงไหลใครใครใบใสใดในใช่ใต้ใบใหญ่ใกล
1: ้โอ้โหเก่งมากทุกคนหาครบ20คำแล้ว
0: เย้พวกเราทำได้
1: อย่าลืมนะทุกคนคำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วนมีแค่20คำนี้เท่านั้นจำให้ขึ้นใจกันนะทุกคน
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

ีกปัญหาหนึ่งนะคะในเรื่องของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาจริงๆก็คือมันเกิดจากความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเรื่องของความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือปัญหาของความเจ็บป่วยที่ทำให้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเช่นสมองหรือสารสื่อประสาทที่ผิดปกติไปเลยแสดงว่าแมวเขาต้องการสื่ออะไรสักอย่างให้เจ้าของนะคะเช่นเรื่องของการฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางซึ่งฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางเนี่ยเราก็จะเจอว่าในแมวหลายๆตัวเขาจะมีความเจ็บป่วยเช่นกระเพาะฉี่อักเสบหรือเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้มีการปวดเบ่งเพราะนั้นแมวจะเจอว่าไปฉี่แต่บางทีฉี่ไม่ออกก็มีหรือบางทีพยายามจะไปกระบะทรายหรือฉี่ผิดที่ผิดทางซึ่งตรงนั้นเราต้องสังเกตแล้วล่ะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของก้าวร้าวเนี่ยหรือพฤติกรรมเปลี่ยนเช่นซึมเบื่ออาหารอันนี้ต้องดูแล้วล่ะว่าความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนะมันเกิดจากอะไรนะคะเพราะว่าบางตัวเนี่ยพอเขาไม่สบายเนื้อสบายตัวรู้สึกหงุดหงิดก็อาจจะมีตบแมวตัวอื่นหรือแม้กระทั่งกัดเจ้าของหรือทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างได้เพราะนั้นอันนี้เราต้องดูว่าจริงๆแล้วเขาป่วยหรือเปล่านะคะหรือบางทีเนี่ยตัวเราเองมีความเครียดแมวเขารับรู้ได้แล้วแมวก็เครียดร่วมด้วยก็จะทำให้เขามีพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ไม่เหมาะสมเช่นกัดแทะหรือดุขึ้นหรือเบื่ออาหารร่วมด้วยซึ่งเกิดจากความเครียดของเจ้าของเพราะนั้นเราต้องสังเกตตัวเองนะคะส่วนหลายๆอย่างเช่นการกินที่ผิดปกติกินน้อยลงหรือกินมากขึ้นแต่ไม่อ้วนอันนั้นก็คือไม่สบายเช่นเดียวกันนะคะคือเบื่ออาหารเนี่ยจะเป็นอาการที่ค่อนข้างเกิดได้กับทุกโรคอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่หลายๆโรคในแมวเนี่ยกินมากกินเก่งแต่ไม่อ้วนก็เจอได้นะคะไม่ว่าจะในเรื่องของโรคของฮอร์โมนบางอย่างเช่นไทรอยอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางตัวกินน้ำบ่อยขึ้นเจ้าของก็จะสงสัยว่ากินน้ำเก่งจังแต่ก็ฉี่บ่อยขึ้นเช่นเดียวกันบางทีก็จะเป็นโรคหลายๆอย่างเช่นโรคไตอย่างนี้หรือโรคฮอร์โมนบางอย่างไม่สมดุลก็ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่แมวพยายามจะบอกเราในหลายๆอย่างนะคะว่าเขามีความผิดปกติเกิดขึ้นเจ้าของจะต้องสังเกตเมื่อรู้ว่าผิดปกติเราจะได้ปรึกษาสัตวแพทย์หรือพาไปตรวจให้ทราบว่าเขามีปัญหาความเจ็บป่วยยังไงหรือมีปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรหรือเปล่าหรือแม้ทั่งตัวเราเองที่เราอาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าตัวเราเองเครียดหรืออะไรก็ตามและทำให้แมวมีปัญหาร่วมด้วยก็จะได้ทำการรักษาและจัดการให้ทันท่วงทีเหนือสิ่งอื่นใดก็คือต้องเข้าใจนะคะว่าแมวก็คือแมวปัญหาพฤติกรรมหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ดังนั้นคนเลี้ยงและแมวจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีสุขภาพดีทั้งกายและใจค่ะ

0: เด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามาชิมผัดไทยร้านหนึ่งนะครับขายมากว่า50ปีแล้วเป็นร้านผัดไทยที่แบบเปิดกันแบบอยู่หน้าบ้านชื่อร้านเจ๊ติ๋งผัดไทยแต่ไม่ได้มีแค่ผัดไทยนะฮะยังมีเมนูอื่นๆด้วยแล้วเขาบอกว่าอร่อยมากอร่อยไปหมดเลยจะอร่อยขนาดไหนตามผมมาเลยครับตอนนี้นะครับผู้ก็อยู่กับเจ้าของร้านคนสวยแล้วเจ๊ติ๋งนั่นเองเจ๊ติ๋งสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ร้านนี่คือเจ๊ติ๋งผัดไทยแปลว่าผัดไทยต้องเด็ด
1: คนเข้ามากินส่วนมากก็จะเน้นผัดไทยออส่วน
0: ผัดไทยเลยมันโดดเด่นตรงไหนไหม
1: ที่ร้านใช้กุ้งตัวใหญ
0: ่
1: แล้วก็จะมีเส้นจันทร์เพราะว่ามันจะเหนียวจะสั่งเส้นพิเศษ
0: ครับ
1: ผัดไปแล้วมันจะไม่แหยกแล้วกุ้งนี่คือที่ร้านเราอ่ะกล้าซื้อไซส์ใหญ่18ตัวโล
0: ขออีกสักเมนูนึงเด็ดๆอะไร
1: ที่ร้านจะมาคนเรียกหาเยอะก็คือออส่วนหอยนางรมเราเนี่ยมาจากมหาชัยแล้วราคาเราเนี่ยเขาขายกันเป็นร้อยแต่เราขายแค่70บาท
0: โอ้ย
1: ถ้าเอาส่วนทะเลขายแค่80บาทแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบเย็นตาโฟ
0: นอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วผัดไทยแล้วผู้เห็นมีแปลกมากเลยยำ
1: ตีนเป็ดไม่มีใครขายค่ะสาม
0: ีถ้
1: ามาร้านนี้ต้องกินตีน
0: ตีนเป็ดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ของเราเนี่ยออกไว
0: ครับ
1: ออกไวสั่งมาล็อกหนึ่งอ่ะ3โลมันไม่ไว้นานถ้าเกิดไว้นานแล้วตีนเป็ดมันจะเหมือนจะคาวแล้วมันก็จะเละ
0: เอาหรอ
1: จะเละมันไม่กรอบไง
0: ถึงว่าไม่ค่อยมีใครขายนะเดี๋ยวรอเลยชิมเลย
1: ได้เลยค่ะ
0: เอาเป็นอะไรดีเอาเป็นอะไรดีพร้อมแล้ว
1: กุ้งสด
0: อ
1: ๋อส่วนยำตีนเป็ดเย็นตาโฟ
0: ได้เอามาให้หมดเลยมีอะไรว่าแน่จัดมา
1: ทำให้เลยนะคะ
0: โอเคครับขอบคุณนะครับ

0: มาครับคุณผู้ชมครับแม่ติ๋งจัดหนักมาให้เลยนะครับ1 2 3 4 4เมนูเด็ดของทางร้านนะครับเริ่มจากข้างหน้าผู้นี่ผัดไทยกุ้งสดนี่ตื่นตาตื่นใจกับไซส์ของกุ้งมากๆเลยนะครับกุ้งแชร์บ๊วยใหญ่มากนะฮะให้มา2ตัวจุกๆส่วนของเส้นนี่นะครับเป็นเส้นจันทร์ที่ดูด้วยตาแล้วรู้สึกได้ถึงความหนึบเขาจะผัดมากับมีเต้าหู้มีไข่นะครับแล้วก็มีนี่เลยกากหมูนะครับเจียวแบบกรอบๆแบบนี้มานะฮะอุ้ยน่ากินนะเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเส้นนะครับจะอมน้ำที่เขาเป็นแบบน้ำซอสที่แม่เขาปรุงไว้อ่ะเป็นสูตรทางร้านอ่ะอร่อยมากมันจะได้ความนุ่มแต่ไม่ได้นุ่มแบบเละเหนียวหนึบอยู่ด้วยรสเนี่ยจะออกเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเค็มแต่ไม่ได้แบบจัดไปทางหวานเกินหรือว่าเค็มเกินไม่ใช่มันจะอยู่ประมาณเนี้ยเปรี้ยวหวานเค็มนัวนัวกันอยู่อร่อยมากเลยเดี๋ยวลองกินกับตัวกากหมูด้วยคือกากหมูเนี่ยรู้เลยว่าแบบเจียวใหม่เพราะมันหอมมันกรอบนะฮะแล้วเต็มปากเต็มคำกุ้งคือกรอบเด้งหวานสดมากนะครับให้มา2ตัวแบบอย่างเงี้ย70บาทคุ้มต่อที่อส่วนนะครับอีก1เมนูเด็ดของทางร้านนะครับอส่วนนี่นะครับจะเสิร์ฟมาพร้อมน้ำจิ้ม2แบบนะครับตัวแป้งอส่วนจะไม่มีรสชาตินะครับจะจืดๆเลยแต่ว่านุ่มหนึบคือมันละมุนมากเลยอ่ะเหมาะกับใส่น้ำจิ้มนะครับนี่เดี๋ยวลองดูนะครับเอาเป็นซอสพริกนะครับมาด่วนเลยครับคุณผู้ชมมาลองเอาส่วนร้านนี้หอยสดหวานเจอกับตัวแป้งอส่วนที่มันนุ่มมันหนึบมีซอสพริกตัดนิดนึงอร่อยอร่อยเลยมาต่อที่เย็นตาโฟบ้างนะครับผู้สั่งเป็นเกาเหลานะฮะเครื่องแน่นมากเดี๋ยวให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่มีเต้าหู้นะครับหรือกล้วยก็มาเหมือนกันนี่ชิ้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีลูกชิ้นปลาเนี่ยทั้งลักบี้ทั้งเป็นแบบลูกกลมๆนะฮะนอกนั้นก็จะมีนี่เป็นปลาหมึกกรอบแบบนี้นะครับชิ้นใหญ่ๆแล้วก็จะมีเห็ดหูหนูนะครับเห็ดหูหนูขาวก็มาด้วยเหมือนกันนะครับกรุบกรอบแน่นอนและสุดท้ายเลือดเดี๋ยวลองชิมน้ำก่อนเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวน้ำซุปนี่นะครับเป็นน้ำซุปที่มีรสชาติหวานเค็มกำลังดีมาดูที่จานสุดท้ายนะครับเป็นยำตีนเป็ดนะครับแม่ติ๋งบอกว่าต้องลองจ้าเด็ดนะจ้ายำมาอย่างดีนะครับเดี๋ยวมาดูว่ารสชาติยำจะเป็นยังไงนะครับคือรสชาติยำจะออกเปรี้ยวหวานแบบไม่ได้เข้มข้นจัดจ้านเกินไปนะครับไม่เผ็ดนะอร่อยนะอันนี้กินเล่นได้สั่งกินเล่นได้เลยเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยนะครับเริ่มที่เกาเหลานะครับเกาเหลาเย็นตาโฟชามนี้50บาทส่วนผัดไทยนะครับผัดไทยกุ้งสดตัวใหญ่2ตัวเต็มๆแบบนี้นะครับแล้วก็อส่วนนะครับอส่วนนี่สั่งแบบธรรมดาเนาะ2จานนี้70บาทนะครับส่วนยำตีนเป็ด80บาทนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากตามมาลองชิมดูเนี่ยได้เลยนะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะครับซึ่งปิดวันไหนเนี่ยก็แนะนำว่าให้โทรมาถามเจ๊ติ๋งก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เขาหยุดนี่แม่บอกว่าก็วันที่เหนื่อยอะหรือว่าวันที่มีธุระซึ่งเราก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวจะฝากเบอร์ไว้ให้นะครับก็ลองโทรมาก่อนจะได้ไม่มาเสียเที่ยวนะครับมาลองชิมดูนะครับผัดไทยอส่วนเยี่ยมยอด
1: วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาชี้เป้าตลาดเล็กๆน่ารักน่ารักอยู่ใกล้กรุงเทพด้วยและตอนนี้มินนี่อยู่ที่ตลาดเกษตรกรในสวนจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะบอกเลยว่านี่คืออยู่ข้างในสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีเลยเช้าวันนี้นี่คือคึกคักทั้งพ่อค้าแม่ค้าทั้งลูกค้าเลยเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรให้เราชมกันบ้างตามมินนี่มาเลย
2: เดินเชิญนะครับท่านที่ผ่านไปมาท่านแวะเยี่ยมชมตลาดนัดสินค้าเกษตรสุพรรณบุรีของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีของเราครับ
1: มา าเลยเข้ามาด้านในเจอร้านนี้ก่อนเลยนะคะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค
1: ่ะหูร้านนี้นี่เห็นว่าขายดีเป็นพิเศษนะแล้วของเยอะมาก
3: ก็จะมีกล้วยนะอันนี้กล้วยก็จะเป็นมาจากในสวนค่ะอันนี้ก็จะมาจากกลุ่มเกษตรกรเป็นขนุนส่วนอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสูงวัย
1: มีของที่เราปลูกเองในสวนมาขายมีของกลุ่มแม่บ้านมาขายมีของกลุ่มผู้สูงวัยด้วยนี่หูเราได้ร้านเดียวนี่อุดหนุนได้หลายพักร้านนี้ขนมไทยมีถั่วแปบมีไข่ปลาขนมต้มขนมสักคู
4: แล้วก็มีอันนี้เป็นขนมพื้นถิ่นของสุพรรณเป็นไข่ปลาทำมาจากเนื้อตาลสีเหลืองเป็นเนื้อตาลนะคะ
1: เดี๋ยวหนูชิมได้ไหมแล้วเวลากินเราก็โรยน้ำตาลลงไปค่ะเดี๋ยวชิมหูนี่มะพร้าวเหนียวนุ่มหนับมากนะคะหอมเนื้อลูกปาล์มได้ความหวานจากน้ำตาลแล้วก็มีความเค็มนิดๆอะไรอย่างนี้ด้วย
4: ของมะพร้าว
1: อร่อยมากเลยแบบนี้เราขายกล่องละ
4: 30ค่ะ
1: 30บาทนะคะมาอุดหนุนได้เนาะมีอันนี้ด้วยป้าบิ่นทำสดโอ้ยหนูอยากชิมอันนี้มากนี่ให้ดูเนื้อนี่มะพร้าวตะโกนออกมาจากป้าบิ่นขอบคุณค่ะนี่โหร้อนๆรู้แล้วว่าข้างนอกนี่คือกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากนะคะสายหวานรับรองว่าถูกใจร้านนี้แน่นอนมาบิ่นนี่คือกรอบนอกนุ่มในหวานกำลังดีเราได้ความแบบหอมของมะพร้าวอ่อนมาแวะได้มาแวะได้ขอบคุณนะคะร้านนี้ดีกว่าเรียกว่าหัวกระไดไม่แห้งลูกค้าเยอะมากมองไปทีไรโอ้โหคนลุมนี่คือโล่งๆให้เราได้เข้าแล้วนะคะมีหลายอย่างด้วยมีน้ำอ้อยแล้วก็มีผัก

0: พื้นบ้านมีผลไม้โบราณเยอะมากอย่างลูกนี้นี่คือ
1: มะผิดพอมีกลิ่นหอมๆก็สุกค่ะทานได้เลย
0: กลิ่นมันจะออกเป็นแบบผลไม้สุกๆแบบสุกจัดๆเลยอย่าให้แม่ปอกให้ชิมระวังแผงพังนะจ๊ะแม
1: ่นี่ยังไม่สุกมากถ้าสุกมากจะเป็นสีแดงๆนะคะ
0: ด้านในให้ดู
1: หอมอ่ะ
0: โอ้โห
1: หอม
0: คือดมข้างนอกมันจะแบบออกเป็นผลไม้สุกๆงอมๆอย่างเงี้ยแต่พอดมกลิ่นข้างในอย่างเงี้ยมันเหมือนกล้วยผสมละมุดเหมือนอะไรประมาณเนี้ย
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: มีเม็ดกล้วยมีเม็ดนะคะ
0: หนูต้องกินตรงไหนน้ำตาล
1: น้ำตาลหน่อยมันสุกค่ะ
0: หากินยากนะเนี่ยเดินมาหลายตลาดก็ยังไม่ค่อยเจอนะคะ
1: มันเป็นไงลูกมันสุกดียัง
0: หนูก็ไม่เคยกินเหมือนกันนี่ครั้งแรกเลยมันหอม
1: อ่ะ
0: เหมือนเรากินแบบพวกไอติมเนื้อมันฟูฟูค่ะแล้วก็มีเม็ดข้างในเคี้ยวเม็ดได้เลยเม็ดมันจะกรุบๆหน่อยแต่ว่าอันนี้น่าจะยังไม่สุกมากมันก็เลยติดเปรี้ยวๆนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: นี่มาลองได้ที่ร้านแม่นี่เนา
1: ะค่ะ
0: อันนี้แม่มาทุกวันอังคารไหม
1: มาทุกวันอังคารมาจากอำเภออู่ทอง
0: มาจากอำเภออู่ทอง
2: ค
0: ุ
2: ณนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะคะ
0: ตลาดที่นี่นะคะที่เห็นของขายเยอะขนาดนี้นี่คือเขารวบรวมเอาของดีจาก10อำเภอในของจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างร้านนี้ก็อำเภออะไรตา
2: บางปะมา
0: บางปะมาเนาะของขายเยอะแยะเลยนะคะด้านหน้านี่ก็นี่อันนี
2: ้ปะมา
0: บางปะมาเหมือนกันแล้วก็ขายปลาด้วย
2: ปลาและผสมให้โรงงานผลิตค่ะ
0: ของเรามีอะไรบ้างจ๊ะแม่
2: นาของเราเนี่ยเราเลี้ยงปลาผลิตนาข้าวแล้วก็มาผลิตเป็นนวัตกรรมคือใช้ข้าวเปลือกมานึ่งก่อนทำข้าวนางเพราะมันจะมีสารการ่ามากกว่าข้าวทำมันข้าวกล้องธรรมดาข
0: ้
2: าวไข่ไก่นี่เราเลี้ยงแบบอินทรีย์เราเลี้ยงแบบระบบต่อยแล้วก็ให้กินดอกดาวเรืองซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีสารลูทีนบำรุงสายตา
0: ค่ะซึ่งพอเรากินไข่อันนี
2: ้มันตาจะสว่างตาจะหวาน
0: นี่ยังไม่หวานเหรอจ๊ะแม
2: ่ต้องไปกินลดความหวาน
0: อ๋อต้องไปกิน
2: กุนเชียงปลาสลิด
0: แต่นี้เราขาย
2: 130
0: บาทนอกจากนี้แม่ก็ยังมีผงโรยข้าวอันนี้เราทำจาก
2: ปลาสลิด
0: เนื้อสลิดเลยนี่และอันนี้เลยปลาย่างรมควันแต่นี้ไม่ใช่ปลาสลิดแล้วมั้ยจ๊ะแม
2: ่มันเป็นปลาสวายค่ะ130ค่ะ
0: 130บาทเหมือนกันหนูเอาวันนี้ดีกว่าแม่อุดหนุนหน่อยร้านนี้นะคะน่ารักมากมีตุ๊กตาหัวโตอยู่บนฝายาหม่องด้วยน่ารักมากแล้วก็เป็นแบบชาติพันธุ์เนาะแม่เนาะในอำเภออู่ทองนี่มีไทยพวนลาวข้างลาวเวียนลาวโซ่งนะคะชอบแบบไหนนี่คือซื้อไปได้เลยและนี่สังเกตที่คอแม่ขอโทษนะคะนี่น่ารักมากเป็นสายห้อยคอแบบนี้แบบนี้เราขายกระปุกเท่าไหร่จ๊ะ
3: อ
0: ัน
3: นี้139บาท
0: 139บาท
3: เป็นงานทำมือทุกอย่างแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึกและการท่องเที่ยวเม
0: ื
3: องโบราณทวารวีอู่ทองด้วย
0: นี่มาอุดหนุนแม่ได้นะคะร้านนี้ดีกว่าบ้านดอนหอคอยหมู่สองแม่สวัสดีค่ะอันนี้มาจากอำเภออ
4: ู่ทอง
0: เหมือนกันนี่ที่ร้านเขียนเลยมีขนมจีน3รสมีกรอบ3รสสาเกทอดกล้วยเหรียญ3อย่าง100บาทขายเท่ากันทั้งร้านเลยนี่อันนี้แม่รอแล้วเปิดรออันนี้คือ
4: สาเกค่ะ
0: สาเกทอดที่หนูไม่เคยกินนะคล้ายๆกล้วยเนาะแม่เนาะเขาจะมีความหวานหอมมันเหมือนกล้วยทอดแต่ไม่มีกลิ่นกล้วยออกแบบกรอบๆหวานๆมันๆอร่อยนะคะแบบนี้เราขายถุงละ
4: 35บาท
0: 35ถ้า3ถุงก็100บาทมีหวานมีเค็มเลือกได้เนาะร้านนี้แม่ค้าหายไปไหนจ๊ะเนี่ยอ๋ออยู่นี่โอ้โหสวยออกมาเลยสวัสดีนะคะอันนี้เรามาจากที่ไหนคะ
5: อำเภอ2พี่น้องค
0: ่
5: ะ
0: อำเภอ2พี่น้องแล้วก็ขายกัน2พี่น้องด้วยได้เลยอันนี้มีหลากหลายเลยมีผักด้วยมีไข่ด้วยแต่อันนี้ที่มินเห็นนี่คือไข่ห่านอารมณ์ดีวางป้ายพอดีนี่ที่เขาบอกว่าตาโตเท่าไข่ห่านค่ะให้ดูโตมั้ยคะไข่ห่านใหญ่มากแบบนี้เราไปทำอะไรกินได้
5: ทำได้เหมือนไข่ทุกอย่างค
0: ่ะ
5: เพราะว่ารสชาติจะเหมือนไข่เป็ด
0: ใบละ20บาทนะคะคือเอาไปทำแบบว่าเจียวทอดต้มได้เหมือนไข่เป็ดเลยออกมันๆมาอุดหนุนได้นะคะคือขายเกษตรอินทรีย์แป้งใหญ่บ่อสุพรรณจากอำเภอ2พี่น้องขายโดย2พี่น้องคนสวยนะคะขอบคุณนะคะน่ารักมากมีหลายอย่างน่ากินมากนะคะ

0: อกว่าที่นี่เป็นตลาดเล็กๆน่ารักน่ารักแต่ว่ามีของมาขายนี่คือเยอะมากนะคะไม่ได้มีแค่ผักผลไม้อาหารเท่านั้นพวกสินค้าแปรรูปก็มีเหมือนกันงานจักสานงานผ้าหรือว่าต้นไม้สวยๆจากกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็มีมาขายด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากจะมาช็อปแบบมินินะคะก็มาได้เลยที่ตลาดเกษตรกรในสวนจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่นี่เขาเปิดแค่วันอังคารวันเดียวนะคะตั้งแต่7โมงไปจนถึงเที่ยงเลยแต่ว่าสักประมาณ11โมงสายๆนี่คือของเริ่มหมดแล้วนะคะมาช็อปกับเกษตรกรตัวจริงเอามาขายเองนะคะที่สำคัญก็คือมีเงิน5บาท10บาทนี่ได้ของกลับไปแล้วราคาน่ารักด้วยนะคะถ้าสนใจมาได้เลยที่นี่ตลาดเกษตรกรในสวนจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะต้องไปเดินช็อปต่อแล้วของเยอะมาก
1: ของเด็ดเอตโรวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาช็อปสินค้าชุมชนกันถึงจังหวัดขอนแก่นค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเจนผ้าไทยอำเภอบ้านไผ่ค่ะร้านนี้นะคะเกิดจากการรวมกลุ่มกันของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านละวาค่ะซึ่งสมาชิกแต่ละบ้านนั้นนะคะก็จะมีการทอผ้าอยู่ตามบ้านแล้วก็จะมีการนำมาตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะเสื้อแล้วก็กางเกงมีทั้งผ้าไหมแล้วก็ผ้าฝ้ายนะคะนอกจากจะสวยแล้วราคาก็ไม่แพงอีกด้วยคือผ้าเนี่ยค่ะผ้าจะแบบนุ่มทิ้งมากอันนี้เป็นผ้าฝ้าย
2: ผ้าฝ้ายเป็นผ้ากะม้าหมักโคนมีหลายทรงค่ะอันนี้จะเป็นขาจำ อันนี้ก็จะเป็นขาสั้นขาห้าส่วนนิดนึง
1: อันนี้ให้ดูก่อนแบบที่โนถืออันนี้นะคะจะเป็นแบบขายาวแต่ว่าตัวขาเนี่ยเขาจะจำนิดนึงแบบนี้จะไม่ได้ปล่อยแล้วก็มีกระเป๋าข้างนะคะคือถ้าใครชอบใส่กางเกงช้างโนว่าอันเนี้ยใส่สบายแล้วก็ผ้าหนากว่านิดนึงแต่ว่าไม่ได้ขาดง่ายตะเข็บอะไรก็ไม่ได้ขาดง่ายด้วย
2: อันนี้จะเป็นขาสั้นค่ะ
1: อ
2: ๋
1: ออันนี้เป็นขาสั้นนี่ขากว้างกว่านิดนึงเนา
2: ะ
1: อุ้ยสีนี้สวยมากมีกระเป๋าข้างเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: เราจะทำให้ลูกค้าแบบประทับใจเพราะว่าบางคนเขาใส่เที่ยวใส่แล้วเขาก็ชอบล้วงกระเป๋า
1: ต้องแบบเนี่ยนี่ก็จะล้วงประมาณนี้ฟรีไซส์เนาะกางเกงก็จะเป็นแบบฟรีไซส์
2: ฟรีไซส์
1: ผ้านุ่มมากราคานะคะแต่ละตัวก็คือจะอยู่ที่200บาทแต่ว่าเป็นราคาที่รวมส่งแล้วนะคะก็คือคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านนี่คือช็อปจากที่นี่เนี่ยส่งถึงบ้านเลยในราคา200บาท
2: ใช่ค่ะ
1: มีหลายสีมากเดี๋ยวน้องให้ดูมีกระโปรงด้วยเท่ากันไหมจ๊ะแม่
2: เท่ากันค่ะราคาเดียวกันหมดเลย
1: ให้ดูกระโปรงใครที่เป็นสายแบบหวานๆหน่อยนะคะประมาณนี้กระโปรงก็จะแบบมีความกว้างใส่สบายมากไม่ต้องโก้มันจะพองเนาะเพราะว่าผ้าเขาจะแบบทิ้งลงไปแบบนี้นะคะกระโปรงก็มีหลายสีแล้วก็200บาทเหมือนกันราคารวมส่งนะคะนี่เป็นไงเป็นไงคะก็บานบานๆแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดคนสูงหน่อยมันก็จะขึ้นมานิดนึงเนาะแต่ถ้าคน
2: มันก็จะมีสูง
1: มีมินิอย่างเราก็จะกรุยๆนิดนึงนะคะแบบนี้ดูเสื้อกันบ้างดีกว่าเนา
2: ะอ
1: ย่างเสื้อที่แม่เจนใส่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นคอกลมแล้วก็มีระบาย
2: ใช
1: ่คือตัวกางเกงเราฟรีไซส์แล้วเสื้อเรามีให้เลือกหลายไซส์มั้ยคะ
2: ใช่ค่ะมีค่ะ38 40 42 46 48 50
1: ถ้าเกิดว่าใหญ่ก็สั่งพิเศษได
2: ้สั่งได้ค่ะก็ราคาเดียวกันค่ะพร้อมส่งเหมือนก
1: ัน200บาทรวมส่ง
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อกับกางเกงลายเดียวกันเลยเนา
2: ะ
1: แล้วก็กางเกงก็จะเป็นขาปล่อยแบบนี้นะคะเสื้อก็จะมีกระเป๋าล้วง2ข้าง
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เป็นเสื้อแบบใส่คลุมเหรอแม่หมายถึงว่ามันดูตัวใหญ่จัง
2: ใช่แบบบางคนเขาจะใส่เป็นแสกไปเลยแล้วเขาก็ใส่ขาสั้นนิดนึงเพื่อที่จะแบบโชว์ขา
1: เหมือนบางคนใส่กับเลกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะกับเลกกิ้
2: ง
1: ก็จะใหญ่หน่อยแบบนี้นะคะมีหลายสีด้วยนะคะไม่ได้มีแค่หลายไซส์อย่างเดียวเนาะหลายแบบด้วยน
2: ะ
1: ของที่แม่เจนถืออยู่ก็จะเป็นทรงเดียวกับที่แม่เจนใส่ใช่ไหมคะแขนจะระบายหน่อยแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบมีแขนมานะคะแล้วก็ตัวก็จะแบบคลุมคือคลุมครึ่งเอวลงไปเลยนะคะคลุมเอวลงไปเลยคล
2: ุ
1: ม
2: ก้น
1: ให้ดูตัวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเสื้อคลุมบ้างเหมือนในหุ่นใส่เลยนะใส่อยู่ในออฟฟิศเงี้ยได้เป็นแบบลายผ้าขาวม้าแบบนี้นะคะจะเป็นฟรีไซส์มีหลายสีให้เลือกนะคะแล้วก็จะผูกก็ได้ไม่ผูกก็ได้แบบนี้นะคะนี่

0: ันนี้เราตัวเท่าไหร่แม่เสื้อ
1: 200เหมือนก
0: ั
1: น
0: 200เหมือนกันราคาเดียวเลยวันนี้นี่คือราคานี่คือตัดสินใจง่ายมากนะคะเพราะว่า200คือรวมส่งถึงบ้านเน
1: า
0: ะ
1: อย่างเลยค่ะสั่งไปจำหน่าย
0: ซื้อไปขายต่อได
1: ้สั่งซื้อไปขายต่อได้
0: เพราะว่าคือถ้าซื้อเยอะเนี่ยอย่างที่บอกมีราคาส่ง
1: ค่ะ
0: ไม่ถึงตัวละ200แน่นอนแล้วก็ที่นี่นะคะไม่ได้มีแค่กางเกงหรือว่าเสื้อผ้าขาวม้าเท่านั้นเป็นผ้าถุงก็มีเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็นผ้าอะไรคะแม
1: ่อันนี้จะเป็นผ้าฝ้ายมัดหมี
0: ่นี่ให้ดูผืนเวลานุ่งออกมาก็จะสีลายแบบนี้นะคะอ้าวเรากางเลยค่ะอันนี้คือตัดเป็นเสื้อก็ได้เป็นผ้าถุงก็ได้นะคะ2หลา
1: ใช่ค่ะ
0: ผืนนี้จะอยู่ที่ราคา650บาทราคานี้ก็คือรวมส่งถึงบ้านเลยให้ดูลายอื่นบ้างนะคะอันนี้ทอมือนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ทอมือค่ะพวกนี้จะทอเครื่องไม่ได
0: ้
1: ไม่ได้ถ้าทอเครื่องจะไม่เป็นไร
0: ค่ะสงกรานต์นะคะซื้อเลยฝากคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายหรือว่าเนี่ยกางเกงเนี้ยใส่รดน้ำต้นไม้สบายใจ ใช่ไหมคนแก่เวลาอยู่บ้านนะคะแบบใส่กางเกงอะไรก็ลุกนั่งสบายอันเนี้ยจริงหนูซื้อให้แม่บ่อยตัวนี้เนี่ยจะมีความเป็นผ้าขาวม้าผ้าขาวม้านะคะแล้วก็ผ้าเขาจะมีความกระด้างกว่าเขาจะไม่ได้ทิ้งกว่าแต่ถ้าเราซักใส่บ่อยๆมันก็นี่เหมือนกันแหละ
1: นี่เหมือนกันค่ะใส่สบายเหมือนกัน
0: ใส่สบายเหมือนกันมีหลายสีด้วยแบบนี้นะคะตัวนี้120บาทราคารวมส่งนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้กางเกงไม่ว่าจะเป็นกางเกงผ้าขาวม้าแบบนี้เป็นผ้าถุงนะคะหรือว่าจะเป็นกางเกงผ้าขาวม้าแบบใส่นิ่มๆสบายแบบนี้นะคะราคาวันนี้ไม่แพงเลยนะคะแต่ละอย่างอย่างตัวนี้120บาทรวมส่งเนาะพวกกางเกงเสื้อต่างๆก็200บาทรวมส่งเท่านั้นเองนะคะผ้าทอก็จะเป็นตัวผ้าถุงก็จะ650บาทรวมส่งได้ของถูกได้ของดีมีคุณภาพแล้วก็ได้อุดหนุนสินค้าชุมชนด้วยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนใครอยากจะมาซื้อไปขายก็ติดต่อได้ตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้เลยนะคะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook เจนผ้าไทยก็ได้นะเรื่องเดตโลของเรานะคะยังคงพาผู้ชมไปเลือกสรรเลือกช้อปสินค้าชุมชนเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากกลุ่มไหนหรือว่าจะเป็นกลุ่มแม่บ้านก็ได้กลุ่มเกษตรกรนะคะมีผลผลิตทางการเกษตรมีผลิตภัณฑ์อะไรอยากให้โนไปช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านรายการเรื่องเดตโลนะคะก็ทักทายมาได้ผ่าน Facebook ของเรื่องเดตโลค่ะวันนี้เรื่องเดตโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันอังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34กับสินค้าเด็ดๆแบบนี้ในรายการเรื่องเดตโลวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไปเจอขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวหนูจะช็อปไปฝากแม่

หารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

วมรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เส้นใยทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันไม่ใช่แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

คยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งธรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

ความงามความล้ำค่าตี้อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

ที่จะมาทำกิจกรรมในเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรแต่วันนี้เป็นภาค2นะคะภาค2ก็คือเราจะใช้สิ่งที่เราเตรียมไว้จากบ้านก็คือกระดาษที่เราตัดมาทำบางอย่างที่สร้างสรรค์ขึ้นวันนี้จะสนุกมากขึ้นนะคะขอบอกเลยว่าเด็กๆจะได้ใช้จินตนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหมือนเดิมเลยคือเรามีกิจกรรมที่เรียกว่าทำคิดแล้วก็โอเคทำคิดท้าทายวันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรที่เป็นความต่อเนื่องเราจะได้เล่นกับรูปเลขาคณิต yeah. บวกกับการทายการเดาแล้วก็การคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะ yeah. สิ่งที่เราจะต้องทำได้ในวันนี้ก็คือเราจะมาสร้างสรรค์รูปภาพกันค่ะเป็นรูปอะไรทีเชอร์ยังไม่บอกนะวันนี้นะคะเป็นการต่อยอดจากคาบที่แล้วนะคะซึ่งเราจะมาหาวิธีสร้างสรรค์จากรูปเลขาคณิตที่เราตัดไว้นี่แหละนะคะแล้วเราก็ลองดูว่าเมื่อมันมีข้อจำกัดเราจะแก้ปัญหายังไงนะคะแล้วก็เรียบเรียงและสื่อสารวิธีการสร้างภายใต้ข้อจำกัดนั้นให้ได้ด้วยนะคะมีใครเข้าใจคำว่าข้อจำกัดบ้างคะถูกต้องเวลาที่เราได้โจทย์อะไรที่มันมักจะต้องมีเงื่อนไขให้เราทำตามนะคะเงื่อนไขนั้นก็อาจจะมีบางอย่างที่ให้ของไม่ครบหรือว่ามีอุปกรณ์บางอย่างที่ขาดหายไปนี่เรียกว่าข้อจำกัดนะคะมาดูกันซิว่าข้อจำกัดของรูปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะรูปนี้คือรูปบางคนบอกว่าเมนบางคนบอกว่าสัตว์ประหลาดนะคะทีเชอร์ว่ามันคล้ายสิงโตอยู่เหมือนกันมีคนเห็นว่ามันเป็นสิงโตไหมมันอาจจะเป็นสิงโตแบบพยายามนะคะเพราะว่ามันมีข้อจำกัดค่ะใช่เขาได้อุปกรณ์มาเท่านี้เองแต่เขาต้องสร้างสิงโตให้ได้อันนี้เรียกว่าข้อจำกัดเนาะทำให้เขาพยายามทำให้มันได้สิงโตหน้าตาแบบนี้นะคะสิงโตมีองค์ประกอบอะไรบ้างถูกต้องสามเหลี่ยมมีสามเหลี่ยมใช่สามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงแผงหลังคอสิงโตแล้วก็มีวงรีวงใหญ่ๆเป็นตัวมีวงรีวงเล็กสีเหลืองด้วยนะคะแล้วตัวเท้าของสิงโตล่ะคะประกอบด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆมีสี่เหลี่ยมไหมคะนี่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้ได้ใช้ในสิงโตหรือเปล่าพี่เต้นบอกว่าอันนี้มันเป็นจัตุรัสมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะไม่น่าจะใช้ตรงแขนตรงด้านข้างของสิงโตเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้ยาวขึ้นอีกนิดนึงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็อาจจะใช้ได้นะคะสิงโตนี้มีข้อจำกัดค่ะตรงที่ว่าเราใช้รูปเลขาคณิตได้จำนวนไม่มากนักนะคะแล้วก็เราจะต้องมาทำสร้างให้มันเป็นสิงโตให้ได้ทีเชอร์มีอุปกรณ์ให้นะคะแจกไปแล้วนะคะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถตัดกระดาษในส่วนตัดกระดาษของกิจกรรม B06 ได้นะคะแล้วก็ต่อไปด้วยกันค่ะว่าการที่เราจะลำดับให้ได้ตัวสิงโตหน้าตาแบบนี้เราต้องเรียงอะไรจากล่างขึ้นบนนะคะเริ่มต้นที่สามเหลี่ยมโอเคถูกต้องค่ะลำดับถัดมาวงรีอันใหญ่ๆใช่ค่ะต่อมาเป็นวงรีด้านในหรือว่าจะต่อแขนด้านข้างก่อนก็ได้บางคนบอกว่าต่อเท้าวงกลมก่อนก็ได้นะคะเป็นอยู่ในระนาบเดียวกันเราจะสลับลำดับก็ได้แต่ว่าต่อมาเป็นลำดับสามก็ได้ค่ะก็คือวงรีด้านข้างหรือว่าเท้าที่เป็นวงกลมใหญ่ส่วนลำดับถัดมาก็คือเป็นระนาบที่อยู่ด้านบนขึ้นไปอีกก็จะเป็นเท้าอันเล็กๆ3ก้อนที่อยู่บนเท้าวงกลมอีกทีนึงนะคะเราวางวงกลมอันนี้เป็นลำดับแรกได้ไหมคะอาจจะไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาอยู่ด้านหน้าซึ่งถ้าเราวางเป็นลำดับแรกแล้วเราวางวงรีอันใหญ่ๆทับก็จะไม่เห็นเท้าสิงโตนะคะโอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะให้เวลาเราสร้างสิงโตจากวิธีการเรียงของเรานะคะนักเรียนทางไกลสามารถตัดกระดาษนะคะระบายสีนะคะแล้วก็ต่อได้เลยนะคะ
ดูซิว่าจะเป็นภาพแบบนี้ได้ยังไงอย่าลืมนะคะว่าให้คำนึงถึงลำดับด้วยพยายามดูว่ารูปภาพเนี้ยอะไรควรเรียงก่อนแล้วก็อะไรเป็นลำดับที่2ที่3นะคะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวสุภารัตน์เชื้อโชตินะคะหรือว่าจะเรียกครูดาวก็ได้ทีเชอร์ดาวก็ได้นะคะวันนี้อยู่กับเด็กๆนะคะ

0: ็นแล้วก็จะเห็นว่าเขาก็จะได้หน้าตาคล้ายกับตัวจะเรียกสิงโตหรือเม่นดีเป็นสิงโตแล้วกันนะเขาจะได้สิงโตคล้ายแบบนี้เลยภูผาบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าภูผาต่ออะไรเป็นอย่างแรก
1: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมตามด้วย
1: วงรีอันใหญ่
0: วงรีใหญ่ๆอันที่สองและอันที่สามล่ะคะภูผา
1: วงร
0: ี
1: อ
0: ัน
1: เล็ก
0: วงรีอันเล็กๆแล้วขั้นที่สี่ล่ะคะแขนทั้งสองข้างแล้วต่อมาล่ะคะเท้าแล้วก็ถัดมาเป็นอุ้งเท้าเล็กๆขอบคุณค่ะถ้าต่อตามลำดับแบบพี่ภูผาก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะโอเคบางคนก็อาจจะมีไม่ครบก็วาดเติมเอาได้แบบนี้นะเราวาดเติมเอาก็ได้เพราะว่าบางทีตัดแล้วแบบมันหายไปนะต่อไปเข้าสู่ท้าทายบ้างละสิ่งที่เราจะมาเล่นกันนะคะก็คือเรามีข้อจำกัดเรามีรูปเลขาอันนี้อยู่ไม่เยอะมากแต่ว่าเราจะต้องสร้างรูปภาพบางอย่างตามเป้าหมายในที่นี้ทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละว่าฉันอยากจะสร้างบ้านที่มีหนึ่งหน้าต่างแล้วก็ประตูแต่ว่าสิ่งที่เรามีในมือมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีเขียวนะคะมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีชมพูนะคะมีวงกลมเล็กๆสีชมพูอยู่2อันนะคะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองซึ่งขนาดไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมทรงเล็กๆนะคะสีชมพู1อันนะคะแล้วก็มีครึ่งวงรีอยู่2อันประกบกันเป็นวงรีนะคะทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละมีภาพร่างมาแล้วว่าอยากจะสร้างบ้านแบบนี้ยังไงนะคะแต่ว่าขออาสาสมัครนิดนึงค่ะมาต่อดูซิว่าจะเหมือนแบบที่ทีเชอร์คิดไว้ในใจไว้หรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วขออาสาสมัครด้วยค่ะนักเรียนทางไกลสามารถเล่นไปด้วยได้นะคะอาจจะตัดกระดาษรอไว้นะคะเป็นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูครึ่งวงรี2อันแล้วก็วงกลมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นไปด้วยกันค่ะถ้าอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะพี่ณภานะคะจะเป็นตัวแทนนะคะมาลองต่อดูซิจะได้แบบตามที่ทีเชอร์ล่างไว้คร่าวๆหรือเปล่าอย่างแรกนะคะเอาสามเหลี่ยมสีเขียวต่อก่อนเลยค่ะต่อไว้เป็นตัวบ้านวางไว้เป็นอันดับแรกลำดับที่2นะคะใช้ครึ่งวงรี2อันทำเป็นประตูวางไว้เป็นลำดับที่2นะคะแล้วก็เหนือประตูให้วงกลมสีชมพูเป็นหน้าต่างวางไว้อยู่เหนือประตูค่ะขอบคุณพี่มาตาค่ะพี่มาตาเชิญนั่งที่ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะมาดูสิคะว่าได้รูปภาพตามที่ทีเชอร์ตั้งใจไว้หรือเปล่าเฉลยนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนไหมคะเหมือนค่ะแสดงว่าเราสร้างบ้านตามข้อจำกัดได้นะคะนักเรียนทางไกลสามารถใช้ชีทนี้เล่นกับเพื่อนได้นะคะโดยจับคู่ให้คนหนึ่งลองร่างภาพไว้ในใจแล้วก็ลองบอกลำดับขั้นต่อให้เพื่อนต่อนะคะแล้วการต่อถ้าเพื่อนต่อได้เหมือนก็ให้คะแนนเพื่อนตามดาวได้เลยดาวก็คือให้คะแนนตามหน้ายิ้มชอบมากก็คือเหมือนต้นแบบเลยให้3หน้ายิ้มนะคะถ้าชอบกลางๆก็อาจจะเหลือ2หน้ายิ้มก็ได้ถ้าเขามีหน้าต่างครบอย่างที่เราบอกให้เพื่อนต่อก็ให้หน้ายิ้มเต็มไปเลย3เต็ม3นะคะมีประตูก็3เต็ม3เหมือนกันนะคะสามารถเล่นอย่างนี้ได้ยังมีโจทย์อื่นๆนะคะที่ให้นักเรียนทางไกลเล่นไปด้วยกันได้นะคะอย่างเช่นรูปปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปรูปปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบนะคะว่าเราจะต่อได้ยังไง
2: เมื่อสักครู่นี้นะคะในห้องเรียนต้นทางเราได้ลองสร้างนะคะสร้างภายใต้ข้อจำกัดด้วยใช่ไหมคะตรงที่เราอยากได้บ้านที่มี1หน้าต่าง

0: ก็ประตูโดยที่ให้อีกฝั่งนึงนะคะวาดภาพร่างก่อนหรือว่าอาจจะเอาชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่ตัดไว้ตั้งแต่คาบที่แล้วรวมทั้งคาบนี้ด้วยนะคะลองมาสร้างเป็นบ้านที่มีหนึ่งหน้าต่างและก็ประตูนะคะว่าได้ยังไงบ้างนะคะบ้านที่มีหนึ่งหน้าต่างและประตูนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ปิดไว้ค่ะอย่าให้เพื่อนรู้เลยนะคะอันนี้ทีเชอร์ก็เลยแปะภาพดำไว้คราวนี้คนที่ทำภาพร่างนะคะจะต้องบอกผู้สร้างบ้านหน่อยค่ะว่าลองสร้างตามแบบนี้นะทำยังไงบ้างอย่างแรกเลยให้เอาสีเขียวสามเหลี่ยมสีเขียวมาวางไว้ลำดับที่สองนะคะเอาประตูที่เป็นรูปเครื่องวงรีสีเหลืองมาวางไว้นะคะแล้วก็ข้างบนรูปประตูเครื่องวงกลมสีเหลืองให้มีหน้าต่างสีชมพูนะคะแล้วพอเพื่อนเรานะคะที่ไม่เคยเห็นรูปต้นแบบของเราเลยลองวางแล้วเราลองเฉลยให้เพื่อนดูได้นะคะว่าเขาจะทำได้ตรงใจเราหรือเปล่านะคะจากรูปที่เห็นนะคะจะเห็นว่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะก็แสดงว่าเพื่อนเราเนี่ยสามารถต่อบ้านที่มีข้อจำกัดโดยที่เราเป็นคนบอกขั้นตอนว่าวางอะไรเป็นอันดับ1อันดับ2แล้วอันดับ3นะคะแล้วก็บ้านนี้เนี่ยเหมือนบ้านต้นแบบด้วยบ้านเนี่ยมีหน้าต่างครบถ้วนด้วยนะคะหน้าต่างเป็นรูปวงกลมนะคะแล้วก็มีประตูด้วยนะคะก็ครบนะคะถ้าเพื่อนทำได้ครบนะคะเราสามารถระบายหน้ายิ้มนะคะให้ทั้ง3ดาวหรือว่า3หน้ายิ้มได้เลยเนาะนั่นก็หมายความว่าเขาทำได้ครบตามแบบแล้วก็มีข้อจำกัดเช่นมีหน้าต่างและมีประตูครบถ้วนค่ะใครอยากเล่นสนุกด้วยกันนะคะก็เริ่มจากการตัดกระดาษก่อนก็ได้ค่ะถ้าไม่อยากให้การเป็นการเขาเรียกว่าใช้มือวาดนะคะก็ใช้การตัดกระดาษก็ได้ค่ะจะสนุกมากขึ้นเป็นการข้อจำกัดด้วยนะคะเช่นเราจะตัดกระดาษเป็นหลายๆรูปร่างนะคะเพื่อให้เราสามารถนำมาใช้ประกอบรูปภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะอันนี้ทีเชอร์ก็ยกตัวอย่างมานะคะก็คือเป็นการตัดกระดาษมาจากคาบที่แล้วด้วยแล้วก็ประกอบกับตัดชิ้นใหม่ๆด้วยนะคะลองตัดไปด้วยกันก็ได้นะคะเช่นเรามีสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูวงกลมครึ่งวงกลมสีเหลืองตัดครึ่งอันนี้น่าจะเป็นครึ่งวงรีนะคะขอโทษทีครึ่งวงรีสีเหลืองนะคะมีสี่เหลี่ยมที่เป็นเชฟสีน้ำตาลสี่เหลี่ยมที่ขนาดใหญ่หน่อยผืนผ้านะคะที่เป็นสีส้มวงรีขนาดใหญ่สีเหลืองวงกลมสีเหลืองนะคะแล้วก็วงกลมขนาดเล็กสีเหลืองอีก3อ่ะจริงๆแล้วถ้าจะเห็นรูปพวกนี้ก็จะเห็นว่าคุ้นๆมาจากการทำรูปช้างคราวที่แล้วหรือเปล่าหรือว่ารูปสิงโตเมื่อตอนที่เราตัดเมื่อต้นคาบหรือเปล่านะคะเอามา reuse ได้นะคะจะได้ไม่เปลืองเวลาตัดกระดาษนะคะแต่ว่าใครจะเริ่มตัดใหม่ก็ได้นะคะถ้ามีกระดาษหลักติดก็จะยิ่งดีค่ะเวลาเรียกชื่อรูปร่างก็จะได้เรียกประกบสีไปด้วยนะคะเช่นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูเป็นต้นนะคะสามเหลี่ยมสีชมพูตัดไว้2อันก็ได้นะคะเผื่อได้ใช้ให้หลากหลายขึ้นนะคะแต่ละห้องเรียนสามารถเตรียมรูปเลขาคณิตนะคะใส่ซองไว้ให้นักเรียนทุกคนได้นะคะเพื่อความรวดเร็วในเรื่องของการจัดการเวลานะคะหรือว่าจะตัดไปด้วยกันก็ย่อมได้นะคะคิดว่านักเรียนน่าจะใช้กรรไกรกันคล่องแคล่วแล้วนะคะถ้าเตรียมรูปเลขาคณิตพร้อมแล้วเราไปบุกตะลุยข้อถัดไปเลยแน่นอนว่าข้อจำกัดมันยากก็จริงนะคะแต่อาจจะทำให้เราสนุกขึ้นก็ได้ค่ะข้อถัดไปนะคะเรามาสร้างรูปปลาโดยมีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบรูปปลาและมีสามเหลี่ยม1รูปเป็นองค์ประกอบให้เวลาคิดสักครู่ค่ะรูปเลขาคณิตที่เรามีก็จะเยอะแยะประมาณนี้นะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้เราจะใช้ประโยชน์จากเขาในการสร้างปลา1ตัวที่มี3เหลี่ยม มากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบได้ยังไงนะคะอย่าลืมนะคะว่าข้อจำกัดเราในเรื่องนี้มีเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์อยู่ในนั้นด้วยนะทีเชอร์จะไม่ใบ้นะคะเราลองไปต่อกันค่ะรูปปลาโดยมีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบตอนนี้นักเรียนต้นทางก็กำลังคิดกันอยู่นะคะมีไอเดียหลากหลายเลยค่ะมาเริ่มที่ไอเดียแรกกันเลยนะคะเริ่มที่สามเหลี่ยมสีเขียวและวงกลมสีเหลืองนะคะจะเห็นว่าพอเราวางวงกลมเป็นลำดับที่สองนะคะมันก็ทับสีเขียวฐานของสามเหลี่ยมสีเขียวไปด้วยแต่ตอนนี้ดูเป็นรูปปลาหรือยังคะ มีบางคนว่าไม่เหมือนเท่าไหร่ดูเป็นลูกออนมากกว่านะคะเราเติมสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปหรือเปล่านะมีเพื่อนบอกว่ายังจ้าเติมสามเหลี่ยมไปอีกหนึ่งรูปค่ะตอนนี้มีสามเหลี่ยมสองรูปรูปปลามีตาด้วยดีไหมเริ่มคล้ายละอ่ะพอจะคล้ายปลาขึ้นมาหน่อยนะคะเรามีสามเหลี่ยมครบหรือเปล่าสามเหลี่ยมสองรูปที่มากกว่าหนึ่งรูปดังนั้นครบทุกองค์ประกอบค่ะมีไอเดียที่สองให้ทีเชอร์ไหมคะเรามาฝึกกันต่อเพื่อทลายข้อจำกัดดังนั้นการทำกิจกรรมนี้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะใครได้ไอเดียที่สองแล้วดูกันค่ะว่าจะได้เหมือนเพื่อนคนนี้หรือเปล่านะเพื่อนคนนี้เริ่มต้นด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีส้มค่ะไม่เห็นจะเป็นปลาอะไรปลาอะไรเป็นกล่องสี่เหลี่ยมต่อเพิ่มสิคะต่อด้วยสามเหลี่ยมสีเขียวเริ่มเหมือนหางขึ้นมาหน่อยแล้วแต่ว่าคุณใช้สามเหลี่ยมแค่อันเดียวนะเราเติมตาให้คุณก็ได้เป็นปลาแล้วอาจจะเป็นปลาหางนกยุงหรือเปล่านะเราเติมอุ๊ยเราเติมครีบบนเป็นครึ่งวงรีสีเหลืองอันนี้ถือว่าครอบคลุมองค์ประกอบในเงื่อนไขหรือเปล่าเอ่ยนะแววๆว่ามีสามเหลี่ยมแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปใช่ไหมคะอันนี้พอมันมีหนึ่งรูปมันก็ไม่ได้มากกว่าก็ถือว่าเงื่อนไขเนี่ยยังไม่ผ่านนะคะมาลองต่ออีกแบบค่ะรูปสามเหลี่ยมสีชมพูถูกใช้หนึ่งรูปแล้วเรารีบใช้เลยเป็นรูปที่สองจะได้ครบตามข้อจะตามเงื่อนไขนะคะก็คือมีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปตามด้วยสี่เหลี่ยมไม่เห็นเหมือนปลาเลยเหมือนอะไรดีเติมหางให้เขาหน่อยละกันนะคะคราวนี้เป็นหางสั้นๆนะคะแต่ก็ดูเป็นปลาได้นะคะเติมตาไปอีกเป็นปลาพันธุ์ใหม่นะคะมีครีบบนแล้วก็มีหางด้วยอันนี้ถือว่าเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนต้นทางนะคะว่าเขาต่อกันยังไงบ้างต่อได้ตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่านะคะ
1: สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองพี่เต้นหาเจอไหมมาทับสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นตัวปลาหรือเป็นหน้าปลา
2: เป็นต
1: ัวปลาดูสิว่าเริ่มเห็นไหมอย่างนี้ถูกไหมวางแนวนอนวางแนวนอนหรือแนวตั้ง
2: แนวนอน
1: พี่เต้นทำได้ไหมดูสิเหมือนแบบไหม
2: โดยไม่ทับอันไหน
1: ครึ่งวงรีวางด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนพี่เต้นเห็นครึ่งวงรีไหมแล้วก็ขอสกัดเทปแล้วก็ติดที่ด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนวางยังไงคะวางให้ส่วนโค้งทำเดินมาบอกได้อย่างทั้ง
2: วางให้ส่วนโค้งไว
1: ้
2: เป็นโค้งแบบ
3: ไหน
1: เป็นโค้งแบบไหน
2: โค้งเข้า
1: โค้งเข้าดูสิ ป็นหางปลาวางเป็นหาง

0: ะครึ่งวงรีเราใช้เป็นหางปลาวางไว้ที่ด้านท้ายโดยที่ไม่ทับอะไรเลยด้านท้ายของปลาพี่เต้นอยากต่อตรงไหนต่อได้เลยพี่เต้นด้านท้ายของปลาคือก้นปลาครึ่งวงรีแล้วถัดมาล่ะขั้นตอนสุดท้ายคือแปะวงกลมสีแปะเป็น
1: ตาตรงสี่เหลี่ยม
0: แปะเป็นตาอยู่ข้างบนสี่เหลี่ยมโอเคเดี๋ยวขอสกอตเทปไปไหนคะเดี๋ยวทีเชอร์เอาสกอตเทปให้โอเคอ่ะพี่เต้นไปนั่งก่อนขอบคุณพี่ณภาและพี่เต้นนะคะดูซิว่าเพื่อนว่าเหมือนปลาไหมมีกระดองที่ปลาอยู่นะมีตาแล้วก็ตัวปลาด้วยสิ่งที่ไม่เหมือนคืออะไรนะคะ
2: อ
0: ัน
2: นี้คือเฉลย
0: เฉลยก็คือผิดมีผิดตรงไหนพี่ณภา
2: ตรงนี้อันนี้มันต้องอยู่ตรงนี้
0: อ๋อ
2: แล้วอันนี้จะต้องจูบ
0: อ๋อโอเค
2: ก็จะเหมือนเด
0: ็กก็จะเหมือนเด็กก็คือตรงนี้จะเป็นหางปลานะคะที่ต้องวางให้ส่วนโค้งชิดกับสี่เหลี่ยมตรงด้านก้นของปลาที่ทำจากสี่เหลี่ยมผืนผ้านะโอเคแต่ว่าพี่เต้นทำถูกเกือบหมดเลยเพื่อนๆตบมือให้พี่เต้นหน่อยค่ะโอเคขอบคุณค่ะเมื่อกี้พี่เต้นลองมาต่อแล้วปรากฏว่ามีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบแค่รูปเดียวซึ่งยังไม่ตรงตามโจทย์เท่าไหร่นะคะดังนั้นถ้าเราลองให้คะแนนเพื่อนดูก็อาจจะเหมือนปลาต้นแบบไหมอาจจะเหมือนแต่เหมือนไม่มากให้สองหน้ายิ้มละกันมีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบมีก็อาจจะให้สามหน้ายิ้มเพราะเขามีสามเหลี่ยมจริงๆแต่ว่าเขามีสามเหลี่ยมเพียงแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีมากกว่าหนึ่งรูปดังนั้นอันนี้อาจจะไม่ตรงอาจจะให้แค่หน้ายิ้มเดียวนะคะแปลว่ายังทำได้ไม่ตรงโจทย์เท่าไหร่นะคะเราลองมาใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะลองประกอบร่างของรูปเลขาที่เรามีให้เป็นปลาที่มีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปเป็นองค์ประกอบดูนะคะแล้วเราลองบอกให้เพื่อนต่อดูซิว่าจะได้ลำดับเดียวกันหรือเปล่านะคะ
3: เมื่อครู่นี้โจทย์ที่ให้คือรูปปลาที่มีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปแต่เราใช้แค่หนึ่งรูปก็ถือว่ายังไม่ผ่านข้อจำกัดนะคะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเพื่อนที่ต้นทางก็มีการตอบปลาคล้ายๆกับที่เราคิดไว้เลยนะคะแต่พอให้อีกคนหนึ่งบอกอินสตรักชั่นหรือบอกวิธีการวางก็ปรากฏว่าเพื่อนวางได้แบบนี้นะคะเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมเพียงอันเดียวครีบเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วรูปต้นแบบถูกต้องนะคะก็คือมีใช้สามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปนะคะในกรณีนี้เราสามารถระบายให้เขาไม่เต็มได้นะคะเพราะว่าเขาทำได้ไม่ครบทุกองค์ประกอบนะคะทำได้ไม่ครบทุกเงื่อนไขเหมือนปลาต้นแบบไหมก็อาจจะเหมือนแต่ไม่มากนะยังมีส่วนที่ไม่เหมือนอยู่มีสามเหลี่ยมใช่แต่ว่ามีสามเหลี่ยมเพียงแค่รูปเดียวดังนั้นคำว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปก็อาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะให้แค่ยิ้มเดียวนะคะเราเล่นแบบนี้กับเพื่อนทั้งห้องเลยค่ะลองสลับจับคู่แล้วก็ลองหัดต่อกันนะคะส่วนเพื่อนอีกคนนะก็จะได้บอกลำดับด้วยนะคะว่าควรจะให้เพื่อนต่ออะไรเป็นลำดับแรกลำดับที่สองลำดับที่สามแล้วเราจะได้เช็คว่าการบอกลำดับให้เพื่อนต่อนั้นนะคะเราบอกให้เขาต่อได้อย่างแม่นยำหรือเปล่านะคะเป็นการฝึกการสื่อสารในเรื่องการบอกลำดับไปด้วยนะคะก่อนจะเริ่มกิจกรรมถัดไปนะคะทีเชอร์ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะเตรียมกระดาษสีที่ตัดเป็นเชฟหรือรูปเลขาคณิตแบบต่างๆไว้ให้พร้อมเลยสามารถมีได้หลากหลายมากกว่านี้นะคะแต่ทีเชอร์แนะนำว่าเราควรจะมีรูปเลขาคณิตตั้งต้นในแบบที่เหมือนกันนะคะเช่นทีเชอร์ให้เด็กๆเตรียมรูปเลขาคณิตที่เป็นสามเหลี่ยมทั้งหมด3รูปนะคะมีสีเขียวแล้วก็มีสีชมพูอีก2รูปทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปวงกลมใหญ่1รูปแล้วก็รูปวงกลมเล็กอีก5รูปนะคะเดี๋ยวทีเชอร์ขอเพิ่มไปอีกรูปนึงนะคะเป็นวงกลมเล็กอีก5รูปนะคะแล้วทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

หนึ่งรูปแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกสามรูปนะคะมีครึ่งวงรีด้วยนะคะแล้วก็มีรูปวงรีขนาดใหญ่ด้วยนะคะก็เมื่อเราตั้งต้นในรูปเลขาคณิตที่เท่ากันคราวนี้เราจะได้สำรวจกันค่ะว่าข้อจำกัดที่เราจะเจอต่อไปนี้ที่ว่าสนุกนั้นเราจะข้ามผ่านมันไปได้หรือเปล่าและถ้าเราคิดแตกต่างจากเพื่อนเพื่อนอาจจะใช้ความสร้างสรรค์อีกแบบนึงเราอาจจะใช้ความสร้างสรรค์อีกแบบนึงเราเห็นมุมมองการต่อยอดหรือการแก้ปัญหาของเพื่อนใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะได้เปรียบเทียบผลงานกันและกันด้วยนะคะไปที่ตัวอย่างแรกเลยค่ะตัวอย่างที่ท้าทายอีกอันนึงที่ทีเชอร์อยากให้เราลองคิดไปด้วยกันนะคะว่าถ้าเราจะเอารูปเลขาคณิตที่เรามีเมื่อครู่นี้ไปสร้างหน้าคนที่ต้องมีองค์ประกอบของวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมด้วยเราจะสร้างได้อย่างไรอย่าลืมว่าสร้างด้วยตัวเองก่อนนะคะค่อยปิดไว้ค่ะปิดไว้แล้วค่อยแชร์กับเพื่อนว่าเรามีวิธีสร้างยังไงโดยที่ก่อนที่เราจะปิดไว้ให้เราลองเขียนลำดับขั้นตอนที่เราสร้างไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะบอกวิธีการสร้างให้กับเพื่อนทีเชอร์ให้เวลาเราคิดสักครู่หนึ่งนะคะจากรูปเลขาคณิตที่มีอยู่ในหน้านี้นะคะสร้างรูปหน้าคนที่มีวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นส่วนประกอบค่ะให้เวลาคิดสักครู่นะคะตอนนี้เราต่อกันมาหลายรูปแล้วบางคนก็อาจจะต่อได้คล่องขึ้นนะคะความคล่องนี้อาจจะมาจาก 1. เราเห็นรูปเลยค่ะคันนี้ที่เราหยิบใช้เป็นประจำนะคะ 2. อาจจะเป็นเพราะว่าเราแก้ปัญหาได้คล่องขึ้นนะคะเราสามารถเห็นข้อจำกัดแล้วก็สามารถคิดได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะเอาชนะข้อจำกัดนั้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะสองเหตุผลนี้หรือเปล่านะคะถ้าใครยังคิดไม่ทันนะคะสามารถพอสวิดีโอนี้ไว้ก่อนได้นะแล้วก็ให้เวลาตัวเองต่อแล้วก็เขียนขั้นตอนการต่อลงให้ชัดๆนะคะแต่ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเพื่อนในห้องนักเรียนต้นทางถ้าเขาจะต่อเป็นรูปหน้าคนที่มีวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเขาต่อได้ยังไงมาที่คนแรกค่ะเขาเขียนลำดับไว้ด้วยนะคะลำดับที่เขาเขียนถ้าเราลองต่อตามดูนะคะว่าเราต่อแล้วจะได้หน้าตาเหมือนเขาหรือเปล่าลองต่อไปด้วยกันนะคะจำได้ไหมคะว่าทีเชอร์เคยบอกว่าลำดับนั้นสำคัญถ้าเราเรียงผิดการต่อบนจากล่างขึ้นบนเนี่ยอาจจะเกิดการทับซ้อนที่ไม่เหมือนกันได้นะคะลองมาดูขั้นตอนที่เพื่อนคนนี้ลำดับให้เราต่อดูนะคะว่าเราจะต่อได้เหมือนเขาหรือเพื่อนคนนี้บอกว่าขั้นแรกเลยวางวงกลมสีเหลืองค่ะขั้นที่สองวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านซ้ายค่ะลำดับที่สามนะคะวางสามเหลี่ยมสีเขียววางด้านบนอันนี้เขาบอกด้วยนะคะว่าเป็นหมวกค่ะลำดับที่สี่วางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาค่ะส่วนลำดับที่ห้าวางครึ่งวงรีวางให้เหมือนยิ้มนะคะอันนี้คือเพื่อนคนแรกนะคะที่ให้ลำดับเรามาแบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลืองต่อกันหรือยังเอ่ยวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาข้างซ้ายวางสี่สามเหลี่ยมสีเขียววางเป็นหมวกด้านบนนะคะวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาแล้วก็วางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราลองต่อตามดูนะคะ
มีใครได้รูปหน้าคนที่เป็นลักษณะสวมหมวกปาร์ตี้สีเขียวแบบนี้หรือเปล่ามีใครได้แบบนี้บ้างนี่คือรูปที่ผู้ทดสอบนะคะหรือว่าคนที่ลองต่อตามขั้นตอนขั้นตอนเนี้ยคนที่เขาบอกขั้นตอนเขายังปิดไว้อยู่นะคะเขายังไม่เปิดรูปเฉลยเรามาเดาดูกันค่ะว่าเวลาเราต่อแล้วจะได้เหมือนรูปเฉลยไหมนะคะลุ้นไปด้วยกันค่ะที่จะเปิดแล้วนะคะ3 2 1ไปดูกันเลยอ้าวเหมือนเด๊ะเลยค่ะลองดูนะคะว่าถ้าเราเป็นคนให้คะแนนเราจะให้เท่าไหร่ดีเขาเหมือนรูปหน้าคนต้นแบบไหมเหมือนเป๊ะเลยมีวงกลมเป็นส่วนประกอบของหน้าคนไหมก็มีเหมือนกันให้ไปเลย3หน้ายิ้มแล้วมีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบไหมก็เป็นหมวกปาร์ตี้นี่ไงที่เป็นเชฟสามเหลี่ยมก็เลยได้ไป3หน้ายิ้มค่ะเพื่อนคนนี้เขียนขั้นตอนอาจจะไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าเวลาเขาบอกว่าวางสี่เหลี่ยมไว้เป็นตาเรารู้เลยว่าต้องวางตรงไหนเขาบอกว่าวางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราก็รู้เลยว่าวางตรงไหนจะเห็นว่าลำดับที่เขาบอกให้เราวางเนี่ยมันค่อนข้างมีลำดับจากล่างขึ้นบนที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะทีเชอร์อยากให้เราลองเขียนขั้นตอนแบบนี้ค่ะเพื่อให้เพื่อนวางได้แล้วก็เขาสามารถทำได้เหมือนกับภาพต้นแบบของผู้สร้างเลยนะคะไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากเพื่อนจากห้องเรียนต้นทางเหมือนกันนะคะลองดูว่าเขาจะสร้างหน้าคนที่มีองค์ประกอบด้วยวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมได้ยังไงเพื่อนบอกว่าลำดับเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะวางสี่เหลี่ยมสีส้มแล้วก็วางตากลมสองข้างสีเหลืองแล้วก็วางสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมแล้วก็วางปากสีเหลืองคนนี้อาจจะบอกเชฟที่ไม่ชัดเจนนะคะเช่นเขาบอกวางปากสีเหลืองแต่เขาไม่ได้บอกว่าเอารูปอะไรวางเป็นปากอันนี้ก็อาจจะมีขั้นตอนที่ไม่เคลียร์ในบางอันนะคะแต่มาดูกันว่าถ้าเราลองวางแล้วลองวางได้ถูกหรือเปล่าเนาะสี่เหลี่ยมสีส้มตากลมสองข้างสีเหลืองสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมเขาก็อาจจะวางแบบนี้นะคะแล้วก็ปากสีเหลืองถึงแม้เขาจะเขียนไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าคนต่อถ้าต่อเก่งก็พอจะเดาได้เนาะแต่อย่างหนึ่งที่เขาบอกได้ชัดเจนก็คือเขาลำดับขั้นจากล่างขึ้นบนได้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูเฉลยแล้วกันนะคะว่าการต่อแบบนี้เนี่ยมันตรงกับเงื่อนไขไหมแล้วถ้าเราเป็นเพื่อนเขาเนี่ยเรามาเห็นแบบเนี้ยเราจะให้หน้ายิ้มสกิหน้าดีสี่เหลี่ยมสีส้มมีตากลมสองข้างสีเหลืองก็มีสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมก็ดูเหมือนจะใช่นะคะปากสีเหลืองอันนี้ระวังเองเขาไม่ได้บอกว่าให้เอาวงรีมาวางเป็นปากสีเหลืองนะคะแต่ว่าเราเดาเอาว่าปากสีเหลืองถ้าไม่ใช่วงกลมก็ต้องวงรีแต่อันนี้ถ้าจะให้ดีนะคะเพื่อนควรจะเขียนให้ชัดเลยนะคะว่าเป็นเอารูปวงรีมาวางในลักษณะหงายคล้ายปากนะคะสีเหลืองนะคะก็จะชัดเจนขึ้นค่ะไปดูกันค่ะว่าถ้าเราเป็นผู้ต่อแล้วเราต่อได้แบบเนี้ยคนที่เขาบอกขั้นตอนเราเขาต่อแบบไหนอุ๊ยเหมือนกันเด๊ะเลยค่ะก็ต่อได้ตรงกันเลยนะคะแน่นอนเดี๋ยวเรามาเช็คว่าเขาจะทำได้ตรงตามข้อจำกัดและเราควรจะให้หน้ายิ้มสักกี่หน้าดีดูเช็คพอยต์แรกเลยค่ะเขาต่อได้เหมือนรูปหน้าคนต้นแบบไหมถึงแม้ว่าหน้าจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแต่ว่าก็มีการดูออกอยู่นะคะว่าเขาดูเป็นหน้าคนอยู่ให้สามหน้ายิ้มไปเลยมีวงกลมเป็นส่วน

ผลประกอบไหมอันนี้จริงๆแล้วก็ค่อนข้างมองเห็นได้ชัดเจนนะคะเพราะว่าคนเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยใช้วงกลมเป็นดวงตานะคะก็มีเช่นเดียวกันจะเห็นว่าการตีความดวงตาในหน้าคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันได้นะคะจำได้ไหมคะว่าเพื่อนคนที่แล้วเนี่ยเขาใช้ดวงตาเหมือนกันสองข้างเหมือนกันแต่เขาใช้สี่เหลี่ยมสีน้ำตาลนะคะแทนที่จะเป็นวงกลมซึ่งก็ยังคล้ายหน้าคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกส่วนประกอบว่าองค์ประกอบของหน้าคนที่เป็นดวงตาขอแค่เรามี2อันที่เป็นคู่กันนะคะเราอาจจะใช้วงกลม1คู่ก็ได้หรือใช้สี่เหลี่ยม1คู่ก็ได้ก็ยังสามารถมองได้เป็นดวงตาอยู่นะคะและแน่นอนว่าเขามีสามเหลี่ยมสีชมพูที่วางติดกันแบบนี้นะคะลักษณะคล้ายหมวกเลยเป็นองค์ประกอบสามเหลี่ยมก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้ไปเลยค่ะสามในนะคะเวลาเราเช็คเพื่อนอย่างนี้อย่างแรกเลยเราจะได้ดูด้วยว่าเพื่อนใช้ความคิดสร้างสรรค์ยังไงนะคะจะเห็นว่าหน้าคนในแบบนี้ก็ไม่เหมือนหน้าแบบที่แล้วที่เป็นรูปหน้าวงกลมแล้วก็มีหมวกปาร์ตี้นะคะสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นหน้าสี่เหลี่ยมแต่ว่ามีหมวกเหมือนกันแต่อาจจะเป็นหมวกเหมือนหมวกงอบหมวกชาวนาเป็นหมวกที่บานออกมานะคะจะเห็นว่าวิธีการตีความหน้าคนก็ไม่เหมือนกันแล้วดวงตาก็ไม่เหมือนกันแล้วก็หมวกก็ยังมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันอีกถือเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์คนละแบบในองค์ประกอบย่อยที่แตกต่างด้วยนะคะเขาบอกว่าข้อจำกัดในการสร้างก็คือการที่เราถูกจำกัดจำนวนรูปเลขาคณิตที่เราใช้ได้แน่นอนว่าเราไม่ได้มีรูปเลขาคณิตมากมายก่ายกองนะคะเรามีเท่าที่เราตัดไหวซึ่งก็มีไม่กี่รูปเท่านั้นนะคะเรามีเท่าที่ตัดไหวเท่านี้แหละภายใน1คาบที่เราตัดนะคะส่วนข้อจำกัดถัดไปก็คือทำยังไงให้เราสร้างด้วยการใช้รูปที่มีเพียงไม่กี่รูปทำให้มันเหมือนหน้าคนให้ได้แล้วหน้าคนนั้นยังมีข้อจำกัดเพิ่มเติมอีกนะคะก็คือต้องมีวงกลมแล้วก็มีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเพื่อนยังมีไอเดียมาแชร์อีกนะคะอยากรู้ไหมคะว่าไอเดียที่หลากหลายเนี่ยมันไม่สิ้นสุดจริงๆลองไปดูเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาสร้างรูปหน้าคนที่มีข้อจำกัดแบบนี้กันค่ะคราวนี้เพื่อนเขียนลำดับการสร้างไว้หลากหลายข้อเลยนะคะถ้าใครตัดกระดาษไว้เหมือนที่ที่เชิดให้ตัดนะคะเดี๋ยวเราลองวางไปด้วยกันดูซิว่าวางแล้วจะได้รูปแบบที่เพื่อนคนนี้เขาตั้งใจจะต่อจริงหรือเปล่านะคะเขาตั้งใจจะสร้างจริงหรือเปล่านะคะอย่างแรกเลยค่ะวางวงกลมสีเหลืองค่ะอย่างที่สองนะคะวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาคราวนี้ขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างมีรายละเอียดเรื่องตำแหน่งไว้ด้วยนะคะทีเชอร์จะอ่านให้ฟังทีละนิดนะคะแต่ว่าเราที่มีรูปเลขาคณิตอยู่ตรงหน้าเราอยู่แล้วลองต่อด้วยนะคะ3วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย 4. วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทางด้านซ้ายและด้านขวา 5. วางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองถ้าใครไม่ทันนะคะลองตามไปด้วยกันอีกรอบนึงนะคะลองต่อด้วยนะคะจะได้ดูว่าเมื่อเราต่อเสร็จแล้วลำดับการสร้างเนี้ยมัน make sense สำหรับเราหรือเปล่าหรือว่าควรจะเขียนรายละเอียดอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นถ้าพร้อมแล้วอีกรอบค่ะวางวงกลมสีเหลือง 2. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวา 3. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย 4. วางสามเหลี่ยม

เอี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งทางข้างซ้ายและก็ข้างขวา 5. วางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองจะเห็นว่าบางครั้งเราก็อาจจะต่อยากนิดนึงนะคะทีเชอร์ให้เวลาดูขั้นตอนนี้อีกรอบหนึ่งนะคะไม่ต้องไปเร็วมากค่ะวางวงกลมสีเหลืองวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้ายวางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้ง2ข้างทางข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาแล้วก็ลำดับสุดท้ายนะคะวางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองทีเชอร์ลองต่อตามนะคะทีเชอร์จะได้แบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลืองวางสี่เหลี่ยม1อันไว้ทางด้านขวาเส้นรอบรูปส่วนบนด้านขวาแต่อันนี้ก็ดูไม่บนเท่าไหร่นะคะแล้วก็วางสี่เหลี่ยมอีก2อันไว้บนส่วนบนด้านซ้ายอันด้านซ้ายดูบนนะคะแต่ด้านขวานี้ยังดูกลางๆอยู่นะคะแล้วก็วางสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมทั้งทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาวางวงกลมสีชมพู2อันไว้บนวงกลมสีเหลืองได้แบบนี้ไหมคะเพื่อนอีกคนนึงนะคะมีก็วางคล้ายๆกันค่ะแต่เขาแถมครึ่งวงลีมาวางเป็นปากด้วยคิดว่าหน้าคนแบบไหนตรงโจทย์มากกว่ากันคะถ้าดูจากรูปทางด้านซ้ายแล้วก็รูปทางด้านขวาเด็กๆอาจจะบอกว่ารูปทางด้านขวาน่าจะตรงโจทย์มากกว่าเพราะว่ามันดูเป็นหน้าคนจริงๆรูปทางด้านซ้ายพอไม่มีปากแล้วมันก็ก้ำกึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็อาจจะมองได้นะคะงั้นเราไปดูส่วนให้คะแนนกันเลยค่ะจริงๆแล้วผู้ทดสอบนะคะต่อได้แบบมีปากแต่เพราะว่าเขาเขียนขั้นตอนไม่ชัดเพื่อนก็เลยไม่ได้ตอบปากให้นะคะดังนั้นพอเขาเขียนขั้นตอนไม่ชัดแล้วเราไม่ได้ตอบปากความเหมือนหน้าคนแล้วก็อาจจะให้แค่สองหน้ายิ้มก็ได้นะคะแต่ว่าเขามีวงกลมเป็นส่วนประกอบนะมีทั้งดวงตาแล้วก็ใบหน้าด้วยนะคะก็เป็นสามหน้ายิ้มไปเลยแล้วเขามีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบด้วยนะคะสามเหลี่ยมนี้ก็ acting เหมือนจะเป็นหมวกหรือเปล่านะหรือเป็นผมก็ยังดูไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีประโยชน์เหมือนกันนะคะตรงที่มันวางไว้ส่วนบนอาจจะเป็นหมวกก็ได้อาจจะเป็นทรงผมก็ได้นะคะแต่ว่าเขาทำตรงโจทย์ค่ะเราให้เขาสาบหน้ายิ้มก็แล้วกันนะคะการให้คะแนนเนี่ยขึ้นอยู่กับเด็กๆเลยนะคะว่าเด็กๆจะคุยกับเพื่อนว่ายังไงถ้าเด็กๆบอกเพื่อนว่ามันเหมือนไม่ค่อยมากอ่ะขอให้สองหน้ายิ้มนะก็สามารถอธิบายเหตุผลให้เพื่อนฟังได้นะคะหรือว่าคุณไม่เห็นสามเหลี่ยมเลยก็อาจจะไม่ได้ให้นะคะหรือว่าเขาอาจจะมีวงกลมหรือไม่มีวงกลมเขาใช้วงลีหรือเปล่าก็อาจจะเป็นประเด็นที่เรากำลังมองหาว่าเพื่อนที่เราต่อให้ต่อรูปหน้าคนนี้นะคะเขาเอาชนะข้อจำกัดได้หรือเปล่านะคะในกรณีนี้ก็เห็นว่าจริงๆแล้วเขาเอาชนะข้อจำกัดได้เกือบทุกข้อเลยยกเว้นความเหมือนที่เขาไม่ได้ต่อปากให้นะคะก็เลยดูไม่ค่อยจะเป็นหน้าคนที่สมบูรณ์นักก็เลยแทนที่จะให้3หน้ายิ้มก็เหลือแค่2หน้ายิ้มเป็นไงคะพอได้ลองต่อแล้วได้เห็นว่าตัวเองเอาชนะความท้าทายบางอย่างได้ก็เริ่มสนุกแล้วใช่ไหมมาสรุปข้อจำกัดอีกครั้งหนึ่งนะคะทำไมทีเชอร์ถึงเน้นคำว่าข้อจำกัดเพราะว่าอยากให้เราภูมิใจค่ะว่าการที่เราสร้างหน้าคนโดยที่มันมี

เงื่อนไขเยอะขนาดนี้มันไม่ได้ง่ายเลยนะคะเราต้องคำนึงถึงจำนวนรูปเลขาคณิตที่มันจำกัดมากๆเลยแล้วก็เราต้องใช้รูปเลขาคณิตบางอย่างให้ตรงเงื่อนไขด้วยก็คือต้องมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสามเหลี่ยม

0: แบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยนะคะส่วนย่อยที่ว่ามีอะไรบ้างส่วนย่อยที่ว่ามีส่วนหน้าคนส่วนรายละเอียดบนหน้าคนแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆที่มาประดับหน้าคนต่างๆนะคะอย่างที่สองเราจัดการภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะการจัดการภายใต้ข้อจำกัดของเราก็คือเรารู้ว่าเราจะใช้วงกลมเป็นส่วนไหนเรารู้ว่าจะใช้สามเหลี่ยมตรงส่วนไหนนะคะเพราะว่าเรามีความคิดสร้างสรรค์ค่ะเย่เป็นสิ่งที่เรามีนะคะในการทำกิจกรรมนี้นะคะ1เราแบ่งปัญหาเป็นส่วนย่อยได้2เราจัดการปัญหาภายใต้ข้อจำกัดได้ด้วยนะคะแล้วก็การที่เราจัดการปัญหาได้ก็คือเราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะคะทุกคนเก่งมากเลยค่ะจะเห็นว่าหลังจากที่เราได้ทำโจทย์ที่หลากหลายเราได้ลงมือทำได้คิดแล้วก็ได้ท้าทายนะคะที่เชอร์อยากให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเวลาที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรามีการแบ่งปัญหาหรือแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยแล้วเราก็ลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยพิจารณาทีละส่วนย่อยนะคะโดยที่ในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆได้ทำคือเอาชนะเงื่อนไขบางอย่างได้ด้วยนั่นก็คือเราได้ประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์ของเรานำมาใช้ในการแก้ปัญหาด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับไปสรุปร่วมกันกับเพื่อนๆต้นทางค่ะที่เขาก็พยายามแก้ปัญหาอย่างหนักหน่วงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปสรุปร่วมกันแล้วก็ตบมือดังๆให้กับตัวเราเองแล้วก็เพื่อนนักเรียนต้นทางด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการแยกองค์ประกอบย่อยๆจะทำให้เรา1ลำดับขั้นตอนได้2การที่เราเห็นลำดับย่อยๆหรือว่าส่วนย่อยๆจะเห็นว่าเราเข้าใจเป้าหมายมากขึ้นแล้วก็นำองค์ประกอบย่อยที่เราแยกแล้วอะค่ะมาปรับประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะก็เปิดพื้นที่ให้เราได้สร้างสรรค์หาสิ่งทดแทนหรือหารูปเลขาคณิตที่ใกล้เคียงมาเพื่อทดแทนแล้วยังคงตรงตามโจทย์ที่เราต้องการสร้างสรรค์อยู่นะคะกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ท้าทายแล้วก็สนุกมากเปิดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆด้วยหวังว่าจะนำกลับไปเล่นกันนะคะใครอยากจะตั้งโจทย์ใหม่ก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็ลองตรวจสอบกันว่าได้ตรงกับที่เราแบบออกแบบไว้หรือเปล่านะคะเพื่อนๆก็สามารถเช็คได้นะคะว่าการบอกลำดับของเพื่อนเราเนี่ยจริงๆมันมีการบอกไม่ชัดเจนคุณต้องบอกด้วยว่าวางไว้ตำแหน่งไหนที่วางแบบหันขวางหรือวางแบบแนวตั้งถ้าบอกละเอียดเพื่อนก็จะปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะจริงๆก็ได้ทำครบเลยนะคะสร้างสารภาพจากข้อจำกัดได้แล้วก็สื่อสารภาพนั้นให้คนอื่นเข้าใจได้ด้วยนะคะได้ทั้งทำคิดแล้วก็ท้าทายค่ะสำหรับวันนี้นะคะห้องเรียน Coding for Better Life นะคะก็ต้องจบเพียงเท่านี้แล้วนะคะหวังว่าการคิดแบบเป็นลำดับขั้นตอนแล้วก็การแยกย่อยปัญหาเพื่อต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะคะ

0: และตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบ๊ทก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยนั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้องๆ
1: จิ๋วซ่ารับประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่ทำได้ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของกันค่ะซึ่งของของเราเนี่ยไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของใช้แต่มันคือของขวัญนั่นเองและของขวัญที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำนะ

อกเลยว่าน้องๆทำให้ตัวเองก็ได้ให้คุณแม่หรือให้เพื่อนก็ได้เช่นกันค่ะแล้วของของเราในวันนี้ก็คือกระเป๋าถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำกระเป๋าใบเล็กกล่องสบู่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกันไกแล้วน้องๆนะคะเตรียมกล่องสบู่มาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาคลี่มันออกค่ะแบบนี้หลังจากนั้นค่ะน้องๆก็จะตัดตัวปีกของมันออกนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ด้วยกันทั้งหมด4ช่องด้วยกันค่ะก็คือ1 2 3แล้วก็4ทีนี้นะคะน้องๆเราจะทำการวาดเป็นเคิร์ฟครึ่งวงกลมกันค่ะพี่โบจะใช้ด้านแคบการวาดส่วนโค้งลงไปทีนี้เราก็จะมาตัดเป็นเส้นโค้งได้เลยค่ะตรงนี้นะคะพอเราได้ความโค้งแล้วเนี่ยอันนี้เป็นฝาปิดของมันนั่นเองเริ่มเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตกแต่งกันต่อพี่โบจะใช้เศษผ้าเก่าค่ะจะตัดเกินออกมานิดนึงนะคะจากตัวกล่องสบู่ของเราทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาแปะติดลงไปแบบนี้เลยนะคะกดมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะทีนี้เราจะมาเก็บมุมผ้าค่ะเข้าไปด้านในกันตัดตรงขอบตรงนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราพับผ้าเก็บขึ้นไปเนี่ยขอบมันจะได้ไม่ทับกันค่ะนี่เราก็จะพับขึ้นไปได้แบบนี้เลยเห็นไหมคะส่วนตรงช่วงของตัวเส้นโค้งนะคะน้องๆให้น้องตัดเป็นซี่ๆนะคะตัดตามความโค้งของมันไปเรื่อยๆเลยค่ะทีนี้มันก็จะได้เก็บตามรอยโค้งของตัวกระเป๋าใบเล็กของเราเลยล่ะค่ะน้องๆติดกาวให้ครบเลยนะคะแล้วเราก็จะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันน้องๆก็วัดตำแหน่งให้ดีๆเลยนี่พอพี่โบได้แล้วก็ใช้คัตเตอร์ค่ะเมื่อเราเจาะรูด้วยคัตเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้กระดุมตัวเมียนะคะใส่เข้าไปได้เลยจากนั้นค่ะน้องๆก็แบะมันออกเลยเพื่อล็อกมันเอาไว้กับกล่องนะคะต่อมาเราจะมาตัดผ้าเพื่อตกแต่งด้านในกันค่ะน้องๆสามารถเลือกผ้าสีที่ตัวเองชอบได้เลยนะวัดขนาดให้พอดีกับตัวกระเป๋ากันค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวปิดด้านในของกระเป๋าเรานั่นเองค่ะทีนี้น้องๆเรายังขาดกระดุมอีก1ตัวใช่ไหมคะเพื่อเป็นตัวล็อกของกระเป๋าเราติดลงไปก่อนเลยแล้วเราก็ทำการมาร์กจุดเอาไว้ค่ะเมื่อเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเอากระดุมตัวผู้ออกมาค่ะใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยตามรูที่เราเจาะเอาไว้แล้วก็ดันมันเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆเห็นช่องตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องๆนะจะต้องตัดผ้านะคะตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะน้องๆทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะติดกาวลงไปแล้วก็ใช้ด้านข้างของขอบผ้าที่เราตัดเกินออกมาเนี่ยแปะเข้าไปด้านข้างเลยนะคะมันก็จะเป็นตัวที่ปิดด้านข้างของกระเป๋าเรานั่นเองและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดผ้าเข้าไปทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆจะได้ออกมาแบบนี้เลยแต่มันยังมีตัวกระดุมอยู่นะคะที่เราอะโผล่ออกมาดังนั้นเราจะต้องมาซ่อมมันด้วยการตกแต่งค่ะน้องๆพี่โบนะคะจะใช้กระดุมเม็ดใหญ่นะคะในการตกแต่งและตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเนี่ยนะน้องๆสามารถเอาไปใส่เศษเหรียญก็ได้หรือว่าจะเป็นเข็มกลัดกระดุมหรือว่าของตกแต่งกุ๊กกิ๊กก็ได้เลยนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าใบแรกนะคะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยที่พี่โบจะพาน้องๆไปทํานั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์การทํากันเลยค่ะอุปกรณ์ทํากระเป๋าถือคุณแม่กล่องนมขนาดใหญ่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกรรไกรน้องๆจะต้องใช้กล่องนมค่ะแบบนี้ก็มาพับมันลงไปค่ะให้มันมีความแบนเราจะมาตัดส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายทิ้งกันค่ะทีนี้เราก็จะมาคลี่มันออกค่ะด้วยการตัดพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราก็จะทำการตัดเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยเอาให้ผ้านะคะมีความใหญ่กว่าตัวกล่องของเรานิดนึงนะคะทีนี้ค่ะน้องก็มาทากาวให้รอบๆเลยนะคะน้องๆเหมือนเดิมค่ะน้องๆเราจะมาตัดมุมนะคะ

ั้งหมด4มุมเลยนะคะน้องๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดกาวนะคะทั้งหมดเลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะน้องๆที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีก1แผ่นนะคะแต่ว่าอีกแผ่นหนึ่งของเราเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าตัวนี้นะคะทั้งหมด6เซนติเมตรและตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำใบเล็กออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆทีนี้นะคะน้องๆเราจะเอาใบเล็กค่ะมาทำเป็นกระเป๋ากันก่อนต้องกดๆพับๆหน่อยนะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันก่อนนะคะน้องๆเอาตรงกึ่งกลางของความยาวกระเป๋านะคะเราจะมาตัดตัวด้านข้างกระเป๋ากันนะคะน้องๆเอาเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยค่ะสังเกตตัวฝาเอาไว้นะคะเราจะไม่ติดตรงฝากันนะทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะน้องๆและนี่นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ติดด้านข้างกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องๆเอาแผ่นใหญ่นะคะที่เราทำในตอนแรกนะติดตรงปลายของแผ่นใหญ่นะคะก็คือเหมือนกับเราทำทั้งหมด2ชั้นด้วยกันแบบนี้เลยนะคะทีนี้นะเดี๋ยวเราอ่ะเราจะเจาะกระดุมตัวเมียนะคะที่ตัวแผ่นใหญ่กันมาจุดเอาไว้เลยเราก็จะมาทากาวติดกระดุมตัวเมียกันค่ะทีนี้ได้เวลาประกอบร่างของกระเป๋าเรากันแล้วล่ะค่ะเราจะทากาวนะคะติดลงไปแบบนี้ให้ครบหมดเลยนะให้ใบเล็กนะคะติดอยู่กับแผ่นใหญ่ให้เรียบร้อยเลยล่ะค่ะพี่โบเชื่อนะคะว่าคุณแม่เนี่ยพอได้รับกระเป๋าของเราแล้วท่านจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทํามาจากใจนะคะแล้วเราก็ตั้งใจทําให้คุณแม่มากๆเลยใช่มั้ยล่ะแต่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาติดกระดุมกันลงไปเพื่อเป็นการตกแต่งกระเป๋านะคะให้มีความสวยงามมากขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะแค่นั้นก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลย

และในวันนี้นะคะพี่โบได้พาน้องๆมาประดิษฐ์ของขวัญถึง2ชิ้นด้วยกันนั่นก็คือกระเป๋าใบเล็กนะคะแล้วก็กระเป๋าถือให้คุณแม่กระเป๋าของเราเนี่ยทำจากของรีไซเคิลนะคะแต่ว่ามันออกมาสวยมากๆเลยที่สำคัญยังใช้งานได้อีกด้วยนะน้องๆ อย่าลืมกลับไปทำตามกันนะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel นะคะพี่โบรอดูอยู่ที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนคนไหนนะคะที่ได้ส่งของประดิษฐ์มาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้ดูหมดแล้วนะน้องๆเก่งมากๆเลยละค่ะแล้วพี่โบก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยนะคะรอรับกันที่บ้านได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่นะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายแค่นี้ส่วนการของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบได้สอนน้องๆในการประดิษฐ์ทั้งของเล่นของใช้กันมาหลายชิ้นแล้วใช่ไหมล่ะคะแล้วสำหรับวันนี้พี่โบบอกเลยว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราเนี่ยน่าติดตามมากๆเพราะว่าพี่โบจะพาน้องๆมาทำของเล่นที่สนุกสุดๆไปเลยและของเล่นในวันนี้นะคะก็คือสวนสัตว์ทำเองถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์สวนสัตว์ทำเองกระดาษลังกระดาษสีผ้าสักกระดาษสีเขียวตุ๊กตาสัตว์ไม้เสียบลูกชิ้นดินสอสีอะคริลิกคู่กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ในการทำสวนสัตว์ทำเองนะคะน้องๆเราจะต้องสร้างรั้วให้กับคอกสัตว์ของเรากันก่อนค่ะพี่โบก็จะเลือกใช้กระดาษสีขึ้นมานะคะแล้วก็ความกว้างทั้งหมด3เซนติเมตรด้วยกันแบบนี้นะคะส่วนความยาวเนี่ยจะยาวเท่าไหร่ก็ได้นะคะน้องทากาวลงไปเลยนะคะบางๆจากนั้นใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะวางลงไปเอียงๆแบบนี้เลยก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเลยนะทีนี้ก็ดึงไม้ออกมาแบบนี้เลยโอเคแล้วเมื่อน้องๆได้ออกมาแบบนี้แล้วนะคะพี่โบจะทำความยาวทั้งหมด10เซนติเมตรด้วยกันค่ะแล้วก็จะมาตัดหัวตัดท้ายออกได้เลยแบบนี้นะคะรั้วของน้องๆเนี่ยน้องๆสามารถเลือกสีตามที่ตัวเองชอบในการใช้ได้เลยน้องก็ต่อลงไปเลยน้องจะสร้างกี่รั้วก็ได้นะอันนี้น้องๆต้องใจเย็นนึงนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปพี่โบจะพาน้องๆมาทำพื้นที่ของสวนสัตว์กันโดยเราจะตัดกระดาษลังออกมาน้องๆ นะคะสามารถตัดพื้นที่สวนสัตว์เนี่ยขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะเอาที่ตัวเองชอบเลยนี่แล้วเราก็จะใช้ผ้าสักกระดาษนะคะสีเขียวเราก็จะตัดส่วนที่เกินออกไปนะคะทีนี้เราก็ทากาวแปะได้เลยค่ะน้องๆ น้องก็กดๆเอาไว้หน่อยหนึ่งนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะต่อมาเราจะมาทำกำแพงกันค่ะโดยที่น้องๆ นะคะตัดกระดาษลังให้เท่ากับขอบชนขอบแบบนี้เลยนะคะน้องๆก็ตัดออกมาทั้งหมด4ด้านด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันค่ะโดยที่สีที่พี่โบจะทาเนี่ยพี่โบจะทาเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวพี่โบนะคะจะใช้ทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะก็คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินค่ะถ้าน้องอยากได้สีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะก็ใส่เหลืองเข้าไปอีกหรือถ้าอยากได้น้ำตาลโทนแดงก็ใส่สีแดงเพิ่มนะคะทาให้ทั่วๆทั้งแผ่นนะคะแล้วก็ทั้ง2ด้านเลยทีนี้เราจะมาทำประตูกันนะคะพี่โบก็จะวาดลายของประตูลงไปก่อนนะโดยพี่โบนะคะจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีพ่อแม่อยู่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามาช่วยเลยนะคะคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปทำลายอิฐที่กำแพงกันแล้วก็จะมาเขียนตัวอักษรตกแต่งที่ประตูกันค่ะตีเส้นแบบนี้ก่อนเป็นแนวยาวไว้นะคะในการตกแต่งกำแพงนะคะน้องๆน้องสามารถตกแต่งตามจินตนาการของน้องๆได้เลยน้องบางคนอาจจะวาดเป็นรูปต้นไม้รูปดอกไม้หรือว่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะทาแบบนี้ทั้งหมด2ด้านเลยแล้วก็ทำแบบนี้ทั้งหมด4กำแพงด้วยกันเลยนะคะ
ตื่นเต้นไหมคะน้องๆเราจะไปประกอบสวนสัตว์กันแล้วถ้าพร้อมแล้วไปประกอบกันเลยค่ะเราจะใช้กาวในการติดกำแพงเข้ากับพื้นที่สวนสัตว์ของเราค่ะพี่โบนะคะจะเอาสัตว์ลงตามคอกต่างๆเลยนี่น้องเสือน้องม้าลายน้องๆ นะคะสามารถเลือกสัตว์เองได้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยอยากเอาสัตว์ตัวไหนไปอยู่ในคอกไหนนะคะแล้วการเล่นแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเสริมสร้างจินตนาการของเราด้วยนะแค่นี้สวนสัตว์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าน้องๆทำสวนสัตว์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่โบจะพาไปดูของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปซึ่งบอกได้เลยว่าของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปเนี่ยทำง่ายมากๆและที่สำคัญเนี่ยยังสนุกไม่แพ้กันเลยนะนั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยอุปกรณ์ทำ OX มหาสนุกกระดาษลังก้านลูกโป่งกระดาษรูป OX กาวกรรไกรคัตเตอร์โดยขั้นตอนแรกนะคะพี่โบจะทำสี่เหลี่ยม 7x7 นะคะเป็นทรงจัตุรัส3ช่องด้วยกันพี่โบก็จะตัดนะคะตามรอยที่วาดเอาไว้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าพี่โบมีช่องที่1 2แล้วก็3นะคะแล้วก็จะมาพับกันค่ะเป็นสามเหลี่ยมทรงพีระมิดนี่เลยค่ะน้องๆทีนี้เราจะมาตัดสามเหลี่ยมปิดตรงนี้กันค่ะก็จะตัดแบบนี้นะคะทั้งหมด2อันด้วยกันเพื่อปิดหัวแล้วก็ท้ายของมันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดตัวสามเหลี่ยมเป็นพีระมิดกันก่อนโดยการใช้สกอตเทปค่ะต่อมาพี่โบนะคะจะทากาวแปะลงไปกดเอาไว้ให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆโอเคแล้วมาทุกคนนะคะได้เป็นทรงพีระมิดออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนี่เลยพี่โบก็ได้ปริ้นตัว O กับ X ออกมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดแล้วก็ทากาวแปะลงไปกันหรือว่าถ้าน้องๆไม่อยากปริ้นน้องๆก็สามารถวาดตัดกระดาษแปะลงไปก็ได้หรือว่าจะวาดลงไปเลยก็ได้เช่นกันนะคะนี่แค่นี้ก็อยู่แล้วเราก็จะมีตัวแบงค์ขึ้นมาอีกตัวนึงค่ะก็คือช่องว่างเราก็จะติดลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมีโอมี X

ามีช่องว่างนั่นเองดังนั้นน้องๆก็ต้องทำแบบนี้ทั้งหมด9อันด้วยกันถูกต้องค่ะนี่เมื่อน้องๆได้ตัวแบบนี้มาให้น้องๆนะคะหาไม้เจาะเข้าไปตรงกลางของสามเหลี่ยมหรือว่าตรงกลางของพีระมิดนั่นเองฝั่งนี้ก็เช่นกันค่ะพยายามเจาะให้อยู่ตรงกลางของตัวพีระมิดนะคะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆเจาะครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ไม้ลูกโป่งนะคะใน1ไม้นะคะเราจะเสียบเข้าไปทั้งหมด3อันแบบนี้นะทีนี้เราจะมาทํากล่องใส่กันพี่โบนะคะจะใช้กล่องเหลือใช้แบบนี้เราจะตัดปีกกล่องทิ้งกันนะคะน้องๆแต่ก่อนใส่นะคะน้องๆเราก็จะมาทําการวัดขนาดกันก่อนเว้นเอาไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราหมุนพลิกในการเล่นเนี่ยทั้ง3อันจะไม่ชนกันทีนี้เทคนิคในการเจาะรูนะคะน้องๆต้องเอาตัวสามเหลี่ยมเนี่ยด้านบนสุดนะคะไม่ให้เกินขอบกล่องของเราค่ะมาจุดเอาไว้แล้วก็เจาะลงไปตรงกลางนะคะแบบนี้เลยเลือกเจาะแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในเลยค่ะเราจะมาเก็บขอบกันเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับกล่องของเล่นของเราน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะตกแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติมก็สามารถทําได้เลยนะเอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่บ้านเนี่ยอยากตอบตัวไหนก็สามารถหมุนเข้าไปได้เลยค่ะทั้งสนุกทั้งทําง่ายเหมือนที่พี่โบ๊ทบอกเลย

และสำหรับวันนี้นะคะน้องๆเราได้ทำของเล่นไปทั้งหมด2อย่างด้วยกันนั่นเองค่ะนั่นก็คือสวนสัตว์ทำเองนะคะแล้วก็เกม OX มหาสนุกทำง่ายแล้วก็สนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะน้องๆที่สำคัญเนี่ยยังได้ฝึกทั้งจินตนาการแล้วก็การละเล่นของเราด้วยล่ะค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์ตามพี่โบนเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel ด้วยพี่โบนรอดูอยู่นะอ๋อที่สำคัญนะคะพี่โบนเนี่ยถูกใจชิ้นไหนจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาพี่โบได้ดูหมดแล้วนะคะแล้วก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับกันได้เลยนะคะน้องๆแล้ววันนี้พี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกับพี่โบและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ค่ะบ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194 รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออก

0: กาทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องหรม.และครน.กันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1จงหาหรม.ของ24 36และ48โดยใช้วิธีการพิจารณาตัวประกอบเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาหรม.โดยใช้วิธีการพิจารณาตัวประกอบเราจะต้องหาตัวประกอบของแต่ละจำนวนก่อนแล้วจึงหาตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดและตัวประกอบร่วมที่มากที่สุด

คือหรม.ของจำนวนนับเหล่านั้นนั่นเองเรามาหาตัวประกอบของ24โดยการหาจำนวนนับที่หาร24ได้ลงตัวซึ่งเราจะใช้วิธีการหาเป็นคู่ๆพิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า1คูณกับ24ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า1และ24เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา2คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า2คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า2และ12เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา3คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า3 8ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า3และ8เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา4คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า4คูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า4และ6เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา5คูณกับจำนวนใดได้24พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ5แล้วได้ผลลัพธ์เป็น24พิจารณา6คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า6คูณกับ4ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า6และ4เป็นตัวประกอบของ24จะเห็นว่าวนมาซ้ำกับจำนวนเดิมจึงได้ว่าตัวประกอบของ24คือ1 2 3 4 6 8 12และ24นั่นเองเรามาหาตัวประกอบของ36โดยการหาจำนวนนับที่หาร36ได้ลงตัวเราเริ่มจากหาจำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลลัพธ์เป็น36จำนวนแรกคือพิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า1คูณกับ36ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า1และ36เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา2คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า2คูณกับ18ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า2และ18เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา3คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า3คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า3และ12เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา4คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า4คูณกับ9ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า4และ9เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา5คูณกับจำนวนใดได้36พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ5แล้วได้ผลลัพธ์เป็น36พิจารณา6คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า6คูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า6เป็นตัวประกอบของ36จะเห็นว่าทั้ง2จำนวนเป็นจำนวนเดียวกันและวนมาซ้ำจำนวนเดิมจึงได้ว่าตัวประกอบทั้งหมดของ36คือ1 2 3 4 6 9 12 18และ36นั่นเองเรามาหาตัวประกอบของ48โดยการหาจำนวนนับที่หาร48ได้ลงตัวเราจะเริ่มจากหาจำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลลัพธ์เป็น48และจำนวนแรกคือพิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า1คูณกับ48ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า1และ48เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา2คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า2คูณกับ24ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า2และ24เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา3คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า3คูณกับ16ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า3และ16เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา4คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า4คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า4และ12เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา5กับจำนวนใดได้48พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ5แล้วได้ผลลั

็น48พิจารณา6คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า6คูณกับ8ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า6และ8เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา7คูณกับจำนวนใดได้48พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ7แล้วได้ผลลัพธ์เป็น48พิจารณา8คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า8คูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า8และ6เป็นตัวประกอบของ48จะเห็นว่าวนมาซ้ำกับจำนวนเดิมจึงได้ว่าตัวประกอบทั้งหมดของ48คือ1 2 3 4 6 8 12 16 24และ48นั่นเองจะเห็นว่าตัวประกอบร่วมของ24 36และ48ได้แก่1 2 3 4 6และ12ตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดของ24 36และ48คือ12ดังนั้นหรม.ของ24 36และ48คือ12นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2จงหาหรม.ของ32และ80โดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการแยกตัวประกอบทำได้โดยเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปของผลคูณของตัวประกอบเฉพาะแล้วนำจำนวนที่เป็นตัวประกอบร่วมของจำนวนทั้งหมดมาคูณกันผลคูณที่ได้คือหรม.ของจำนวนนับชุดนั้นนั่นเองเรามาแยกตัวประกอบของ32โดยนำจำนวนเฉพาะมาหาร32ได้ดังนี้เรานำ32มาตั้งหารโดยเริ่มต้นหารด้วย2ได้16และ16ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2หาร16ได้จึงนำ2มาหาร16ได้8และ8ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2หาร8ได้จึงนำ2มาหาร8ได้4และ4ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2หาร4ได้จึงนำ2มาหาร4ได้2และ2เป็นจำนวนเฉพาะแล้วจะได้ว่า32สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ2แยกตัวประกอบของ80โดยนำจำนวนเฉพาะมาหาร80และผลหารไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่สามารถหาจำนวนเฉพาะใดมาหารได้อีกซึ่ง80สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ5จะเห็นได้ว่าตัวประกอบร่วมของ32และ80คือ2คูณ2คูณ2คูณ2ดังนั้นหรม.ของ32และ80คือ16นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3จงหาหรม.ของ12 36และ48โดยวิธีการตั้งหารเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาหรม.โดยใช้วิธีการตั้งหารทำได้โดยหาจำนวนเฉพาะที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวจนไม่สามารถหาจำนวนเฉพาะใดที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวอีกหรม.ของจำนวนเหล่านั้นคือผลคูณของจำนวนเฉพาะทั้งหมดที่นำไปหารเรามาเริ่มต้นตั้งหารกันนะคะนำ12 36และ48มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร12 36และ48ได้ลงตัวนั่นคือ2 2หาร12ได้6 2หาร36ได้18และ2หาร48ได้24พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร6 18และ24ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี2ที่หาร6 18และ24ได้ลงตัวจึงนำ2มาหาร2หาร6ได้3 2หาร18ได้9และ2หาร24ได้12พิจารณาว่ามีจำนวนใดที่หาร3 9 12ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี3ที่หาร3 9

และ12ได้ลงตัวจึงนำ3มาหาร3หาร3ได้1 3หาร9ได้3และ3หาร12ได้4พิจารณาว่ามีจำนวนใดที่หาร1 3และ4ได้ลงตัวอีกหรือไม่จะพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่สามารถหาร1 3และ4ได้ลงตัวดังนั้นหรมของ12 36และ48คือ2คูณ2คูณ3เท่ากับ12นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4ถ้าต้องการปลูกมะม่วงลงในที่ดินรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง168เมตรยาว192เมตรโดยแต่ละต้นมีระยะห่างเท่าๆกันและห่างจากขอบรั้วเท่ากันด้วยจะปลูกมะม่วงได้อย่างน้อยกี่ต้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์ต้องการแบ่งระยะเพื่อปลูกมะม่วงโดยแต่ละต้นมีระยะห่างเท่าๆกันเราจึงหาหรม.ของความยาวด้านกว้างและความยาวด้านยาวคือหรม.ของ168และ192จะหาหรม.โดยการตั้งหารเริ่มต้นด้วยการหาจำนวนเฉพาะที่หาร168และ192ได้ลงตัวนั่นคือ2 2หาร168ได้84 2หาร192ได้96พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร84และ96ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี2ที่หาร84และ96ได้ลงตัวเราจึงนำ2มาหาร2หาร84ได้42 2หาร96ได้48พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร42และ48ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี2ที่หาร42และ48ได้ลงตัวเราจึงนำ2มาหาร2หาร42ได้21 2หาร48ได้24พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร21และ24ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี3ที่หาร21และ24ได้ลงตัวเราจึงนำ3มาหาร3หาร21ได้7และ3หาร24ได้8พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร7และ8ได้ลงตัวอีกหรือไม่จะพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดแล้วที่หาร7และ8ได้ลงตัวดังนั้นหรม.ของ168และ192คือ2คูณ2คูณ2คูณ3เท่ากับ24จะว่าต้นมะม่วงแต่ละต้นห่างกันต้นละ24เมตรแบ่งความยาวด้านกว้างเป็นช่วงช่วงละ24เมตรจะได้168หารด้วย24เท่ากับ7ช่วงแบ่งความยาวด้านยาวเป็นช่วงช่วงละ24เมตรจะได้192หารด้วย24เท่ากับ8ช่วงพิจารณาที่ดินกว้าง168เมตรยาว192เมตรแบ่งความยาวด้านกว้างได้7ช่วงแบ่งความยาวด้านยาวได้8ช่วงต้องการปลูกมะม่วงห่างจากขอบรั้วเท่ากันด้วยจะได้ว่าปลูกต้นมะม่วงตามความยาวด้านกว้างได้7ลบด้วย1เท่ากับ6ต้นและปลูกต้นมะม่วงตามความยาวด้านยาวได้8ลบด้วย1เท่ากับ7ต้นดังนั้นจะต้องปลูกต้นมะม่วงได้อย่างน้อยที่สุด6คูณด้วย7เท่ากับ42ต้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5จงหาคอรนอของ6 8และ12โดยใช้วิธีการหาตัวพหูคูณเรามาดูวิธีคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาคอรนอโดยใช้วิธีการหาตัวพหูคูณเราจะต้องหาพหูคูณของแต่ละจำนวนก่อนแล้วจึงหาพหูคูณร่วมที่น้อยที่สุดจำนวนนั้นคือคอรนอของจำนวนนับเหล่านั้นนั่นเองพหูคูณของ6คือ6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72ไปเรื่อยๆพหูคูณของ8คือ8 16 24 32 40
48 56 64 72 80ไปเรื่อยๆเพิ่มคูณของ12คือ12 24 36 48 60 72 84ไปเรื่อยๆเพิ่มคูณร่วมของ6 8และ12คือ24 48 72ไปเรื่อยๆจะได้ว่าเพิ่มคูณร่วมของ6 8และ12ที่มีค่าน้อยที่สุดคือ24ดังนั้นคณรของ6 8และ12คือ24นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6จงหาคณรของ24 30และ48โดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาคณรโดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบทำได้โดยเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของตัวประกอบเฉพาะเลือกจำนวนที่เป็นตัวประกอบร่วมมาเพียงตัวเดียวจากนั้นเลือกตัวประกอบที่ไม่ซ้ำมาทุกตัวนำจำนวนที่ได้ทั้งหมดมาคูณกันผลคูณที่ได้คือคณรของจำนวนนับเหล่านั้นเรามาแยกตัวประกอบของ24โดยใช้วิธีการตั้งหารสั้นแล้วหาจำนวนที่เป็นจำนวนเฉพาะมาหารจนผลหารสุดท้ายเป็นจำนวนเฉพาะจะได้ว่า24แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ2คูณ2คูณ3แยกตัวประกอบของ30จะได้ว่า30แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ3คูณ5แยกตัวประกอบของ48จะได้ว่า48แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ3ดังนั้นคณรของ24 30และ48คือ2คูณ3คูณ2คูณ2คูณ5คูณ2เท่ากับ240นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7จงหาคณรของ36 54และ81โดยวิธีการตั้งหารเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาคณรโดยใช้วิธีการตั้งหารทำได้โดยหาจำนวนเฉพาะที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวมาหารจำนวนเหล่านั้นหรือหารลงตัวอย่างน้อย2จำนวนคณรของจำนวนเหล่านั้นคือผลคูณของจำนวนเฉพาะทั้งหมดที่นำไปหารและผลลัพธ์สุดท้ายของการหารเรามาเริ่มต้นตั้งหารกันนะคะนำ36 54และ81มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร36 54และ81ได้ลงตัวพบว่ามี3จึงนำ3มาหาร3หาร36ได้12 3หาร54ได้18และ3หาร81ได้27พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร12 18และ27ได้ลงตัวหรือไม่มี3ที่หาร12 18และ27ได้ลงตัวเราจึงนำ3มาหาร3หาร12ได้4 3หาร18ได้6และ3หาร27ได้9พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร4 6และ9ได้ลงตัวหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี2ที่หาร4และ6ได้ลงตัวจึงนำ2มาหาร2หาร4ได้2 2หาร6ได้3และ2หาร9ไม่ได้จึงดึง9ลงมาจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร2 3และ9ได้ลงตัวหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี3ที่หาร3และ9ได้ลงตัวจึงนำ3มาหาร3หาร2ไม่ได้ดึง2ลงมา3หาร3ได้1 3หาร9ได้3

จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร2 1และ3ได้ลงตัวอีกหรือไม่จะพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดแล้วที่หาร2 1และ3ได้ลงตัวดังนั้นครน.ของ36 54และ81คือ3คูณ3คูณ2คูณ3คูณ2คูณ1คูณ3เท่ากับ324นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8นาย A ลองขึ้นบันไดทีละ2ขั้น4ขั้นหรือ5ขั้นทุกครั้งจะเหลือบันได1ขั้นเสมอจงหาว่ามีบันไดทั้งหมดกี่ขั้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการทราบจำนวนขั้นทั้งหมดของบันไดเราจึงใช้การหาครน.ของ2 4และ5เราจะหาครน.โดยใช้วิธีตั้งหารนะคะนำ2 4และ5มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร2 4และ5ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี2ที่หาร2และ4ได้ลงตัวเราจึงนำ2มาหาร2หาร2ได้1 2หาร4ได้2และ2หาร5ไม่ลงตัวดึง5ลงมาจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร1 2และ5ได้ลงตัวอีกหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง1 2และ5ได้ลงตัวจะได้ว่าครน.ของ2 4และ5คือ2คูณ1คูณ2คูณ5ได้เท่ากับ20ทุกครั้งที่นาย A เดินขึ้นบันไดจะเหลือบันได1ขั้นเสมอแสดงว่าจะเหลือเศษ1ดังนั้นมีบันไดทั้งหมด20บวก1เท่ากับ21ขั้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9มีเชือก3สีมีความยาวดังนี้เชือกสีแดงยาว45เมตรเชือกสีเขียวยาว60เมตรและเชือกสีขาวยาว105เมตรนำเชือกสีเดียวกันมาต่อกันให้เชือกทั้ง3สีที่ต่อแล้วมีความยาวเท่ากันจะใช้เชือกอย่างน้อยทั้งหมดกี่เส้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการทราบจำนวนเชือกทั้งหมดเราจึงใช้การหาครน.ของ45 60และ105โดยใช้วิธีการตั้งหารนำ4560และ105มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร45 60และ105ได้ลงตัวนั่นคือ5จึงนำ5มาหาร5หาร45ได้9 5หาร60ได้12 5หาร105ได้21จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร9 12และ21ได้ลงตัวนั่นคือ3จึงนำ3มาหาร3หาร9ได้3 3หาร12ได้4 3หาร21ได้7จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร3 4และ7ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3 4และ7ได้ลงตัวจะได้ว่าครน.ของ45 60และ105คือ5คูณ3คูณ3คูณ4คูณ7ได้เท่ากับ1260แสดงว่าต้องต่อเชือกแต่ละสีให้ยาว1260เมตรจะได้ว่าต้องใช้เชือกสีแดงทั้งหมด1260หารด้วย45เท่ากับ28เส้นต้องใช้เชือกสีเขียวทั้งหมด1260หารด้วย60เท่ากับ21เส้นจะต้องใช้เชือกสีขาวทั้งหมด1260หารด้วย105เท่ากับ12เส้นดังนั้นจะต้องใช้เชือกอย่างน้อยทั้งหมด28บวก21บวก12เท่ากับ61เส้นนั่นเองค่ะ

โจทย์ข้อที่10รถแข่ง3คันวิ่งรอบสนามวงแหวน10กิโลเมตรทั้ง3คันออกวิ่งพร้อมกันด้วยความเร็วคงที่โดยคันแรกออกวิ่ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันที่2ออกวิ่ง150กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เราจึงใช้การหาครน.ของเวลาแต่เราต้องเปลี่ยนหน่วยเวลาให้มีหน่วยเป็นนาทีเสียก่อนขันที่1วิ่ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ว่าวิ่ง100กิโลเมตรใช้เวลา60นาทีวิ่ง10กิโลเมตรใช้เวลา60หารด้วย100คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ6นาทีขันที่2วิ่ง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ว่าวิ่ง150กิโลเมตรใช้เวลา60นาทีวิ่ง10กิโลเมตรใช้เวลา60หารด้วย150คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ4นาทีขันที่3วิ่ง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ว่าวิ่ง200กิโลเมตรใช้เวลา60นาทีวิ่ง10กิโลเมตรใช้เวลา60หารด้วย200คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ3นาทีจากนั้นเราจึงดำเนินการหาครน.ของ6 4และ3โดยใช้วิธีการตั้งหารหาจำนวนเฉพาะที่หาร6 4และ3ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี2ที่หาร6และ4ได้ลงตัวจึงนำ2มาหาร2หาร6ได้3 2หาร4ได้2 2หาร3ไม่ได้ดึง3ลงมาจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร3 2และ3ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี3ที่หาร3และ3ได้ลงตัวจึงนำ3มาหาร3หาร3ได้1 3หาร2ไม่ได้ดึง2ลงมา3หาร3ได้1จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร1 2และ1ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หาร1 2และ1ได้ลงตัวจะได้ว่าครน.ของ6 4และ3คือ2คูณ3คูณ1คูณ2คูณ1เท่ากับ12ดังนั้นอีก12นาทีรถทั้ง3คันจึงจะถึงจุดเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะ

0: แผ่นดินผืนแรกไหมคะหน้าตาไม่เหมือนกับแผ่นดินในปัจจุบันเลยค่ะแพรว
1: แล้วเรารู้ได้คะว่าแผ่นดินสมัยก่อนกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันนะคะเราก็เกิดไม่ทันอยู่ดีอะค่ะ
0: ตอนพลังลึกลับแยกแผ่นเปลือกโลก
1: โอ้โหสวยจังเลยค่ะครู
0: ที่นี่นะคะเขาเรียกว่าผาช่อค่ะอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่วางจังหวัดเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: ที่พลาเห็นสวยๆแบบนี้นะคะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วย
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะครู
0: แถมที่เนี่ยก็ยังเคยเป็นใต้ทะเลมาก่อนด้วยนะแพ
1: ลว อยู่ใต้ทะเลเหรอคะแพลวคุ้นๆค่ะเหมือนแพลวเคยดูในรายการ Alive on the Road ถนนคนชีวิตอะค่ะเขาพาไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติ Bryce Canyon ค่ะที่นั่นสวยมากเคยอยู่ใต้ทะเลแล้วก็ใหญ่กว่านี้เยอะเลยค่ะครูเดี๋ยวพาครูไปดูค่ะนี่เลยค่ะ

0: I try to give you 2 minutes of geology, because without the geologic events that happened here, we don't come to Grand Canyon, there is no Grand Canyon.
1: สำหรับเรา2นาทีอาจไม่เพียงพอต่อการอธิบายความเป็นมาที่ยาวนานของกระบวนการทางธรณีวิทยาซึ่งค่อยๆหล่อหลอมภูมิประเทศที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้แต่ Grand Canyon ที่คิดว่าใหญ่แล้วความจริงเป็นแค่เศษเสี้ยวของพื้นที่ Grand Staircase เท่านั้นเราเคยกล่าวถึงคำนี้ที่ Peekaboo และ Spooky Gulch ในฐานะพื้นที่ส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ Grand Staircase Escalante แต่คำว่า Grand Staircase ที่แท้จริงคืออะไรกันแน่
2: So I wonder that grand staircase, what is it?
3: All of these layers actually. So these are technically the stairs of the staircase. So when the layers built up, when they eroded, they formed these dropping stairs. So it's really a massive land formation. Some of the stairs are 2,000 feet high. Some of them are 89 miles across. It's mm-hmm. some of the oldest history in the world. So this is Bryce Canyon here. And then this is the Grand Canyon down there.
4: ความจริง Grand Canyon กับ Bryce Canyon เนี่ยเป็นบริเวณพื้นที่เดียวกันนะอยู่ใน Grand Staircase เหมือนกันแต่ว่าอยู่ต่างระดับกัน Grand Canyon คือส่วนที่ต่ำที่สุดใน Grand Staircase ส่วน Bryce Canyon เนี่ยเป็นส่วนที่สูงที่สุดใน Grand Staircase area นี้ใหญ่มากครอบคลุมตั้งแต่ทางตอนเหนือของ Arizona ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Grand Canyon จนมาถึงบริเวณนี้ Bryce Canyon ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐ Utah
1: นอกจาก Grand Canyon เรายังได้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติ Bryce Canyon ด้วยทั้งสองแห่งนี้มีเอกลักษณ์ต่างกันไปคนละแบบทั้งที่ในทางธรณีวิทยานี่คือผืนดินเดียวกันบนขั้นบันได Grand Staircase เราจึงอยากรู้ว่าหุบเขาทั้งสองนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
5: Now how Bryce Canyon was formed was startedby the water, and some of the water may have even come from here as it ran off this lake here. Back a long time ago, this plateau was a lake, and it was pushed up, geologically pushed up over time. It may have been fast, and it may have been slow, but either way, the water ran off. As the water ran off, it started the erosion.
0: And at Grand Canyon, the canyon is formed by the Colorado River. Snowpacks high up in the Rockies and elsewhere willmelt and come together and start to form the Colorado River.
1: หัวใจของกระบวนการซึ่งก่อให้เกิดหุบเขาต่างๆใน Grand Staircase ก็คือการกัดเซาะของน้ำ Bryce Canyon เกิดจากการกัดเซาะของน้ำจากทะเลสาบในอดีตส่วน Grand Canyon เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านด้านล่าง
3: So it's just eroded via water and wind over millions of years. And then the slot canyons are from specific streams that ran through the sandstone, which is a little softer than the layers underneath it. So it forms these really beautiful canyons, and they tend to flash flood. And that's also how they eroded.
1: ในทุกฤดูใบไม้ผลิที่หิมะละลายหรือช่วงพายุฝนฟ้าคะนองปลายฤดูร้อนมวลน้ำมหาศาลก่อตัวขึ้นเกิดเป็นน้ำท่วมฉับพลันไหลลงมายังหุบเขารอยแตกขนาดเล็กถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากที่มาพร้อมกับหินทรายและเศษซากต่างๆช่วยกันกัดเซาะจนรอยแตกนั้นขยายใหญ่และลึกลงเรื่อยๆตามทิศทางที่น้ำไหลผ่านสำหรับสล็อตแคนยอนน้ำไหลเข้าไปกัดเซาะในช่องแคบตามหุบเขาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับ Grand Canyon และ Bryce Canyon หลังจากน้ำพัดพามาก็คือ
5: The sides keep falling in and gorged into the Grand Canyon.
0: And of course the sides then start to fall in as if you built a little trench in your backyard. You would notice that the sides start to fall in. That's the basics of how we get here.
1: ถ้าหลักการเบื้องต้น Grand Canyon และ Bryce Canyon เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเหมือนกันแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้ทั้งคู่มีลักษณะต่างกันหากมองโครงสร้างของ Bryce Canyon จะพบกับรูปแบบการกัดกร่อนที่เป็นเอกลักษณ์เรียกว่าฮูดู

0: อุทยานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่งที่รับรองได้ว่าคนทั่วโลกรวมถึงชาวไทยต้องรู้จักกันดีแน่นอน
1: Grand Canyon's too big for me to see in one day. I want to talk about what even makes this very, very, very briefly.

0: มีรูปร่างคล้ายเสาหินมีขนาดตั้งแต่ความสูงของมนุษย์ไปจนถึงความสูงเกินอาคาร10ชั้นส่วนใหญ่จะพบฮูดูตามทะเลทรายหรือพื้นที่ร้อนแห้งแล้งโดยแร่ที่สะสมอยู่ในชั้นหินเป็นตัวทำให้ฮูดูมีสีที่แตกต่างกันไปตามความสูง
1: There's hoodoos all over the world, but these have a particular color to them. The wind, some rain, but mostly the freezing is what causes the hoodoos to be formed. The top layer was a very solid layer that repels water.But some of the layers underneath were from the sand bottom of the lake, and they erode easier. So they've eroded around the parts of the hoodoos.
2: จากที่เป็นหน้าผาลมก็ช่วยกัดน้ำก็ช่วยกัดกัดจนกลายเป็นรูคล้ายๆกับ window rock พอเป็นรูหนักขึ้นหนักขึ้นสองรูที่อยู่ต่อเนื่องกันอ่ะมันก็กลายเป็นช่องว่างทำให้ลักษณะเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นฮูดูเป็นแท่งนึกออกไหมคือรูมันขยายจนกลายเป็นช่องว่างเลยและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Bryce Canyon ที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งรวบรวมฮูดูที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งบริเวณนี้เขาเรียกว่า Amphitheater เป็นเหมือนกับนึกภาพโรงละครอ่ะครึ่งวงกลมแบบนั้นอ่ะเราจะเห็นหินลักษณะแบบนี้เนี่ยที่เป็นฮูดูเนี่ยโค้งตลอดแนว Amphitheater เลย
1: Ebenezer Brighton here in the 1800s. And one of the things that he said is it's a hell of a place to lose a cow. There's so many hoodoos and his cows would get loose and he couldn't find them.
2: ถ้าพูดถึงเรื่องความใหญ่ความแกรนนะระดับก็แหมทัดเทียมกันนะระหว่าง Grand Canyon กับ Bryce Canyon ทั้งสองอุทยานนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วก็ยังมีเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่ยิ่งเราได้ทำความเข้าใจค้นคว้าได้พูดคุยกับคนหลายๆคนน่ะยิ่งทำให้เราปะติดปะต่อเรื่องราวได้มากขึ้น
3: of our identity of finding open spaces places that had not yet been developed locks up land for future generations that's a good canyon to be part of
4: เป็นไงคะครูสวยใช่ไหมล่ะคะหน้าตาคล้ายกันเลยนะคะเนี่ยว่าแต่อยู่กันคนละทวีปแบบนี้ทำไมถึงคล้ายกันได้อะคะ
5: แล้วแพลวเคยรู้ไหมคะว่าทวีปในปัจจุบันน่ะที่แบ่งออกเป็นหลายๆทวีปอ่ะในอดีตอ่ะเคยรวมเป็นแผ่นเดียวกันนะคะ
4: แผ่นดินเดียวกันเหรอคะเป็นไปได้ยังไงอะคะครู
5: เป็นไปแล้วค่ะแพลวถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปพิสูจน์กันค่ะในลับซ่าท้าทดลอง
4: ย้อนกลับไปเมื่อ 4,000 ล้านปีก่อนค่ะแพรวโหนานมากเลยนะคะโลกของเราถือกำเนิดขึ้นแล้วต่อจากนั้นค่ะรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น
6: เกิดอะไรขึ้นคะ
4: เกิดแผ่นดินผืนแรกค่ะยกตัวขึ้นมาเหนือน้ำใช้เวลาตั้ง 2,500 ล้านปี
6: ใช้เวลานานมากๆแล้วแผ่นดินผืนแรกที่ว่าหน้าตามันเป็นยังไงอะคะครู
4: แผ่นดินผืนแรกไหมคะหน้าตาไม่เหมือนกับแผ่นดินในปัจจุบันเลยค่ะแพรวเป็นเพราะว่าใต้เปลือกโลกของเราเนี่ยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
6: เคลื่อนที่ไปมาตลอดเลยอย่างเงี้ยหรอคะ
4: ใช่ค่ะแพรว
6: แล้วเรารู้ได้ยังไงอะคะว่าแผ่นดินสมัยก่อนกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันนะคะเราก็เกิดไม่ทันอยู่ดีอะค่ะคร
4: ูนักวิทยาศาสตร์เขาก็สงสัยอย่างที่แพรวสงสัยค่ะเขาก็เลยพยายามทำแผนที่โลกขึ้นมาค่ะทำให้เกิดการลบล้างความเชื่อเดิมๆค่ะที่ว่าแผ่นดินไม่เคยเกิดการเปลี่ยนแปลงเลยโดยเขาเสนอทฤษฎีขึ้นมาทฤษฎีหนึ่งค่ะนั่นคือทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีป
6: ทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีปมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะ
4: เกิดจากอัลเฟรดเวเกเนอร์ค่ะเขาเป็นนักอุตุนิยมวิทยาชาวเยอรมัน
6: ว้าว
4: เขาสังเกตค่ะว่าทางตะวันออกของทวีปอเมริกาใต
6: ้ค่ะ
4: กับทางชายฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกาน่าจะต่อกันได้พอดีค่ะ
6: อ๋อจริงเหรอคะ
4: ใช่ค่ะซึ่งทำให้เกิดการสมมติฐานค่ะว่าแผ่นดินเคยเป็นทวีปเดียวกันเป็นมหาทวีปที่เรียกว่าพันเจียค่ะโดยพันเจียเองนะคะก็จะประกอบไปด้วยสองส่วนค่ะทางตอนเหนือค่ะเป็นแผ่นดินลอเลเซีย
6: ลอเลเซีย

0: ส่วนทางตอนใต้นะคะเป็นแผ่นดินกัวานา
1: อ๋อแบบนี้เลยถ้าสมัยก่อนเนี่ยมีมหาทวีปแล้วมันกลายมาเป็นทวีปแบบในปัจจุบันได้ยังไงอะคะมีทฤษฎีอื่นสนับสนุนว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาจริงๆไหมคะมหาทวีปเนี่ยค่ะ
0: มีค่ะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะเชื่อมโยงทำให้เห็นว่าอดีตเนี่ยมันเคยเกิดพันเจียขึ้นจริง
1: ๆวิ
0: ไม่ว่าจะเป็นการพบซากดึกดำบรรพ์ค่ะที่บริเวณอเมริกาใต
1: ้ค่ะ
0: กับแอฟริกาทั้งที่สองทวีปมันอยู่ห่างกันมากแต่มีซากดึกดำบรรพ์ชนิดเดียวกันได้ยังไงรวมถึงการเห็นล่องลอยของธารน้ำคราน
1: ธารน้ำแข็งเหรอฮะ
0: แล้วก็ยังมีแหล่งธารหินรวมถึงแหล่งน้ำมันดิบด้วยนะคะ
1: ว้าวครูคะแล้วอะไรเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้มหาทวีปมันแยกออกจากกันได้ล่ะคะ
0: ตัวการสำคัญใช่ไหมคะนั่นก็คือกระบวนการธรณีแปรสันฐานค่ะแพรว
1: กระบวนการธรณีแปรสันฐานมันคืออะไรคะครู
0: ย้อนกลับไปค่ะแพรวจำได้ใช่ไหมคะว่าใต้เปลือกโลกของเราเนี่ยมีหินหนืดอยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วหินหนืดนะคะมีอุณหภูมิสูงมากหินหนืดเนี่ยนะคะจะนำพาความร้อนขึ้นไปค่ะเวลาที่พาความร้อนขึ้นไปนะคะก็เกิดการผลักตัวขึ้นด้านบนพอหินหนืดเย็นตัวลงก็จมลงด้านล่างก็เลยวนเวียนเป็นวัฏจักรค่ะและการวนเวียนเป็นวัฏจักรแบบนี้ค่ะก็เลยทำให้แผ่นเปลือกโลกแตกออกจากกันได
1: ้แค่การพาความร้อนเนี่ยนะคะจะทำให้แผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่มันขยับตัวได้เลยเหรอคะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปพิสูจน์ค่ะ
1: พิสูจน์ยังไงคะ
0: กับกิจกรรมพลังลึกลับแยกแผ่นเปลือกโลก
1: ว้าว
0: นี่ค่ะกิจกรรมพลังลึกลับแยกแผ่นเปลือกโลก
1: โอ้ไหนคะครูมันต้องทำยังไงบ้างคะเนี่ย
0: อุปกรณ์ที่ต้องมีนะคะก็คือนมค่ะ
1: นี
0: ่แทนหินนืดผงโกโก้ค่ะแทนแผ่นธรณีผ้าแล้วเราก็ต้องมีแหล่งสำหรับให้ความร้อนนะคะเป็นเตาก็ได้นะคะแล้วก็มีถาดค่ะ
1: โอเคค่ะไหนคะต้องเริ่มยังไงเอ่ย
0: พร้อมแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเราเริ่มกันเลยโอเคครูวางขอวางถาดตรงกลางก่อนนะ
1: ได้เลยค่ะตรงไหมคะ
0: โอเคค่ะ
1: แล้วไงต่อและ
0: ให้แพรวนะคะทำการเทนมลงไปค่ะแทนหินนืด
1: นี้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: มีหมดแล้ว
0: โอเค
1: แล้วยังไงต่อคะ
0: ต่อไปค่ะเราจะต้องทำการเทผงโกโก้ลงไปค่ะให้เป็นแผ่นเต็มเลยค่ะ
1: เอาเลยนะคะอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะเขียนเยอะๆเลยเยอะๆเลยเยอะๆเลยให้แผ่นทวีปเราหนาๆหน่อย
1: ได้เลยค่ะ
0: จะได้เห็นพลังของหินหนืดแล้วค่ะ
1: น่าจะโอเคแล้วนะคะ
0: โอเคมิดแล้วค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะทำการให้ความร้อนเข้าไปค่ะแล้วมาดูว่าการที่นมได้รับความร้อนแล้วเกิดการพาเนี่ยจะทำให้เกิดอะไรขึ้น
1: ครูคะ
0: นี่ไงคะแพรว
1: เฮ้ยเราเห็นนมข้างล่างมันขึ้นมาด้วยค่ะแล้วก็ไอตัวผงโกโก้ของเรามันมีการหดตัวด้วยอะค่ะ
0: ใช่ค่ะนี่เห็นไหมคะว่านมนะคะกำลังพาความร้อนค่ะจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนทำให้เกิดการแยกตัวของแผ่นทวีปเนี่ยค่ะ
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยผงโกโก้ที่ข้างบนหายไปเลยอ่ะ
0: เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่านมที่เราให้ความร้อนเข้าไปค่ะเกิดการพาความร้อนขึ้นไปโดยนมที่มีอุณหภูมิสูงนะคะก็จะขยายตัวแล้วลอยขึ้นด้านบนค่ะส่วนนมที่มีอุณหภูมิต่ำลงมานะคะก็ถูกจมลงค่ะทำให้เกิดเป็นวัฏจักรแบบนี้ค่ะและแผ่นโกโก้ที่อยู่ด้านบนนะคะก็ได้รับผลกระทบด้วยค่ะแผ่นโกโก้ก็เลยแยกออกจากกันอย่างที่เห็นค่ะก็เหมือนกับแผ่นภาคพื้นทวีปกับหินหนืดนั่นเองค่ะ
1: แต่ว่าครูเชษฐ์คะพอสังเกตนะคะถ้าเกิดว่าแผ่นเปลือกโลกของเราเนี่ยมันเคยเป็นแผ่นเดียวกันถ้าเกิดมันแยกออกจากกันมันก็น่าจะต้องมีลักษณะเรียบๆสิคะแต่นี่นะพอเห็นนะมันมีทั้งภูเขาหุบเขามากมายเลยแสดงว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกมันต้องมีหลายแบบหรือเปล่าคะ
0: โหช่างสังเกตมากค่ะแพรวเพราะว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนะคะจริงๆแล้วมีด้วยกัน3แบบค่ะ
1: มีอะไรบ้างคะ
0: เป็นการเคลื่อนที่โดยการแยกจากกันการเคลื่อนที่ชนกันแล้วก็การเคลื่อนที่สวนกันค่ะ
1: แล้ว3ลักษณะมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะคะแล้วทำให้เกิดอะไรขึ้นกับแผ่นเปลือกโลกบ้างคะ
0: ที่อย่างนั้นนะคะเดี๋ยว

0: จะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าย้อนเวลาหาทวีปว้าวนี่เลยค่ะกิจกรรมย้อนเวลาหาทวีป
1: มีแค่นี้เนี่ยนะคะเราจะย้อนเวลาหาทวีปได้ด้วยหรอคะ
0: แน่นอนค่ะอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็คือกระดาษแข็งค่ะในวันนี้นะคะครูจะแยกเป็น2สีนะคะก็คือเป็นภาคพื้นมหาสมุทรใช้สีฟ้าและก็ภาคพื้นทวีปใช้สีน้ำตาลค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: และก็จะมีดินน้ำมันนะคะหรือว่าดินเบาก็ได้ในวันนี้ครูใช้เป็นดินน้ำมันละกันเนาะพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมมากค่ะ
0: อย่างที่ครูบอกนะคะว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นทวีปเนี่ยมีทั้งหมด3รูปแบบนั่นคือการเคลื่อนที่แยกออกจากกันการเคลื่อนที่ชนกันและก็การเคลื่อนที่สวนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแบบแรกกันก่อนเลย
2: ได้เลยค่ะ
0: นั่นคือการเคลื่อนที่แยกออกจากกันค่ะเด็ก
1: ๆโอเค
0: โดยการเคลื่อนที่แยกออกจากกันนะคะจะเกิดขึ้นในมหาสมุทรซะส่วนใหญ่ดังนั้นเราก็จะใช้เป็นภาคพื้นมหาสมุทร2แผ่นต่อกันแบบนี้ค่ะ
1: อย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะเราก็จะใช้ดินน้ำมันนะคะแทนชั้นหินค่ะ
1: ค่ะ
0: โอเคเราจะวางไว้ตรงกลางนะ
1: งง
0: แล้วแพลวนะคะกดให้ชั้นหินมันแบนๆเลยค่ะ
2: กดเลยนะคะ
0: กดเลยค่ะเป็นตัวแทนว่าชั้นหินนี้นะคะเคยเป็นแผ่นเดียวกันมาก่อนโอเค
1: ค่ะ
0: ตอนนี้นะคะยังถือว่าเป็นแผ่นภาคพื้นมหาสมุทรที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรถูกไหมคะคราวนี้ค่ะถ้าเกิดว่าแผ่นภาคพื้นมหาสมุทรเกิดแยกออกจากกันเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับดินน้ำมันก้อนนี้คะต้องพิสูจน์กันค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นพี่พราวกับครูมาช่วยกันดึงนะ
2: 1
0: 2 3
1: โอ้แยกออกจากกันจริงๆด้วย
0: ใช่ค่ะในเวลาที่ภาคพื้นทวีปนะคะหรือว่าภาคพื้นมหาสมุทรเกิดการแยกออกจากกันด้านใต้นะคะก็จะมีหินหนืดใช่มั้ยคะแพรวแล้วหินหนืดค่ะเมื่อเกิดช่องว่างแบบนี้หินหนืดที่อยู่ด้านล่างที่มันมีความร้อนและมีแรงดันเนี่ยมันก็จะดันตัวเองขึ้นมาค่ะเมื่อเวลาที่มันดันตัวเองขึ้นมามาเจอกับน้ำค่ะซึ่งมีความเย็นทำให้หินหนืดที่มีลักษณะที่มีอุณหภูมิสูงมากเกิดการเปลี่ยนสถานะค่ะกลายเป็นของแข็งทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยทำให้เกิดเป็นภูเขาอยู่ใต้มหาสมุทรค่ะ
1: ภูเขาเกิดใต้มหาสมุทรเหรอคะ
0: ใช่แล้วค่ะแพรว
1: อันนี้ก็คือลักษณะที่เกิดบนภาคพื้นมหาสมุทรใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเกิดบนภาคพื้นทวีปล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นครู
0: ถ้าเกิดว่ามีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกที่แยกออกจากกันนะคะบนภาคพื้นทวีปสิ่งที่เราจะเห็นได้นะคะก็เกิดเป็นภูเขาที่มันทรุดตัวลงค่ะแพรวและปรากฏการณ์นี้นะคะแพรวสามารถเห็นได้ค่ะอย่างเช่นใน The Guest Loop Valley ในแอฟริกาทะเลสาบมาลาวีก็ใช่นะคะ
1: ค่ะ
0: รวมถึงทะเลแดงด้วยค่ะ
1: โอ้หลายที่เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ต่อไปล่ะคะครูเป็นแบบไหนคะ
0: แบบแรกเรารู้จักกันไปแล้วนะคะไปดูแบบที่2กันค่ะ
1: แบบที่2นั่นก็คือ
0: การที่ภาคพื้นทวีปเคลื่อนมาชนกันค่ะโดยแบบนี้นะคะก็สามารถแบ่งออกเป็น3รูปแบบอีกเหมือนกัน
1: แบ่งออกเป็น3อย่างแล้วเหรอคะ
0: ใช่ค่ะนั่นก็คือภาคพื้นทวีปชนกับภาคพื้นทวีปภาคพื้นทวีปชนกับภาคพื้นมหาสมุทร
1: โ
0: อ้ภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นมหาสมุทรเองค่ะ
1: อ๋อจะเป็นยังไงบ้างคะเนี่ย
0: ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันเลย
2: ไปค่ะ
0: โอเคอ่ะมาเริ่มกันที่แบบแรกเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: แผ่นภาคพื้นทวีปชนกับแผ่นภาคพื้นทวีปค่ะแล้ว
1: อ๋อทวีปชนกับทวีป
0: ใช่ค่ะดังนั้นเหมือนเดิมนะคะก็คือใช้ดินน้ำมันนะคะแทนชั้นหินค่ะ
1: ค่ะ
0: โอเคอ่ะแต่
1: ให้จัดการเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ได้เลยครูช่วยจับแผ่นพื้นทวีปด้วยนะ
0: โอเค
1: โอเคแล้วยังไงต่อคะครู
0: เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวครูกับพี่แพลวนะคะจะช่วยกันดันแผ่นทวีปนะคะ2อันนะคะให้ชนกันค่ะแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: เมื่อกี้เราดึงคราวนี้เราเอามาชนกันได้เลยค่ะครู
0: พร้อมนะคะ
1: ซ้อนกันอย่างนี้เลย
0: เด็กๆเห็นไหมคะว่าจะมีแผ่นทวีปอันหนึ่งนะคะมุดลงไปค่ะด้านใต้ค่ะ
1: ใช่ค่ะนี่ฝั่งของครูมุดลงไปข้างล่าง
0: เมื่อภาคพื้นทวีปนะคะเกิดการชนกันค่ะจะมีแผ่นหนึ่งนะคะที่ถูกมุดลงไปด้านล่างค่ะและอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาด้านบนทำให้เราเห็นเป็นแนวเทือกเขาค่ะตลอดแนวที่ปะทะกันเลย
1: ว้าว
0: ตัวอย่างของเทือกเขานะคะที่เกิดจาก

0: ปรากฏการณ์นี้นะคะอย่างเช่นในทวีปยุโรปค่ะก็จะมีเทือกเขาแอลป์และอย่างใกล้ๆเรานะคะก็จะเป็นเทือกเขาฮิมาลัยค่ะที่เกิดจากแผ่นภาคพื้นทวีปที่เป็นแผ่นอินเดียออสเตรเลียชนกับแผ่นยูเรเซียค่ะแล้วทำให้แผ่นยูเรเซียนะคะเกิดเป็นภูเขาฮิมาลัยสูงขึ้นค่ะและการชนกันครั้งนี้ค่ะแพลวก็ยังไม่สิ้นสุดง่ายๆค่ะเพราะในทุกๆ100ปีจะทำให้เทือกเขาฮิมาลัยนะคะสูงขึ้น5เซนติเมตรเลยค่ะแพลว
1: โอ้โหยังสูงขึ้นได้อีกเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ผู้ใช้ขาแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นมหาสมุทรล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะ
0: ถ้าสมมติว่าภาคพื้นมหาสมุทรอันไหนนะคะที่มีอายุมากกว่าความหนาแน่นมากกว่าอุณหภูมิต่ำกว่าก็จะเป็นแผ่นที่มุดตัวลงด้านล่างค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้เกิดแนวภูเขาเหมือนกันค่ะแนวภูเขาพวกนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นกลางทะเลหรือที่เราคุ้นเคยก็คือเป็นพวกหมู่เกาะค่ะอย่างเช่นหมู่เกาะฟิลิปปินส์หมู่เกาะญี่ปุ่นก็เกิดจากปรากฏการณ์นี้ค่ะแล้ว
1: ครูใช่ค่ะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นทวีปล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันค่ะ
1: ไปค่ะนี่ก็เป็นภาคพื้นทวีปแล้วก็ภาคพื้นมหาสมุทร
0: ถูกต้อง
1: เราใช้วิธีการเดิมเลยไหมคะ
0: เหมือนเดิมค่ะ
1: เนี่ยสีแดงไว้กันนะ
0: ใช่
1: วางบนตรง
0: ชั้นหิน
1: แล้วก
0: ็กดลงไปเลย
1: ประมาณนี้ได้ไหมคะ
0: โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะชั้นหินพร้อมแล้วดังนั้นเหมือนเดิมค่ะ
1: ชนกันชนกัน
0: ถูกต้องค่ะครูเป็นภาคพื้นมหาสมุทรแพลเป็นภาคพื้นทวีปพร้อม
1: ได้ค่ะ1
0: 2 3
1: โอ้โหขึ้นมาสูงเลยค่ะครู
0: โอ้ใช่ค่ะ
1: ของเราขึ้นมาสูงมากเลย
0: ที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าภาคพื้นมหาสมุทรค่ะจะประกอบไว้ด้วยหินจำพวกบาซอลใช่ไหมคะซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่าภาคพื้นทวีปค่ะทำให้ภาคพื้นมหาสมุทรเนี่ยมุดตัวลงด้านล่างค่ะก็เลยเห็นเป็นแนวสันเขาแบบนี้นะคะซึ่งแนวสันเขาแบบนี้นะคะจะพบบริเวณชายฝั่งค่ะ
1: เป็นเพราะว่าเกิดบนภาคพื้นทวีปที่ติดกับภาคพื้นมหาสมุทรนั่นเอง
0: ถูกต้องค่ะถ้าอย่างในธรรมชาตินะคะแพลวจะสามารถเห็นปรากฏการณ์นี้ได้ที่เทือกเขาแอนดีสค่ะ
1: เทือกเขาแอนดีส
0: บริเวณทวีปอเมริกาใต
1: ้ค่ะยังมีอีกหนึ่งแบบหรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องค่ะยังมีอีกหนึ่งแบบและก็คือการที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่สวนกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันนะคะ
1: ค่ะ
0: นี่ค่ะต่อไปก็คือการเคลื่อนของแผ่นทวีปที่แบบสวนกันถูกไหมคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ภาคพื้นทวีป2แผ่นค่ะแล้วทำเหมือนเดิมเลยค่ะน้อง
1: ๆโอเคค่ะใช้สีฟ้า
0: ใช้สีค่ะ
1: เราก็ทำให้แบนๆเหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะ
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: โอเคค่ะเพื่อให้เห็นแนวการเคลื่อนที่ที่ชัดขึ้นนะคะครูก็จะวางเส้นสีแดงลงไปด้วยแบบนี
1: ้เอาไว้ตรงกลางแบบนี้เลย
0: ใช่ค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเคลื่อนที่สวนกันกันค่ะพลาว
1: ได้ค่ะครูจะไปทางไหนคะ
0: เดี๋ยวครูดันขึ้นด้านบน
1: แล้วพลาวดันลง
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลย
0: โอเคพร้อม
1: 1
0: 2 3
1: โอ้ตอนนี้เส้นสีแดงเป็นงูเลยค่ะ
0: นี่เลยค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะแพลวเกิดจากหินหนืบใต้แผ่นเปลือกโลกค่ะมีความร้อนและอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันรวมถึงทิศทางที่แตกต่างกันด้วยทำให้แผ่นเปลือกโลกที่อยู่ด้านบนนะคะมีการเคลื่อนที่ค่ะส่วนกันจะเห็นว่าเมื่อภาคพื้นทวีปนะคะเคลื่อนผ่านกันนะคะจะไม่ทำให้เกิดภูเขาค่ะแต่จะเห็นเป็นรอยเลื่อนขนาดใหญ่เลยค่ะแพลว
1: ที่เคยมีนี่มันใหญ่แค่ไหนหรอคะ
0: รอยเลื่อนที่ยาวที่สุดนะคะที่เราเห็นนะคะก็จะมีขนาดถึง 1,200 กิโลเมตรเนี่ยค่ะพบได้ที่สหรัฐอเมริกาค่ะรอยเลื่อนนี้นะคะเขาชื่อว่ารอยเลื่อนซานแอนดรัสค่ะเกิดจากภาคพื้นทวีปแปซิฟิกค่ะเลื่อนส่วนกันกับภาคพื้นอเมริกาเหนือค่ะเด็ก
1: ๆออกมาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ยาวมากๆด้วยน้องๆคะเมื่อประมาณ200ล้านปีมาแล้วนะคะทวีปต่างๆค่ะเคยอยู่ชิดติดกันเป็นมหาทวีปที่เรียกว่าพันเจียนั่นเองโดยมีหลักฐานสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างโค้งเว้าของทวีปฟอสซิลดึกดำบรรพ์พืชโบราณร่องรอยทางน้ำแข็งหรือว่าภูมิอากาศในอดีตนั่นเองค่ะ
0: และเวลาต่อมาค่ะเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะเนื่องจากมีหินหนืดที่อยู่ใต้ชั้นเปลือกโลกนะคะได้รับความร้อนแล้วก็พาความร้อนเกิดเป็นวัฏจักรค่ะและการเคลื่อนที่ของหินหนืดนะคะก็ทำให้แผ่นธรณีภาคต่างๆนั้นเปลี่ยนแปลงไปค่ะ

0: ียกกระบวนการนี้ว่าธรณีแปรสันฐานค่ะโดยการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกเองนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทค่ะนั่นคือการเคลื่อนที่แยกจากกันการเคลื่อนที่ชนกันและการเคลื่อนที่สวนกันค่ะเด็ก
1: ๆถูกต้องแล้วค่ะน้องๆค่ะแล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ในรายการลับซ่าท้าทดลองตอนนี้พี่พาและครูเชษขอไปเดินชมที่นี่กันต่อก่อนดีกว่าเนาะตรงนู้นก็สวยนะคะ
0: โอเคค่ะ
1: เล่นกันดีกว่าค่ะบ๊ายบายนะคะ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: น้ำกระท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: แซงตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้นโดยเราจะเรียนบล็อกคำสั่งที่เหลือก็คือ operator นะคะ variable แล้วก็ my block นะคะก็จะมีอันนี้เป็นส่วนของ extension เดี๋ยวจะแนะนำนิดหน่อยนะคะตอนช่วงท้ายของคลิปเรามาเริ่มกันที่operator นะคะเราทดลองใช้งานโอเปอเรเตอร์ไปด้วยนะคะจะได้ทราบว่าโอเปอเรเตอร์แต่ละตัวเนี่ยทำงานแล้วแสดงผลยังไงนะคะอาจารย์จะใช้คำสั่งอื่นๆประกอบนะคะเพื่อให้เห็นการทำงานของโอเปอเรเตอร์เริ่มแรกอาจารย์ไปที่อีเวนต์ก่อนนะคะแล้วก็เลือกเว้นคลิกมานะคะเมื่อคลิกแล้วให้แสดงผลอะไรนะคะอาจารย์ไปที่ looks นะคะเพราะว่า operator เนี่ยเป็นคำสั่งที่เป็นตัวดำเนินการต่างๆในด้านของการคำนวณเปรียบเทียบแล้วก็ตรรกะนะอันนี้ก็จะใช้ร่วมกับบล็อกคำสั่งที่มีการกำหนดเงื่อนไขอื่นๆนะคะอาจารย์ไปที่ looks นะคะแล้วก็เลือกเอา say hello นี่ละกันนะคะเดี๋ยวจะให้แสดงผลโอเปอเรเตอร์ในช่องนี้นะคะตอนนี้คือถ้า say hello ก็จะแสดงเป็นข้อความ hello ตรงนี้นะคะอาจารย์ไปที่โอเปอเรเตอร์แรกก็แล้วกันนะโอเปอเรเตอร์แรกเป็นตัวดำเนินการบวกอันนี้นะคะถ้าเรานำโอเปอเรเตอร์มานะคะหมายถึงว่าเมื่อคลิกให้แสดงผลข้อความตัว input ที่1กับ input ที่2นะคะinput ที่1สมมุติอาจารย์ให้เป็น5นะคะ input ที่2ก็คือ3เราลองนะคะว่าถ้าเป็น operator บวกนะคะ5บวก3เจ้าแมวจะแสดงผลอะไรนะคะเราลองกดธงสีเขียวเจ้าแมวแสดงผลเลข8นะคะนั่นก็คืออันนี้คือตัวกระทํานะคะตัวดำเนินการบวก5บวก3เท่ากับเจ้าแมวก็เลยแสดงผลเลข8ออกมานะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวอื่นนะคะเอา5บวก5นะคะเจ้าแมวจะแสดงผล10นะคะนี่คือการทำงานของตัวโอเปอเรเตอร์ตัวดำเนินการบวกถัดมานะคะอันนี้เป็นตัวดำเนินการลบนะคะการลบก็คือเรามี input ที่1เป็น5นะคะ input ที่2เป็น3นะลบเจ้าแมวจะต้องแสดงผลเลข2นั่นเองนะคะก็คือแสดงผล5ลบ3นะคะผลที่ได้ก็คือ2ตัวถัดมานะคะก็คือตัวดำเนินการคูณนะอันนี้นะคะอาจจะใช้ตัวเดิมเลยนะคะเป็น5กับ5คูณกับ3นะคะคำตอบการคูณจะต้องได้เท่ากับ15นะคะเจ้าแมวจะต้องแสดงผลเลข15นะคะลองกดดู5คูณ3เท่ากับ15ถัดมานะคะก็คือตัวดำเนินการหารตัวนี้นะคะการหารถ้าเราใช้ตั้งด้วย9แล้วกันนะคะหารด้วย3คำตอบคือ3นั่นเองอันนี้เป็นตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะคะบวกลบคูณหารถัดมานะคะเป็นตัวนี้ค่ะ pick random 1ถึง10นะคะตัวนี้นะคะเป็นบล็อกคำสั่งที่ใช้สำหรับการสุ่มเลขจำนวนเต็มนะคะในช่องที่ระบุนี่นะคะ1ถึง10นี่นะคะจะสุ่มตัวใดตัวหนึ่งมาก็ได้นะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอาจารย์รันครั้งแรกนะคะใช้ธงสีเขียวนะคะเขาก็สุ่มเลข6มาถ้ารันอีกครั้งหนึ่งนะคะสุ่มเลข8คือเลขตั้งแต่1ถึง10เนี่ยค่ะนะคะวนไปเรื่อยๆนะคะจะวนซ้ำกันก็ได้นะคะอันนี้คือลักษณะของการใช้งาน pick random นะคะตัวเลขตั้งแต่1ถึง10ตัวถัดมานะคะอันนี้นะคะเป็นตัวดำเนินการเปรียบเทียบนะคะให้ค่าเป็นจริงถ้าค่าแรกมากกว่าค่าหลังนะคะก็จะเป็นจริงตัวนี้จะต้องใช้กับอาจารย์ใช้เป็น
บล็อกคำสั่ง control แล้วกันนะคะใช้ if then นี่แหละนะคะมาทดสอบตัว operator เปรียบเทียบนะคะอาจารย์กำหนด if ตัว input ที่1มากกว่า50แล้วให้ say hello สมมุตินะคะถ้าสมมุติว่าอาจารย์กำหนดตัวนี้เป็น60นะคะ run นะคะก็แสดงผลคำว่า hello ขึ้นมาถ้าตัวนี้นะคะเท่ากับ5สมมุตินะคะ5มากกว่า50ไหมนะคะ run ไม่ขึ้นนะคะเพราะว่า5น้อยกว่า50อันนี้ก็เลยเป็นเงื่อนไขที่เป็นเท็จพอเงื่อนไขเป็นเท็จปุ๊บ ก็เลยไม่แสดงผลคำว่า hello แต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์เป็น80นะคะ80มากกว่า50ลองรันก็แสดงผล hello ขึ้นมานะคะอันนี้เป็นโอเปอเรเตอร์ในการเปรียบเทียบนะคะตัวถัดมาก็เป็นการเปรียบเทียบอีกเช่นกันนะคะแต่อันนี้เปรียบเทียบน้อยกว่า input น้อยกว่าตัวหลังนะคะถ้าสมมติว่า input ตัวแรกนะคะเท่ากับ40นะคะอันนี้คือ40น้อยกว่า50เงื่อนไขเป็นจริงจะต้องแสดงผลคำว่า hello นะคะแสดงผล hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้นะคะ input ตัวแรกมากกว่า50อันนี้เงื่อนไขเป็นเท็จก็จะต้องไม่แสดงผลคำว่า hello นะคะอันนี้นะคะถัดมานะคะเป็นตัวเปรียบเทียบตัวที่3นะคะก็คือ

่ากับถ้า input ที่1 50เท่ากับ50อันนี้เงื่อนไขเป็นจริงนะก็จะแสดงคำว่า hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็น10นะไม่เท่ากับ50เงื่อนไขเป็นเท็จก็จะต้องไม่แสดงข้อความ hello นะคะโอเคนะคะอันนี้เป็นการใช้งานโอเปอเรเตอร์ที่ใช้สำหรับการเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับถัดมานะคะเป็นตัวดำเนินการทางตรรกะอาจารย์เอานี้เก็บก่อนนะคะก็จะมี and และนะคะ or หรือแล้วก็ not นิเศษ เรามาลองตัวแรกก่อน and ifอันนี้มี2เงื่อนไขนะคะถ้าเงื่อนไขที่1และเงื่อนไขที่2เป็นจริงให้แสดงผล say hello อาจารย์ใช้ตัวเปรียบเทียบก็แล้วกันนะคะถ้าขอโทษนะคะต้องเอาใส่ในนี้ดีๆนะคะวางลงไปในนี้นะคะอันนี้ก็เงื่อนไขที่2และนะคะถ้า60มากกว่า50และ40น้อยกว่า50นะคะเงื่อนไขเป็นจริงจะต้องแสดงผล say hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็น50นะคะจะต้องไม่แสดงผลนะคะเพราะว่าและก็คือทั้ง2เงื่อนไขจะต้องเป็นจริงนะคะหรือนะคะถ้าสมมติว่าตัวเงื่อนไขที่2เป็นจริงแต่ว่าเงื่อนไขตัวแรกเป็นเท็จก็ไม่แสดงผลเช่นเดียวกันถัดมานะคะก็คือตัวดำเนินการทางตรรกะออนะคะหรือนะคะจะใช้สำหรับเงื่อนไขที่1และเงื่อนไขที่2แต่ว่าอันนี้จะตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงก็จะแสดงผลยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมติว่าอันนี้60เป็นจริงอันนี้40ก็เป็นจริงนะคะลักษณะนี้คือทั้ง2ตัวเป็นจริงก็จะต้องแสดงผล say hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็นเท็จตัวนี้เป็นจริงนะคะตัวนี้เป็นจริงนะคะอันนี้เท็จนะคะ40มากกว่า50เป็นเท็จ40น้อยกว่า50เป็นจริงนะคะก็แสดงผลเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเท็จทั้งคู่นะคะอันนี้คือ40มากกว่า50เป็นเท็จ60น้อยกว่า50ก็เป็นเท็จถ้าเป็นเท็จทั้งคู่นะคะก็จะไม่แสดงผลคำว่า hello นะคะเงื่อนไขนะคะที่เป็นตัวดำเนินการทางตรรกะอตัวใดตัวหนึ่งนะคะเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริงก็จะทำคำสั่งถัดมานะคะก็คือ not นะคะนิเศษถ้าตัวนี้50 not จริง not จริงนะคะก็คือเป็นเท็จไม่แสดงผลเห็นไหมคะน็อตจริงนะคะเป็นเท็จแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นเท็จนะคะน็อตเท็จเป็นจริงค่ะน็อตนิเศษเนี่ยนะคะก็คือจะกลับกันนะคะกลับจากจริงเป็นเท็จแล้วจากเท็จเป็นจริงตัวถัดมานะคะก็จะเป็นบล็อกคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงผลข้อความนะคะที่เป็นข้อความต่อกันนะคะนะคะ อาจารย์ใช้ say hello แล้วกันนะคะอาจารย์เอาอันนี้ออกก่อนเอา say hello มาใช้นะคะสมมติว่าเราใช้ say hello เนี่ยค่ะนะคะเราแสดงผลก็คือได้แค่คำว่า hello เท่านั้นนะคะหรือถ้าเราจะพิมพ์ยาวๆเราก็ต้องพิมพ์แล้วก็เว้นวรรคข้อความไปเรื่อยๆนะคะ hello

กัญลักษณ์อย่างเงี้ยค่ะนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะพิมพ์ข้อความยาวๆไปแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะแสดงผลข้อความนะคะแล้วก็แสดงผลตัวประมวลผลไปพร้อมๆกันนะคะเราสามารถใช้จอยได้นะคะนำจอยมาวางนะคะอันนี้ใช้คำว่า hello ส่วนตัวนี้นะคะเราอาจจะใช้ตัว operator อื่นมาแสดงผลร่วมก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น hello นะคะ1 input ที่1นะคะเป็น1บวกกับ1นะคะดูผลนะคะ hello 2เห็นไหมคะอันนี้คือเราสามารถนำตัวโอเปอเรเตอร์นะคะที่เป็นตัวดำเนินการต่างๆนะคะเอามาใส่ได้ด้วยนะคะหรือนะคะเราอาจจะใช้ตัว pick random มาใส่ก็ได้นะคะฉะนั้นเวลา hello ปุ๊บเขาก็จะสุ่มตัวเลขขึ้นมานะคะดูนะคะhello 6 hello 4นะคะสุ่มตัวเลขถ้าเราต้องการจะให้เว้นวรรคทำยังไงนะคะเราอาจจะใช้ตัวจอยเนี่ยค่ะซ้อนลงไปอีกทีก็ได้นะคะและเราก็ใช้pick random ไปข้างหลังนะคะส่วนตัวนี้นะคะเราใช้ space bar เคาะว่างๆเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะอยากจะเว้นสักกี่ช่องไปนะคะเราก็เคาะ space bar ไปเราลองดูนะคะ hello เห็นไหมคะก็จะมีช่องว่างแล้วก็สุ่มตัวเลขตาม pick random ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือการใช้ตัว operator joy นะคะในการแสดงผลข้อมูลแล้วก็ข้อความ operator ถัดมานะคะเป็น operator ที่ให้ค่าอักขระจากข้อความที่เรากำหนดนะคะอันนี้ค่ะletter 1 of apple เนี่ยนะคะอาจารย์ลองนำมาวางนะคะอันนี้ก็คือจะให้อักขระตัวที่1ของข้อความ apple นะคะก็คือตัว a ฉะนั้นถ้าอาจารย์กดธงสีเขียวนะคะเจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลตัว a นะคะตอนนี้ถ้าอาจารย์ใช้ตัวที่3นะคะตัวที่3ก็คือapp ตัว p นะคะลองกดธงนะคะก็จะแสดงผลตัว p ขึ้นมานะคะโอเปอเรเตอร์ถัดมานะคะก็คือตัวนี้ length of นะคะ of อันนี้ใช้ apple นะคะ length of อันนี้นะคะเป็นการให้ค่าจำนวนอักขระของข้อความที่กำหนดนะคะก็คือจะแสดงจำนวนอักขระที่มีของข้อความที่เราพิมพ์เข้าไปในนี้ค่ะอย่างตอนนี้นะคะตัวที่พิมพ์ก็คือ apple นะคะฉะนั้นถ้าเรากดธงมี5ตัวนะคะ a p p l e นะคะทั้งหมด5ตัวนะคะอาจารย์ลองพิมพ์คำว่า random นะคะ r a n d o m นะคะ random มีทั้งหมด6ตัวด้วยกันค่ะอันนี้ก็คือการทำงานของ length of ถัดมานะคะก็จะเป็น apple contain เนี่ยนะคะตัวนี้จะใช้สำหรับการแสดงผลนะคะว่าตัว a เนี่ยอยู่ในข้อความที่กำหนดไหมนะคะอย่างอันนี้ตัว a นะคะจะอยู่ในคำว่า apple ก็คือเป็นตัวแรกเลยนะคะถ้าเรากดธงก็คือเขาจะแสดงผลว่าเป็นจริงแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ใช้ตัวอื่นนะคะตัว b แสดงผลว่าผิดนะคะเป็นเท็จถ้าเปลี่ยนจาก apple เป็น bad นะคะตัว b เป็นตัวอักษรที่อยู่ในคำว่า badนะคะฉะนั้นตรงนี้นะคะพอเรากดธงก็จะแสดงผลว่าเป็นจริงถัดมานะคะ

ือตัว operator mod อันนี้นะคะ mod เป็นตัวดำเนินการหารเอาเศษค่ะนะคะหารเอาเศษยกตัวอย่างนะคะถ้าอาจารย์ใส่ตัว8 mod 3นะคะก็คือเศษที่ได้ก็คือ2นะคะ3 2 6เหลือเศษก็คือ7 8 2ตัวนะคะอันนี้ถ้าเป็นตัวเลข49 mod กับ6เหลือ1เพราะ6 8 48นะคะเหลือเศษ1ยกตัวอย่างนะคะถ้าเป็น9 mod กับ3ได้0ค่ะนะคะเพราะว่า3 3 9ไม่เหลือเศษอันนี้เป็นตัว operator mod นะคะถัดมานะคะก็คือตัว operator round ตัว round นะคะเป็นตัวเลขที่ใช้คืนค่าจำนวนเต็มอะค่ะคือแสดงผลจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงโดยถ้าเป็นทศนิยมที่มากกว่าจุด5ขึ้นไปจะปัดขึ้นแต่ถ้าน้อยกว่าจุด5นะคะก็จะปัดทิ้งนะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าอาจารย์ใส่ 3.7 นะคะปัดขึ้นเจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลเลข4แบบนี้นะคะแต่ถ้าอาจารย์ใส่ 3.3 นะคะต่ำกว่าจุด5เจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลเลข3ที่เป็นจำนวนเต็มแล้วก็โอเปอเรเตอร์ตัวสุดท้ายนะคะ abs of จะบอกว่าตัวสุดท้ายก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าตัว abs เนี่ยมีในเป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์เยอะเหมือนกันนะคะลองดูนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างบางตัวนะคะอย่างตัว ABS เนี่ยเป็นบล็อกที่ใช้แสดงค่าสมบูรณ์ของ input ที่ป้อนนะคะค่าสมบูรณ์ก็คือค่าที่เป็นจำนวนเต็มบวกถ้าอาจารย์ใส่ -5 นะคะเจ้าแมวจะต้องแสดงผลจำนวนเต็มบวก5แบบนี้นะคะแต่ถ้าอาจารย์ใส่5ใส่5เฉยๆไม่มีติดลบนะคะอันนี้เป็นจำนวนเต็มบวกอยู่แล้วเจ้าแมวก็แสดงผลเลข5ปกติเหมือนเดิมถัดมานะคะยกตัวอย่าง square root ละกันนะคะอันนี้นะคะ sqrt square root square root ถ้า square root 9ได้เท่าไหร่คะได้3เนาะอันนี้เป็นการใช้ฟังก์ชัน square root นะคะมีฟังก์ชันไซน์คอสแทนด้วยนะนะคะอันนี้เราสามารถใช้คำนวณทางคณิตศาสตร์ได้เลยนะคะล็อกนะคะยกกำลังนะคะพวกนี้นะคะฟลอร์นะคะฟลอร์ก็คือการปัดเศษทิ้งนะคะไม่ว่าจะมากกว่าจุด5หรือน้อยกว่าจุด5นะก็จะปัดเศษทิ้งยกตัวอย่างอาจารย์ใส่ 3.7 เหมือนตัวราวเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วจะลองกดทงถึงจะเป็น 3.7 ก็ปัดทิ้งเหลือ3เหมือนกันนะคะถ้าเป็น 3.3 ก็นะปัดเศษทิ้งเหลือ3นะคะต่างกับราวเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าถ้าราวเนี่ยมากกว่าจุด5จะปัดขึ้นนะคะน้อยกว่าจุด5จะปัดลงนะคะแต่ถ้าเป็นฟลอร์เนี่ยคือไม่ว่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็จะปัดเศษทิ้งหมดเลยทั้งหมดนี้ก็จะเป็นโอเปอเรเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มของบล็อกคำสั่งโอเปอเรเตอร์ในโปรแกรม Scratch กลุ่มบล็อกคำสั่งถัดมาก็คือกลุ่ม Variable นะคะตัว Variable นะก็จะมีแถบ Make a Variable นะคะก็คือการสร้างตัวแปรใหม่ถ้าเราจะใช้ตัวแปรของเราเองนะคะไม่ใช่ตัวแปรที่มีในโปรแกรมนะคะเราสามารถ make a variable ตรงนี้ได้อันนี้คือให้แสดงผลค่ะนะคะ my variable บนหน้าจอเพื่อใช้ในการตรวจสอบการทำ

งานของโปรแกรมถัดมาข้างล่างนะคะอันนี้เป็น set my variable ก็คือการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรของเรานะคะเราจะกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นเท่าไหร่ change my variable by อันนี้คือการเพิ่มค่าของตัวแปรนะคะถ้า by 1ก็คือเพิ่มทีละ1ไปเรื่อยๆนะส่วนอันนี้นะคะ show variableอันนี้ก็คือให้แสดงผล my variable ก็คือการเรียกตัวแปร my variable มาแสดงผลบนหน้าจออันนี้ก็คือ hide variable นะคะก็คือให้ซ่อนตัวแปรอาจารย์เอา my variable ตรงนี้ออกก่อนนะคะตัวนี้ถัดลงมานะคะอันนี้เป็น make a list make a list ตัวนี้นะคะใช้สำหรับการสร้างตัวแปรที่เป็นลักษณะของรายการนะคะรายการอย่างเราจะมีรายการของสัตว์น้ำนะมีหมึกมีกุ้งมีปูมีปลาอย่างเงี้ยนะคะเราก็ใช้ make a list ได้นะคะหรือว่าเป็นรายการอื่นๆนะคะที่อาจจะเป็นรายการคำถามหรือรายการของคำตอบที่จะมีหลายๆรายการเอาไว้สำหรับการสุ่มขึ้นมาเพื่อแสดงผลถัดมาข้างล่างนะคะอันนี้เป็น my block ตัวนี้นะคะ my block นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็คืออยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะแต่เราคลิกตรงนี้ได้เหมือนกัน my block เนี่ยเป็นการสร้างบล็อกคำสั่งขึ้นมาใหม่เป็นคำสั่งของเราเองอะค่ะซึ่งเราอาจจะใช้หลายๆที่ซ้ำๆกันอาจารย์ยกตัวอย่างการสร้างบล็อกของตัวเองนะคะโดยคลิกที่ make a block ตรงนี้นะคะแล้วก็ตั้งชื่ออย่างเช่นบล็อกอาจารย์ชื่อ walk นะเป็นบล็อกสำหรับการเดินมันจะมีตัวนี้นะคะเพิ่มเติมให้เราเลือกนะคะถ้าเกิดว่าเราจะสร้างตัว my block ที่เป็นเพิ่มเติมในส่วนของ input number หรือว่า text นะคะเราก็เลือกอันนี้แต่ถ้าเกิดว่า walk ของเราจะเพิ่ม input ที่เป็นตรรกะบูลีนเราก็ใช้ตัวนี้หรือบล็อกเราจะเพิ่มตัวที่เป็น label นะคะเราก็ใช้ตัวนี้อาจารย์ยังไม่เลือกอันไหนเลยนะคะขอเป็นบล็อกธรรมดาธรรมดานะคะอาจารย์ก็คลิกโอเคได้เลยคราวนี้นะคะไอ้ตัวนี่นะคะ define walk walk ของเราเนี่ยเราจะมีคำสั่งอะไรบ้างอาจารย์ให้มีคำสั่งใช้เป็น forever แล้วกันนะคะ walk แล้วก็ให้เดิน10สเต็ปไปเรื่อยๆไม่หยุดนะคะอันนี้ก็คือบล็อกที่จะใช้ในการสั่งให้เจ้าแมวเดินนะคะคราวนี้อาจารย์ไม่ใช้เซแล้วนะแต่ว่าเลือกบล็อกwalk มาวางพอเรารันค่ะเจ้าแมวก็เดินไปเรื่อยๆ10สเต็ปตามบล็อกคำสั่งเว้นคลิกก็ walk เลยค่ะ10สเต็ปไปเรื่อยๆจนสุดหน้าจอกลับมาใหม่นะคะสต็อปก่อนแล้ว walk ตัวนี้ค่ะเราสามารถที่จะนำไปวางสำหรับใช้กับตรงไหนก็ได้ส่วนไหนของโปรแกรมก็ได้อันนี้คือเป็นการกำหนดเฉยๆว่าบล็อกที่ชื่อว่า walk เนี่ยจะทำงานอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกมาใช้งานก็ไม่ทำงานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรานำมาต่อไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามนะคะก็จะเริ่มทำงานแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มบล็อกคำสั่งพื้นฐานที่มีในโปรแกรม Scratch ตัวข้างล่างตรงนี้นะคะที่เป็นในส่วนของ Extension นะคะเราสามารถเพิ่มบล็อกคำสั่งอื่นๆเข้าไปได้ด้วยนะคะบล็อกคำสั่งอื่นๆอาจารย์จะบอกว่ามีเยอะมากเลยนะคะบล็อกคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานเสียงนะคะปากกาวิดีโอเซนซิงนะคะหรือว่า Text to Speechคือมีบล็อกคำสั่งอื่นๆให้เราเลือกใช้ตามความต้องการได้เลยนะคะแต่ว่านักศึกษาอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในแต่ละตัวนะคะเพราะอันนี้จะเป็นนอกเหนือจากบล็อกคำสั่งพื้นฐานนะคะแต่ว่า

ในโปรแกรมที่เราใช้นะคะหลายๆโปรแกรมนะคะที่ทำเกมก็จะมีบล็อกคำสั่งเหล่านี้นะคะใช้ร่วมด้วยนะคะบางส่วนจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะมีบล็อกคำสั่งที่เกี่ยวกับพวกไมโครบิตนะพวกการใช้ควบคุมเลโก้พวกนี้ค่ะอันเป็นตัวที่ใช้กับอุปกรณ์ต่างๆอะค่ะที่เขา

0: มัธยมนะคะในการฝึกในรายวิชาวิทยาการคำนวณแต่ว่ามันจะต้องมีตัวอุปกรณ์นะคะเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ฉะนั้นมันก็ต้องมีอุปกรณ์นะคะเราอาจจะยังไม่ได้ทดลองใช้งานกันเดี๋ยวอาจารย์แบ็กกลับไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานบล็อกคำสั่งในกลุ่มของ operator variable แล้วก็ my block นะคะซึ่งการใช้งานวันนี้นะคะเราเรียนครบทุกกลุ่มคำสั่งแล้วนะเราก็จะเริ่มมาเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างเกมง่ายๆนะคะเกมเขาวงกตซึ่งเกมนี้นะคะก็จะมีการใช้บล็อกคำสั่งของโปรแกรม Scratch ไม่เยอะนะก็จะมีบล็อกที่เกี่ยวกับ Event, Control, Sensing, Motion แล้วก็ Looks ก่อนอื่นนะคะเราเข้าไปที่งานของเราก่อนแล้วก็เริ่มจากการสร้าง New Projectตอนนี้ new project ของเรานะคะเป็น untitled อาจารย์ตั้งชื่อก่อนนะคะเกมเขาวงกตภาษาอังกฤษใช้ maze M-A-Z-E หลังจากเราตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำพื้นหลังซึ่งพื้นหลังเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัวของbackdrop ตรงนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเกมที่เป็นเขาวงกตพื้นหลังของเราก็เลยจะต้องเป็นแผนที่เขาวงกตนะคะอาจารย์ให้เข้าไปหาแผนที่ก่อนนะคะแผนที่เนี่ยจริงๆแล้วมีให้ดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตก็เยอะนะคะแต่ว่าอาจารย์แนะนำให้สร้างเองนะคะโดยใช้ตัวเว็บที่ชื่อว่า Maze Generator นะคะพิมพ์ M-A-Z-E นะคะแล้วก็ G-E-N-E-R-A-T-O-R นะคะ Maze Generator แล้วก็กด Enter นะคะเราเจอละ Maze Generator คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์นี้แล้วก็มาเลือกนะคะรูปแบบว่าเราต้องการแผนที่เขาวงกตรูปแบบไหนก็จะมีอันนี้เป็นค่า Default นะคะเดี๋ยวเราลองดูค่า Default ของเขาก่อนว่าค่า default ของเขาเนี่ยถ้า generate ออกมาแล้วจะได้ลักษณะแบบไหนนะคะให้ลองกดที่ generate นี่นะคะอันนี้คือค่า default ที่กว้าง20เซลล์นะคะแล้วก็สูง20เซลล์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขากว้างยาวเนี่ยได้2ถึง200เซลล์แต่ว่าไอตัวโปรแกรม Scratch ของเราอะค่ะหน้าจอมันค่อนข้างเล็กนะคะ20คูณ20นี่อาจารย์ก็ว่าเยอะนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ช่องว่างตรงนี้ค่ะเล็กและเราใส่ตัวละครที่ใช้เดินเนี่ยค่ะตัวละครเราจะเล็กมากนะคะอาจารย์ลองปรับนะจริงๆแล้วนักศึกษาลองปรับดูก็ได้นะคะอย่างอันเนี้ยที่เป็นrectangular นะคะก็เป็นสี่เหลี่ยมนะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมเราเปลี่ยนเป็น circular นะคะก็จะเป็นทรงกลมนะคะเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเราลอง generate ใหม่ทรงกลมก็จะเป็นแบบนี้นะถัดมานะคะถ้าเป็น angle นะคะ triangular นะคะลอง generate ก็จะได้รูปทรงสามเหลี่ยมนะเป็นแบบนี้นะส่วน hexagonal ตรงนี้นะคะเราก็จะลองดูนะคะก็น่าจะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยม hexa 1 2 3 4 5 6นะหกเหลี่ยมคราวนี้นะคะในรายละเอียดอื่นๆนะคะอันนี้เขาจะมีเซลล์ที่เป็นลักษณะของซิกมานะแล้วก็เดลต้านี่นะคะแต่ละสไตล์อะค่ะเขาจะมีลักษณะของตัวแผนที่ข้างในเนี่ยค่ะเส้นข้างในเนี่ยค่ะถ้าเป็นลักษณะเดลต้านะคะเราลองเจเนเรตนะคะเจเนเรตก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะเดลต้าอันนี้ถ้าอาจารย์ใช้เป็นตัวเรกแทงกูล่าธรรมดานะคะตัวเนี้ยค่ะสไตล์ข้างในอะค่ะเขามี3อย่างนะถ้าเป็นเฮกซาเมื่อสักครู่นี้มี2อย่างนะคะแต่พอเป็น ตัว rectangular ปุ๊บสามารถที่จะเป็น orthogonal นะคะ

ะอาจจะลองเลือกแล้วก็เจเนเรตก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วแต่เราต้องการนะคะว่าเราจะอยากได้แผนที่เขาวงกตลักษณะแบบไหนนะคะก็ลองเปลี่ยนแล้วก็เจเนเรตดูได้นะคะแต่นี้สำหรับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ว่า20 คูณ 20เนี่ยค่ะกว้างกับสูงเนี่ยเยอะไปนะคะเพราะหน้าจอสแคลชเราค่อนข้างเล็กอาจารย์ขอเป็นกว้างยาวไม่เท่ากันแล้วกันนะคะขอกว้าง12แล้วก็สูง10นะคะกว้าง12 เซลล์แล้วก็สูง10 เซลล์เนี่ยนะคะแล้วลองเจเนเรตดูลักษณะแบบนี้นะคะอยากให้ตัวละครเราใหญ่นิดนึงอะค่ะนะคะอาจารย์ก็เลยทำให้ช่องว่างกว้างนิดนึงนะคะถ้าเราได้รูปแบบที่เราต้องการแล้วอะค่ะนะคะเราเลือกไฟล์ที่เราจะดาวน์โหลดนะจะดาวน์โหลดเป็น PDF หรือว่า SVG หรือว่า PNG นะคะอันนี้ถ้าเป็น SVG หรือ PNG เนี่ยค่ะเขาจะมีวิดโซลูชันโซลูชันก็คือเฉลยแผนที่เฉลยอะค่ะนะคะก็เขาก็จะมีทางเดินให้อย่างสมมติเราลองติ๊กเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะแสดงโซลูชันให้นะคะว่าเราต้องเดินไปทางไหนถึงจะชนะนะแต่ว่าแผนที่เราไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็แนะนำให้เลือกเป็น PNG นะคะเพราะว่าตัว PNG เนี่ยสามารถที่จะนำเข้าไปใช้งานกับโปรแกรม Sketch ได้อันนี้อาจารย์เลือกเรียบร้อยแล้วนะคะตามที่ต้องการและเอาพื้นฐานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดพอเราดาวน์โหลดนะคะเขาก็จะไปเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเดี๋ยวเราค่อยไปนำเข้าโปรแกรม Sketch อีกทีหนึ่งพอเราสร้างแผนที่เขาวงกตเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คลิกปิดตรงนี้ไปได้เลยนะแล้วก็กลับมาที่ตัวโปรแกรม Sketch ของเรานะคะอาจารย์จะนำเข้าไฟล์เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เป็นไฟล์ภาพแผนที่เขาวงกตนะคะอาจารย์ขออนุญาตปิดตรงนี้ไปก่อนนะคะกิกะอ่ะเราก็มาที่ตัวสเตทนะคะแล้วก็เลือกอัปโหลดแบ็กดรอปเราก็ไปที่ที่เราเก็บไฟล์ไว้นะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เก็บไว้ในนี้นี่นะคะคลิกเลือกแล้วก็โอเพนไฟล์เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขยายหน่อยวิธีการนะคะเรากด Ctrl A นะคะเลือกทั้งหมดแล้วก็ขยายค่ะลองดูภาพที่แสดงผลบนหน้าจอไปด้วยนะคะย่อหน่อยนึงนะคะจะได้เห็นทั้งหมด

พยายามขยายให้พอดีกับหน้าจอแสดงผลนะคะพอเราขยายเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็มาปรับเจ้าตัวละครของเรานะคะในที่นี้เป็นเจ้าแมวอาจารย์ไม่อยากใช้เจ้าแมวอะค่ะอาจารย์ขอเปลี่ยนเป็นตัวละครที่อาจารย์สร้างขึ้นเองนะคะอาจารย์ใช้อัปโหลดอาจารย์มีตัวละครเด็กผู้ชายนะคะทำไว้สองภาพนะคะภาพหนึ่งก็ท่าหนึ่งอีกภาพหนึ่งก็ท่าหนึ่งเอาไว้สำหรับสลับเวลาเปลี่ยนคอสตูมนะคะอาจารย์เลือกภาพแรกก่อนนะคะแล้วก็โอเพนมีเจ้าเด็กผู้ชายนี่นะคะเข้ามาแล้วส่วนเจ้าแมวอันนี้นะคะถ้าไม่ใช้เราก็คลิกถังขยะลบออกไปได้นะคะอันนี้เด็กผู้ชายนะคะอาจารย์นำเข้าแค่ภาพเดียวนะอาจารย์เพิ่มนะคะเพิ่มอีกภาพหนึ่งนะคะอัปโหลดเข้าไปนะภาพที่สองเรียบร้อยแล้วนะคะได้ภาพที่หนึ่งแล้วก็ภาพที่สองนะคะกลับมาที่ตัวขนาดตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าขนาดเท่านี้เดินในแผนที่ไม่ได้แน่นอนนะคะอาจารย์เปลี่ยนขนาดเด็กผู้ชายนะคะบอยให้เหลือแค่20สมมุตินะคะ20แล้วลองวัดขนาดดูซิอ้าวยังใหญ่กว่าช่องอีกนะคะดังนั้นอาจจะเหลือแค่10เด็กผู้ชายนะคะขนาด10อันนี้น่าจะพอดีนะคะเราก็ลองนำเด็กผู้ชายมาวางไว้ที่ตำแหน่งเริ่มต้นเนี่ยนะคะ

เราดูตำแหน่งให้จำตำแหน่งไว้ด้วยนะคะอันนี้น่าจะซักลบ160อ่ะนะคะก็จะเป็น x 19แล้วก็ y ลบ160นะคะที่ต้องจำตำแหน่งเพราะว่าเราจะเซตค่าเริ่มต้นให้กับตัวละครเด็กผู้ชายตัวนี้นะคะให้อยู่ที่ตำแหน่งนี้เสมอเมื่อเริ่มโปรแกรมอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะต้องใส่ลงไปนะคะก็คือเส้นชัยนะเส้นชัยนี่อาจารย์ขอใช้เป็นตัวสไปรท์ที่เขามีให้ในนี้เลยนะคะอาจารย์ชูสไปรท์นะคะเส้นชัยเอาเป็นมีอะไรเหมาะจะเป็นเส้นชัยบ้างนะอ่ะโฮมนะคะใช้โฮมเป็นเส้นชัยนะคะให้เด็กผู้ชายเดินกลับบ้านนะโดยที่โฮมตัวนี้นะคะอาจารย์ก็ปรับขนาดนิดนึงนะคะให้เหลือสัก50ลองนำไปวางนะคะตรงนี้คือทางออกถึงบ้านยังใหญ่ไปสักหน่อยนะคะเอาเหลือสัก30โอเคเราได้ครบแล้วนะคะก็คือตัวละครที่ใช้ในการเดินแล้วก็เส้นชัยนะคะที่เราจะต้องเดินไปที่บ้านอันนี้นะคะอ่ะเรามาเริ่มเขียนโค้ดกันเลยก็แล้วกันนะคลิกกลับไปที่บอยนะคะตัวละครเราก็เริ่มจากอีเวนต์เว้นคลิกค่ะเมื่อคลิกแล้วให้ทำอะไรก่อนอื่นเลยนะคะอาจารย์จะตั้งค่าเด็กผู้ชายก่อนนะคะว่าถ้าเริ่มต้นโปรแกรมเมื่อคลิกที่ธงสีเขียวนี้เมื่อไหร่ให้เจ้าเด็กผู้ชายกลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมเสมอก็คือ x 19 y 160ฉะนั้นอาจารย์ใช้ go to x y เนี่ยนะคะ x 19แล้วก็ y ลบ160อันนี้เลยนะคะถ้าเราตั้งค่าไว้แบบนี้ค่ะค่าตรงนี้เขาจะกำหนดให้โดยอัตโนมัตินะคะดังนั้นเราสามารถลากมาวางได้เลยอ่ะหลังจากที่เราเซตค่าเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราคลิกธงปุ๊บเจ้าเด็กผู้ชายคนนี้ก็จะมาอยู่ที่ตำแหน่ง x 19 y ลบ160เราก็ให้ทำอะไรนะคะไปที่คอนโทรลนะคะใช้ loop นะ forever ให้ทำเสมอนะคะตลอดเวลาก็คือเรื่องของการเดินเนี่ยแหละค่ะนะคะการเดินขึ้นลงซ้ายขวานะคะโดยที่ loop forever นี่นะคะอาจารย์จะใช้ร่วมกับ if then นะ if then นะคะแล้วก็ใช้ sensing ค่ะ sensing key space place เนี่ยนะคะเรามากำหนดลูกศรขึ้นลงซ้ายขวานะคะให้เดินตามลูกศรถ้ากด up arrow นะ up arrow ลูกศรขึ้นนะคะก็ให้ใช้ motion เนี่ยนะคะอาจารย์ใช้ motion change y by แต่อาจารย์ไม่ใส่เยอะถึง10นะคะเพราะว่าช่องพื้นที่แผนที่เราอะค่ะค่อนข้างแคบนะคะอาจารย์ใช้ถ้าเกิดว่ากดลูกศรขึ้นให้ change ตำแหน่ง y แค่3นะไปทีละ3สเต็ปนะคะแล้วก็ใช้ look ค่ะนะให้ neck cos tomสลับ cos tomด้วยเวลากดนะคะเขาจะได้เหมือนเจ้าเด็กผู้ชายขยับไปขยับมานะคะหลังจากนั้นนะคะอันนี้คือเช็ค up arrow นะคะแต่นี้ถ้าเกิดว่าเดินขึ้นไปเนี่ยแล้วเราไปชนเส้นขอบสีดำตรงนี้ค่ะนะคะเส้นขอบมันไม่ควรจะทะลุออกไปได้นะคะเพราะว่าจะต้องเดินในพื้นที่สีขาวเท่านั้นห้ามทะลุกำแพงไปนะคะฉะนั้นอาจารย์จะใช้if นะ if then อีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าในเนี้ยนะคะในลูปเดียวกันเนี้ยแหละนะคะ if then ใน up arrow เนี่ยนะคะแต่ถ้าเรา up arrow ไปเรื่อยๆแล้วทำอะไรนะคะแล้วใช้ sensing ค่ะแล้วไปอาจารย์ใช้ touching color นะคะตัวนี้นะคะแต่ว่าสีเนี่ยค่ะไปชนสีแต่สีของเราเนี่ยไม่ใช่สีม่วงนะคะเป็นสีดำเพราะว่ากำแพงของเราเนี่ยเป็นสีดำฉะนั้นตัวถ้าเกิดว่าเดินไปเรื่อยๆเนี่ย up arrow ไปนะคะ change y by

ไปสามไปเรื่อยๆในคอสตูมไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะแล้วปรากฏว่าไปทัชชิ่งกับสีอาจจะเลือกสีนะคะก็เนี่ยค่ะนะคะไปทัชชิ่งกับสีดำเข้าก็คลิกเลยค่ะเลือกสีดำถ้าไปทัชชิ่งสีดำแล้วให้ทำยังไงนะคะอาจารย์ก็จะใช้โมชั่นนะคะ Change Y by เนี่ยแหละนะคะแต่ว่าให้ลบ3ค่ะคือไม่ให้ขึ้นไปแล้วแต่ให้ถอยลงมานะถัดมานะคะอันนี้คือเงื่อนไขที่1นะคะเราลองตรวจสอบก็ได้นะคะเวลาเราเขียนคำสั่งไปสักระยะหนึ่งเนี่ยค่ะนะคะเราก็ตรวจสอบทีละคำสั่งได้นะคะโดยการกดทดลองนะคะธงสีเขียวเนี่ยค่ะกด go เนี่ยนะคะแล้วก็ลองกดคีย์ดูค่ะคีย์ลูกศรขึ้นอันนี้ up arrow นะคะอาจารย์ก็กดดูซิไปไม่ได้นะคะทะลุไม่ได้นี่คือเซนซิงและการสัมผัสกับสีดำนะคะข้ามไปไม่ได้สต็อปแล้วก็กดธงใหม่จะเด็กผู้ชายก็กลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้นนะคะคราวนี้นะอาจารย์ต้องใช้คีย์ลูกศรเมื่อกี้ขึ้นแล้วนะคะเหลือลงซ้ายแล้วก็ขวาอาจารย์ดัพพลิเคทนะคะทั้งชุดนี้เลยนะคะเพราะว่าใช้เหมือนกันอาจารย์ดัพพลิเคทแล้วก็วางค่ะในเลเวลเดียวกันนะคะแต่นี้ตัวเนี้ยค่ะอาจารย์จะเปลี่ยนเป็น down arrow นะคะแล้วก็ change y เนี่ย down ก็คือติดลบนะคะฉะนั้นลดลงทีละ3ส่วนอันเนี้ยเมื่อติดลบนะคะเราจะไม่ให้ลบอีกแล้วก็ให้ change 3นะคะคือถ้าลงมาแล้วเจอเส้นสีดำก็คือไปไม่ได้นะคะให้ขึ้น3นั่นเองอ่ะถัดมานะคะคราวนี้เป็นชุดของตัวเดี๋ยวจันย่อหน่อยนึงนะคะคราวนี้เป็นชุดของตัวซ้ายขวานะคะอาจารย์ดัพพลิเคทนะเอามาวางซ้ายอันนี้ก็คือ left arrow นะคะอันนี้ left arrow เราไม่ได้ใช้ chain ตัวนี้แล้วค่ะนะคะเราไม่ได้ใช้ chain y แล้วแต่เราใช้ขยับนิดนึงนะคะเราใช้ chain x by นะ chain x by อันนี้ก็คือถ้าไปทางซ้ายก็คือติดลบลบ3นะคะแต่ว่าถ้าจะให้ย้อนกลับมาเราก็เป็น3นะอันนี้นะคะเป็น change x นะคะแต่สีเนี่ยเป็น touching สีดำเหมือนกันเพราะว่าแผนที่เราเป็นสีดำทั้งหมดนะคะduplicate เอามาใส่ย่ออีกหน่อยนึงนะคะ duplicate เปลี่ยนจาก left เป็น right ถ้าไปทางขวาตรงนี้ก็คือบวก3นะคะไปทีละ3สเต็ปอันนี้ก็เป็นลบ3คราวนี้เราน่าจะได้แล้วนะคะขึ้นลงซ้ายขวานะคะลองกดธงดูนะคะขึ้นขวาลงนะคะจะเด็กผู้ชายอาจารย์เดินได้แล้วนะคะไปตามทางนะคะขึ้นลงซ้ายขวาแต่ว่าไปถึงเส้นชัยแล้วยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะดังนั้นเราจะใส่คำสั่งเพิ่มสักหน่อยนะคะสต็อปก่อนแล้วกดธงใหม่ให้กลับมาที่เดิมนะคะคำสั่งเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ใช้เงื่อนไขเหมือนเดิมนะคะไปที่ control แล้วก็ใช้ if then นี่แหละนะคะแต่ว่านำไปต่อข้างล่างนะคะ if then นะคะแล้วก็ใช้ตัว sensing นะคะที่เป็นตัว touching อันนี้นะคะ sensing ที่เป็น touching แต่เรา touching อะไรนะคะอันนี้เป็น mouse pointer นะคะเป็นการสัมผัสกับ mouse pointer นะแต่อาจารย์เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นนี้ค่ะ home buttonนะคะเพราะว่าตัวสไปรท์ที่เป็นเส้นชัยของเราก็คือ Home Button นะอาจารย์เลือกเป็น Home Button

กันเลยก็คือถ้าเจ้าเด็กผู้ชายเดินไปสัมผัสกับโฮมตรงนี้นะคะแล้วให้เกิดอะไรขึ้นนะอาจารย์ใช้เซค่ะถ้าเจ้าเด็กผู้ชายนะคะเดินไปถึงบ้านตรงนี้นะคะโฮมบัตทอนนะคะสัมผัสกับโฮมบัตทอนให้แสดงผลข้อความขยายนิดนึงชนะแล้วชนะแล้ว2วินะคะเรามาลองทดสอบการทำงานของโปรแกรมดูนะคะอาจารย์กดธงแล้วก็ลองเดิน

0: ชนะแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกมเข่าวงกตอย่างง่ายนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้สวัสดีค่ะ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ในแต่ละวันเราควรรับประทานอาหารอย่างไรเพื่อให้เราได้รับสารอาหารที่เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายให้มากที่สุด
1: กองโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านอาหารและโภชนาการได้พัฒนาสื่อและสามารถสื่อสารและทำความเข้าใจข้อปฏิบัติปริมาณหรือสัดส่วนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีเรียกว่าธงโภชนาการมีลักษณะเป็นธงสามเหลี่ยมกับหัวมีฐานอยู่ด้านบนและปลายสามเหลี่ยมอยู่ด้านล่างแสดงให้เห็นถึงปริมาณของประเภทอาหารที่ควรรับประทานในแต่ละวันจากมากไปหาน้อยอาหารหลัก5หมู่ต่างจากคำว่าอาหารอย่างไรจากธงโภชนาการอาหารหลัก5หมู่ได้แก่คาร์โบไฮเดรตได้จากข้าวเผือกมันและอาหารที่ทำจากแป้งเช่นก๋วยเตี๋ยวขนมจีนธัญพืชแร่ธาตุและวิตามินได้จากผักและผลไม้โปรตีนได้จากเนื้อสัตว์ปลาไข่นมสาหร่ายธัญพืชไขมันได้จากอาหารประเภทไขมันและอาหารที่ให้รสจัดเช่นเกลือและน้ำตาลแต่ถ้าพูดถึงสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายในแต่ละวันเราจะรวมน้ำสะอาดเข้าไปด้วยจัดเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานเช่นเดียวกับแร่ธาตุและวิตามินสารอาหารแต่ละประเภทให้ประโยชน์ต่อร่างกายคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานแก่ร่างกายช่วยให้สมองดึงกลูโคสมากระตุ้นทำงานอย่างสมดุลทำให้อารมณ์ไม่แปรปรวนง่ายโปรตีนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายมีภูมิต้านทานโรคร่างกายเจริญเติบโตแร่ธาตุและวิตามินทำให้สุขภาพแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันไม่เจ็บป่วยบ่อยลำไส้ทำงานได้ตามปกติส่งผลดีต่อระบบขับถ่ายผิวพรรณสดใสไขมันให้พลังงานและมอบความอบอุ่นช่วยดูดซึมวิตามินชนิดที่ละลายในไขมันเช่นวิตามิน A D E K เพื่อนำไปเสริมสร้างการทำงานของร่างกายครบ5หมู่หรือได้รับปริมาณไม่เพียงพอล่ะจะเป็นอย่างไร
0: อาหาร5หมู่มีความจำเป็นต่อร่างกายเป็นอย่างมากในแต่ละวันจึงควรบริโภคให้ได้สัดส่วนเพื่อให้ร่างกายได้รับคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนหากกินอาหารไม่ครบ5หมู่แล้วจะทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงภูมิต้านทานต่ำผิวพรรณไม่สดใสและนำไปสู่ปัญหาสุขภาพต่างๆได้ที่สำคัญนอกจากจะรับประทานอาหารอย่างครบถ้วนแล้วต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะวันนี้พี่อุ๋งก็ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางค่ะในขณะที่ร่องมร

สูงนะคะก็ได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนค่ะส่งผลทําให้ทางด้านรับมรสุมของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะรวมไปถึงชายฝั่งของภาคตะวันออกและทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่ยังคงเกิดขึ้นทางด้านตะวันตกของประเทศไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคตะวันออกภาคเหนือรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะยังคงมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของฝนตกหนักทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกดังนี้ค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนภูเก็ตลงไปและบริเวณอ่าวไทยคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรได้ชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสค่ะและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โ
1: อ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่า

0: เราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
1: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปดุลยกทัพเข้ามา9ทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามา5ทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์3องค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังพล
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รับด้วยสิแม่
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
1: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
2: รุ่นใหญ่แม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
3: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎรและพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
4: เด็กพวกนี้ถึงมาแอบดูอะไร
1: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
4: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
1: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
4: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
2: ่มีผมเหรอคะ
4: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีชัยชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
1: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
4: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
1: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกเก้าทัพมาได้ยังไงครับ
0: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกลจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
1: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับเมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกเก้าทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: ระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก
1: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
2: ฮ่าเจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
3: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
1: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
4: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าคะท่านนามรูป
0: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้เย้เย้
0: พวกเจ้าผ่านด่านของนามรูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามรูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
1: ข้าต้องขอบคุณท่านนามรูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
2: ี่เจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
1: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
2: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
1: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
4: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
1: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาข้าแจกให
2: ้นี่ขอบคุณนะ
1: เอาไป
2: หอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอม
1: หายอิ่มละ
3: ปกติเจ้ากินมากกว่านี้นี่เจ้าปันทำไมคราวนี้อิ่มเร็วนักล่ะ
1: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
3: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว

0: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
1: อยากฟัง
0: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
2: ว้าวบนนี้สวยจังเลย
3: เมืองนามรูปสวยสวยว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามรูปล่ะ
2: นามรูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
0: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามรูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
4: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันธ์5คือรูปกับนามไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
5: อ้าวก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
2: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามรูป
0: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
3: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามรูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะนี่ว่าแล้วก็จับ
0: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างๆที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
5: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
2: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มองเห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
0: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูป
5: เ
0: อรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
4: อย่างนี้เอง
2: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
0: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
2: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
5: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
4: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
5: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามรูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
4: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นล่ะมั้ง
5: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
4: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั้นเนี่ย
2: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
5: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
4: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
5: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
4: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
5: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
4: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
2: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
5: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
4: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
5: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
4: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
5: เก่งมากใช่

0: ใช่แล้ววาโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
1: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
2: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
3: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
1: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
0: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
2: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
0: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
4: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมัก

0: จนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
6: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
0: PEA ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้า หมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้า

3. EV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

สวัสดีค่ะครูชื่อดร.ปิยาพรเตชะเรืองรองนะคะสังกัดอยู่สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์คณะศึกษาศาสตร์ค่ะสำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์นะคะพอพูดถึงชื่อนี้ค่ะหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าสาขานี้สอนบัณฑิตเพื่อไปทำอะไรนะคะสำหรับสาขานี้นะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือการเป็นครูคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะสำหรับในหลักสูตรของเรานะคะเราก็จะสอนนักศึกษาเนี่ยให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำสื่อหรือเทคโนโลยีเนี่ยไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอนค่ะสำหรับวิชานี้ค่ะมีความสำคัญยังไงนะคะปัจจุบันนี้ค่ะเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมเนี่ยมีความก้าวหน้านะคะแล้วก็คนหลายๆคนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อเอามาใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการเรียนการสอนสำหรับความหมายของคำว่านวัตกรรมนะคะก็คือหมายถึงสิ่งใหม่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นแนวคิดทฤษฎีหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเราสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นนวัตกรรมได้หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วนวัตกรรมในชีวิตประจำวันเนี่ยคืออะไรบ้างครูอยากให้พวกเราเนี่ยลองนึกถึงนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะใช้ไก่นะคะในการขันแต่ปัจจุบันนี้ค่ะมีการประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างเช่นสมาร์ทโฟนนักศึกษาเนี่ยสามารถตั้งเวลาจากโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะในการตั้งปลุกฉะนั้นเนี่ยค่ะสมาร์ทโฟนตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นตัวอย่างของนวัตกรรมที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะ

ขั้นที่2ก็คือการพัฒนาค่ะแล้วก็ขั้นที่3ก็คือการเผยแพร่นวัตกรรมค่ะสำหรับในขั้นแรกนะคะของการประดิษฐ์คิดค้นนะคะก็หมายความว่าขั้นตอนนี้ค่ะก็คือตัวนักวิจัยหรือว่าตัวนักการศึกษาเนี่ยมีการค้นพบว่าเราอยากจะนำนวัตกรรมตัวไหนเนี่ยไปใช้อย่างเช่นตัวอย่างของนักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนนะคะที่มีการจะประดิษฐ์โทรศัพท์ขึ้นมาโดยเขาเนี่ยใช้สัญญาณกริ่งโทรศัพท์ซึ่งขั้นตอนนี้ค่ะก็จะเป็นเหมือนขั้นริเริ่มนะคะที่เราอยากจะสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์อะไรใหม่ๆค่ะสำหรับขั้นที่2นะคะขั้นพัฒนาการขั้นตอนนี้ค่ะก็เป็นการที่ต่อยอดจากขั้นที่1พอเราได้สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วอะค่ะขั้นตอนนี้ค่ะจะเป็นการนำไปทดลองใช้ว่านวัตกรรมตัวนั้นหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เราต้องการจะนำไปแก้ไขปัญหาค่ะมีลักษณะยังไงแล้วก็ใช้ยังไงสำหรับขั้นสุดท้ายก็คือการเผยแพร่นวัตกรรมเนี่ยขั้นตอนนี้นะคะก็คือเป็นการนำสิ่งประดิษฐ์ที่เราคิดค้นได้อะค่ะหลังจากทดลองเสร็จแล้วเนี่ยมีการนำมาใช้ในสังคมหรืออาจจะใช้ในห้องเรียนพอหลังจากมีการใช้เนี่ยแล้วทุกคนเนี่ยให้การยอมรับนะคะก็จะเกิดการเผยแพร่ขึ้นมาค่ะอาจจะเผยแพร่ระหว่างห้องเรียนหนึ่งหรืออาจจะเป็นห้องเรียนที่2ตัวอย่างที่เราสามารถที่จะเห็นภาพง่ายๆนะคะอย่างเช่นห้องเรียนหนึ่งอะค่ะมีการเอา CAI เนี่ยเข้ามาใช้แล้วปรากฏว่านักเรียนทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรียนสนุกขึ้นแล้วก็เข้าใจในเนื้อหาขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยห้องเรียนที่2อาจจะมีการนำ CAI อะค่ะมาใช้ต่อเพราะว่าครูผู้สอนเนี่ยก็จะรู้แล้วล่ะค่ะว่าหลังจากห้องเรียนแรกเนี่ยใช้แล้วเกิดประโยชน์ยังไงฉะนั้นพอห้องที่2เอาไปใช้ก็จะเป็นลักษณะของการเผยแพร่นวัตกรรมนั้นๆค่ะสำหรับคำว่าเทคโนโลยีนะคะตามความหมายของพจนานุกรมนะคะของบัณฑิตเนี่ยเขาก็ให้ความหมายว่าเทคโนโลยีเนี่ยก็คือการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะมีการเอามาพัฒนาให้มีการเจริญก้าวหน้าขึ้นมานะคะสำหรับคำว่าเทคโนโลยีกับนวัตกรรมอะค่ะมักจะเป็นคำที่ใช้คู่กันอะไรก็ตามเนี่ยนวัตกรรมเนี่ยคือคำว่า innovation เนี่ยคือสิ่งประดิษฐ์สิ่งที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามพอเรามีการไปประดิษฐ์หรือประยุกต์แล้วเนี่ยแล้วเอาไปใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะก็จะกลายเป็นคำที่เราเอามาใช้คู่กับเทคโนโลยีนะคะอย่างตัวอย่างที่เราจะเห็นชัดเลยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยค่ะการจัดการเรียนการสอนเนี่ยอาจจะอยู่เฉพาะแค่ในห้องเรียนแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่านักเรียนเนี่ยค่ะกลับไปที่บ้านที่ต่างจังหวัดแต่ว่าไม่ได้มาเข้าเรียนในห้องเรียนปกติเราก็อาจจะมีเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า e-learning นะคะนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะทำการเรียนการสอนเนี่ยผ่านเว็บไซต์ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์หนึ่งของเทคโนโลยีที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะ

ำหรับนวัตกรรมทางด้านหลักสูตรนะคะพอเราพูดถึงคำว่าหลักสูตรเนี่ยก็คือเราสามารถที่เอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะสำหรับนวัตกรรมหลักสูตรเนี่ยอาจจะหมายความว่าหลักสูตรเดิมเนี่ยอาจจะดีอยู่แล้วนะคะแต่เมื่อช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมีความก้าวหน้าขึ้นนะคะฉะนั้นหลักสูตรเนี่ยต้องมีการพัฒนาหรือว่าปรับปรุงนะคะอย่างเช่นปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะคำว่าครูเนี่ยคนเป็นครูค่ะจะต้องมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเข้ามานะคะจากหลักสูตรเดิมเนี่ยอาจจะเป็นคุณครูคณิตศาสตร์ปกตินะคะแต่ว่าผนวกกับปัจจุบันเนี้ยค่ะครูผู้สอนเนี่ยจำเป็นต้องมีทักษะทางด้าน ICT เราอาจจะมีการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยให้เป็นการบูรณาการระหว่างหลักสูตรคณิตศาสตร์กับเทคโนโลยีทางการศึกษาและคอมพิวเตอร์เนี่ยฉะนั้นหลักสูตรเนี้ยค่ะพอเวลามีการเอานำไปใช้เนี่ยนั่นหมายความว่าครูคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะมีความรู้ในการพัฒนาสื่อแล้วก็มีความรู้ทางด้าน ICT เพิ่มมากขึ้นค่ะ

สำหรับนวัตกรรมทางการเรียนการสอนนะคะก็คือรูปแบบหรือว่าวิธีการเรียนการสอนใหม่ๆนะคะอย่างปัจจุบันเนี้ยค่ะรูปแบบการเรียนใหม่ๆเนี่ยที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมก็อย่างเช่นรูปแบบการเรียนแบบ Active Learning นะคะหรือว่าการเรียนเชิงรุกนั่นแปลว่าผู้เรียนผู้สอนนะคะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งลักษณะของนวัตกรรมแบบการเรียนแบบ Active Learning เนี่ยครูผู้สอนเนี่ยอาจจะมีการนำแอปพลิเคชันหรือมีการนำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในห้องเรียนนะคะอย่างตัวอย่างที่ครูจะยกนะคะอย่างเช่นโปรแกรม Quizzy นะคะโปรแกรม Quizzy อ่ะค่ะก็จะเป็นรูปแบบของ Active Learning คือครูผู้สอนเนี่ยอาจจะมีข้อคำถามนะคะหรือว่าทำเป็นเกมเนี่ยเป็นแบบทดสอบย่อยๆในแต่ละครั้งแล้วให้นักเรียนนะคะมีการเล่นเกมเกิดขึ้นในห้องเรียนคือในกิจกรรมของ Quizzy เนี่ยค่ะผู้เรียนเนี่ยก็จะมีการแข่งขันกันเองระหว่างเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนร่วมชั้นภายในห้องตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้ผู้เรียนนะคะมีความสนใจมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วนะคะตัวครูผู้สอนเนี่ยยังสามารถที่จะดูคะแนนหรือว่าดูผลที่ว่าเด็กทำผิดในแต่ละข้อได้ซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะทำให้ครูผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขหรือว่าปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของการสอนของตัวเองได้ค่ะค่ะสำหรับนวัตกรรมสื่อการสอนนะคะก็ปัจจุบันเนี้ยค่ะก็จะมีสื่อการสอนที่หลากหลายแล้วก็มีค่อนข้างเยอะนะคะอย่างตัวอย่างที่เราน่าจะพบบ่อยๆก็อย่างเช่นพวกลักษณะของเทคโนโลยี AR นะคะปัจจุบันเนี้ยค่ะเทคโนโลยี AR เนี่ยหรือว่า Augmented Reality เนี่ยนะคะหรือว่าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมนะคะตัวเนี้ยค่ะก็จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยมีความสนใจเรียนมากขึ้นปกติเนี่ยหนังสือเรียนแบบปกตินะคะก็จะมีทั้งตัวอักษรแล้วก็มีภาพแต่ปัจจุบันนี้ค่ะพอเด็กเล็กๆเนี่ยที่เวลาอยากจะให้เขามีความรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ อย่างสมมติเด็กอนุบาล นะคะคุณครูผู้สอนเนี่ยอยากจะให้เด็กเนี่ยมีความรู้รู้ทั้งคำศัพท์แล้วก็รู้ทั้งรูปพรรณของสัตว์นั้นๆเนี่ยคุณครูก็อาจจะเอาหนังสือเนี่ยที่พัฒนาขึ้นโดยเทคโนโลยี AR เนี่ยมาใช้ในการเรียนการสอนฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณครูเนี่ยส่องนะคะส่องภาพสัตว์ลงไปในหนังสือเนี่ยเด็กๆเขาก็จะเห็นภาพสัตว์ตัวนั้นว่ามีลักษณะเป็นยังไงพร้อมกับในคลิปวิดีโอที่ส่องไปนะคะอาจจะมีการออกเสียงคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าบอกลักษณะต่างๆซึ่งเด็กก็จะได้ความรู้แล้วก็ทำให้หนังสือเรียนเนี่ยค่ะน่าสนใจมากขึ้นนะคะค่ะสำหรับนวัตกรรมด้านการประเมินผลนะคะปัจจุบันเนี้ยค่ะการประเมินผลเนี่ยคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคุณครูผู้สอนอาจจะต้องใช้เป็นระบบเครื่องคิดเลขหรือว่าระบบมือนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะนวัตกรรมในเรื่องของการประเมินผลเนี่ยเราจะต้องการวัดว่าเด็กเนี่ยมีความรู้หรือว่ามีความรู้มากขนาดไหนในแต่ละครั้งหลังจากเรียนเนี่ยครูผู้สอนเนี่ยอาจจะมีการสร้างข้อสอบนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็สามารถทำในรูปแบบของแบบทดสอบออนไลน์นะคะแล้วให้เด็กเนี่ยเข้าไปทำหรือว่าจะมีโปรแกรมนึงนะคะเราเรียกว่า Socrative โปรแกรมเนี้ยค่ะก็จะเป็นการสร้างแบบทดสอบแล้วก็แบบข้อสอบนะคะก็จะมีทั้งอัตนัยปรนัยหรือว่าแบบเช็คลิสต์ซึ่งหลังจากที่ว่าเด็กอะค่ะทำแบบทดสอบพวกนี้ไปแล้วโดยคุณครูเนี่ยสร้างไว้นะคะคุณครูเนี่ยก็จะมาดูแต่ละข้อว่าเด็กเนี่ยทำผิดข้อไหนมากที่สุดหรือว่าเด็กเนี่ยทำแล้วได้คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งจากข้อมูลตรงนี้ค่ะคุณครูก็สามารถเอาไปพัฒนาหรือว่าเอาไปแก้ไขหรือปรับปรุงการสอนได้ค่ะสำหรับนวัตกรรมในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะอย่างตามองค์กรใหญ่ๆอะค่ะปัจจุบันนี้เรามักจะได้ยินคำว่า KM นะคะหรือว่า Knowledge Management ค่ะ KM ก็จะเป็นเหมือนกับองค์ความรู้นะคะซึ่งแต่ละแผนกแต่ละฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะดึงข้อมูลส่วนกลางนะคะอย่างที่คณะเราเองนะคะคณะศึกษาศาสตร์เนี่ยก็มีการจัดทำ KM โดยนำเอาความถนัดของแต่ละสาขาวิชาค่ะมาเป็นองค์ความรู้ที่จะใช้ในการพัฒนาครูผู้สอนหรือว่าตัวเด็กนักเรียนหรืออีกตัวอย่างนึงนะคะเราจะเรียกว่าระบบ MIS นะคะระบบ MIS เนี่ยก็จะเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจนะคะตามมหาวิทยาลัยหรือตามโรงเรียนใหญ่ๆอะค่ะผู้บริหารเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีทางเลือกหรือว่าอาจจะต้องการข้อคิดเห็นว่าเราอยากจะเลือกแบบนี้ดีหรือแบบไหนดีเราอาจจะเอาระบบพวกนี้ค่ะมาใช้ในการสนับสนุนเป็นข้อมูลอีกอันนึงเพื่อเอามาไว้ให้ผู้บริหารนะคะเลือกหรือว่าเอามาใช้ในการว่างานประเภทนี้โอเคไหมหรือว่าก่อนที่เราจะใช้จ่ายหรือว่าใช้งบประมาณในการ
ทำอะไรก็แล้วแต่ในการบริหารจัดการเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าเราก็จะเอาระบบพวกนี้ค่ะมาช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจค่ะสำหรับนวัตกรรมทางการศึกษานะคะนวัตกรรมเนี่ยก็คือหมายถึงสิ่งใหม่อย่างที่ครูเกริ่นไปแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยนวัตกรรมการศึกษาเนี่ยอะไรก็ตามนะคะที่ทำให้คุณครูผู้สอนเนี่ยสะดวกสบายขึ้นนะคะก็จะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างสูงที่สุดนะคะแต่สิ่งนึงเนี่ยการนำนวัตกรรมไปใช้อะค่ะมันก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดนะคะในส่วนข้อดีเนี่ยนวัตกรรมเนี่ยก็จะช่วยให้คุณครูเนี่ยมีภาระเขาเรียกว่ามีภาระในการเตรียมตัวเนี่ยลดลงเนื่องจากตัวเทคโนโลยีหรือว่าตัวแอปพลิเคชันต่างๆค่ะก็จะทำให้บรรยากาศในห้องเรียนเนี่ยสนุกขึ้นนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะพอเรามีการนำนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความกระตือรือร้นมากขึ้นแล้วก็ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนนะคะน่าเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นนวัตกรรมศึกษาเนี่ยนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยจึงมีความสำคัญแล้วก็มีผลในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบนะคะ

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบ

เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซล่าเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: ดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: แม่นุ่งนิกค่ะ
1: ในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์ School ซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์ School ค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: เซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะค่ะ
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194

0: การการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัสดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินและพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งหนึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆเรียกว่าโซ่อาหารและผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดิน

0: ำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ light L I G H T light แปลว่าแสง air A I R air แปลว่าอากาศ temperature T E M P E R A T U R E temperature แปลว่าอุณหภูมิเด็กๆคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ดีครับน้องๆสิ่งที่น้องๆเห็นพี่ต๊อบทำอยู่นี้นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมา 4,000 กว่าปีแล้วครับการเดินบนลานน้ำแข็งนี้นะครับทำให้เกิดการคิดพัฒนาเป็นอุปกรณ์จนกลายมาเป็นกีฬาอย่างเช่นฮอกกี้แล้วก็สเก็ตน้ำแข็งครับผม

และนี่ก็คือความสนุกอีกหนึ่งอย่างนะครับน้องๆที่เกิดขึ้นจากน้ำแข็งครับเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนนะครับเคยทำแต่วันนี้พี่ต๊อบจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับก่อนอื่นนะครับให้น้องๆนี่พี่ต๊อบได้เตรียมน้ำแข็งไว้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนำเส้นได้ขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็นำเกลือมาโรยไว้บนน้ำแข็งครับผมโรยไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับนำเส้นเชือกครับเข้าไปวางนะครับแล้วก็นำเกลือนะครับโรยซ้ำอีกทีนึงแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราโรยเกลือเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งครับผมเม็ดเกลือนะครับจะทำหน้าที่เสียดสีกับพื้นผิวข้างบนครับเมื่อเขาเกิดความร้อนขึ้นมานะครับทำให้พื้นผิวข้างบนของน้ำแข็งเกิดการละลายและก็เม็ดเกลือก็ละลายด้วยเช่นกันนะครับและเมื่อเกิดการละลายแบบนี้เนี่ยน้ำเกลือเมื่อเจอกับความเย็นที่อยู่ข้างใต้ของน้ำแข็งนะครับเขาก็จะเกิดความเย็นและก็ห่อหุ้มเชือกเส้นได้และสามารถตกขึ้นมาได้อย่างนี้ครับนี่และพี่ต๊อบก็สามารถตกน้ำแข็งขึ้นมาได้แบบนี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาจึงเลือกใช้เกลือนะครับในการเป็นตัวช่วยทำให้น้ำแข็งละลายได้ช้าลงเพราะเกลือจะช่วยรักษาความเย็นนั่นเองครับและนี่ก็คือความสนุกเพียงแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับวันนี้ยังมีความสนุกที่เกี่ยวข้องกับน้ำแข็งอีกเยอะเลยไม่เชื่อไปชมตัวอย่างกันครับ

็นอย่างไรกันบ้างครับแล้วภารกิจบนลานน้ำแข็งของเราวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรไปพบกับผู้ที่จะมาร่วมพลังกันคิดวิทย์พิชิตภารกิจในวันนี้

0: โอ้ยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเห็นน้องๆเนี่ยเป็นมืออาชีพมากๆเลยเมื่อกี้พี่ท็อปแอบเห็นเนี่ยหมุนตัวกันแบบโอ้โหไม่กลัวว่าจะล้มเลยนะครับต้องถามก่อนน้องๆน้องๆฝึกกันมานานไหมน้องมายกี่ปีครับ
1: ปีเกือบ2ปีค่ะ
0: โอ้เกือบ2ปีนะฮะน้องแคนดี
2: ้ปีครึ่งค่ะ
0: ปีครึ่งเองน้องตังๆครับ
3: ปีเดียวค
0: ่
3: ะ
0: แค่ปีเดียวน้องตังๆหมุนได้ขนาดแบบเมื่อกี้เลยเหรอเก่งมากนะฮะน้องแบมครับ
4: ก็2ปีแล้วค่ะ
0: 2ปีแล้วน้องนาย
5: ปีกว่าๆค่ะ
0: ปีกว่าๆถามหน่อยช่วงแรกๆในการฝึกยากไหม
6: ยาก
7: ยาก
0: เอาล่ะเดี๋ยวถามน้องๆต่อคิดว่ามาบนลานน้ำแข็งแบบนี้จะเจอภารกิจอะไรน้องมายครับ
8: แข่งวิ่ง
0: แข่งวิ่งคือเรื่องของความเร็วหรือว่าไง
8: จับเวลา
0: อ๋อจับเวลาวิ่งใช่ไหมน้องแคนดี
9: ้แข่งกระโดดค่ะ
0: แข่งกระโดดนี่เดินธรรมดาก็ยากแล้วแข่งกระโดดด้วยน้องต่างๆครับ
10: ปั้นสโนว์แมน
0: อุ้ยปั้นสโนว์แมนแล้วจะเอาน้ำแข็งหรือว่าอ
10: ย่าง
0: น
10: ี้ใคร
0: เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะใช่หรือเปล่านะต่างๆนะน้องแบมครับ
11: คิดว่าแข่งหมุนให้รอบเยอะ
0: ก็คือการหมุนอย่างที่น้องๆทำใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันน้องนาย
12: แล้วก็ถือแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่แล้วก็วิ่งผัดกันนะคะแข่งกัน
0: อันนี้นี่ต้องเรื่องความเร็วแล้วก็การทรงตัวด้วยเนาะ
12: ใช่ค่ะ
0: ดีมากๆนะครับแล้ววันนี้ภารกิจของน้องๆจะเป็นอย่างที่น้องๆเขาคาดไว้หรือเปล่าเราไปฟังกันครับ
13: บนลานน้ำแข็งที่มีอุณหภูมิหนาวเย็นแห่งนี้มีกองน้ำแข็งก้อนมหึมาตั้งอยู่และก้อนน้ำแข็งเหล่านี้ล่ะครับคือภารกิจหลักของน้องๆให้น้องๆสร้างปราสาทน้ำแข็งที่มีความสูง1เมตรขึ้นไปและมีฐานกว้าง50คูณ50เซนติเมตรแต่การสร้างปราสาทน้ำแข็งบนลานน้ำแข็งแห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเพราะน้องๆต้องใช้ทักษะการสเก็ตขนส่งก้อนน้ำแข็งจากจุดที่กำหนดให้ไปที่ฐานตรงกลางลานและที่สำคัญยังมีภารกิจย่อย2ข้อสเก็ตเก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องคิดวิทย์กันให้เจ๋งจริงด้วย
0: และน้องๆ นะครับก็ได้ทราบถึงกิตติศัพท์ของความลื่นและก็ความเย็นของน้ำแข็งนะครับเวลาที่เราเล่นบนลานไอซ์แต่ว่าคราวนี้เนี่ยน้องๆจะต้องมาสร้างปราสาทที่มีความสูงถึง1เมตรด้วยกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพี่ท็อปเอาใจช่วยน้องเต็มที่น้องๆพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
14: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
15: ใช้อันนี้ก็ได้แค่
16: ระวัง
15: ใช้อันนี้ถ้าเกิดอยากได้ straight line ลงไปรูปนี้ก็ปึ๊กลงไป
17: แบมวาดก็มันสมมติฐานมีแค่นี้ก็ต้องตั้งให้เป็นประสาทของ
18: ต้อง
19: ขึ้นไปข้
18: างบนเขาจะว่าเอาประสาทแบบ
20: แข็งกี่ก้อน
17: เออใช่ง่ายนะคิดว่าเราก็แค่ตัดอะใช่เราแค่ตัดใช่อันนี้สูงที่สุดแล้วอันนี้ก็เฮ้ยกระจกเราทำได้
21: อ
17: ะก็
22: ทำสลัก
17: เออโอเคเอาวงกลมด้วยเอาวงกลม
22: วงกลมทำยังไงอะทำยังไงอะ
23: วงกลมก็ปั้นไง
22: ปั้นนี่ไงเอานี้ไงเอานี้ทำ
23: เสียบไว้ข้างบน
22: อ๋อได้โอเคเริ่มแล้วนะเริ่มได้เหรอ
24: เราไปเอาส่วนหัว
22: ไอ้ไปมีตัง
25: ไอ้จะไปยกน้ำแข็งกับ
22: เราจะไป
25: ไอ้ไปยกอันใหญ่กับแคนดี
22: ้ไป

0: จะช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วย
1: ไปทำไมอันนี้ภารกิจหลักที่หนูได้รับคือสร้างปราสาทน้ำแข็ง1สูง1เมตรแล้วก็ฐาน50เซนค่ะตอนแรกหนูนึกว่ามันจะง่ายแต่แบบทำดูมันก็แบบยากมากอะค่ะเพราะน้ำแข็งมันก็ไม่เท่ากันมันก็ต้องคิดว่ามันจะทำยังไงถึงมันจะเท่ากันแล้วก็ต้องตัดแล้วก็ต้องคิดเยอะค่ะ
2: ยอดไปเลยครับเพราะทักษะการสเก็ตที่ดีเยี่ยมทำให้การสเก็ตเพื่อขนส่งก้อนน้ำแข็งทำเดินคาดคราวนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าก้อนน้ำแข็งเหล่านี้จะก่อตัวกลายมาเป็นปราสาทน้ำแข็งได้ยังไง
1: เขาก็จะทำต้นตรงฐานแล้วเสร็จแล้วก็นายกับหนูแล้วก็ไม้ก็ช่วยตัดน้ำแข็งกันแล้วก็แบมก็เขาจะช่วยทำรูปแล้วก็ช่วยดีไซน
3: ์จะเป็นภาษาขึ้นมาแล้วก็มีโดม3โดมแล้วก็จะมีวงกลมอยู่ข้างบนโดมมันทำยากมากเพราะน้ำแข็งมันไม่อยู่นิ่งๆแล้วมันก็ลื่นด้วยฐานมันก็จะหล่นอยู่อะค่ะ

0: ตอนนี้ก็คือน้ำแข็งมันจะเริ่มละลายแล้วแล้วมันก็ยังไม่เสร็จนะคะมันก็จะเริ่มลื่นแล้วมันก็ไหลออกไป
1: ภารกิจย่อยข้อที่1

0: กิจย่อยที่1ล้มพินโบลิ่งบนลานน้ำแข็งมันจะไหลไปทางอื่นไหมล้มพินโบลิ่งก็เหมือนเราไปเล่นโบลิ่งแต่ว่าเอามาตั้งบนลานน้ำแข็ง
1: ฮึชและตอนนี้นะครับภารกิจย่อยที่1ของน้องก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วครับนั่นก็คือการตีพินโบลิ่งนะครับให้โดนและล้มทั้งหมดภายใน2ครั้งซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่วิธีการของน้องจะต้องใช้ไม้ฮอกกี้แล้วก็นี่ครับผมลูกฮอกกี้นั่นเองครับน้องๆครับว่าทำไมต้องเป็นลูกฮอกกี้ลองดูนะฮะพื้นผิวสัมผัสของลูกฮอกกี้นะครับมันมีความเรียบครับทำให้แรงเสียดทานนั้นมันไม่มีหรือว่ามันค่อนข้างน้อยทำให้เวลาที่เคลื่อนที่บนน้ำแข็งนะครับจะง่ายอย่างนี้ครับดูเห็นไหมครับนี่จะเคลื่อนที่ได้โดยง่ายนะครับแต่เปรียบเทียบกับเวลาที่น้องๆ นะครับใช้รองเท้าซึ่งรองเท้าแน่นอนที่สุดเขาจะมีดอกยางครับทำให้มันเกิดแรงเสียดทานเวลาเราเดินไปบนพื้นต่างๆเนี่ยจึงทำให้เราไม่ลื่นและก็ไม่หัวขมำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภารกิจนี้น้องๆเขาจะทำได้หรือเปล่านั้นน้องๆทางบ้านครับเอาใจช่วยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับไม่โดนอยู่นี่ไปต่อก็ได
2: ้ถ้าพินโบลิ่งทั้งหมดนี้ถูกตีให้ล้มด้วยลูกฮอกกี้ได้สำเร็จน้องๆก็จะได้ตัวช่วยไปแก้ปัญหาเรื่องฐานของหอคอยที่กำลังลื่นไหลออกจากกันมีโอกาสแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับครั้งแรกน้องทำพลาดครับผมเอาละครับเหลือโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับน้องๆจะทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่แม่เล่นเอาเพื่อนๆลุ้นแทบแย่เลยนะครับเมื่อทำสำเร็จแล้วน้องๆก็ได้ตัวช่วยที่น่าสนใจมา2อย่างนั่นก็คือเสื้อกับฟองน้ำครับ
3: เวลาโรยกว่ามันจะทำให้น้ำแข็งมันละลายแล้วก็แบบมันจะติดด้วยกันได
0: ้ก็เกลือทำให้น้ำแข็งมันติดกับน้ำแข็งอ่ะทำให้มันเหนียวติดตรงตัวได้อยู่โฟมก็มันจะช่วยซับน้ำให้มันแห้ง

0: าเกลือโรยให้หมดเลยเอาไว้นี่ต่างๆของว่า
1: เอาตรงนี้อ
0: ่ะพี่แบงค์บอกว่า
1: ทำให้ละลายนะเนี่ย
2: มันทำให้ละลายด้วย
1: ทำให้ละลายด้วยนะ
3: คนจะเห็นว่าต่างๆเป็นคนที่
0: มันทรงตัวได้ไม่ให้มันล้มแล้วมันก็ต้องเลี้ยงไม่ให้มันอยู่ด้วยกันทั้งหมดมันก็ต้องสลับถ้าเกิดพี่ต๊อกไม่ผ่านก็ทำใหม่
4: เกลือที่มีคุณสมบัติช่วยเก็บกักความเย็นได้ดีและเมื่อโรยลงไประหว่างน้ำแข็งแต่ละก้อนก็จะช่วยทำให้หน้าของน้ำแข็งทั้งสองก้อนละลายเชื่อมติดเข้าด้วยกันคล้ายกับเวลาที่เราโบกปูนสร้างตึกส่วนฟองน้ำที่ได้มาก็ช่วยดูดซับน้ำที่ละลายออกจากก้อนน้ำแข็งทำให้น้ำแข็งละลายช้าลงคงความเย็นอยู่ได้เมื่ออาศัยตัวช่วยทั้งสองปราสาทน้ำแข็งของน้องๆจึงก่อตัวขึ้นเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้ครับยอดเยี่ยมมากครับภารกิจข้อแรกน้องๆพิชิตได้สำเร็จ
5: เชื่อหรือไม่นี่คือรองเท้าสเก็ตคู่แรกของโลกย้อนไปเมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อนในยุคน้ำแข็งมนุษย์ยุคนั้นอาศัยอยู่ท่ามกลางหิมะและความหนาวเย็นพวกเขาจึงได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ช่วยทุ่นแรงในการเคลื่อนที่บนพื้นน้ำแข็งขึ้นมาโดยใช้กระดูกสัตว์มาทำเป็นแท่งยาวๆผูกติดกับเชือกที่ทำจากหนังสัตว์และมัดเข้ากับเท้าเพียงเท่านี้รองเท้าสเก็ตและกีฬาสเก็ตน้ำแข็งก็ถือกำเนิดขึ้นบนโลก
4: ภารกิจย่อยข้อที่2
0: ก็ตั้งขออ่านก็พอ
1: สถาบัน
0: ภารกิจย่อยที่2สเก็ตหมุนตัวไปใส่น้ำแข็งสร้างยอดขอคอย
4: การหมุนตัวไม่ใช่เรื่องยากสำหรับน้องๆครับเพราะเมื่อได้รับภารกิจที่2น้องๆทั้ง5คนก็เคลื่อนตัวเข้าจุดหมุนแล้วก็หมุนได
6: ้ก็ภารกิจย่อยที่2ที่หนูได้รับก็คือว่าหมุนตัว10รอบแล้วก็วิ่งไปใส่น้ำแข็งเพื่อมาทำยอดประสาทค่ะ
4: โอ้โหครบ10รอบแล้วครับแบบพร้อมเพรียงและสวยงามน้องๆเก่งมากเลยล่ะครับแต่ที่สำคัญของภารกิจนี้ก็คือการใส่น้ำแข็งด้วยสิ่งนี้ครับ
6: ช็อกก่อนอะน้ำแข็งก้อนใหญ่เกิน
7: เอาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอาไม้นั่นเล็กๆอะแล้วก็ติดหนูคิดว่ามันน่าจะขุดแล้วมันง่ายค่ะเพราะเห็นตามร้านขุดน้ำใสแล้วเนี่ยง่ายมากเลยอ่ะ
4: การสเก็ตการหมุนตัวเป็นเรื่องถนัดของน้องๆแต่การใส่น้ำแข็งโดยใช้เครื่องใส่น้ำแข็งแบบโบราณนั้นนี่มันคนละเรื่องกันเลยนะครับเนี่ย
7: โอ้เมื่อยมากเลยค่ะขุดแรงๆค่ะหนูก็ไม่ค่อยมีแรงเพราะขุดทีไรก็ไม่ค่อยมีน้ำแข็งออกมาทีขุดเข้าไปก็ยังไม่มี

และตอนนี้ครับภารกิจที่ย่อยที่2ของน้องๆก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการที่น้องๆเนี่ยจะต้องหมุนตัวครับผมแล้วไปเอาน้ำแข็งนะครับมาใส่เพื่อเอาน้ำแข็งที่ใส่แล้วเนี่ยมาทำเป็นยอดปราสาทนั่นเองครับพี่ท็อปบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ท็อปก็ทำได้ไม่เชื่อลองดูฮะโอ้ยแบบนี้นั่นเองครับการหมุนนะครับน้องๆลองสังเกตดูนะครับเวลาที่น้องแคนดี้หรือว่าพี่ท็อปเนี่ยหมุนเสร็จแล้วกางแขนออกไปนะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการพยุงตัวหรือการทรงตัวนั่นเองครับแต่พอเราหุบเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บเขาเรียกว่าการรวมแรงเข้าสู่ศูนย์กลางครับจะทำให้การหมุนของเราเนี่ยมีความเร็วมากขึ้นอย่างที่ภาพตอนนี้ได้เห็นนะฮะน้องแคนดี้เขาหมุนพอเขารวมเสร็จเป็นไงครับเร็วมากเลยทีเดียวใช่ไหมครับอันนี้ครับคือการรวมแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนั่นเองแต่ปัญหาหลักที่สำคัญมากที่สุดในตอนนี้นะครับภารกิจนี้

0: นอกจากการหมุนแล้วเนี่ยน้องๆเขายังต้องไปเอาน้ำแข็งมาใส่นะครับเพื่อทำยอดปราสาทมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าอะไรหมุนแล้วมันต้องมึนขนาดเมื่อกี้พี่ท็อปแป๊บเดียวมึนเลยแล้วน้องๆทางบ้านล่ะครับคิดว่าน้องๆที่อยู่ตรงนี้เขาจะทำสำเร็จหรือเปล่าเอาใจช่วยกันนะครับ
1: ใช้เล่นสเก็ตน้ำแข็งในปัจจุบันประกอบด้วยอุปกรณ์2ส่วนคือรองเท้าและใบมีดซึ่งใบมีดก็จะมีขอบทั้งด้านในและด้านนอกเมื่อนักสเก็ตน้ำแข็งลื่นไปบนพื้นน้ำแข็งจะมีผิวสัมผัสกับน้ำแข็งเพียงเล็กน้อยแค่บริเวณขอบใบมีดเพื่อลดแรงเสียดทานนักสเก็ตน้ำแข็งจะต้องใช้ขอบใบมีดส่งแรงไปข้างหลังเพื่อเคลื่อนตัวไปข้างหน้าและหากนักสเก็ตน้ำแข็งต้องการจะหยุดขอบใบมีดนี่แหละจะช่วยเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างใบมีดกับพื้นน้ำแข็งโดยนักสเก็ตจะเอียงรองเท้าให้ได้องศาที่ใบมีดจะสร้างแรงเสียดทานให้ได้มากที่สุด
2: โถน้ำแข็งมันก็ละลายค่ะก็ทำให้แบบมันแบบทรงตัวไม่ค่อยดีเลยค่ะ
0: น้องๆครับตอนนี้เหลืออีกแค่10นาทีเท่านั้นนะครับเหลือแค่10นาทีเท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าภารกิจของน้องๆวันนี้จะสำเร็จหรือเปล่าลองสังเกตดูดีครับตอนนี้เนี่ยประสาทของน้องๆเนี่ยก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างก็จริงนะครับแต่ลองดูครับมันเริ่มที่จะละลายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่า10นาทีเนี้ยประสาทของน้องๆเขายังจะคงสภาพอย่างนี้อยู่หรือเปล่าเราต้องเอาใจช่วยดีๆนะครับ
2: ก็เหลือทำให้ประสาทนะคะเอาน้ำแข็งใสมาทำให้เป็นสะอาด

0: แล้วตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะมาตรวจสอบชิ้นงานของน้องๆแล้วว่าจะสามารถผ่านภารกิจได้หรือไม่นะครับเรามาดูกันใกล้ๆครับผมมาตั้งไปแล้วฮึบสูงเกิน1เมตรนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้น้องๆทีม Star Planet พิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผมภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับสำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเดี๋ยวก่อนอื่นเลยต้องถามน้องๆกันนิดนึงวันนี้เป็นไงบ้างใส่รองเท้าสเก็ตนะครับในการทำภารกิจรู้สึกไงบ้างน้องไม
1: ้ก็สนุกค่ะ
0: สนุกยากไหม
1: ก็ยากค่ะ
0: ยากใช่ไหมครับน้องแบม
2: ท้าทายดี
0: ท้าทายดีอ่ะต่างๆบ้าง
3: เมื่อยขา
0: เมื่อยขาโอ้โหอันนี้ตอบตรงมากเลยนะฮะอ้าวแคดดี้
4: ต้องใช้ความคิดเยอะค่ะ
0: ความคิดเยอะใช่ไหมครับอ้าวน้องนาย
5: รู้จักการใช้ความสามัคคีค่ะ
0: โอ้ยยารู้จักการใช้ความสามัคคีนะครับแล้วถามเพิ่มเติมนิดนึงเนี่ยวันนี้เราทำภารกิจเนี่ยชอบภารกิจไหนพิเศษน้องมายบ้างอ่ะ
6: ชอบขุดน้ำแข็ง
0: อ๋อขุดน้ำแข็งแล้วทำไมครับ
6: ตลก
0: คือเป็นสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทำใช่ไหมเออดีเหมือนกันนะอ่ะน้องแบมบ้าง
7: ที่ใส่น้ำแข็ง
0: ใส่น้ำแข็งเหมือนกันทำไมครับ
7: ก็มันขู่แล้วมันหนุกอ่ะ
0: หนุกสนุกดีใช่ไหมอ่ะต่างๆบ้าง
8: พินโบลิ่ง
0: พินโบลิ่งทำไมถึงชอบอันนี้ครับ
8: ก็มันต้องเหมือนเล่นโบลิ่งแต่มันใช้ไม้มันก็ตีเขาน
0: ี่ครั้งแรกกว่าที่เล่นฮอกกี
8: ้ใช
0: ่ครั้งแรกเลยนะแต่ครั้งแรกของหนูนี่ตีปั๊บนี่ล้มที10พินเลยนะนี่คือครั้งแรกเหรอเนี่ยสุดยอดจริงๆนะฮะอ้าวแคนดี้บ้าง
9: ชอบหมุนค่ะ
0: ชอบหมุนภารกิจที่ต้องหมุนแล้วก็ไปเอาน้ำแข็งมาใส่ใช่ไหมคะทำไมคะ
9: มันหมุนมันสนุกอะค่ะ
0: โอ้โหแต่ก็เชื่อว่าสนุกอะครับหมุนกันไม่ยอมหยุดเลยนะฮะน้องนายบ้าง
10: ชอบตอนที่ก่อตรงเนี้ยค่ะ
0: ครับผม
10: ชอบเพราะว่ามันท้าทายค่ะเพราะเราไม่เคยทำใช่ไหมคะทำให้เราแบบ

0: เออแบบกลัวการที่จะทำไอ้นี่มันนะคะ
1: โอ้ก็คือเป็นคือเราได้พัฒนาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: นี่แหละครับน้องๆครับภารกิจยิ่งยากนะครับยิ่งท้าทายและยิ่งได้พัฒนาความรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนและนี่ครับคือการเปิดการเรียนรู้ใหม่ใช่ไหมครับเด็ก
2: ๆใช่ค่ะ
1: ย้าคำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้นะครับทำไมเวลาที่เราเอาลิ้นเลียไอศกรีมหรือน้ำแข็งที่เย็นจัดนะครับลิ้นของเราจึงดูดติดกับน้ำแข็งได้ส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปพิชิตภารกิจกันที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวกับน้ำแข็งหน่อย
2: น้ำแข็งชวนคิดทำให้วิทย์เป็นเรื่องง่ายๆเย
1: ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
2: คิด
1: วิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับไปเลยไปเลยนั่นนั่นนั่นหมุนไม่ได้จ้ะ
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีส

ยใหม่คือการนำระบบอินเทอร์เน็ตออฟติ้ง IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มย

งานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับ
3: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
4: คร
5: ับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
1: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลยคุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
6: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
1: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
5: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: DLTV มาแล้วจ้า
2: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
5: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
7: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
5: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาล

0: การที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
1: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
0: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
2: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
3: พวกเรา
4: พวกเรา
3: คุยกันเมื่อกี้เองครับครู
2: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
5: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
2: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมและแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
0: หรือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
2: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
6: ครับ
0: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
5: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: โหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
6: แผ่นดินทรุดตัว
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
2: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
5: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซ
0: ก
1: ตีปอโอ้ต
2: ำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: ไบโอโอเย่ตอนเรื่องหวานๆกับวิชาชีวะ
5: ของหวานเนี่ยหลายคนชอบกินครับยิ่งเวลาเหนื่อยๆเนี่ยกินของหวานแล้วมันเป็นยังไง
6: รู้สึกสดชื่น
5: โอ้ยมีแรงใช่ไหม
6: ใช่ครับ
5: ทำไมกินของหวานนี่คือแบบเป็นไงฮะ
6: โอ้เครียดแบบเหนื่อยล้าแบบไม่มีความสุขไม่มีแรงมีแรง
5: นั่นก็เพราะว่าในของหวานเนี่ยมีสารเคมีอยู่ชนิดหนึ่งซึ่งร่างกายเราเนี่ยใช้เป็นเชื้อเพลิงฮะมันคือน้ำตาลนั่นเองสิ่งที่ทำให้คนเราอยากกินของหวานก็คือว่าเราอยากได้พลังงานนั่นเอง
6: แล้วไก่กับข้าวเนี่ยมันไม่ให้พลังงานหรอครับ
5: ถามได้ดีครับไก่เนี่ยนะมันเป็นโปรตีนเวลาเรากินโปรตีนเข้าไปส่วนใหญ่เราจะเอาไปใช้สร้างกล้ามเนื้อมั่ง
6: สร้างกล้ามเนื้อ
5: ซ่อมแซมนู่นซ่อมแซมนี่หรือเอาไปทำอะไรอย่างอื่นแต่ว่าหน้าที่หลักของโปรตีนจะไม่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานหรือกินไขมันไขมันก็ให้พลังงานแต่มันจะให้ช้ากว่า

0: น้ำตาล
1: น้ำตาลคือแบบพอกินไปปุ๊บได้พลังงาน
0: แบบรวดเร็วเลยทีนี้ถามอย่างนึงว่าแล้วแป้งล่ะเวลาเรากินข้าวเนี่ยใช่ไหมข้าวนี่ก็ได้พลังงานเยอะนะถึงแม้มันจะไม่ใช่น้ำตาลแต่ว่าข้าวเป็นสารประเภทที่เขาเรียกว่าแป้งฮะพอเรากินเข้าไปมันถึงค่อยไปย่อยออกมาเป็นน้ำตาลอีกทีนึงถ้าเป็นคนไทยก็ชอบกินข้าวถ้าเป็นฝรั่งก
1: ็กินขนมปัง
0: ถ้าเป็นคนฟิลิปปินส์ก
1: ็แล้วถ้าน้ำตาลให้พลังงานเยอะมากแบบนี้นะครับแล้วทำไมเราไม่กินไปมากๆล่ะครับ
0: เพราะว่าถ้าเรากินเข้าไปได้พลังงานไปเยอะๆๆร่างกายมันใช้ไม่หมดนะฮะแล้วร่างกายเราเนี่ยไม่ชอบปล่อยของให้แบบว่าเสียเปล่ามันก็จะเปลี่ยนน้ำตาลเหล่านั้นเนี่ยที่เรากินเกินน่ะไปเก็บไว้เป็นไขมันฮะเนี่ยอย่างเงี้ยนี่แหละนะฮะหรืออย่างนี้ด้วยเห็นไหมมันจะไปอยู่ตรงไหนอยู่ตรงพุงนี่แหละนะฮะ
1: ทำให้มันอ้วน
0: ใช่มันโอ้โหเรากินน้ำตาลเข้าไปเยอะเกินไปพลังงานเราไม่ได้ใช้มันเหลือเฟือเกินไปเราก็เลยไปเปลี่ยนเก็บเป็นไขมันสมัยก่อนตั้งแต่โบราณมนุษย์ยุคหินเนี่ยคนก็ชอบกินของหวานมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วนะฮะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเราชอบกินของหวานมากๆกินน้ำตาลมากๆมันไม่เป็นไรเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยมีของหวานให้กินครับเราแค่แบบกินผลไม้อะไรนิดๆหน่อยๆวันนึงนิดเดียวเราก็ไม่อ้วนแต่ทุกวันนี้เรายังชอบกินของหวานอยู่ของหวานเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดฮะ
1: หาที่ไหนก็ได้ตื่นมาเจอปุ๊บกินปั๊บอ้วนปั๊บเลย
0: กินอะไรมั่ง
1: น้ำหวานช็อกโกแลตไอติม
0: รู้แล้วทำไมหุ่นแบบนี้นี่แหละครับทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่ของหวานหาง่ายมากน้ำตาลเราก็เลยมักจะบริโภคเยอะเกินไปกลายเป็นคนอ้วนนะฮะ
1: นอกจากความอ้วนแล้วยังมีอะไรที่ตามมาอีกไหมครับพี่แทน
0: มีครับเวลาเรากินของหวานเสร็จผู้ใหญ่จะบอกว่าต้องไปทำอะไร
1: แปรงฟัน
0: หรือถ้าเกิดบางทีเขาก็เตือนว่าถ้ากินของหวานมากๆระวังจะ
1: ฟันผุแล้วมันเกี่ยวอะไรกับของหวานล่ะครับ
0: ฟันผุเกี่ยวอะไรกับของหวานใช่ไหมครับมันเริ่มจากนี้ฮะเวลาเรากินของหวานๆเข้าไปเนี่ยบางทีมันมีคราบน้ำตาลเนี่ยนะหลงเหลือติดอยู่ตามซอกฟันเราอะแล้วทีเนี้ยแบคทีเรียเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยของหวานเต็มฟันเลยดีกว่าเราก็ชอบกินของหวานแบคทีเรียในปากเราก็ชอบกินของหวานเหมือนกันแต่ทีเนี้ยน้องเหนือเคยได้ยินคำว่าแมงกินฟันไหม
1: เคยครับ
0: แมงกินฟันเขาบอกว่าเป็นสาเหตุของฟันผุใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เอาจริงๆอ่ะแมงกินฟันก็คือแบคทีเรียพวกนี้นะมันไม่ได้กินฟันนะมันกินคราบน้ำตาลที่อยู่บนฟันนี่แหละแต่พอมันกินเสร็จแล้วเนี่ยมันก็อึออกมาพวกแบคทีเรียพวกนี้กินน้ำตาลเข้าไปแล้วอึออกมาเป็นกรดฮะซึ่งกรดเหล่านี้แหละที่มันไปกัดกร่อนฟันของเราให้ผุทีนี้เข้าใจหรือยังครับว่าทำไมของหวานถึงทำให้ฟันผุ
1: เพราะแบคทีเรียไปกินของหวานบนฟันเราและอึออกมากลายเป็นกรดเมื่อกัดฟันเราทำให้เป็นฟันผุครับ
0: ใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือ
1: แปรงฟันทุกๆวันครับแบบนี้
0: พอแปรงฟันแล้วก็บนฟันเราก็จะไม่มีน้ำตาลเหลืออยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: แบคทีเรียก็ไม่มีอะไรกิน
1: ใช่ครับ
0: มันก็ไม่อึใส่ฟันเรา
1: ใช่ครับแล้วฟันเราก็จะขาววิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
0: yes เอาละทีนี้รู้ข้อเสียของการกินของหวานมากๆแล้วใช่ไหม
1: ใช่แล้วครับ
0: คราวนี้ยังอยากกินอยู่เปล่า
1: ไม่อยากกินเลยแบบนี้น้องเหนื่อยยังว่าถ้ากินไปมากๆฟันผุอีกแล้วยังมีโอกาสอ้วนอีกโอ้ยไม่อยากกินเลย
0: แต่จริงๆแล้วของหวานเนี่ยก็เช่นเดียวกับหลายๆอย่างนะคือไม่ใช่ว่าห้ามกินเลยแต่แค่กินแล้วต้องมีความพอดีหรือว่ากินแล้วไม่แปรงฟันไม่บ้วนปากอะไรเงี้ยถึงจะค่อยมีปัญหานะครับแต่กินนิดหน่อยพอได้เพราะมันอะไรเพราะมันอร่อย
1: ใช่กินนิดหน่อยก็ได้แต่ของผมนี่แบบ
0: ต้องกินให้แต่พอดีนะฮะ

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: ไบโอโอเยตอนมนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมน้องเหนือคิดว่าเอเลี่ยนมีจริงหรือเปล่าครับ
2: มีจริงสิครับเพราะน้องเหนือนะครับเคยดูใน YouTube เป็นแบบหัวแหลมๆคางนี่แบบยื่นงอหรือหลังนี่แบบเห็นสันกระดูกสันหลังแล้วหลังงอแล้วเล็บเล็บยาว
1: ๆอันนี้แบบในหนังใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ครับคือเอเลี่ยนจำพวกเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่เป็นจินตนาการล้วนๆนะฮะบางครั้งก็เป็นการเข้าใจผิดแต่น้องเหนือเชื่อไหมว่าเอเลี่ยนแบบที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยที่มันน่าจะมีจริงๆอยู่ในดาวไหนในอวกาศอันไกลโพ้นเนี่ยอันเนี้ยน่าจะมีจริงนะครับ
2: มีจริงเหรอครับ
1: ใช่ครับและการที่เราจะเดาได้ว่าสิ่งมีชีวิตต่างดาวจะหน้าตาแบบไหนเนี่ยเราก็มาดูสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกเราก่อนฮะนะครับน้องเหนือรู้ไหมว่าโลกเราเนี่ยอายุประมาณ 4,000 กว่าล้านปี
2: 4,000 กว่าล้านปี
1: ครับผมแล้วพอโลกเกิดมาไม่นานเนี่ยนะมีภูเขาไฟปะทุมากมายมีลาวามีอุกกาบาตพุ่งชนปุ้งๆๆแต่หลังจากที่โลกเย็นตัวลงเพียงไม่นานนะครับแล้วก็มีน้ำทะเลมีมหาสมุทรต่างๆมีชีวิตก็ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลก
2: แล้วมันคือตัวอะไรครับที่เกิดมาตอนแรก
1: เราเจอหลักฐานเป็นฟอสซิลอะไรต่างๆที่เป็นแบคทีเรียอายุ 3,000 กว่าล้านปีเนี่ย
2: โอ้แบคที
1: เรียเกือบจะ 4,000 ล้านปีเราเคยเจอมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าพี่ถามน้องเหนือว่าเวลาเราไปมองหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวเนี่ยเราน่าจะมีโอกาสเจอแบบไหนมากกว่ากัน
2: เจอเซลล์เดียวครับ
1: ถูกต้องครับเวลาเราไปหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวเนี่ยเราก็เดาว่ามันน่าจะมีเซลล์เดียวอยู่เยอะแต่สิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่เป็นมนุษย์ต่างดาวคุยกับเราได้อย่างเงี้ยน่าจะมีอยู่น้อยมาก
2: พี่แทนครับแล้วดาวดวงไหนที่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ล่ะครับ
1: ถ้าน้องเหนือดูในระบบสุริยะที่เป็นบ้านของเราก่อนนะครับพระอาทิตย์อยู่ตรงกลาง
2: อยู่กลาง
1: ส่วนโลกเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะฮะถัดไปอีกดวงนึงคือดาวอังคาร
2: ดาวอังคาร
1: ดวงนี้แหละที่เราคิดว่าอย่างน้อยๆในอดีตเนี่ยก็น่าจะเคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่เพราะว่าเราเจออะไรครับบนดาวอังคาร
2: น้ำ
1: ครับถ้าเราดูจากสิ่งมีชีวิตบนโลกเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญมากตอนนี้นะครับองค์กร NASA เนี่ยค้นพบสิ่งที่เรียกว่า exoplanet exoplanet ก็หมายถึงว่าดาวเคราะห์ที่มันโคจรอยู่รอบดวงดาวอื่นที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ของเรา
2: อืมตอนนี้ครับ
1: เจอเยอะแยะเป็นพันๆดวงเลยนะครับ
2: พันๆดวง
1: แล้วก็มีหลักหลายสิบดวงเนี่ยที่ดูแล้วเฮ้ยลักษณะท่าทางอาจจะคล้ายๆกับโลกได้ทุกวันนี้เรายังไม่เจอเอเลี่ยนตัวจริงนะครับแต่เราก็อาจจะคาดเดาไปก่อนว่าถ้าเจอแล้วเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงจะเหมือนหรือจะต่างกับเรา
2: น่าจะกึ่งเหมือนกึ่งต่างครับ
1: อืมใช่ครับเพราะว่าน้องเหนือลองคิดดูไม่ว่าน้องเหนือจะอยู่ที่ดาวไหนเนี่ยน้องเหนือก็น่าจะต้องการเอาไว้แบบมองเห็นไหม
2: เห็นครับ
1: เออซึ่งก็น่าจะต้องออกมาในรูปแบบของตานะแต่ว่าเอเลี่ยนอาจจะไม่จำเป็นต้องมีสองตาเหมือนเราก็ได้ไงเอเลี่ยนอาจจะมีตาเดียวใหญ่ๆหรืออาจจะมี4ตานะฮะอาจจะไม่ได้เรียงกันเป็น2ข้างแต่อาจจะเรียงกันเป็นแบบตาเรียงอย่างนี้ก็ได้เป็นไปได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
1: หรือเอเลี่ยนไม่ว่าจะอยู่ดาวไหนเนี่ยก็ต้องกินอาหารเหมือนกันไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: มันก็ต้องมีรูอะไรสักอย่างให้อาหารเข้าไปถูกไหม
2: อย่างเช่นปากใช่ไหมครับ
1: ก็อย่างที่น้องเหนือตอบก็คือว่าเอเลี่ยนเนี่ยถ้าเราเจอจริงอาจจะมีส่วนบางอย่างที่คล้ายกับสัตว์โลกและบางอย่างที่เอเลี่ยนไปเลยแบบเราไม่เคยจินตนาการเลยว่ามันจะเป็นแบบนั้น
2: ครับผม
1: นะเอาล่ะน้องเหนือวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
2: ได้เรียนรู้ว่าตอนนี้นะครับเรายังไม่เจอเอเลี่ยนแต่ในวันข้างหน้าเราอาจจะเจอก็ได้ครับตัวที่จะมีโอกาสเจอนะครับคือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหรือว่าเราน่าจะเจอตัวใหญ่ๆที่เป็นหลายเซลล์บ้างก็ได
1: ้ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าวิทยาศาสตร์ก็ยังคงก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆเราสำรวจอะไรใหม่ๆตลอดเวลาไม่แน่ตอนที่น้องเหนือโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราอาจจะได้เจอเอเลี่ยนตัวจริงก็เป็นไปได้ครับ
2: น้องเหนือก็จะรอครับ

0: ี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะ
0: ราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะไว้เจอกันนะคะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57วันนี้เวลา 18:39 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงประกอบดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา2องค์ได้แก่งามสะพรั่งนิรันดร์ Everlasting Blossom และบุปผาในดวงใจ Bloom of Heartพร้อมทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติชุด The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสารรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงานโครงการหลวง57ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดจัดขึ้นภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสารรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิ

โครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงสนับสนุนภารกิจในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงโดยตลอดมารวมทั้งเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในการนิทรรศพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติได้แก่จากพืชทดแทนสู่ความงามแห่งไม้ดอกเมืองหนาวถ่ายทอดเรื่องราวจุดเริ่มต้นของโครงการหลวงจากการส่งเสริมพืชทดแทนฝิ่นสู่การพัฒนาไม้ผลเมืองหนาวและองค์ความรู้ด้านเกษตรพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบก่อนต่อยอดสู่ไม้ดอกเมืองหนาวพืชทางเลือกที่สร้างรายได้และความยั่งยืนแก่ชุมชนความงามแห่งการอนุรักษ์กุหลาบควีนสิริกิติ์จัดแสดงกุหลาบควีนสิริกิติ์ที่มูลนิธิโครงการหลวงได้อนุรักษ์และขยายพันธุ์ณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และสถานีเกษตรหลวงอ่างขางซึ่งสะท้อนพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดอกพันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายถ่ายทอดเรื่องราวการนำพืชต่างถิ่นจากพื้นที่สูงที่เปราะบางเช่นเอลเดอร์ไวส์และเจนเทียนมาศึกษาวิจัยและปลูกเลี้ยงภายใต้พระราชดำริเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชหายากสร้างองค์ความรู้และต่อยอดสู่การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืนพันธุ์พืชพระราชทานต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนาจะแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ์เด่นจากงานวิจัยเช่นมะเขือเทศผลโตแตงเปรี้ยวถั่วแขกสีม่วงและผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์และปาล์มสำหรับปีนี้ในงานโครงการหลวง57มีความพิเศษคือการจัดแสดงกุหลาบควีนสุธิดาเป็นครั้งแรกเป็นกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากผลงานวิจัยและการปรับปรุงพันธุ์ของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นชื่อพันธุ์กุหลาบว่าควีนสุธิดาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยกุหลาบควีนสุธิดามีลักษณะเด่นคือดอกขนาดใหญ่สีม่วงพาสเทลอ่อนที่สามารถเปลี่ยนเฉดสีได้ตามอุณหภูมิกลีบดอกเรียงซ้อนอย่างประณีตรูปทรงสง่างามและมีกลิ่นหอมอ่อนละมุนให้คุณภาพดอกดีลำต้นแข็งแรงเหมาะสำหรับการผลิตเป็นไม้ดอกตัดดอกคุณภาพสูงสามารถเจริญเติบโตได้ดีภายใต้สภาพพื้นที่สูงของประเทศไทยและมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดไม้ดอกทั้งในประเทศและต่างประเทศนิทรรศการพันธุ์พืชพระราชทานต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนาจะแสดงการผสานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรและความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเพื่อต่อยอดความหลากหลายทางชีวภาพสู่โอกาสใหม่ด้านการเกษตรและอาหารในอนาคตและสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงถ่ายทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรการสร้างอาชีพและการยกระดับคุณภาพชีวิตอันนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศจากนั้นทอดพระเนตรร้านจำหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดจำหน่ายผ้าไหมพื้นเมืองและเครื่องจักสานโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจำหน่ายผ้าไหมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานผลิตโดยผู้ต้องราชทัณฑ์ในโครงการกำลังใจจากทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่และผ้าฝ้ายทอมือโดยผู้ต้องราชทัณฑ์จากเรือนจำกลางนครปฐมมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านผู่ฟ้ามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดอยคำมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาโอกาสนี้ทอดพระเนตรสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงทั้งพืชผักไม้ดอกไม้ประดับเครื่องดื่มชากาแฟผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพงานหัตถกรรมปีนี้มีผลิตภัณฑ์เด่นอาทิกาแฟอ่างขางชาเขียวกลิ่นกุหลาบชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากสารสกัดเอลเดอร์ไวส์มะเขือเทศเชอร์รี่ช็อกโกแลต
เมลอนวันออนวันไอศกรีมอะโวคาโด

สาวรส MJ01 และฝรั่งเขียวเนื้อแดงโดยภายในงานจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์มากกว่า 3,000 รายการผู้สนใจสามารถร่วมซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันนี้เวลา 7:42 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูว์คาทีดรัลเมืองไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์เวลา 11:20 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานชางีสาธารณรัฐสิงคโปร์นางสาวหว่องเสี่ยวผิงแคทเธอรีนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางโจสุลีอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมคราวพลาซ่าชางีแอร์พอร์ตสาธารณรัฐสิงคโปร์กับประเทศไทยเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทั้งในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจเมื่อปี2568เป็นวาระครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันผู้นำไทยและสิงคโปร์มุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศอันดับหนึ่งในดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์ของโลกประจำปี2568โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร
1: ์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศิริยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้ เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นโรงเรียนดาวทองวิทยาลัยจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอินทรวิหารวัดฮิรันรูจีกรุงเทพมหานครวัดราชศรัทธาธรรมวัดโบสถ์จังหวัดสุโขทัยวัดไผ่ล้อมจังหวัดตากวัดสุวรรณคีรีวิหารจังหวัดระนองวัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์วัดผังม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดบัวทองวัดเสาหินจังหวัดพิษณุโลกสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นวัดรังสีรัตนาวารีกรุงเทพมหานครบริษัทพราววิภาจำกัดโรงเรียนท่ามะขามวิทยาลัยจังหวัดราชบุรีครอบครัวแก้ววิเชียนและสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดต่างๆจากจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดสิริมงคลวัดหนองไฮวัดสุวรรณรัตนารามวัดรวมทรัพย์วัดบึงศรีเทพรัตนารามวัดสันติธรรมวัดวังไซวัดห้วยสายทองและวัดน้ำทรัพย์กุ้งกั้งสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทเบนซ์นิโรติก้าไทยแลนด์จำกัดบริษัทต่อธีรกิจออโตเมชั่นจำกัดครอบครัวโกสายการนนท์และบริษัทซินเซียรี่อินเตอร์โลจิสติกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยวัดบางไผ่วัดไผ่เหลืองวัดสามงามวัดลาดประดุกวัดมะเดื่อวัดบางรักใหญ่วัดบางแพรกและวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี 2500 บริษัทบูเลตมาสเตอร์จำกัดนางสุพรรณรัตน์สิริหงและครอบครัวสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายนรากรมุกดาประดับและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพ ในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสามภาคีองค์กรสตรีจังหวัดอุดรธานีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและสโมสรไลออนปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัทวันนาเมนูแฟคทอรี่ไทยจำกัดครอบครัวโกสายการนนท์และบริษัทเบนซ์นิรุติก้าไทยแลนด์จำกัดในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทัศนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 3,500 ชุดไปจนถึงวันที่4สิงหาคม 2569มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาสวมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพันโทสมชายกาญจนมณีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งนี้มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้จัดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถขึ้นเป็นครั้งที่18ระ

หว่างวันที่8ถึง13สิงหาคม2569ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ป่าและน้ำอย่างยั่งยืนผ่านการจัดแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอาทินิทรรศการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการไตรมูลนิธิเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประกอบด้วยมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทานปันสุขในพระบรมราชูปถัมภ์ไปจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ต้องขังด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเมฆหนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันเก็บแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาตั้งหากเราเดินไปดูกันเถอะ
2: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
0: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างล่ะคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัทัยใสในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวัน

0: วันละ2เวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังขายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี้
1: แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังฆทานพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตปฏิสถานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีศากยมุนีปฏิสถานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
1: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได
2: ้นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: สวัสดีครับเสียงที่เกิดขึ้นในเวลานอนหลับของใครบางคนนี้ทำให้อีกหลายคนนอนไม่หลับและเมื่อนอนไม่หลับก็จะมีคำถามเกิดขึ้นแน่นอนลองไปดูกันสิว่าคำถามสุดป่วนในวันนี้เด็กๆจะคิดอะไรกันขึ้นมาได้บ้าง
1: เสียงอะไรสวัสดีค่ะน้องๆเวอร์ไววิทย์พิชิตคำถามสุดปวดของเราในวันนี้อาจจะเป็นเรื่องคาใจของหลายๆคนอยู่ทุกคืน
2: เสียงคนของคุณพ่อหรือผู้ชายจะดังเหมือนกับอะไรนะ
1: เราจะใช้เครื่องวัดเสียงอันนี้ที่มีหน่วยวัดเป็นเดซิเบลวัดพลังเสียงกรนของคุณพ่อ

0: ครับเสียงกดของคุณพ่อ 91.2 เดซิเบล
1: เสียงดังมากเลยเนี่ยน้องๆคิดว่าเสียงดังขนาดนี้เทียบเคียงได้กับเสียงอะไรอย่างพี่เปี้ยวนะคิดว่าเสียงดังแบบนี้เทียบได้กับเสียงเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์เลยอะ
0: สำหรับธนาเราจะนะว่าปิดประตูเสียงดังหรือว่าตอกตะปูก็ได
2: ้ของผมคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าหรือไม่ก็รถไฟดังๆไปเลยอะ
1: เพื่อตอบคำถามสุดป่วนในวันนี้นะคะเราจะเอาเครื่องวัดเสียงอันนี้ไปค้นหาเสียงต่างๆที่ใกล้เคียงกับเสียงกลอนของคุณพ่อเริ่มจากภายในบริเวณบ้านของเราก่อนไปกันเลยไหม

0: เสียงที่ดังสุดในครัวก็คือเสียงการสับหมูก็ประมาณ90กว่าเดซิเบลก็ประมาณกับเสียงกลอนของพ่อแต่ก็ยังสู้เสียงกลอนของพ่อไม่ได้เลย
1: งั้นเราไปสำรวจที่อื่นกันต่อดีไหม
2: ด
1: ีโอเค

0: 8.4
1: ดังกว่าเมื่อกี้อีกนะเก้าสิบจุดสี่ค่ะ

0: เสียงที่ใกล้เคียงกับเสียงกลอนของพ่อไม่สุดคือเสียงสับหมูกับเสียงเลื่อยไม
1: ้เสียงสับหมูประมาณ93เดซิเบลส่วนเสียงเลื่อยไม้ประมาณ90เดซิเบล
0: แล้วน้องๆคิดว่ามีเสียงอะไรที่ดังกว่านี้อีกไหมมากกว่าเสียงกลอนคุณพ่ออ่ะ
1: ผมคิดว่าเสียงฝนตก
2: เสียงฝนตกเหรอ
0: แล้วก็เสียงฟ้าผ่า
2: โอ้นั่นก็
1: เสียงช้างร้อง
0: เราลองวัดเสียงในบ้านแล้วก็เสียงบริเวณรอบๆบ้านเราแล้วเนี่ยเราลองไปวัดเสียงที่ดังกว่านี้อีกไหมดีปะ
2: ดี
0: งั้นไปกันเลย
2: ไป

0: ึง
1: ระวังนะระวัง

0: 1.9 เดซิเบล
1: โอ้เยอะเนี่ยคราวนี้ก็ได้มาลุ้นกันแล้วว่าเสียงที่เราวัดได้หลากหลายเสียงเนี่ยเสียงไหนจะดังสนั่นหวั่นไหวเท่ากับเสียงกลอนของพ่อเรา

เสียงมีระดับความดังวัดเป็นหน่วยที่เรียกว่าเดซิเบลถ้าหากเสียงที่เกิดขึ้นนั้นมีค่าเดซิเบลเกิน85ก็ถือว่าเสียงนั้นเป็นมลพิษส่งผลต่อสมองและอารมณ์ของผู้ฟังยิ่งได้ฟังเสียงที่ดังเกิน85เดซิเบลนานก็ยิ่งจะทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดไม่มีสมาธิโดยปกติเสียงกรนของคนเราจะดังอยู่ที่ประมาณ70เดซิเบลแต่สำหรับคนที่มีปัญหาในระบบทางเดินหายใจอาจจะทำให้เขาสามารถกรนดังได้เกินกว่า85เดซิเบลซึ่งจัดว่าเป็นมลพิษทางเสียงได้เลยนะเนี่ย

0: กันตรงนี้เนี่ยคือแล้ว
1: ก็นอนหลับเพื่อค้นหาที่มาของการโกนยังไงล่ะคะพี่เปี้ยว
0: เข้าใจแล้วค่ะก็คือเราต้องนอนก่อนใช่ไหมแล้วถึงจะต้องโกนแต่วิธีเนี้ยมันนานเกินไปอะค่ะพี่เปี้ยวมีวิธีสนุกสนุกมากกว่านั้นอีกกันก็คือให้น้องๆแบ่งออกเป็น2ทีมแล้วก็ไปหาเพื่อนๆร่วมทีมมาพร้อมยังพร้อมแล้วลุกขึ้นเลยไปเร็วไปเร็ว

คือกับการประดิษฐ์แบบให้มันเป็นเอาอุปกรณ์มาเป็นแบบเป็นเสียงให้กลายเป็นเสียงคนของคนครับอีกคนเดียวเท่านั้น

0: นใจไหมครับอะไรครับ
1: จะให้น้องๆทั้ง2ทีมทำเสียงกลอนนะคะให้ออกมาจากลำคอให้เสียงดังมากๆเลยโดยจะมีเครื่องวัดเสียงเป็นหน่วยเป็นเดซิเบลอันนี้วัดเสียงของน้องๆนะคะให้น้องๆแต่ละทีมเนี่ยมีเวลาคนละ2นาทีคิดว่าใครเนี่ยจะทำเสียงกลอนได้ดังที่สุดส่งตัวแทนมาแข่งกันเลยเอาเลยเริ่มเลยค่ะทำไงทำยังไงลองคิดดู
0: เอาเลยจากลำคอพูดได้ไหม
2: เสียงลำคอหรือการ
0: ตับลำคอ
3: เอาอาบากด้วยอาบากลำคอ
0: เสียงนี้ออกเลย
3: เลยแล้วใครก็ถ่ายทำได
0: ้ถ้าทำเสียงดัง
2: ไอ้ดัง
0: จากลำคอมันต้องทำมันแล้วลองทำแบบ
3: พัดเชยแบบนี้ดู
0: ไม่ได้
3: อาจจะหายใจเข้าให้หกเจ็ดแปด
1: ดีๆนะเอาปล่อยเต็มที่เลยนะคะ1 2 3โอ้โห
3: ร้านเดซิเบลเลย
1: ต่อไปทีมของน้องแพนค่ะอย่ายอมแพ้นะคะมารวมกลุ่มกันพร้อมหรือยัง1 2 3เฮ้ยเกือบแล้วแล้วมาถามทีมน้องธนาบ้างดีกว่าว่ามีเทคนิคยังไงบ้างคะให้เสียงการกรนของเราเนี่ยดังเหมือนกันเอาใครดีคนนี
0: ้แล้วคำปรึกษาจากน้องคนนี้
1: ใช้เทคนิคอะไรคะ
4: การสูดอากาศเข้าไปแล้วก็ผ่อนออกมาม
1: าไหนลองโชว์อีกรอบสิครับ1 2 3ดังขึ้นจริงๆด้วยแล้วในกลุ่มมีเทคนิคอะไรอีกไหมคะ
0: อ๋อเนี่ยค่ะน้องคนนี้นะคะเขาบอกว่าให้ทำเสียงมันหมูแล้วแบบเอาออกมาดังๆเออ
1: ให
0: ้
1: เส
0: ีย
1: งมันหมูไหน
0: ใช่ชอบเลย
1: หนึ่งดังจริงๆด้วยดังไม่แพ้กันเลยอันนี้ก็สรุปได้นะคะนั่นก็คือเสียงคือการหายใจของเรานะคะผ่านจมูกเข้าไปถึงในคอนะคะแล้วก็ผ่านหลอดลมของเราแล้วก็สะท้อนออกมาทางจมูกทำให้เกิดเสียงนะคะแล้วบางคนเนี่ยก็มีเทคนิคต่างๆในการออกแบบเสียงนะคะทำให้การกรนของเราเนี่ยสนุกสนานมากเลยค่ะ
5: ทำไมถึงกรนนะเวลาที่เรานอนหลับกล้ามเนื้อในร่างกายจะคลายตัวเพื่อทำให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และการคลายตัวของกล้ามเนื้อนี้ก็ส่งผลให้กล้ามเนื้อในลำคอที่อยู่ใกล้กับหลอดลมและทางเดินหายใจคลายตัวจนโคลนลิ้นและลิ้นไก่เคลื่อนไปปิดหลอดลมทำให้เราหายใจไม่สะดวก จะต้องสูดลมหายใจแรงขึ้นจึงทำให้เกิดการสั่นสะเทือนภายในโพรงจมูกบริเวณเพดานอ่อนและลำคอกลายเป็นเสียงกรนขึ้นมาได้นั่นเอง
6: เคาะง่ายๆไปเลย
1: เฮ้ยไม่เสียงดังเลยนะ
7: ดังไหมน่ะดัง
6: เออวันนี้ดีกว่าเราต่อตัดเนื้อตัดเนื้อแล้วก็แปะตรงนี้อีกจะลูกบวก
8: ปล่อยฟ้า
1: น้องๆคะหมดเวลา
5: ตัดตัด
1: ตัดดีแล้วห้ามจ้าหมดเวลาหมดเวลาน
5: ั่นแหละตั้งนั่นแหละเครื่องจำลองการกลอนทั้งสองแบบนี้ใช้งานอย่างไรและจะเกิดเสียงกลอนแบบไหนขึ้นโชว์ฝีมือได้เลย
6: เริ่มเลยลองทำดู
1: แล้วสองอันสอง

0: แก้วพลาสติกแล้วก็เชือกแล้วข้างในเนี่ยก็เป็นกระดาษแบบนี้นะคะมา1 2 3
1: คือว่าเหมือนออก
0: เวลาที่เราดึงเชือกก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงก้องๆในแก้วเหมือนเวลาที่อากาศเดินทางผ่านเข้าไปในโพรงจมูกทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงก้องอยู่ในโพรงจมูกส่วนแผ่นกระดาษแข็งที่พี่ติดไว้ด้านในแก้วก็เหมือนกับลิ้นไก่ที่ตีอากาศกลับเข้ามาทำให้แก้วของเราสั่นสะเทือนมากขึ้นจนสร้างเสียงกรนที่ดังขึ้นมาได้ยังไงล่ะคะ

0: เห็นบรรยากาศลึกลับแบบนี้ไม่ได้มาถ่ายหนังผีนะคะพี่เปรี้ยวจะพาน้องๆมาสร้างบรรยากาศในการนอนที่หลับสบาย
1: เพื่อค้นหา
2: วิธีแก้การกลน
0: ผู้เข้าร่วมทำการทดลองในครั้งนี้เป็นเจ้าแห่งการกลนจาก2ครอบครัวคุณพ่อพศกลนได้ทุกที่ที่หัวถึงหมอนคุณแม่เต้ยกลนลั่นสนั่นเมืองและทั้งสองท่านนี้นะคะเป็นคุณแม่ของน้องธนาและคุณพ่อของน้องแพนตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะค่ะพวกเราคิดว่าจะทำยังไงให้คุณพ่อกับคุณแม่ของเราเนี่ยนอนแล้วไม่กรน
3: ผมคิดว่าเอาหัวไว้ข้างหลังแล้วก็ข้างหน้า
0: แล้วน้องๆเคยอยู่ในสถานการณ์คุณพ่อกับคุณแม่นอนกรนเสียงดังๆไหมคะแบบนอนๆอยู่นี่กรนจนพวกหนูตื่นเลยอะแล้วพวกหนูทำไงกัน
3: ก็คือกระดาษทิชชู่ปิดหูหรือไม่ก็ปลุกพ่อตื่น
0: ปลุกเลยใช่ไหมกรนนี่นะตัวนี้น้องธนาค่ะ
2: แบบใช้มือปิดหูแล้วก็บางทีก็เอาผ้ามาห่มตัวเอง
0: อืมพี่เปียวนี่นอนพลิกหันข้างเลยหลบโอเคก่อนที่พวกเราเนี่ยจะมาทำการทดลองในวันนี้นะคะน้องๆมีวิธีไหนที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก่อนนอนเนี่ยไม่กรน
3: ก็ใช้หมอนนั่นนะครับหรือไม่ก็หมอนข้างมาเพื่อในการลดอาการกรนครับ
2: คือเวลาที่แม่กรนเนี่ยเพราะว่าแม่หายใจไม่สะดวกหนูก็เลยจะขยายรูจมูกให้แม่หายใจได้คล่องขึ้นสะดวกขึ้น
0: ค่ะงั้นพี่เรียกว่าเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดีกว่าไหมโอเคเนาะไปกันดีกว่า
3: เพราะว่ามันน่าจะ
4: ก็บอกว่า
3: หายใจในขนาดนอนหลับป่ะ
2: ใช่เขาก็เลยแบบว่ามีอาการแบบปวดศีรษะ
3: เนาะ
2: วิธีแก้เหร
3: อก็น่าจะแบบ
2: คงต้องใช้เครื่องช่วย
3: ระดับของออกซิเจนในเลือดอุปกรณ์ดึงคางหรือขากรรไกรผู้ป่วยดูดิต้องใช้เจาะไป
2: เราจะได้เห็นได้สะดวกขึ้นนี่แหละ
3: ก็ใช่แต่ว่าแบบว่าตอนนั้นเคยเห็นดูทีวีนะเขาต้องอ้าปากผมลองใช้หมอนและหมอนข้างมาช่วยให้คุณพ่อนอนตะแคงให้หัวของคุณพ่อยกขึ้นทำให้ลิ้นไก่ไม่ตกลงไปในหลอดลมและลมหายใจผ่านเข้าไปในโพรงจมูกได้ง่ายขึ้น

0: เสร็จแล้วครับ
1: หนูเลือกวิธีขยายโพรงจมูกค่ะปัญหาการกลนส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะหายใจติดขัดน้องธนาจึงเลือกใช้วิธีขยายช่องจมูกโดยใช้เครื่องดูดลมเป่าลมเข้าไปในช่องจมูกเพื่อทำให้ทางเดินหายใจโล่งขึ้นจากนั้นใช้เครื่องขยายจมูกที่หาซื้อได้ทั่วไปมาสวมให้คุณแม่ก่อนนอน
2: คราวนี้ก็ได้เวลาส่งคุณพ่อคุณแม่เข้านอนค่ะแล้วมาดูกันว่าวิธีการของใครจะสำเร็จรอดูกันนะคะ

ไปนิดนึงแต่ตอนนี้นะคะคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องๆเนี่ยหลับสบายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าวิธีแก้การกรนของน้องๆคนไหนจะสำเร็จโดยส่วนมากแล้วผู้ชายจะนอนกรนมากกว่าผู้หญิงเพราะโครงสร้างของร่างกายที่มีศีรษะใหญ่กว่าทำให้เพดานอ่อนในโพรงจมูกแคบลงผู้ชายจึงมีโอกาสกรนได้มากกว่าผู้หญิงส่วนคนที่มีน้ำหนักตัวมากมีไขมันเกาะอยู่ตามกล้ามเนื้อส่วนต่างๆก็จะมีโอกาสทำให้เพดานอ่อนย้วยลิ้นไก่โตขึ้นจนระบบทางเดินหายใจแคบลงเป็นที่มาของการนอนกรนการแก้ปัญหานี้จึงต้องแก้ที่ต้นเหตุคือเริ่มจากการลดน้ำหนักเลิกสูบบุหรี่ซึ่งจะส่งผลร้ายต่อกล้ามเนื้อในระบบทางเดินหายใจหรือในรายที่เป็นหนักๆอาจจะต้องทำการผ่าตัดแก้ไขอาการค่ะ

รุปนะคะคุณพ่อของน้องแพนเนี่ยไม่กลมเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะมีหมอนอยู่เยอะนี่ล็อกลำตัวคุณพ่อนะคะแล้วก็ลองที่ด้านตรงต้นคอค่ะทำให้นอนหายใจสะดวกนอนหลับสบายนะคะส่วนของคุณแม่น้องธนายังกลนอยู่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องช่วยหายใจนะคะย่นจมูกแล้วแต่ว่าคอของคุณแม่เนี่ยยังพับอยู่ก็เลยทำให้หายใจเนี่ยไม่สะดวกค่ะผลสรุปก็คือน้องแพนชนะน่านอนกันหรือเปล่าเด็กๆไปนอนไหมเอ้าแล้วพี่นอนกับใครอะ

0: งครนที่เราได้ยินทุกวันไม่ได้มีแต่ความดังแต่ยังมีความรู้และยังช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวของร่างกายและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการครนได้ก่อนจากกันผมมีคำถามป่วนๆที่จะทิ้งเอาไว้ให้เพื่อนๆช่วยกันค้นหาคำตอบสัตว์สามารถนอนครนได้เหมือนคนหรือไม่จะส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook แฟนเพจรายการก็ได้นะครับคนที่ตอบได้ชัดเจนที่สุดและได้รับเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเท่แบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งหน้าคือ
1: เราจะสามารถวิ่งบนน้ำเหมือนกับนินจาได้ไหม
0: คำถามกวนๆที่สร้างสรรค์เกิดขึ้นจากความสงสัยและเมื่อความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
2: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: ถูกต้องเลยครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: ไฟมาพัดลมมาทีวีมาที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้มันสามารถเปิดได้มันเป็นเพราะว่าพี่มันเป็นเพราะว่าพี่พี่เป็นคนกดปุ่มเสียบปลั๊กและเปิดสวิตช์มันขึ้นมาเองแหละครับ น้องๆเนี่ยคงเคยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายใช่ไหมล่ะครับชื่อเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันคือเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะว่ามันมีไฟฟ้าไปเลี้ยงเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้มันเลยทำงานได้เริ่มต้นจากการที่เราเนี่ยเสียบปลั๊กเข้าไปในรูที่มี2รูบ้าง3รูบ้างหลังจากนั้นไฟฟ้าก็จะวิ่งเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็มีหน้าที่แค่กดสวิตช์ใช้งานมันครับแต่เอ๊ะพอเสียบปลั๊กปุ๊บไฟฟ้าก็มาเลยเหรอแล้วไฟฟ้ามาจากไหนมาจากในรูที่เราเสียบปลั๊กหรือเปล่าไฟฟ้ามาจากไหนกันแน่มาหาคำตอบไปด้วยกันนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานรูปแบบอื่นได้ครับอย่างเช่นเตารีดที่เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้รีดผ้าให้เรียบได้ครับหรือแม้กระทั่งหม้อหุงข้าวที่เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้ในการหุงข้าวให้สุกและนอกจากนี้นะครับพลังงานไฟฟ้าก็เปลี่ยนได้หลายรูปแบบเช่นเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานกลเพื่อใช้ในการทำให้วัตถุเคลื่อนไหวอย่างเช่นพัดลมที่หมุนๆอยู่หรือว่าใบพัดเครื่องปั่นน้ำผลไม้ที่ใช้ปั่นน้ำผลไม้กันนี่แหละครับและยังสามารถเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานแสงสว่างหรือว่าหลอดไฟที่เราใช้กันทุกวันนี้แหละครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆเหล่านี้นะครับล้วนมาจากพลังงานไฟฟ้าทั้งนั้นเลยนะครับและพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแบบที่เราไม่รู้ตัวกันเลยทีเดียวนะครับน้องๆลองนึกภาพตามพี่นะครับว่าถ้าสักวันหนึ่งเราไม่มีพลังงานไฟฟ้าใช้จะเกิดอะไรขึ้นไฟก็จะดับหม้อข้าวก็ไม่สามารถใช้ได้พัดลมก็ไม่สามารถทำงานได้เช่นเดียวกันแค่นึกเนี่ยก็ลำบากแล้วนะครับเนี่ยแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้นำไฟฟ้ามาจากไหนกันล่ะแน่นอนอยู่แล้วครับไฟฟ้าเหล่านี้เนี่ยมาจากโรงไฟฟ้าที่มีหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าแจกจ่ายไปทั่วทุกที่นะครับและเจ้าไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นนักเดินทางด้วยนะครับไฟฟ้าสามารถไปได้ทุกที่ที่มีสายไฟอยู่น้องๆสังเกตดีๆนะครับลองเดินออกมาหน้าบ้านแล้วดูที่หน้าบ้านจะมีสายไฟพาดอยู่นั่นแหละครับมันก็จะต่อเข้าบ้านของเราทำให้เราสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้นั่นเองครับทีนี้พอเราเสียบปลั๊กตัวผู้ที่มันติดอยู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่มันมี2ขาหรือว่า3ขาเนี่ยนะครับเสียบเข้าไปในปลั๊กตัวเมียที่ติดอยู่กับผนังที่มันมีรูอยู่นะครับพอเราเสียบเข้าไปปุ๊บเท่านี้เราก็สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้แล้วครับ
1: คำถามอุปกรณ์ตัวไหนทำหน้าที่นำกระแสไฟฟ้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆคำตอบสายไฟทำหน้าที่ส่งกระแสไฟฟ้าจ่ายไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไฟฟ้าจะไม่สามารถเดินทางต่อได้ถ้าหากไม่มีสายไฟตอนนี้เรารู้แล้วว่าไฟฟ้าในบ้านของเรามาจากสายไฟสีดำๆที่ถูกส่งมาจากโรงผลิตไฟฟ้าแต่น้องๆรู้ไหมว่าเราสามารถผลิตไฟฟ้าได้หลากหลายวิธีไฟฟ้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอาจจะมาจากเขื่อนกั้นน้ำโรงเผาเชื้อเพลิงแบตเตอรี่หรืออาจจะมาจากแผงโซลาร์เซลล์ก็ได้เริ่มกันที่เขื่อนกั้นน้ำน้องๆ น่าจะเคยเห็นเวลาไปเที่ยวเขื่อนกั้นน้ำกันใช่ไหมเขื่อนจะเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อไม่ให้น้ำจากที่สูงไหลลงทะเลทั้งหมดเพื่อให้เรามีน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งแต่ก็จะปล่อยให้น้ำค่อยๆไหลลงไปเพื่อให้คนที่อยู่ข้างหลังเขื่อนมีน้ำไว้ใช้ด้วยซึ่งเวลาเขื่อนปล่อยน้ำจะปล่อยจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำและภายในเขื่อนกั้นน้ำจะถูกติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าไดนาโมไว้ขวางทางน้ำภายในไดนาโมจะมีแกนกลางที่พันด้วยลวดทองแดงถูกล้อมรอบด้วยแม่เหล็กซึ่งเมื่อเขื่อนค่อยๆปล่อยน้ำกระแสน้ำจะพัดให้แกนไดนาโมหมุนเกิดการรวมตัวของประจุไฟฟ้ารอบๆขดลวดทองแดงและเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าส่งไปที่โรงเก็บไฟฟ้าแล้วโรงงานเผาเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าได้ยังไงโรงงานจะเผาเชื้อเพลิงเพื่อต้มน้ำในหม้อให้ระเหยเป็นไอน้ำสร้างไอน้ำแรงดันสูงมาเป็นพลังงานขับเคลื่อนกังหันให้หมุนผลิตไฟฟ้าส่งไปที่สถานีเก็บไฟฟ้าต่อไปต่อ ่อมาเป็นการเกิดไฟฟ้าจากปฏิกิริยาเคมีคราวนี้เราไม่ต้องทำให้แกนที่พันลวดหมุนแล้วแต่เป็นการเอาแผ่นตัวนำไฟฟ้า2อันที่มีประจุขั้วบวกและขั้วลบจุ่มลงไปในสารละลายที่นำไฟฟ้าเกิดการวิ่งเข้าออกของประจุจนเป็นพลังงานไฟฟ้าและจะถูกเก็บในรูปแบบของแบตเตอรี่แต่พลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่นี้มีข้อจำกัดเมื่อใช้หมดก็ต้องทำการชาร์จไฟฟ้าอีกครั้งและรูปแบบสุดท้ายเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงโดยแผงโซลาร์เซลล์จะเป็นวัสดุพิเศษที่มีประจุไฟฟ้าอยู่แล้วการทำงานของโซลาร์เซลล์จะทำเฉพาะตอนที่มีแสงแดดเพื่อคอยรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ทำให้ประจุไฟฟ้าภายในแผงโซลาร์เซลล์เกิดการเคลื่อนที่วิ่งชนกันเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าส่งไปที่โรงเก็บไฟฟ้าต่อไปและนี่แหละคือแหล่งที่มาของการผลิตไฟฟ้าที่ใช้กันในโลกของเราทำให้เรามีไฟฟ้าใช้ช่วยอำนวยความสะดวกภายในบ้านของเราได้ตลอดเวลาคำถามระหว่างเขื่อนเก็บน้ำหรือแผงโซลาร์เซลล์การผลิตไฟฟ้าแบบใดที่ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าไดนาโมคำตอบเขื่อนเก็บน้ำนั่นเองเพราะเขื่อนสามารถผลิตไฟฟ้าด้วยการปล่อยน้ำให้ไหลไปในทิศทางที่มีไดนาโมไดนาโมนี่เองทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าเมื่อน้ำจากเขื่อนไปทำให้แกนไดนาโมหมุนจึงเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าส่งไปยังบ้านเรือนได
0: ้วันนี้เราอยู่กับแหล่งพลังงานอันจิ๋วนั่นก็คือไดนาโมไซมินินะครับจริงๆแล้วเจ้าไดนาโมไซมินิเนี่ยสามารถสั่งซื้อผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะลงมือประดิษฐ์หรือทำการทดลองอะไรเนี่ยเราต้องเช็คให้ดีก่อนว่าของสิ่งนี้เนี่ยคือไดนาโมจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าไดนาโมที่เราเข้าใจมันคือแกนขดลวดที่อยู่ท่ามกลางแม่เหล็กซึ่งไดนาโมตัวนี้มีการทำงานคล้ายกับไดนาโมที่อยู่ภายในเขื่อนหรือไดนาโมที่อยู่ภายในโรงงานเผาเชื้อเพลิงแต่เราจะใช้การหมุนแกนไดนาโมด้วยพลังงานลมตอนแรกคือการติดตั้งไดนาโมเข้ากับเสาแล้วติดตั้งใบพัดเข้ากับไดนาโมทดสอบการหมุนด้วยการเป่าลมดูด้วยนะครับว่ากังหันลมจะหมุนตามแรงลมหรือเปล่าแล้วต่อด้วยการประกอบบ้านจำลองกัน

0: ่แหละครับการทำงานของไดนาโมที่เปลี่ยนพลังงานลมให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าสามารถทำให้ไฟจิ๋วในบ้านของเราติดขึ้นมาได้การทดลองต่อไปเป็นการพิสูจน์ข้อสงสัยที่ว่าในเมื่อกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านสายไฟสีดำเข้าสู่บ้านของเราแต่ทำไมไฟถึงไม่ติดอยู่ตลอดเวลาล่ะนั่นก็เพราะว่าบ้านของเรามีสิ่งที่เรียกว่าวงจรควบคุมการทำงานของไฟฟ้านั่นเองครับ
1: เริ่มจากวาดแปลนห้องของเรานะครับ

ติดตั้งถ่านแล้วต่อด้วยการติดตั้งหลอดไฟโดยเน้นที่ขาไฟข้างใดข้างหนึ่งจะเห็นได้ว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเรานำไฟไปสัมผัสกับอีกฝั่งหนึ่งไฟก็จะติดทันที

0: การทดลองแรกเป็นการจำลองการสร้างไฟฟ้าในรูปแบบที่1ก็คือการใช้พลังงานลมที่สามารถหมุนใบพัดกังหันลมซึ่งหมุนได้อยู่แล้วและใช้ติดตั้งกับแกนผลิตไฟฟ้าสำเร็จรูปหรือไดนาโมจิ๋วจนเมื่อมีลมพัดให้กังหันหมุนเครื่องผลิตไฟฟ้าก็จะทำงานการหมุนจะทำให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าถ้าสแกนเข้าไปดูระหว่างที่กังหันลมหมุนการขดลวดก็จะเกิดประจุบวกและลบรอบๆและเมื่อหมุนไปสักพักประจุพวกนั้นก็จะวิ่งชนกันทำให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าทำให้หลอดไฟในบ้านส่องสว่างโมเดลนี้มีอยู่จริงในพื้นที่ที่มีลมพัดตลอดเวลาก็จะมีการติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าโดยส่วนมากความเร็วลมสูงสุดจะอยู่ในบริเวณชายฝั่งบริเวณเกาะต่างๆในอ่าวไทยและทางภาคใต้ของประเทศมาถึงการทดลองที่2คือระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่เรียกว่าวงจรไฟฟ้าซึ่งวงจรไฟฟ้าก็คือเส้นทางที่ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปทั่วบ้านถ้าเกิดไฟฟ้าไหลได้ครบรอบเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะทำงานเหมือนกับการทดลองที่เราใช้ถ่านไฟฉายเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าให้กระแสไฟฟ้าไหลไปตามวงจรที่ทำจากอลูมิเนียมฟอยล์ที่วางเป็นเส้นสี่เหลี่ยมเว้นช่องตรงกลางไว้แบบนี้หากเราติดขาหลอดไฟไว้ฝั่งเดียวจะเห็นว่าหลอดไฟไม่สว่างเป็นเพราะกระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจรแต่เมื่อเราเอาขาหลอดไฟไปแตะทั้งสองฝั่งไฟก็จะสว่างเป็นเพราะกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรซึ่งในบ้านของเรามีการประยุกต์ใช้โดยให้สวิตช์ไฟเป็นส่วนหนึ่งของวงจรเมื่อเราทำการปิดไฟสวิตช์ไฟก็ถูกยกขึ้นทำให้กระแสไฟฟ้าไม่ครบวงจรซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะไม่ทำงานแต่เมื่อเรากดเปิดสวิตช์ไฟก็จะทำการเชื่อมให้กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะกลับมาทำงานได้อีกครั้งการต่อวงจรในเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมี2แบบแบบแรกให้นึกถึงปลั๊กพ่วงที่มีรูเสียบปลั๊กหลายรูแต่มีสวิตช์ไฟแค่อันเดียวเมื่อเราปิดสวิตช์ไฟอันนั้นรูปลั๊กทุกรูก็จะใช้ไม่ได้เลยเราเรียกว่าการต่อวงจรแบบอนุกรมแบบที่2ให้นึกถึงปลั๊กพ่วงที่มีสวิตช์ไฟหลายอันซึ่งเมื่อเราปิดสวิตช์อันใดอันหนึ่งสวิตช์อันอื่นที่เปิดก็ยังทำงานอยู่เป็นเพราะวงจรที่ต่อกันแบบคร่อมไปมาเมื่อปิดสวิตช์อันหนึ่งก็จะมีทางให้กระแสไฟฟ้าไหลไปอีกทางและครบวงจรเหมือนกันเราเรียกว่าเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานคำถามจากภาพที่เห็นเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานหรือแบบอนุกรมคำตอบเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกส่วนของวงจรเท่ากันวงจรไฟฟ้าแบบนี้ถ้าสายไฟขาดแม้แต่เพียงเส้นเดียวจะมีผลให้วงจรเปิดทั้งวงจรทำให้หลอดไฟดับหมด
1: และนี่คือเรื่องของไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าที่เป็นพลังงานที่ก่อให้เกิดเทคโนโลยีและประโยชน์มากมายเลยนะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกสร้างความสะดวกสบายและก่อให้เกิดเครื่องทุ่นแรงต่างๆให้กับมนุษย์นะครับแต่น้องๆสังเกตไหมครับว่าเทคโนโลยีของเราเนี่ยล้วนแต่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้นเลยนะครับและนี่คือนาฬิกาที่ใช้ใส่ถ่านเพื่อดูเวลาหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่และสามารถชาร์จพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่ได้หรือแม้กระทั่งวงการการแพทย์เองก็ใช้พลังงานไฟฟ้าเช่นเดียวกันครับโดยการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสู่หัวใจเพื่อทำให้หัวใจกลับมาเต้นอีกครั้งหนึ่งครับแต่นอกจากประโยชน์แล้วเนี่ยนะครับไฟฟ้าก็ยังมีโทษด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าหากเราไม่ระวังเนี่ยอาจทำให้อันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราไปจับไฟฟ้าด้วยมือเปล่าหรือว่าเวลาที่มือเราเปียกๆแล้วเราไปเสียบปลั๊กไฟก็อาจจะเสี่ยงต่อการโดนไฟช็อตหรือการโดนไฟดูดได้นะครับยกตัวอย่างแบบนี้น้องๆลองดูนะครับนี่แหละครับคือการโดนไฟดูดการโดนไฟช็อตน่ากลัวใช่ไหมล่ะครับการโดนไฟดูดหรือไฟช็อตเนี่ยอาจทำให้ร่างกายของเราชาหรือว่าอวัยวะบางส่วนของเราเนี่ยอาจโดนเผาไหม้และถูกทำลายไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องมีสติและใช้อย่างระวังนะครับดึงปลั๊กทุกครั้งและปิดสวิตช์เมื่อไม่ได้ใช้งานเพื่อให้ไฟฟ้าสร้างประโยชน์กับเราให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับน้อง
0: คำถามพฤติกรรมไหนที่ไม่ช่วยประหยัดไฟระหว่าง ใส่ของร้อนแช่ไว้ในตู้เย็นกับดึงปลั๊กกาน้ำเมื่อน้ำร้อนแล้วคำตอบคือการแช่ของร้อนไว้ในตู้เย็นเพราะการนำเอาของร้อนจัดใส่เข้าไปในตู้เย็นทันทีทำให้อุณหภูมิในตู้เย็นสูงขึ้นตู้เย็นก็ต้องทำงานปรับอุณหภูมิข้างในตู้นานขึ้นเพื่อให้อุณหภูมิในตู้กลับมาเป็นปกติเป็นการสิ้นเปลืองไปอย่างมากบินค่าไฟมาทีก็

0: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
1: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
2: แซฟตีโป้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: แซฟเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับแซฟ Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้แซฟที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: เครื่องซักผ้าเป็นอะไรอ
1: ย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสำหรับหัวข้อที่อาจารย์ตั้งมาในวันนี้อาจารย์ตั้งชื่อตอนว่าขนไก่ต้านอากาศคราวนี้พอพวกเราได้ยินชื่อแล้วพวกเราคิดถึงอะไรกันบ้างครับเอาไอเดียวันนี้มาแรงมา
1: ว่าเปิดพัดลมหรือเปล่าคะแล้วก็เอาขนไก่มาจ่อค่ะแล้วมันก็จะอยู่ที่เดิมไม่ไปไหน
0: เลยนะแบบลอยได้ไงลอยได้เลยใช่ไหมพิงยางว่าไง
2: ได้ไก่ทอดวินได้ค่ะ
3: สุดยอดไปเลยครับน้องผิงหยางโยนเข้าเรื่องกินได้ทุกครั้งเลยนะครับ
1: โอเคจ้ะพอเราโยนลูกขนไก่มันก็จะต้านลมออกไป
0: โอเคทุกคนมีแนวคิดที่ใกล้เคียงมีคำว่าต้านมีเรื่องของขนไก่แต่สิ่งที่วันนี้อาจารย์จะพาพวกเรามาศึกษาเพิ่มเติมคือนี่ลูกขนไก่พวกเราเห็นลูกขนไก่แล้วนึกถึงอะไร
4: ตีแบดค่ะ
2: ตีแบด
0: ตีแบดแน่นอนพวกเราตีแบดกันเป็นเปล่าเอาแหละแต่ก่อนใครไม่เป็น
5: ผมคร
0: ับ เอามาโทนึกว่าตีกันเป็นหมดโอเคแต่อย่างไรก็ดีเป็นไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปตีแบดเราจะมาเรียนรู้ฟิสิกส์ที่เป็นพื้นฐานของลูกขนไก่กับแบดมินตันกันก่อนเนา
4: ะ
0: ถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มทำการทดลองกันดีกว่าสำหรับการทดลองแรกง่ายมากเลยอาจารย์มีอุปกรณ์ง่ายๆอยู่2ชิ้นชิ้นหนึ่งนี่เป็นถาดไม้ธรรมดาเลยเนาะและชิ้นหนึ่งเป็นกระดาษกระดาษเบาๆคราวนี้อาจารย์จะถามพวกเราง่ายๆพวกเราน่าจะเดาได้ถ้าอาจารย์ทิ้งของให้2ชิ้นนี้ตกลงสู่พื้นคิดว่าชิ้นไหนจะตกถึงพื้นก่อน
3: น้องๆคิดว่าของชิ้นไหนน่าจะตกถึงพื้นก่อนกัน
1: ชิ้นนู้น
0: ค่ะ
1: เพราะว่
0: าม
1: ันหนักแล้วมันเลยต้านอากาศ
2: ม
1: ัน
2: หนักมากกว่ามันก็เลยต้านอากาศ
0: อย่างที่ว่า
6: อันนี้มันกระดาษมันเบากว่าแล้วก็คือว่ามันมีอากาศอยู่มันก็เหมือนกับดันให้มันช้าลง
0: นี่
3: แหมตอบได้มีหลักการมากเลยนะครับน้องผิงหยาง
0: เอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบกันดูซึ่งทุกคนมีแนวคิดที่ใกล้เคียงแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันเนาะพร้อมนะนับถอยหลังให้จ้าหน่อย
4: 3

0: ทุกคนเห็นกันแล้วก็คือถาดไม้ตกถึงพื้นก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วที่เมื่อสักครู่เนี้ยผิงหยางเกริ่นมานิดนึงอ่ะถูกต้องเพราะทุกคนบอกว่าแรงต้านอากาศมันทำให้กระดาษเนี่ยมันตกช้าถูกไหมถามใหม่ถ้าอย่างนั้นถ้าอาจารย์สามารถกำจัดผลของแรงต้านอากาศไปได้ถ้าอาจารย์อยากจะให้กระดาษกับกล่องไม้นี้ตกไปพร้อมๆกันอาจารย์ควรจะทำยังไง
2: เอ๊ะถ้าให้ของทั้งสองอย่างตกถึงพื้นพร้อมๆกันเราต้องทำยังไงกันนะ
1: ก็รู้แล้วค่ะก็คือว่า
0: ครับผม
1: ก็ได้ให้อันนี้มันเบาข
0: ึ้
1: น
0: มันเบาขึ้นโอเคจ๊ะ
1: ทำให้นี่หนักขึ้น
0: ทำให้นี่หนักขึ้นเอาล่ะแต่สิ่งที่อาจารย์จะทำง่ายๆเลยเพราะตอนนี้อาจารย์มีอุปกรณ์อยู่แค่2ชิ้นนี้เนาะอาจารย์จะทำงี้อาจารย์จะเอากระดาษแทรกไว้ที่ด้านหลังกล่องไม้คำถามคิดว่ามันจะตกพร้อมกันไหม
1: อยู่แล้วค่ะ
3: ไม่น่านะคะเพราะว่ากระดาษมันก็ไม่ได้ตก
1: ไม่แม้จะลอยขึ้น
0: ไปไหนโอ้มีลอยขึ้น
2: เอาละสิครับแก๊งตัวจิ๋วเริ่มคิดไม่เหมือนกันแล้วเราไปดูกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไง
0: เรามาทำการทดลองพร้อมๆกันเลยนับถอยหลังให้จ้าหน่อย
1: 3

0: ทำไมคราวนี้กระดาษถึงตกพร้อมๆกับไม้ล่ะ
1: เพราะว่ามันอยู่ตรงไม้พอดี
2: มันเพราะมันอยู่ข้างในไม
0: ้แล้วทำไมการที่มันไปอยู่ด้านหลังของไม้ทำให้มันตกพร้อมๆกับไม้แล้วอ่ะ
3: เพราะมันกลายเป็นไม้เพราะมันกลายเป็นไม
4: ้น้องผิงหยางก็ช่างจินตนาการนะครับเนี่ยเล่นเอาอาจารย์วิทูลมึนไปเลย
0: จริงๆแล้วเรารู้ว่าการที่กระดาษมันตอนแรกเนี่ยตกช้าเพราะแรงต้านอากาศเนี่ยชะลอการเคลื่อนที่กระดาษคราวนี้พออาจารย์เอาไม้เนี่ยมาบังเอาไว
3: ้อ๋อแสดงว่าแรงต้านอากาศก็ไม่ดันใช่ไหม
0: ก็เลยไม่ส่งผลกระทบกับแผ่นกระดาษมากเท่าตอนที่กระดาษอยู่ตัวด้วยตัวมันเองอีกต่อไป
3: ลืมคิดไปเลย
0: กระดาษเลยไม่รู้สึกถึงแรง

0: ต้านอากาศเหมือนตอนแรกมันก็เลยตกสู่พื้น
1: เมื่อกี้ลืมคิดแล้วก็มองข้ามมันไปเลย
0: น่าเห็นไหมอาจารย์ถามอีกอันนึงนะเพื่อเป็นการทบทวนความทรงจำของเราอาจารย์ถามว่าของที่หนักกับของที่เบาตกถึงพื้นพร้อมกันไหม
2: ไม
3: ่ไม่ค
0: ่ะจริงหรือเปล่า
2: จริงค่ะ
0: ถ้าในกรณีถ้าเราไม่คำนึงถึงแรงต้านอากาศล่ะ
3: ก็อาจจะพร้อมกัน
4: ภายใต้แรงโน้มถ่วงโลกถ้าเราไม่คำนึงถึงแรงต้านอากาศวัตถุไม่ว่าจะมีขนาดเล็กใหญ่น้ำหนักมากหรือน้ำหนักน้อยจะตกลงสู่พื้นพร้อมๆกันครับ
0: เอาล่ะเพื่อที่จะให้พวกเราเข้าใจหลักการของการเคลื่อนที่แล้วก็เรื่องของการตกและภายใต้แรงต้านอากาศกันเพิ่มเติมเดี๋ยวเราออกไปทำการทดลองเพิ่มเติมกันข้างนอกเนาะโอเคงั้นไปกันเลยครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับซึ่งเป็นที่ที่นักแบดทีมชาติเนี่ยเก็บตัวแล้วก็ซ้อมเพื่อที่จะไปแข่งขันสิ่งที่เราสังเกตและอาจารย์จะพาพวกเรามาดูวันนี้ก็คือสังเกตแน่นอนเราต้องมีลูกแบดซึ่งลูกแบดเนี่ยเราก็ทำมาจากขนไก่เนาะพวกเราเดากันซิว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับลูกขนไก่ในวิชาฟิสิกส์ของพวกเรานึกถึงอะไรดี
5: น้องๆทางบ้านพอจะเดากันได้ไหมครับว่าลูกขนไก่จะเกี่ยวข้องอย่างไรกับหลักฟิสิกส
0: ์มันก็ต้องเกี่ยวข้องกับตอนของเราเน
3: า
0: ะ
3: แรงต้านอากาศ
0: ถูกต้องมันต้องเกี่ยวข้องกับแรงต้านอากาศอยู่แล้วเพราะเรากำลังคุยกันอยู่ในเรื่องของแรงต้านอากาศนะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูให้ลึกซึ้งกันอีกนิดนึงว่าผลของแรงต้านอากาศที่มีต่อไอ้เจ้าการเคลื่อนที่ของลูกขนไก่เนี่ยมันมีลักษณะเป็นเช่นไรนั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นเรามาวอร์มกันก่อนดีไหมเดี๋ยวเรามาตีแบดกันสักนิดนึงดูฝีมือแต่ละคนสิเป็นยังไง
3: ขอเป็นกรรมการ
5: รีบออกตัวสักขนาดนี้ท่าทางน้องผิงหยางจะสู้ไม่ไหว
0: อาจารย์พอแล้วดีกว่ามาคงจะไปไม่ค่อยรอดนะครับถ้าดูพวกเรามานั่งตีกันเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเชิญโปรเฟชชั่นอลดีกว่า
2: พี่ผิงหยางหายไปไหนอะคะ
0: ยังอยู่ตรงนู้นโอเคอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอเชิญโปรเฟชชั่นอลที่จะมาช่วยให้เราสามารถเห็นการตีที่ถูกต้องมากกว่านี้นะครับขอเชิญพี่ครีมครับ

0: สวัสดีครับย
1: ิน
0: ดีต้อนรับครับสวัสดีครับเอ้าพิงหยางมาด้วยเร็วมาให้ไวให้ไว
2: เอ้าให้ไวให้ไวครับพิงหยางทุกคนกำลังรอพิงหยางอยู
0: ่ช่วงนี้เป็นไงบ้างครับมีการต้องไปแข่งขันอะไรยังไงบ้าง
1: ค่ะตอนนี้ก็คือเก็บตัวฝึกซ้อมค่ะเพื่อที่จะรอแข่งแมตช์เดนมาร์กโอเพ่นค่ะ
0: เล่นแบดมินตันมานานแค่ไหนแล้วครับ
1: โหคิมเองเล่นแบดมินตันมาตั้งแต่อายุ7ขวบค่ะ
0: 7ขวบโอเคสิ่งที่บังเอิญเมื่อสักครู่เราเล่นกันเองนี่สภาพไม่ค่อยจะดูดีเท่าไหร่แต่วันนี้ที่อยากจะเชิญน้องครีมเนี่ยมาช่วยแสดงให้กับน้องๆแล้วก็น้องๆทางบ้านได้เห็นก็คืออยากจะเห็นลักษณะทั้งการตีด้วยแล้วก็อยากจะดูลักษณะการเคลื่อนที่ของไอ้เจ้าลูกแบดด้วยซึ่งมันเป็นลูกขนไก่เนี่ยคือเราก็เลยอยากจะทำการสังเกตสักนิดนึงว่ามันมีแนวการเคลื่อนที่ต่างๆเนี่ย
1: ก่อนอื่นเริ่มต้นจากเบสิกของการตีแบดก็คือจะมีลูกต่างๆลูกประเภทต่างๆมีลูกเซฟลูกเซฟก็คือลูกที่เราตีโด่งจากท้ายคอร์ดสองฝั่งไปหากันแล้วก็ลูกตบก็จะเป็นลูกที่ลอยมาโด่งๆแล้วเราตีให้ลูกมันวิถีกดลงแล้วก็ไปลงฝั่งตรงข้ามลูกงัดลูกงัดก็คือลูกที่มันอยู่ข้างล่างแล้วเราช้อนลูกขึ้นไปให้โด่งๆไปท้ายคอร์ดอีกฝั่งนึงแล้วก็ลูกหยอดค่ะก็คือการตีลูกจากข้างหน้าเน็ตให้ข้ามไปอีกฝั่งหน้าเน็ตอีกด้านนึงค่ะอันนี้ก็คือเป็นลูกเบื้องต้นที่เราทุกคนก็น่าจะรู้จักกัน
0: เดี๋ยวเราจะมาดูว่าถึงเวลาตีจริงๆแล้วจะมีลักษณะเป็นเช่นไรกันเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับ

0: 와.
1: พี่ครีมครับบังเอิญว่าเราอยากจะเห็นแนวการเคลื่อนที่ของลูกขนไก่แบบเต็มๆสักหนึ่งทีพี่ครีมลองรบกวนเป็นลูกเสิร์ฟได้ไหมครับ
2: ได
1: ้ที่เป็นแบบย้อยๆแล้วมันไปตกข้างหลังอะไรเหมือนที่เวลาเห็นเขาเสิร์ฟกันโอเคครับขอเชิญพี่ครีมครับผม
2: โอเคค่ะ
1: พวกเราสังเกต
2: โอ้โห
1: นี่โอ้เราสังเกตวิถีลูกโอ้ดูเรียงกันจริง

0: เอาละครับพี่ครีมเพื่อให้น้องๆทางบ้านและก็พวกเราได้เห็นความแตกต่างของวิถีของถ้าเกิดมันไม่ใช่ลูกขนไก่ไม่ทราบว่าพี่ครีมพอจะตีเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวอาจารย์จะขอให้ใช้ลูกปิงปองแทนได้ไหมพวกเราโอเคไหมไม่เคยเหมือนกันโอเค
1: ปีเบ็ดใช้ลูกปิงปอง
0: แต่อาจารย์อยากจะให้พวกเราดูซิว่าลูกปิงปองมันจะเกิดอะไรขึ้นเทียบกับลูกขนไก่เมื่อสักครู่ไม่รู้เลยลองดูนะโอเค
2: คราวนี้เรามาทดลองกันดูว่าถ้าเปลี่ยนเป็นลูกปิงปองวิธีการเคลื่อนที่จะเหมือนหรือแตกต่างกับลูกขนไก่ยังไงไปดูกันเลย
0: เอาละครับ

0: เอาล่ะพวกเราเมื่อสักครู่เห็นพี่ครีมตรีแล้วเป็นไงบ้าง
1: เร็วมาก
0: เร็วเทียบกับพวกเราแล้วเป็นไงบ้างมองไม่ทันเลยนะมองไม่ทันเลยโอ้โหสุดยอดมากๆช่วยเล่าประสบการณ์นิดนึงว่าเป็นไงความรู้สึกมันแตกต่างกันมากน้อยอย่างไรครับระหว่างถ้าเป็นลูกปิงปองธรรมดากับไอ้เจ้าลูกขนไก่เนี่ยครับ
1: ค่ะก็ปกติลูกขนไก่ที่ตีอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะก็ง่ายต่อการบังคับมากกว่าก
0: ็
1: คือถ้าเราบิดเปิดหน้าไม้เท่านี้มันก็จะไปตามหน้าไม้ที่เราเปิดไปแต่ว่าสำหรับลูกปิงปองแล้วก็คือเหมือนอาจจะด้วยลูกมันเบาด้วยอะค่ะเวลาเราตีไปปุ๊บแล้วลูกมันจะไซส์ออกไปด้านข้างจะควบคุมทิศทางไม่ค่อยได้ค่ะ
0: แล้วธรรมดาแล้วเนี่ยสำหรับลูกขนไก่เองเนี่ยไอลักษณะวิถีของมันนี่มันมีรูปร่างลักษณะเป็นเช่นไรครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยมันจะต้องเหมือนกับว่ามันจะไม่เหมือนลูกปิงปองเลยเนาะคือลูกปิงปองเหมือนมันไปแล้วมันก็ลอยไปเลยแต่ว่าลักษณะของลูกขนไก่มันเหมือนมันจะมีลักษณะโค้งที่แปลกๆไม่ทราบว่ามันพอจะมีรูปร่างอะไรเป็นพิเศษที่พี่กรีมพอจะสังเกตได้ไหมครับ
1: ก็คือเหมือนพอเริ่มจากเราก็คือเหมือนมันจะเชิดสูงขึ้นไปแล้วพอจุดสูงสุดปุ๊บก็จะตกลงสู่พื้นใช่
0: นั่นแหละก็คือสิ่งที่พวกเราอยากจะสังเกตให้เห็นก็คือมันจะมีลักษณะของความแตกต่างเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากแรงต้านอากาศนั่นเองแล้วนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะให้พี่ครีมแสดงให้น้องๆและก็น้องๆทางบ้านได้เห็นนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ครีมมากๆนะครับก็พวกเราขอบคุณพี่ครีมกันขอบคุณมากนะครับครับผมแต่แน่นอนครับสิ่งที่เราจะไปศึกษากันเพิ่มเติมอีกก็คือเรื่องของแรงต้านอากาศที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาทำการทดลองกันต่อไปเลยครับพวกเรานั่งพักกันอยู่

0: เนี่ยนะเอาแหละแต่เมื่อสักครู่เห็นพี่ครีมเขาตีแล้วพวกเราสังเกตใช่ไหมว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่างลูกขนไก่กับลูกปิงปองผลของความแตกต่างนั้นมันเกิดมาจากการที่แรงต้านอากาศเนี่ยมันกระทำกับลูกขนไก่มากกว่าที่มันกระทำกับลูกปิงปองนั่นเองคราวนี้เพื่อจะให้ทุกคนได้เห็นความแตกต่างแล้วก็ให้เห็นผลของแรงต้านอากาศได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวอาจารย์จะทำการทดลองง่ายๆเลยก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะเอา2อันนี้มาเปรียบเทียบกันโดยอาจารย์จะไปทิ้งมันลงมาและดูซิว่าอันไหนมันจะตกถึงพื้นก่อนกัน
1: น้องๆทางบ้านลองทายดูสิครับว่าระหว่างลูกขนไก่กับลูกปิงปองอะไรจะตกถึงพื้นก่อนกัน
0: เอาละครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอาจารย์จะเพิ่มอีก1อย่างนะเป็นอุปกรณ์การกีฬาเหมือนกันอาจารย์เอาลูกเทนนิสมาเทียบกันด้วยพวกเราพอจะเดาได้ไหมว่าไหนน่าจะถึงพื้นอันแรกอันไหนน่าจะเป็นอันสุดท้าย
2: แล้วก็ตามด้วยขนไก่แล้วก็ลูกปิงปอง
0: ลูกปิงปองสุดท้ายเลยโอเคเพราะฉะนั้นเพื่อให้การเปรียบเทียบนั้นเป็นไปอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวอาจารย์จะทำทีละคู่โดยอาจารย์จะไปทิ้งมาจากตำแหน่งด้านบนเดี๋ยวอาจารย์ปีนขึ้นไปเอาละครับเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มต้นจาก2สิ่งแรกก่อนที่เราทำการทดลองไปแล้วเมื่อสักครู่เอาลูกปิงปองกับขนไก่ก่อนได้มาเอาแล้วนะถ้าคู่นี้ใครจะถึงพื้นก่อนกันนะ
2: ลูกขนไก
0: ่โอเคนะมาดูกันมาอันนั้น1 2 3
3: ลูกปิงปองตกก่อน
0: เออถูกต้องโอเคผ่านไปแล้วอันที่1มาคู่ต่อไปอ่ะงั้นลูกขนไก่กับลูกเทนนิสบ้างเอาละนะคิดว่าไหนถึงก่อน
3: หนูว่าลูกเทนนิส
0: เทนนิสถึงก่อนออกัสว่าไงขนไก่เอาละนะทุกคนดูสังเกตเหมือนเดิมนะมันจะยากนิดนึงพร้อม1 2 3
3: เทนนิส
4: เทนนิส
0: สุดท้ายมาคู่สุดท้ายคราวนี้แล้วลูกปิงปองกับลูกเทนนิสหลังจากที่พวกเราเห็นผลของ2ลูกนั้นมาแล้วคราวนี้คิดว่าลูกปิงปองกับลูกเทนนิสลูกไหนจะถึงพื้นก่อนกัน
2: ลูกเทนนิส
0: เทนนิสใช่ไหมมาเอาแล้วนะ1 2 3
3: ลูกเทนนิส
4: ลูกเทนนิส
0: จ้าเห็นแล้วนะโอเคเอาละครับเราจะเห็นได้จากการทดลองง่ายๆเมื่อสักครู่ว่าสิ่งที่เราเห็นชัดเจนที่สุดเลยอันไหนสรุปแล้วตกถึงพื้นหลังสุดเลย
3: อันนี้
0: ใช่ลูกขนไก่ของเรานี่เองนะครับส่วนไอ้เจ้าลูกปิงปองกับลูกเทนนิสถือว่าใกล้เคียงกันถือว่าใกล้เคียงกัน
3: ทำไมปิงปองถึงตกก่อน
0: เ
3: ล
0: ยนะเพราะว่านี่แหละคือจุดหลักของเราในวันนี้ที่เราอยากจะพูดถึงเลยก็คือเรื่องของแรงต้านอากาศจะเห็นได้ว่าลักษณะของลูกปิงปองกับลูกเทนนิสเนี่ยในระยะการเคลื่อนที่ที่ไม่มากเนี่ยจะเห็นได้ว่าแรงต้านอากาศเนี่ยมีผลกับไอ้เจ้าลูกทั้งสองเนี่ยไม่มากเท่ากับนี่ดานาวดีลูกขนไก่ลักษณะเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่มันมีการเคลื่อนที่เกิดขึ้นอากาศที่อยู่รอบๆนี่แหละมันมาต้านทำให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยทำให้เกิดขึ้นได้ยากขึ้นและนี่ก็คือสาเหตุที่เมื่อสักครู่พี่ครีมได้เกริ่นเอาไว้นิดนึงว่าสังเกตว่าเวลามันตีไปเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของลูกขนไก่เนี่ยพอมันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดปุ๊บมันก็จะตกลงมาแล้วเพราะว่าแรงต้านอากาศมันต้านซะจนสุดท้ายเนี่ยลูกขนไก่มันเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าได้แต่ในขณะที่ตอนที่พี่ครีมลองเป็นลูกปิงปองด้วยความที่แรงต้านอากาศมันมีไม่มากเท่าไหร่มันก็ไปเรื่อยๆเลยมันก็เลยโค้งออกไปเรื่อยๆและลักษณะการเคลื่อนที่ของลูกปิงปองก็จะคล้ายคลึงกับเวลาที่เราเหวี่ยงของหรือขว้างของไปนั่นเองเพราะด้วยความที่ถ้าเกิดของเนี่ยมันเป็นชิ้นที่มันค่อนข้างจะไม่ได้มีแรงต้านอากาศเยอะเนี่ยการเคลื่อนที่มันก็จะโค้งปกตินั่นเองครับลักษณะการเคลื่อนที่แบบที่ไม่มีแรงต้านอากาศมากเนี่ยเรามีชื่อเฉพาะเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แต่ไอ้เจ้าลักษณะเนี้ยเคยได้ยินนะแต่ว่าการเคลื่อนที่ของลูกแบดเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบนั้นมันก็จะมีการเคลื่อนที่แล้วมันก็จะเหมือนกับเฉยๆลงแล้วมันก็ตกแตะลงมานั่นเอง
1: การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยมีแนวการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้งตัวอย่างเช่น

0: การเคลื่อนที่ของลูกธนูรวมถึงการเคลื่อนที่ของลูกฟุตบอลที่ถูกเตะโด่ง
1: โอเคไหมเพราะผลทั้งหมดของการเคลื่อนที่ที่พวกเราทุกคนสังเกตเห็นได้นั้นมาจากการที่มีแรงต้านอากาศนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมสนุกๆให้พวกเราได้ทดลองกันอีก1อันมันเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันเลยครับเอาละครับกิจกรรมสุดท้ายอันนี้ง่ายๆและคิดว่าเด็กๆหลายๆคนอาจจะมีโอกาสได้เล่นแล้วแต่อันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงต้านอากาศล้วนๆเลยก็คืออาจารย์มีนี่ทหารปฏิกิริยา
2: ทหารถือปืนแบบคุณเลยปกติ
1: ดีมากเลยแล้วอาจารย์ก็จะมีนี่อันนี้อาจารย์พยายามจะเอาตัวอย่างมาให้ทั่วเราทุกคนเห็นว่าเหมือนกับที่เวลาเขาดิ่งพระสุนทรแล้วเขาต้องมีร่มชูชีพนั่นเองก็คือร่มชูชีพเนี่ยก็มาทำหน้าที่เป็นทำให้เกิดต้านอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขามีร่มชูชีพเนี่ยก็จะทำให้แรงต้านอากาศมันมากขึ้นแล้วก็จะสามารถลดอัตราเร็วของการที่เขาตกลงพื้นได้
2: ก็เลยลงได้
1: ก็เลยสามารถลงได้อย่างราบรื่นนุ่มนวลมากขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะทำการทดลองง่ายๆอย่างนี้โดยเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้งทหารที่ไร้ร่มชูชีพกับที่มีร่มชูชีพแน่นอนสิ่งที่เราควรจะต้องสังเกตเห็นก็คือความแตกต่างของความเร็วที่เขาตกลงมาโอเคเดี๋ยวอาจารย์ทำเหมือนเดิมแน่นอนทุกคนอันนี้เดาถูกแน่นอนเพราะเรามีประสบการณ์แล้วเดี๋ยวอาจารย์ปีนขึ้นไปเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้ง2ทีมนี้ลงมาให้พวกเราดูกันเนาะโอเคมาเอาแล้วนะครับอันนี้เหมือนเดิมอาจารย์ทิ้งจากที่ระดับความสูงเดียวกันเนาะโอเคพวกเราพร้อมหรือยังให้สัญญาณอาจารย์นิดนึง
3: 1 2 3
1: โอเคนี่อันนั้นกระจายเอาละครับและนั่นก็คือผลของการที่เรามีแรงต้านอากาศรอบๆวัตถุต่างๆที่มีการเคลื่อนที่เนาะทำให้การเคลื่อนที่มีลักษณะที่แตกต่างกันได้แล้ววันนี้เราก็ได้เห็นลักษณะที่แตกต่างชัดเจนมากเลยกับกีฬาแบดมินตันแล้วเราก็ได้พี่กรีมมาช่วยโชว์วิธีการเคลื่อนที่ของลูกขนไก่ที่แตกต่างไปจากวิธีของลูกปิงปองนะแล้วเราก็ได้เห็นแล้วว่าผลของแรงต้านอากาศเนี่ยทำให้การเคลื่อนที่เนี่ยเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนก็คือมันเคลื่อนที่ได้ช้าลงนั่นเองนะเพราะชื่อก็บอกแล้วเป็นแรงต้านอากาศและนี่ก็เป็นการประยุกต์ใช้ที่เราเห็นในร่มชูชีพและถ้าเกิดเราสังเกตเวลาเขามีพวกอาจจะเป็นเครื่องบินที่วิ่งเร็วมากๆแล้วมันต้องหยุดน่ะหรือว่าจะเป็นยานอวกาศที่เวลาเขาลงแลนดิ้งแล้วเขาต้องการจะหยุดเร็วๆบางครั้งเขาก็มีการปล่อยร่มออกมาที่ด้านหลังก็คือเหมือนกันใช้หลักการของแรงต้านอากาศเหมือนกันเพื่อจะมาทำให้มันสามารถหยุดได้ไวขึ้นก็คือใช้แรงต้านมาช่วยในการเบรกนั่นเองนะครับและนี่ก็คือฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังแรงต้านอากาศนั่นเองโอเคไหมพวกเราได้ความรู้ไหม
3: ได
1: ้โอเคนะเอาละครับและแน่นอนความรู้ของพวกเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับยังมีเรื่องราวสนุกสนุกให้ติดตามกันอีกในรายการ
3: ฟิสิกส์สนุก
1: สำหรับวันนี้หมดเวลาของเราครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในชาติทั้งทางด้านการสื่อสารการคมนาคมการให้ความรู้การศึกษาและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักมนุษยชนซึ่งจะเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาดไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งการเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการกระจายรายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการขายสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับอาจจะพาไปโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องนี้เป็นยังไงชื่อขนาดนี้แบบไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นก๊าซชีวมวลโดยระบบ gasification หรือกระบวนการอุณหเคมี pyrolysis คือการเผาถ่านที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบอ้อยฟางข้าวกิ่งไม้เปลือกไม้เน่ามันสำปะหลังทางปาล์มทลายปาล์มกะลามะพร้าวเป็นต้นแล้วเอาควันที่ได้ออกมาเผาถ่านมาทำความสะอาดแล้วได้ก๊าซชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาด1เมกะวัตต
1: ์เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับนักวิชาการแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้นักวิชาการของเราแนะนำตัวดีกว่าครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็ขอบคุณมากครับที
1: ่
5: ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการที่มหาลัยได้ดำเนินการนะครับสำหรับโครงการนี้คุณสนใจอะไรเลยครับ
1: เหมือนกับว่าอยากรู้นะเรื่องแรงบันดาลใจของจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับ
5: อ๋อครับก็แรงบันดาลใจจริงก็เนื่องจากเราเนี่ยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้านะโดยเฉพาะในระบบ gasification นะครับซึ่งเป็นระบบที่เรียกง่ายๆว่าระบบเอาควันจากการเผาถ่านนะฮะมาทำให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับ
1: แล้วทางโครงการนี้นะฮะเขาได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
5: ก็ในส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือคือส่วนที่ เราทำสื
1: ่อ
5: นะครับเผยแพร่นะครับให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปนะครับทั้งผู้สนใจในการลงทุนนะครับหรือว่าเกินภาคการศึกษานะครับที่จะให้ความรู้เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ไปขยายผลต่อไปสำหรับโครงการนี้นะถ้าจะบอกไปเนี่ยผมว่าเราน่าจะพูดถึงประโยชน์ของการมีโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ย มันมีประโยชน์ยังไง
1: ครับ
5: นะครับโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยที่เราคิดขึ้นมาใช้ทำไมถึงใช้ระบบ gasification นะครับมาผลิตไฟฟ้า
1: ครับผม
5: แต่สำหรับโรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ย

0: พูดย้อนกลับไปนิดนึงว่าที่มีเทอร์ไบน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเผาแบบเปิดเปิดก็จะมีควันออกมานะครับ
1: ซึ่งเป็นพิษอีก
0: ซึ่งถ้าเกิดควบคุมไม่ดีก็จะมีขมเหลาดำมีอะไรออกมาซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับชุมชนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่มาก
1: ๆ
0: นะใช้เชื้อเพลิงเยอะปัญหาเรื่องการขนส่งเชื้อเพลิงมาโรงไฟฟ้าก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะไปสร้างผลกระทบกับบ้านเรือนข้างเคียงแต่อันนี้ไอ้ตัวโรงไฟฟ้าที่เราจะกล่าวถึงอันนี
2: ้
0: นะครับมันเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบการเผาอีกตนละอย่างกันนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับแก๊สฟิเคชันของเราเนี่ยตัวเตาที่ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเตาเผาถ่าน
1: ก็เหมือนเผาถ่านเลย
0: เหมือนเผาถ่านเลยฮะ
1: เปิดปุ๊บใส่เข้าไปเผาเลย
0: เผาแล้วก็ได้ถ่านนะฮะถ้าพอบอกเราเผาถ่านแต่จริงตัวที่ผลที่ได้จากการเผาถ่านเนี่ยมันได้ควันออกมา
1: ครับ
0: ควันตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเผาถ่านก็คือควันนั้นก็ปล่อยทิ้งนะฮะสู่อากาศนะอย่างเก่งชาวบ้านก็เอาต่อท่อให้มันยาวๆแล้วทำให้มันเย็นลงก็เอาน้ำต้มพันไม้มาได
1: ้
0: นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราเอาควันที่เราปล่อยทิ้งนั่น
1: ครับผม
0: มาทำให้สะอาดแล้วก็ไปใช้ในเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แก๊สนี่แหละนะครับแล้วเราก็เนี่ยคือตัวหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่าคนไทยเนี่ยเผาถ่านกันเยอะเหมือนกันเผาถ่านกันเยอะแล้วเราก็อยากจะให้การเผาถ่านนั้นมันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะครับแล้วเราก็มองเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยการเกษตร
1: ครับ
0: มีการเผาหลังจากเก็บเกี่ยวบ้างก่อนเก็บเกี่ยวบ้างนะครับเผาทิ้งกันเยอะแยะหมดเลยไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยฮะเราเตรียมไว้สําหรับอันนั้นเลยฮะซึ่งจะพยายามทําให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่เผาทําลายไอ้ชีวมวลในแปลงเกษตรหรือแถวชุมชนนอกเมืองติดเป็นสร้างปัญหามลภาวะต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปเผาทิ้งอย่างนั้นนะฮะเอามาเข้าโรงไฟฟ้าตัวเนี้ยซึ่งเราออกแบบไว้ให้สามารถรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดมากนะครับก็นี่คือเป็นที่
1: ม
0: าว่าทำไมเราถึงอยากจะทำโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วหนึ่งก็คือเรื่องของการลดภาวะสิ่งแวดล้อมเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมทางอากาศในพื้นที่สองก็คือสร้างรายได้ให้เกษตรกร
1: ครับ
0: นี่สำคัญนะฮะหลายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็พยายามบอกว่ารณรงค์ไม่เผาซึ่งพยายามบอกสร้างจิตสำนึกแต่จิตสำนึกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีรายได้มาชดเชยสิ่งเหล่านั้น
1: ครับผม
0: ก็กลายเป็นว่านี่แหละฮะคือสิ่งที่เราอยากทำ
1: ครับนะฮะนี่พูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกควบคุมคุณภาพและส่งเข้าไปยังสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีข้อตกลงการรับซื้อกับโรงงานไฟฟ้าแล้วจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมทำให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซหรือลดการพึ่งพาน้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าที่ในฤดูแล้งมีน้ำอยู่จำกัดในขณะที่ฤดูแล้งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรซึ่งเกษตรกรมักจะทำการเผาเศษเหลือใช้ทำให้เกิดหมอกควันเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ทำให้นอกจากจะได้ไฟฟ้ามาใช้แล้วยังสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศในฤดูแล้งได้อีกด้วย
1: ครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่กับพิการใหญ่นะฮะในเบรกที่2นั่นเองนะครับเรามาคุยต่อกับอาจารย์กันดีกว่าเมื่อกี้เรารู้แบบพื้นฐานและเบสิกแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี้ครับเอาละฮะอาจารย์ครับเจ้าเครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับ
2: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวโรงไฟฟ้าทั้งโรง
1: ครับผม
2: นะฮะโรงไฟฟ้าทั้งโรงตัวนี้มันประกอบด้วยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตัวป้อนวัตถุดิบเข้าไปในเตา
1: ครับ
2: นะครับเตาที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะต้องเป็นเตาชนิดเรียกว่าเตาเผาถ่านนะภาษาอังกฤษก็เรียก

0: แบบ gasifier นะครับ
1: ครับผม
0: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เผาให้ได้เอาให้เชื้อเพลิงเป็นถ่านดำนะครับแล้วก็ออกควันไปทำความสะอาดนะครับ
1: แล้วตัวถ่านเอาไปทำไปขายอย่างเงี้ย
0: ตัวถ่านเมื่อเราได้ถ่านเนี่ยทุกวันนี้เราคงรู้จักถ่านดีนะ
1: ใช้กันอยู่
0: เพราะถ่านนี่มันใช้ได้หลายอย่างถ่านที่ได้จากวัตถุดิบบางตัวเนี่ยมันสามารถเอาไปทำเป็นกรองนะครับที่เป็นกรองน้ำดื่มกรองหรือว่าทำให้ลดกลิ่นอะไรต่างๆซึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบกรองน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมีฐานพวกนี้ขายอยู
1: ่
0: นะครับซึ่ง เราเรียกว่า activated carbon นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะได้ราคาสูงกว่านี้ในกระบวนการทำอาหารนี่นอกจากได้ฐานแล้วเนี่ยยังมีตัวนึงที่เราได้ก็คือกระบวนการในการที่ทำอาหารด้วยน้ำพอน้ำเนี่ยทำความสะอาดแก๊สแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังดึงเอาส่วนที่เป็นสารเคมีอย่างอื่นเช่นก็คือตัวที่เราเรียกน้ำส้มคันไม
1: ้
0: นะครับพวกเกษตรกรที่เป็นเกษตรแนวใหม
1: ่ที
0: ่เราเรียกว่าเป็นออร์แกนิกฟาร์มนะฮะหรืออินที่เขาใช้อินทรีย์อะไรเงี้ย
1: ครับผม
0: ไม่ใช้สารเคมีพวกนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์น้ำส้มคันไม้นี่ฆ่าแมลงไม่ใช่นะมันมีไว้สำหรับไล่แมลง
1: ไล่เฉยๆไม่ได้ฆ่า
0: ไล่แมลงไม่ได้ฆ่าฉะนั้นเนี่ยเมื่อไล่เนี่ยไม่ได้ฆ่าคนก็ไม่เป็นไรคนก็สามารถเอาไปรับประทานได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร
1: ครับผม
0: ที่เราถึงเรียกว่าเกษตรอินทรีย
1: ์โอเคนะครับผมแล้วไอ้ความพิเศษของเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้านี่ครับความพิเศษของเขา
0: ก็นอกจากที่ผมบอกแล้วนะครับว่าความพิเศษจริงๆก็คือเราเผาถ่านเราได้ถ่านเราได้น้ำส้มผันไม
1: ้
0: เราได้ควันตัวนี้เนี่ยเมื่อเราผ่านกระบวนการที่ทำความสะอาดแล้วเราก็จะได้แก๊สที่สะอาดแล้วก็ไปใช้กับเครื่องยนต
1: ์
0: เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ใช้แก๊สนั่นแหละ
1: ครับผม
0: ก็ความสามารถก็คือที่บอกว่าควันที่ปล่อยทิ้งอ่ะเอาเป็นเชื้อเพลิงนะก็เครื่องยนต์สามารถหมุนติดได้แล้วก็ไปหมุนเจเนเรเตอร์เครื่องปั่นไฟนะครับแล้วเราก็ได้ไฟออกมาใช
1: ้
0: นะ
1: ครับ
0: สำหรับโรงนี้เนี่ยไฟที่ได้ออกมาเขาขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็หมายความว่าในภูมิภาคที่เป็นชุมชนเกษตรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปต่อไฟมาจากเขื่อนไกลๆนะครับหรือไปขนส่งแล้วทำโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าโรงไฟฟ้าแก๊สอะไรต่างๆที่มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่จำเป็น
1: ครับผม
0: เอาเกษตรนี่แหละครับของเหลือไม่ว่าเป็นใบอ้อยเศษใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้
1: คือว่าเกือบทุกอย่างเลย
0: คือทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเกษตรเอากลับมาใช้
1: ครับผม
0: เอากลับมาใช้นี่ก็ลดการพึ่งพ
1: า
0: จากภายนอกนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วสำคัญที่สุดก็คือเมื่อโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยการพาดสายมาจะยาวไกลๆจากเขื่อนไกลๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็จะต่ำลงนะครับ
1: ครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างนี้อีกไหมครับ
0: สำหรับอนาคตตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำให้โรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยใช้เก็บของเหลือของโรงไฟฟ้านี้ทั้งหมดเลยนะคร
1: ับ
0: ไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ไปไหนเลยทุกอย่างอยู่ในนี้หมด
1: นะโอ้พูดไงแล้วทิศทางในอนาคตครับทิศทางในอนาคตว่าจะมีการจำหน่ายเครื่องนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมฮะเมื่อกี้การพัฒนาแล้วนี่จะการเป็นในการทิศทางการตลาดแล้ว
0: ก็เรื่องของการขยายผลเพื่อการตลาดนะครับตอนนี้จริงเนี่ยที่เรากำลังทำอันเนี้ยก็เป็นสื่ออันหนึ่งที่ให้คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการคนไทยนะครับได้รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีตรงนี้อยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับซึ่งมหาลัยก็มีโอกาสได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนเกษตรในประเทศไทยเราจริงๆเรามีรูปแบบหลายรูปแบบเราที่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้สิ่งที่ขยายผลนะเราอยากให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศเราเนี่ย เรามีปัญหาเรื่องของการเผาไร่อ้
1: อ
0: ยในทุกฤดูของการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนนี้นะครับ เดือนมีนาจริงเมษาจะมีหลงมาบ้างนิดหน่
1: อ
0: ยนะครับเป็นช่วงที่แทบทุกพื้นที่ที่มีไร่อ้อยเนี่ยคุณจะเจอไอ้ขมเหลาควันเป็นทั่วพื้นที่เลยฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งสำหรับ

0: สิ่งเนี้ยที่เราคาดเราพยายามอยากจะส่งเสริมแล้วอยากจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ว่าถ้าเปลี่ยนจากการเผาไร่อ้อยมาเป็นโรงไฟฟ้านะครับเอาใบอ้อยที่เผาทิ้งเนี่ย
1: ครับ
0: เอามาส่งให้กับโรงไฟฟ้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะให้ทิศทางประเทศไทยในการพัฒนาเนี่ยไม่ต้องไปส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน
1: ครับ
0: นะครับเอาไอ้ที่เผาทิ้งนี่แหละเขาเคยเกษตรก็เคยทำอะไรยังไงก็ทำเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับปลูกอ้อยกับปลูกอ้อยเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนปลูกอ้อยปลูกเนเปียซึ่งก็ไปสร้างปัญหาอื่นอีกไปแย่งพื้นที่เขาอีกดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าสังคมเกษตรบ้านเรา
1: ครับ
0: เคยทำยังไงก็ทำแบบนั้นเพียงแต่เก็บของเหลือที่คุณทำลายมลพิษทางอากาศ
1: ครับ
0: เอามาใช้กับโรงไฟฟ้านี
1: ้
0: นะครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงเลย
0: ครับก็ยินดีครับ
1: เราไปดูดีกว่าคร
0: ับ ครับสวัสดีครับ

0: อาจารย์นี่ตอนนี้ผมก็ถึงตัวเจ้าเครื่อง ESP แล้วนะฮะช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายส่วนประกอบหลักของเขาหน่อยครับ
1: ครับก็ในส่วนของ ESP เนี่ยฮะหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือตัวกำจัดฝุ่นจากแก๊สหรือควันที่เกิดจากกระบวนการgasification หรือเผาถ่านเอาควันจากเผาถ่านเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการสุดท้ายในการที่จะกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมากพร้อมทั้งตัวที่เป็นยางไม้นะฮะให้ออกจากแก๊สให้หมดนะฮะสะอาดให้สะอาดเพียงพอที่เครื่องยนต์เอาไปใช้แล้วไม่เกิดปัญหา
0: ครับผม
1: นะครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับของตัวระบบในการผลิตแก๊สจากชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ที่ผลิตไฟฟ้านะครับดังนั้นส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยสนใจไหม
0: สนใจมากเลยฮะว่ามีอะไรบ้าง
1: โอ้ส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยหน้าที่ตัวนี้มีไม่เยอะมาก
0: ครับ
1: แต่หน้าที่ของมันสำคัญมากส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเส้นลวด
0: ครับผม
1: นะครับเส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้า
0: ครับผม
1: นะครับกับตัวที่เป็นกระบอกทำหน้าที่เก็บฝุ่นนะฮะที่ได้รับประจุเข้าไปแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวtransformer rectifier ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะแปลงไฟฟ้าจาก380โวลต
0: ์ครับ
1: เป็น 40,000 โวลต
0: ์โอ้โหเพิ่มเยอะเลยที
1: สูงสุดคือ 40,000 โวลต
0: ์
1: นะฮะเพื่อที่จะให้มันมีแรงเคลื่อนพอที่จะกระโดดจากเส้นลวดไปหาผนังได
0: ้
1: ผนังที่เป็นท
0: ่
1: อนะครับเมื่อมันวิ่งเมื่อมีประจุที่วิ่งผ่านเส้นลวดนี้ออกมา เดี๋ยวมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ตัวอนุภาคของฝุ่นที่มากับแก๊สเนี่ยถูกรับประจุนะจากขั้วนี้ไปนะครับมันเป็นประจุลบเมื่อผนังเป็นประจุบวกมันก็จะวิ่งเข้าไปถูกดูดเข้าไปหาผนังนะครับฝุ่นก็จะถูกติดอยู่กับผนังหมดเลยนะครับอันนี้ส่วนประกอบเราพูด3ส่วนละส่วนที่1ก็คือตัวเส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุท่อที่ทำหน้าที่เก็บฝุ่นตัวtransformer rectifier ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าแรงสูง
0: ครับผม
1: นะฮะแรงสูงอีกตัวหนึ่งที่ถือว่ามีบทบาทด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตัวท่อน้ำนะครับที่จะใช้ในการชำระล้าง
0: ครับผม
1: ท่อเพราะว่าแน่นอนนะครับวิ่งใช้ไปช่วงหนึ่งมันก็ต้องมีฝุ่นเกาะเราก็จะต้องมีการล้างในการล้างเนี่ยเราก็จะใช้ตัว2 อย่าง
0: ค
1: ือตัวที่ทำละลายแต่ว่านี้จะใช้ไม่เยอะกับตัวที่ใช้เป็นน้ำร้
0: อ
1: นช่วยในการล้างไอ้สิ่งที่มันติดอยู่ในท่อให้สะอาดขึ้น
0: ครับผม
1: ครับอันนี้คือส่วนประกอบของมัน
0: ครับผมอาจารย์ครับแล้วขั้นตอนการทำงานนะครับอาจารย
1: ์ก็ตัวนี้เนี่ยติดตั้งไว้ชุดสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเอาควันนะครับที่ผ่านในการกำจัดฝุ่นมาแล้ว2ขั้นตอนที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ให้มันผ่านเข้าไปในท่
0: อ
1: นะครับแล้วก็เมื่อผ่านท่อมาแล้วฝุ่นก็จะถูกดึงติดไว้กับผนังท
0: ่อ
1: ส่วนที่ออกจากท่อนะฮะก็จะผ่านท่อสีเหลืองที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บไว้ในถังนะโดยผ่านโดยมีปั๊มดูดอยู่ตัวอยู่ข้างๆเนี้ยนะครับ เพื่อสร้างแรงดันให้เกิดขึ้นไปในถังให้มีแรงดันเพียงพอที่จะส่งเข้าไปถึงห้องเครื่องยนต
0: ์ครับ
1: งั้นไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรมากแค่เป็นทางผ่านแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมแรงเคลื่อนของไฟฟ้านะครับให้เพียงพอที่จะจับฝุ่นทั้งหมดได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาจากการที่เราได้วัดประสิทธิภาพของตัวนี้เราสามารถกำจัดฝุ่นที่มากับไอ้ตัวแก๊สหรือควันอันนี้นะได้สะอาดมากมีเราได้ตัวเลขปริมาณฝุ่นได้เพียงแค่ประมาณสัก19ถึง20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนทาเนี่ยได้ประมาณแค่10มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยในทางมาตรฐานแล้วถือว่าดีมากๆนะครับมาตรฐานเขาพูดกันฝุ่นจะต้องไม่เกิน100นะครับทาจะต้องไม่เกิน50อันนี้เหลือแค่19กับ10เอง
0: นะครับ
1: ซึ่งเราก็พิสูจน์ว่าตัวแก๊สตัว ESP ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีมากกว่าที่เราประมาณการเอาไว
0: ้ นะครับนะฮะนี่ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายสำหรับเจ้า ESP แล้วนะฮะอยากให้อาจารย์นะครับฝากชื่อที่อยู่ไว้หน่อยฮะเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครที่อยากจะติดต่อก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ
1: ก็จริงๆเรามีเบอร์ของมหาลัยด้วยนะฮะแต่มันหลายเบอร์ผมจะจำไม่ได้
0: เดี๋ยวขึ้นให้ข้างล่างเลยกัน
1: ครับ
0: ยังหมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีผู้ประกอบการอีกนะครับผู้ประกอบการมีเวลาไปลืมเลยครับ
1: ครับ
0: ครับผมนะฮะและตอนนี้นะครับอาร์ตได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับ
2: ผมชยพลณทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่ดูแลเรื่องโรงไฟฟ้านี้โดยตรงครับ
0: ครับผมนะฮะแล้วการที่มาอยู่ที่นี่นะครับเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ย
2: ครับ
0: มันทำรายได้ให้กับชุมชนบ้างไหมครับ
2: ช่วยรายได้ชุมชนก็คือ1ทำให้ชุมชนมีงานทำสองเกษตรกรเนี่ยสามารถนำสิ่งที่เหลือจากการเกษตร
0: ครับ
2: เข้ามาใช้ในระบบเพื่อลดปัญหามลพิษที่แทนที่เขาจะเผาเขาก็ไม่ต้องเผา
0: ครับ
2: ครับ
0: โอ้โหนะฮะว่าง่ายช่วยทุกอย่างเลย
2: ครับ
0: จากไม่ว่าจะเป็นมลภาวะเป็นพิษนะฮะรายได
2: ้ครับ
0: ได้ไม่ไปไหน
2: ใช่แล้วก็ลูกหลานเขาเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในโรงงานนี้ได้ด้วย
0: อ๋อ
2: ครับก็จะมีลูกหลานของชุมชนแถวนี้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในที่นี่
0: อืม
2: ครับ
0: ว่าง่ายว่าลดอัตราการว่างงานอีกด้วย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไรครับ
2: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างจะเบสิกก็คือเป็นเครื่องกำจัดมลพิษในตัวหรือเราเรียกว่าเครื่องเผาถ่านแบบอัตโนมัติถ้าชาวบ้านกันเราก็เรียกแบบลักษณะนี้
0: ครับ
2: เครื่องนี้ก็คือจุดประสงค์ที่ทำขึ้นมาเพื่อ1เราจะใช้พืชผลทางการเกษตรเป็นหลักในการลดมลภาวะ
0: ครับ
2: 2ทำให้ชุมชนเกิดรายได้ก็คือสามารถสร้างมูลค่าในตัวมันเองหมายว่าจากพืชผลการเกษตรเข้ามาที่เหลือใช้เนี่ยเราสามารถผลิตถ่านออกมาได้ด้วยครับแล้ว2ยังสามารถได้ไฟฟ้าขึ้นไปจำหน่ายหรือว่าช่วยซัพพอร์ตในกิจการของพลังงานได้ด้วย
0: โอ้โห
2: ครับ
0: นะฮะว่างั้นว่าได้ประโยชน์หลายทางไม่ว่าจะเป็นด้านขายไฟฟ้า
2: ใช่ครับ
0: ขายถ่าน
2: ใช่ครับ
0: นะฮะคือคุ้มค่าเลย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็อยากให้ฝากหน่อยว่าใครที่สนใจจะติดต่อที่นี่ฮะว่าติดต่อกับใครยังไง
2: เดี๋ยวเบอร์โทรผมให้ลิงก์เข้าไปในดีเทล
0: เด
2: ี๋
0: ยวขึ้นด้านล่างเลยแล้วกันนะเด
2: ี๋
0: ยวผมขึ้นให้นะสำหรับคนที่อยากจะติดต่อเนาะเพราะว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงว่ามันเป็นอาชีพที่โอเคนะผมเห็นเมื่อกี้มีคนมาเริ่มมาติดต่อใช่ไหมฮะมีคนมาเริ่ม
2: ก็บางคนก็สนใจ
0: ใช่ไหมครับเพราะบอกว่าวันหนึ่งเนี่ย5-10รายเลยทีเดียวนะครับนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเบอร์ข้างล่างได้มากครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับ
2: ครับผมขอบคุณครับ
0: ครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปนะเดี๋ยวผมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณัฐชนัยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเอาละครับขอบคุณนะฮะพลาดไม่ได้เลยสำหรับโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับต้องขอบคุณเช่นกันนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับMTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตสิงห์นาคต้องขอลาไปก่อน

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: เด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามาชิมผัดไทยร้านหนึ่งนะครับขายมากว่า50ปีแล้วเป็นร้านผัดไทยที่แบบเปิดกันแบบอยู่หน้าบ้านชื่อร้านเจ๊ติ๋งผัดไทยแต่ไม่ได้มีแค่ผัดไทยนะฮะยังมีเมนูอื่นๆด้วยแล้วเขาบอกว่าอร่อยมากอร่อยไปหมดเลยจะอร่อยขนาดไหนตามผมมาเลยครับตอนนี้นะครับผู้ก็อยู่กับเจ้าของร้านคนสวยแล้วเจ๊ติ๋งนั่นเองเจ๊ติ๋งสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ร้านนี้คือเจ๊ติ๋งผัดไทยแปลว่าผัดไทยต้องเด็ด
1: คนก็มากินเกินมากก็จะเน้นผัดไทยอส่วน
0: ผัดไทยเลยมันโดดเด่นตรงไหนไหม
1: ที่ร้านเส้นกุ้งตัวใหญ
0: ่
1: แล้วก็จะมีเส้นจันเพราะว่ามันจะเหนียวจะสั่งเส้นพิเศษผัดไปแล้วมันจะไม่แยกแล้วกุ้งนี่คือที่ร้านเราอ่ะกล้าซื้อไซส์ใหญ่18ตัวโล
0: ขออีกสักเมนูนึงเด็ดๆอะไร
1: ที่ร้านจะมาคนเรียกหาเยอะก็คืออส่วนหอยนางรมเราเนี่ยมาจากมหาชัยแล้วราคาเราเนี่ยเขาขายกันเป็นร้อยแต่เราขายแค่70บาท
0: โอ้ย
1: ถ้าอส่วนทะเลขายแค่80บาทแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบเย็นตาโฟ
0: นอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วผัดไทยแล้วผู้เห็นมีแปลกมากเลยยำ
1: ตีนเป็ดไม่มีใครขายค่ะ
0: สามี
1: ถ้ามาร้านนี้ต้องกินตีน
0: ตีนเป็ดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ของเราเนี่ยออกไว
0: ครับ
1: ออกไวสั่งมาล็อกหนึ่งอ่ะ3โลมันไม่ไว้นานถ้าเกิดไว้นานแล้วตีนเป็ดมันจะเหมือนจะคาวแล้วมันก็จะเละ
0: เอ้าหรอ
1: จะเละมันไม่กรอบไง
0: ถึงว่าไม่ค่อยมีใครขายนะเดี๋ยวรอเลยชิมเลย
1: ได้เลยค่ะ
0: เอาเป็นอะไรดีเอาเป็นอะไรดีพร้อมแล้ว
1: กุ้งสด
0: อ๋อ
1: ส่วนยำตีนเป็ดเย็นตาโฟ
0: ได้เอามาให้หมดเลยมีอะไรว่าแน่จัดมา
1: ทำให้เลยนะคะ
0: โอเคครับขอบคุณนะครับ

มาครับคุณผู้ชมครับแม่ติ๋งจัดหนักมาให้เลยนะครับ1 2 3 4 4เมนูเด็ดของทางร้านนะครับเริ่มจากข้างหน้าผู้นี่ผัดไทยกุ้งสดนี่ตื่นตาตื่นใจกับไซส์ของกุ้งมากๆเลยนะครับกุ้งแชร์บ๊วยใหญ่มากนะฮะให้มา2ตัวจุกๆส่วนของเส้นนี่นะครับเป็นเส้นจันที่ดูด้วยตาแล้วรู้สึกได้ถึงความหนึบเขาจะผัดมากับมีเต้าหู้มีไข่นะครับแล้วก็มีนี่เลยกากหมูนะครับเจียวแบบกรอบๆแบบนี้มานะฮะหุยน่ากินนะเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเส้นนะครับจะอมน้ำที่เขาเป็นแบบน้ำซอสที่แม่เขาปรุงไว้อ่ะเป็นสูตรทางร้านอ่ะอร่อยมากมันจะได้ความนุ่มแต่ไม่ได้นุ่มแบบเละเหนียวหนึบอยู่ด้วยรสเนี่ยจะออกเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเค็มแต่ไม่ได้แบบจัดไปทางหวานเกินหรือว่าเค็มเกินไม่ใช่มันจะอยู่ประมาณเนี้ยเปรี้ยวหวานเค็มนัวๆกันอยู่อร่อยมากเลยเดี๋ยวลองกินกับตัวกากหมูด้วยคือกากหมูเนี่ยรู้เลยว่าแบบเจียวใหม่เพราะมันหอมมันกรอบนะฮะแล้วเต็มปากเต็มคำกุ้งคือกรอบเด้งหวานสดมากนะครับให้มา2ตัวแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ย70บาทคุ้มต่อที่อส่วนนะครับอีก1เมนูเด็ดของทางร้านนะครับอส่วนนี่นะครับจะเสิร์ฟมาพร้อมน้ำจิ้ม2แบบนะครับตัวแป้งอส่วนจะไม่มีรสชาตินะครับจะจืดๆเลยแต่ว่านุ่มหนึบคือมันละมุนมากเลยอ่ะเหมาะกับใส่น้ำจิ้มนะครับนี่เดี๋ยวลองดูนะครับเอาเป็นซอสพริกนะครับมาด่วนเลยครับคุณผู้ชมมาลองเอาส่วนร้านนี้หอยสดหวานเจอกับตัวแป้งอส่วนที่มันนุ่มมันหนึบมีซอสพริกตัดนิดนึงอร่อยอร่อยเลยมาต่อที่เย็นตาโฟบ้างนะครับผู้สั่งเป็นเกาเหลานะฮะเครื่องแน่นมากเดี๋ยวให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนี่มีเต้าหู้นะครับหรือกล้วยก็มาเหมือนกันนี่ชิ้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีลูกชิ้นปลาเนี่ย

0: ทั้งลักบี้ทั้งเป็นแบบลูกกลมๆนะฮะนอกนั้นก็จะมีนี่เป็นปลาหมึกกรอบแบบนี้นะครับชิ้นใหญ่ๆแล้วก็จะมีเห็ดหูหนูนะครับเห็ดหูหนูขาวก็มาด้วยเหมือนกันนะครับกรุบกรอบแน่นอนและสุดท้ายเลือดเดี๋ยวลองชิมน้ำก่อนเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวน้ำซุปนี่นะครับเป็นน้ำซุปที่มีรสชาติหวานเค็มกำลังดีมาดูที่จานสุดท้ายนะครับเป็นยำตีนเป็ดนะครับแม่ติ๋งบอกว่าต้องลองจ้าเด็ดนะจ้ายำมาอย่างดีนะครับเดี๋ยวมาดูว่ารสชาติยำจะเป็นยังไงนะครับคือรสชาติยำจะออกเปรี้ยวหวานแบบไม่ได้เข้มข้นจัดจ้านเกินไปนะครับไม่เผ็ดนะอร่อยนะอันนี้กินเล่นได้สั่งกินเล่นได้เลยเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยนะครับเริ่มที่เกาเหลานะครับเกาเหลาเย็นตาโฟชามนี้50บาทส่วนผัดไทยนะครับผัดไทยกุ้งสดตัวใหญ่2ตัวเต็มๆแบบนี้นะครับแล้วก็อส่วนนะครับอส่วนนี่สั่งแบบธรรมดาเนาะ2จานนี้70บาทนะครับส่วนยำตีนเป็ด80บาทนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากตามมาลองชิมดูเนี่ยได้เลยนะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่ 9:00 นจนถึง 4:00 นนะครับซึ่งปิดวันไหนเนี่ยก็แนะนำว่าให้โทรมาถามเจ๊ติ๋งก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เขาหยุดนี่แม่บอกว่าก็วันที่เหนื่อยอะหรือว่าวันที่มีธุระซึ่งเราก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวจะฝากเบอร์ไว้ให้นะครับก็ลองโทรมาก่อนจะได้ไม่มาเสียเที่ยวนะครับมาลองชิมดูนะครับผัดไทยอส่วนเยี่ยมยอด
1: วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาชี้เป้าตลาดเล็กๆน่ารักน่ารักอยู่ใกล้กรุงเทพด้วยและตอนนี้มินนี่อยู่ที่ตลาดเกษตรกรในสวนจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะบอกเลยว่านี่คืออยู่ข้างในสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีเลยเช้าวันนี้นี่คือคึกคักทั้งพ่อค้าแม่ค้าทั้งลูกค้าเลยเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรให้เราชมกันบ้างตามมินนี่มาเลย
2: เชิญนะครับท่านที่ผ่านไปมาท่านแวะเยี่ยมชมตลาดนัดสินค้าเกษตรแอสสุพรรณบุรีของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีของเราก่อน
1: มาเลยเข้ามาด้านในเจอร้านนี้ก่อนเลยนะคะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะหูร้านนี้นี่เห็นว่าขายดีเป็นพิเศษนะแล้วของเยอะมาก
3: ก็จะมีกล้วยนะอันนี้กล้วยก็จะเป็นมาจากในสวนค่ะอันนี้ก็จะมาจากกลุ่มเกษตรกรเป็นขนุนส่วนอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสูงวัย
1: มีของที่เราปลูกเองในสวนมาขายมีของกลุ่มแม่บ้านมาขายมีของกลุ่มผู้สูงวัยด้วยนี่หูเราได้ร้านเดียวนี่อุดหนุนได้หลายภาคส่วนร้านนี้ขนมไทยมีถั่วแปบมีไข่ปลาขนมต้มขนมสักคู
4: แล้วก็มีอันนี้เป็นขนมพื้นถิ่นของสุพรรณเป็นไข่ปลาทำมาจากเนื้อตาลสีเหลืองเป็นเนื้อตาลนะคะ
1: เดี๋ยวหนูชิมได้ไหมแล้วเวลากินเราก็โรยน้ำตาลลงไปเดี๋ยวมันชิมหูนี่มะพร้าวเหนียวนุ่มหนับมากนะคะหอมเนื้อลูกปานได้ความหวานจากน้ำตาลแล้วก็มีความเค็มนิดๆในนี้ด้วยของมะพร้าวอร่อยมากเลยแบบนี้เราขายกล่องละ
4: 30ค่ะ
1: 30บาทนะคะมาอุดหนุนได้เนาะมีอันนี้ด้วยป้าบิ่นทำสดโอ้ยหนูอยากชิมอันนี้มากนี่ให้ดูเนื้อนี่มะพร้าวตะโกนออกมาจากป้าบิ่นขอบคุณค่ะนี่โ
4: อ้
1: ร้อนรู้แล้วว่าข้างนอกนี่คือกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากนะคะสายหวานรับรองว่าถูกใจร้านนี้แน่นอนมาบิ่นนี่คือกรอบนอกนุ่มในหวานกำลังดีเราได้ความแบบหอมของมะพร้าวอ่อนมาแวะได้มาแวะได้ขอบคุณนะคะร้านนี้ดีกว่าเรียกว่าหัวกระไดไม่แห้งลูกค้าเยอะมากมองมาทีไรโอ้โหคนลุมนี่คือโล่งๆให้เราได้เข้าแล้วนะคะมีหลายอย่างด้วยมีน้ำอ้อยแล้วก็มีผักพื้นบ้านมีผลไม้โบราณเยอะมากอย่างลูกนี้นี่คือ
4: มะผิดพอมีกลิ่นหอมๆก็สุกค่ะทานได้เลย
1: กลิ่นมันจะออกเป็นแบบผลไม้สุกๆแบบสุกจัดๆเลยอย่าให้แม่ปอกให้ชิมระวังแผงพังนะจ๊ะแม
4: ่นี่ยังไม่สุกมากถ้าสุกมากแกเป็นสีแดงๆนะคะ
1: ด้านในให้ดู
4: หอมอ่ะ
1: โอ้ โอ้โห
4: หอม
1: คือดมข้างนอกมันจะแบบออกเป็นผลไม้สุกๆงอมๆอย่างเงี้ยแต่พอดมกลิ่นข้างในอย่างเงี้ยมันเหมือนกล้วยผสมละมุดเหมือนอะไรประมาณเนี้ย
4: ใช่
1: ไหมคะมีเม็ดกล้วย
4: มีเม็ดนะคะ
1: หนูต้องกินตรงไหนน้ำตาล
4: น้ำตาลหน่อยมันสุกค่ะ
1: หากินยากนะเนี่ย เดินมาหลายตลาดก็ยังไม่ค่อยเจอนะคะ
4: มันเป็นไงลูก มันสุกดียัง
1: หนูก็ไม่เคยกินเหมือนกันนี่ครั้งแรกเลยมันหอม
4: อ่ะ
1: เหมือนเรากินแบบพวกไอติมเนื้อมันฟูฟูค่ะแล้วก็มีเม็ดข้างในเคี้ยวเม็ดได้เลยเม็ดมันจะกรุบๆหน่อยแต่ว่าอันนี้น่าจะยังไม่สุกมากมันก็เลยติดเปรี้ยวๆนิดนึง
4: ใช่ค่ะ
1: นี่มาลองได้ที่ร้านแม่นี่เนา
4: ะค่ะ
1: อันนี้แม่มาทุกวันอังคาร
4: ม
1: ั้ย
4: มาทุกวันอังคารมาจากอำเภออู่ทอง
1: มาจากอำเภออู่ทองตลาดที่นี่นะคะที่เห็นของขายเยอะขนาดนี้นี่คือเขารวบรวมเอาของดีจาก10อำเภอในของจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างร้านนี้ก็อำเภออะไรตา
3: บางประมา
1: บางประมาเนาะของขายเยอะแยะเลยนะคะด้านหน้านี่ก็นี่อันนี
3: ้ประมา
1: บางประมาเหมือนกันแล้วก็ขายปลาด้วย
3: ปลาและก็ส่งให้โรงงานผลิต
1: ของเรามีอะไรบ้างจ๊ะแม
3: ่นาของเราเนี่ยเราเลี้ยงปลาเป็นทีนาข้าวแล้วก็มาผลิตเป็นนวัตกรรมคือใช้ข้าวเปลือกมานึ่งก่อนทำข้าวทางเพราะมันจะมีสารกาบ้ามากกว่าข้าวทำมันข้าวกล้องธรรมดาข้าวไข่ไก่นี่เราเลี้ยงแบบอินทรีย์เราเลี้ยงแบบระบบปล่อยแล้วก็ให้กินดอกดาวเรืองซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีสารลูทีนบำรุงสายตา
1: ค่ะซึ่งพอเรากินไข่อันนี
3: ้ตาจะสว่างตาจะหวาน
1: นี่ยังไม่หวานเหรอแม
3: ่ต้องไปกินรสความหวาน
1: อ๋อต้องไปกิน
3: กุนเชียงปลาสลิด
1: แต่นี้เราขาย130บาทนอกจากนี้แม่ก็ยังมีผงโรยข้าวอันนี้เราทำจาก
3: ปลาสลิด
1: เนื้อปลาสลิดเลยนี่และอันนี้เลยปลาย่างรมควันแต่นี้ไม่ใช่ปลาสลิดแล้วมั้ยจ๊ะแม
3: ่มันเป็นปลาสวายค่ะ130ค่ะ
1: 130บาทเหมือนกันหนูเอาวันนี้ดีกว่าแม่อุดหนุนหน่อยร้านนี้นะคะน่ารักมากมีตุ๊กตาหัวโตอยู่บนฝายาหม่องด้วยน่ารักมากแล้วก็เป็นแบบชาติพันธุ์เนาะแม่เนาะในอำเภออู่ทองนี่มีไทยพวนลาวข้างลาวเวียนลาวโซ่งนะคะชอบแบบไหนนี่คือซื้อไปได้เลยและนี่สังเกตที่คอแม่ขอโทษนะคะนี่น่ารักมากเป็นสายห้อยคอแบบนี้แบบนี้เราขายกระปุกเท่าไหร่จ๊ะ
5: อ
1: ัน
5: นี้139บาท
1: 139บาท
5: เป็นงานทำมือทุกอย่าง
1: อืม
5: แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึกและการท่องเที่ยวเม
1: ื
5: องโบราณทวารวีอู่ทองด้วย
1: นี่มาอุดหนุนแม่ได้นะคะร้านนี้ดีกว่าบ้านดอนหอคอยหมู่สองแม่สวัสดีค่ะอันนี้มาจากอำเภออ
6: ู่ทอง
1: เหมือนกันนี่ที่เขียนเลยมีขนมจีน3รสมีกรอบ3รสสาเกทอดกล้วยเหรียญ3อย่าง100บาทขายเท่ากันทั้งร้านเลยนี่อันนี้แม่รอแล้วเปิดรออันนี้คือ
6: สาเกค่ะ
1: สาเกทอดที่หนูไม่เคยกินนะคล้ายๆกล้วยเนาะแม่เนาะเขาจะมีความหวานหอมมันเหมือนกล้วยทอดแต่ไม่มีกลิ่นกล้วยออกแบบกรอบๆหวานๆมันๆอร่อยนะคะแบบนี้เราขายถุงละ
6: 35บาท
1: 35ถ้า3ถุงก็100บาทมีหวานมีเค็มเลือกได้เนาะร้านนี้แม่ค้าหายไปไหนจ๊ะเนี่ยอ๋ออยู่นี่โอ้สวยออกมาเลยสวัสดีนะคะอันนี้เรามาจากที่ไหนคะ
7: อำเภอ2พี่น้องค
1: ่
7: ะ
1: อำเภอ2พี่น้องแล้วก็ขายกัน2พี่น้องด้วยได้เลยอันนี้มีหลากหลายเลยมีผักด้วยมีไข่ด้วยแต่อันนี้ที่มินเห็นนี่คือไข่ห่านอารมณ์ดีวางป้ายพอดีนี่ที่เขาบอกว่าตาโตเท่าไข่ห่านค่ะให้ดูโตมั้ยคะไข่ห่านใหญ่มากแบบนี้เราไปทําอะไรกินได้คะ
7: ทําได้เหมือนไข่ทุกอย่างค
1: ่ะ
7: เพราะว่ารสชาติจะเหมือนไข่เป็ด
1: ใบละ20บาทนะคะคือเอาไปทําแบบว่าเจียวทอดต้มได้เหมือนไข่เป็ดเลยออกมันๆมาอุดหนุนได้นะคะเครือข่ายเกษตรอินทรีย์แป้งใหญ่บ่อสุพรรณจากอำเภอ2พี่น้องขายโดย2พี่น้องคนสวยนะคะขอบคุณนะคะน่ารักมากมีหลายอย่างน่ากินมากนะคะต้องบ อกว่าที่นี่เป็นตลาดเล็กๆน่ารักน่ารักแต่ว่ามีของมาขายนี่คือเยอะมากนะคะไม่ได้มีแค่ผักผลไม้อาหารเท่านั้นพวกสินค้าแปรรูปก็มีเหมือนกันงานจักสานงานผ้าหรือว่าต้นไม้สวยๆจากกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็มีมาขายด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากจะมาช็อปแบบมินี่นะคะก็มาได้เลยที่ตลาดเกษตรกรในสวนจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่นี่เขาเปิดแค่วันอังคารวันเดียวนะคะตั้งแต่7 โมงไปจนถึงเที่ยงเลยแต่ว่าสักประมาณ11 โมงสายๆนี่คือของเริ่มหมดแล้วนะคะ

0: มาช็อปกับเกษตรกรตัวจริงเอามาขายเองนะคะที่สำคัญก็คือมีเงิน5บาท10บาทนี้ได้ของกลับไปแล้วราคาน่ารักด้วยนะคะถ้าสนใจมาได้เลยที่ตลาดเกษตรกรในสวนจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะต้องไปเดินช็อปต่อแล้วของเยอะมาก
1: ตรอวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาช็อปสินค้าชุมชนกันถึงจังหวัดขอนแก่นค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเจนผ้าไทยอำเภอบ้านไผ่ค่ะร้านนี้นะคะเกิดจากการรวมกลุ่มกันของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านละวาค่ะซึ่งสมาชิกแต่ละบ้านนั้นนะคะก็จะมีการทอผ้าอยู่ตามบ้านแล้วก็จะมีการนำมาตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะเสื้อแล้วก็กางเกงมีทั้งผ้าไหมแล้วก็ผ้าฝ้ายนะคะนอกจากจะสวยแล้วราคาก็ไม่แพงอีกด้วยค่ะคือผ้าเนี่ยค่ะผ้าจะแบบนุ่มทิ้งมากอันนี้เป็นผ้าฝ้าย
2: ผ้าฝ้ายเป็นผ้ากะม้าหมักโคนมีหลายทรงค่ะอันนี้จะเป็นขาจำ
1: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นขาสั้นขาห้าส่วนนิดนึง
1: อันนี้ให้ดูก่อนแบบที่โนถืออันนี้นะคะจะเป็นแบบขายาวแต่ว่าตัวขาเนี่ยเขาจะจ้ำนิดนึงแบบนี้จะไม่ได้ปล่อยแล้วก็มีกระเป๋าข้างนะคะคือถ้าใครชอบใส่กางเกงช้างหนูว่าอันเนี้ยใส่สบายแล้วก็ผ้าหนากว่านิดนึงแต่ว่าไม่ได้ขาดง่ายตะเข็บอะไรก็ไม่ได้ขาดง่ายด้วย
2: อันนี้จะเป็นขาสั้นค่ะ
1: อ
2: ๋
1: ออันนี้เป็นขาสั้นนี่ขากว้างกว่านิดนึงเนา
2: ะ
1: สีนี้สวยมากมีกระเป๋าข้างเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: เราจะทำให้ลูกค้าแบบประทับใจเพราะว่าบางคนเขาใส่เที่ยวใส่แล้วเขาก็ชอบล้วงกระเป๋า
1: ต้องแบบเนี้ยนี่ก็จะล้วงประมาณนี้ฟรีไซส์เนาะกางเกงก็จะเป็นแบบฟรีไซส์
2: ฟรีไซส์
1: ผ้านุ่มมากค่ะนะคะแต่ละตัวก็คือจะอยู่ที่200บาทแต่ว่าเป็นราคาที่รวมส่งแล้วนะคะก็คือคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านนี่คือช็อปจากที่นี่เนี่ยส่งถึงบ้านเลยในราคา200บาท
2: ใช่ค่ะ
1: มีหลายสีมากเดี๋ยวน้องให้ดูมีกระโปรงด้วยเท่ากันไหมจ๊ะแม่
2: เท่ากันค่ะราคาเดียวกันหมดเลย
1: ให้ดูกระโปรงใครที่เป็นสายแบบหวานๆหน่อยนะคะประมาณนี้กระโปรงก็จะแบบมีความกว้างใส่สบายมากไม่ต้องโก้มันจะพองเนาะเพราะว่าผ้าเขาจะแบบทิ้งลงไปแบบนี้นะคะกระโปรงก็มีหลายสีแล้วก็200บาทเหมือนกันราคารวมส่งนะคะนี่เป็นไงเป็นไงคะก็บานบานแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดคนสูงหน่อยมันก็จะขึ้นมานิดนึงเนาะแต่ถ้าค
2: นมันก็จะมีสูง
1: มีมินิอย่างเราก็จะกรุยๆนิดนึงนะคะแบบนี้ดูเสื้อกันบ้างดีกว่าเนา
2: ะ
1: อย่างเสื้อที่แม่เจนใส่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นคอกลมแล้วก็มีระบายคือตัวกางเกงเราฟรีไซส์แล้วเสื้อเรามีให้เลือกหลายไซส์ไหมคะ
2: ใช่ค่ะมีค่ะ38 40 42 46 48 50
1: ถ้าเกิดว่าใหญ่ก็สั่งพิเศษได
2: ้สั่งได้ค่ะก็ราคาเดียวกันค่ะพร้อมส่งเหมือนก
1: ัน200บาทรวมส่ง
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อกับกางเกงลายเดียวกันเลยเนา
2: ะ
1: แล้วก็กางเกงก็จะเป็นขาปล่อยแบบนี้นะคะเสื้อก็จะมีกระเป๋าล้วง2ข้าง
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เป็นเสื้อแบบใส่คลุมเหรอแม่หมายถึงว่ามันดูตัวใหญ่จัง
2: ใช่แบบบางคนเขาจะใส่เป็นแสกไปเลยแล้วเขาก็ใส่ขาสั้นนิดนึงเพื่อที่จะแบบโชว์ขา
1: เหมือนบางคนใส่กับเลกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะกับเลกกิ้
2: ง
1: อ๋อก็จะใหญ่หน่อยแบบนี้นะคะมีหลายสีด้วยนะคะไม่ได้มีแค่หลายไซส์อย่างเดียวเนาะหลายแบบด้วยน
2: ะ
1: ของที่แม่เจนถืออยู่ก็จะเป็นทรงเดียวกับที่แม่เจนใส่ใช่ไหมคะแขนจะระบายหน่อยแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบมีแขนมานะคะแล้วก็ตัวก็จะแบบคลุมคือคลุมครึ่งเอวลงไปเลยนะคะคลุมเอวลงไปเลยคล
2: ุ
1: ม
2: ก้น
1: ให้ดูตัวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเสื้อคลุมบ้างเหมือนในหุ่นใส่เลยนะใส่อยู่ในออฟฟิศเงี้ยได้เป็นแบบลายผ้าขาวม้าแบบนี้นะคะจะเป็นฟรีไซส์มีหลายสีให้เลือกนะคะแล้วก็จะผูกก็ได้ไม่ผูกก็ได้แบบนี้นะคะนี่อันนี้เราตัวเท่าไหร่แม่เสื้อ
2: 200เหมือนก
1: ั
2: น
1: 200เหมือนกันราคาเดียวเลย
2: พร้อมส่ง
1: วันนี้นี่คือราคานี่คือตัดสินใจง่ายมากนะคะเพราะว่า200คือรวมส่งถึงบ้านเน
2: า
1: ะ
2: ทุกอย่างเลยค่ะสั่งไปจำหน่าย
1: ซื้อไปขายต่อได
2: ้สั่งซื้อไปขายต่อได้
1: เพราะว่าคือถ้าซื้อเยอะเนี่ยอย่างที่บอกมีราคาส่ง
2: ค่ะ
1: ไม่ถึงตัวละ200แน่นอนแล แล้วก็ที่นี่นะคะไม่ได้มีแค่กางเกงหรือว่าเสื้อผ้าขาวม้าเท่านั้นเป็นผ้าถุงก็มีเหมือนกันอันนี้เป็นผ้าอะไรคะแม
2: ่อันนี้จะเป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่ค่ะ
1: นี่ให้ดูผืนเวลานุ่งออกมาก็จะสีลายแบบนี้นะคะอ้าวเรากางเลยค่ะอันนี้คือตัดเป็นเสื้อก็ได้เป็นผ้าถุงก็ได้นะคะ2หลา
2: ใช่ค่ะ
1: ผืนนี้จะอยู่ที่ราคา650บาทราคานี้ก็คือรวมส่งถึงบ้านเลยให้ดูลายอื่นบ้างนะคะอันนี้ทอมือนะแม่เน
2: า
1: ะ
2: ทอมือค่ะพวกนี้จะทอเครื่องไม่ได
1: ้
2: ทำไม่ได้ถ้าทอเครื่องจะไม่เป็นลาย
1: ค่ะสงกรานต์นะคะซื้อเลยฝากคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายหรือว่าเนี่ยกางเกงเงี้ยใส่รดน้ำต้นไม้สบายใจ ใช่ไหมคนแก่เวลาอยู่บ้านนะคะแบบใส่กางเกงอะไรก็ลุกนั่งสบายอันเนี้ยจริงหนูซื้อให้แม่บ่อยตัวนี้เนี่ยจะมีความเป็นผ้าขาวม้าผ้าขาวม้านะคะแล้วก็ผ้าเขาจะมีความกระด้างกว่าเขาจะไม่ได้ทิ้งกว่าแต่ถ้าเราซักใส่บ่อยๆมันก็นี่เหมือนกันแหละ
2: เนาะนี่เหมือนกันค่ะใส่สบายเหมือนกัน
1: ใส่สบายเหมือนมีหลายสีด้วยแบบนี้นะคะตัวนี้120บาทราคารวมส่งนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้กางเกงไม่ว่าจะเป็นเกงผ้าขาวม้าแบบนี้เป็นผ้าถุงนะคะหรือว่าจะเป็นกางเกงผ้าขาวม้าแบบใส่นิ่มๆสบายแบบนี้นะคะราคาวันนี้ไม่แพงเลยนะคะแต่ละอย่างอย่างตัวนี้120บาทรวมส่งเนาะพวกกางเกงเสื้อต่างๆก็200บาทรวมส่งเท่านั้นเองนะคะผ้าทอก็จะเป็นตัวผ้าถุงก็จะ650บาทรวมส่งได้ของถูกได้ของดีมีคุณภาพแล้วก็ได้อุดหนุนสินค้าชุมชนด้วยเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนใครอยากจะมาซื้อไปขายก็ติดต่อได้ตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้เลยนะคะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook เจนผ้าไทยก็ได้นะเรื่องเดตโลของเรานะคะยังคงพาคุณผู้ชมไปเลือกสรรเลือกช้อปสินค้าชุมชนเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากกลุ่มไหนหรือว่าจะเป็นกลุ่มแม่บ้านก็ได้กลุ่มเกษตรกรนะคะมีผลผลิตทางการเกษตรมีผลิตภัณฑ์อะไรอยากให้โนไปช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านรายการเรื่องเดตโลนะคะก็ทักทายมาได้ผ่าน Facebook ของเรื่องเดตโลค่ะวันนี้เรื่องเดตโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันอังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34กับสินค้าเด็ดๆแบบนี้ในรายการเรื่องเดตโลวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ไปเจอขอบคุณค่ะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวหนูจะช็อปไปฝากแม
3: ่เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ To Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: แซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

Live นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวสุภารัตน์เชื้อโชตินะคะหรือว่าจะเรียกครูดาวก็ได้ทีเชอร์ดาวก็ได้นะคะวันนี้อยู่กับเด็กๆนะคะที่จะมาทำกิจกรรมในเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรแต่วันนี้เป็นภาค2นะคะภาค2ก็คือเราจะใช้สิ่งที่เราเตรียมไว้จากบ้านก็คือกระดาษที่เราตัดมาทำบางอย่างที่สร้างสรรค์ขึ้นวันนี้จะสนุกมากขึ้นนะคะขอบอกเลยว่าเด็กๆจะได้ใช้จินตนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหมือนเดิมเลยคือเรามีกิจกรรมที่เรียกว่าทำคิดแล้วก็โอเคทำคิดท้าทายวันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรที่เป็นความต่อเนื่องเราจะได้เล่นกับรูปเลขาคณิต บวกกับการทายการเดาแล้วก็การคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะ สิ่งที่เราจะต้องทำได้ในวันนี้ก็คือเราจะมาสร้างสรรค์รูปภาพกันค่ะเป็นรูปอะไรทีเชอร์ยังไม่บอกนะวันนี้นะคะเป็นการต่อยอดจากคาบที่แล้วนะคะซึ่งเราจะมาหาวิธีสร้างสรรค์จากรูปเลขาคณิตที่เราตัดไว้นี่แหละนะคะแล้วเราก็ลองดูว่าเมื่อมันมีข้อจำกัดเราจะแก้ปัญหายังไงนะคะแล้วก็เรียบเรียงและสื่อสารวิธีการสร้างภายใต้ข้อจำกัดนั้นให้ได้ด้วยนะคะมีใครเข้าใจคำว่าข้อจำกัดบ้างคะถูกต้องเวลาที่เราได้โจทย์อะไรที่มันมักจะต้องมีเงื่อนไขให้เราทำตามนะคะเงื่อนไขนั้นก็อาจจะมีบางอย่างที่ให้ของไม่ครบหรือว่ามีอุปกรณ์บางอย่างที่ขาดหายไปนี่เรียกว่าข้อจำกัดนะคะมาดูกันซิว่าข้อจำกัดของรูปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะรูปนี้คือรูปบางคนบอกว่าเม่นบางคนบอกว่าสัตว์ประหลาดนะคะทีเชอร์ว่ามันคล้ายสิงโตอยู่เหมือนกันมีคนเห็นว่ามันเป็นสิงโตไหมมันอาจจะเป็นสิงโตแบบพยายามนะคะเพราะว่ามันมีข้อจำกัดค่ะใช่เขาได้อุปกรณ์มาเท่านี้เองแต่เขาต้องสร้างสิงโตให้ได้อันนี้เรียกว่าข้อจำกัดเนาะทำให้เขาพยายามทำให้มันได้สิงโตหน้าตาแบบนี้นะคะสิงโตมีองค์ประกอบอะไรบ้างถูกต้องสามเหลี่ยมมีสามเหลี่ยมใช่สามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงแผงหลังคอสิงโตแล้วก็มีวงรีวงใหญ่ๆเป็นตัวมีวงรีวงเล็กสีเหลืองด้วยนะคะแล้วตัวเท้าของสิงโตล่ะคะประกอบด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆมีสี่เหลี่ยมไหมคะนี่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้ได้ใช้ในสิงโตหรือเปล่าพี่เต้นบอกว่าอันนี้มันเป็นจัตุรัสมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะไม่น่าจะใช้ตรงแขนตรงด้านข้างของสิงโตเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้ยาวขึ้นอีกนิดนึงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็อาจจะใช้ได้นะคะสิงโตนี้มีข้อจำกัดค่ะตรงที่ว่าเราใช้รูปเลขาคณิตได้จำนวนไม่มากนักนะคะแล้วก็เราจะต้องมาทำสร้างให้มันเป็นสิงโตให้ได้ทีเชอร์มีอุปกรณ์ให้นะคะแจกไปแล้วนะคะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถตัดกระดาษในส่วนตัดกระดาษของกิจกรรม B06 ได้นะคะแล้วก็ต่อไปด้วยกันค่ะว่าการที่เราจะลำดับให้ได้ตัวสิงโตหน้าตาแบบนี้เราต้องเรียงอะไรจากล่างขึ้นบนนะคะเริ่มต้นที่สามเหลี่ยมโอเคถูกต้องค่ะลำดับถัดมาวงรีอันใหญ่ๆใช่ค่ะต่อมาเป็นวงรีด้านในหรือว่าจะต่อแขนด้านข้างก่อนก็ได้บางคนบอกว่าต่อเท้าวงกลมก่อนก็ได้นะคะเป็นอยู่ในระนาบเดียวกันเราจะสลับลำดับก็ได้แต่ว่าต่อมาเป็นลำดับ3ก็ได้ค่ะก็คือวงรีด้านข้างหรือว่าเท้าที่เป็นวงกลมใหญ่ส่วนลำดับถัดมาก็คือเป็นระนาบที่อยู่ด้านบนขึ้นไปอีกก็จะเป็นเท้าอันเล็กๆ3ก้อนที่อยู่บนเท้าวงกลมอีกทีนึงนะคะเราวางวงกลมอันนี้เป็นลำดับแรกได้ไหมคะอาจจะไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาอยู่ด้านหน้าซึ่งถ้าเราวางเป็นลำดับแรกแล้วเราวางวงรีอันใหญ่ๆทับก็จะไม่เห็นเท้าสิงโตนะคะโอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะให้เวลาเราสร้างส
ิงโตจากวิธีการเรียงของเรานะคะนักเรียนทางไกลสามารถตัดกระดาษนะคะระบายสีนะคะแล้วก็ต่อได้เลยนะคะดูซิว่าจะเป็นภาพแบบนี้ได้ยังไงอย่าลืมนะคะว่าให้คำนึงถึงลำดับด้วยพยายามดูว่ารูปภาพเนี้ยอะไรควรเรียงก่อนแล้วก็อะไรเป็นลำดับที่2ที่3นะคะ

0: ็จแล้วก็จะเห็นว่าเขาก็จะได้หน้าตาคล้ายกับตัวจะเรียกสิงโตหรือเม่นดีเป็นสิงโตแล้วกันนะเขาจะได้สิงโตคล้ายแบบนี้เลยภูผาบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าภูผาต่ออะไรเป็นอย่างแรก
1: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมตามด้วย
1: วงรีอันนี
0: ้วงรีใหญ่ๆอันที่สองและอันที่สามล่ะคะภูผา
1: วงร
0: ี
1: อ
0: ัน
1: เล
0: ็
1: ก
0: วงรีอันเล็กๆแล้วขั้นที่สี่ล่ะคะแขนทั้งสองข้างแล้วต่อมาล่ะคะเท้าแล้วก็ถัดมาเป็นอุ้งเท้าเล็กๆขอบคุณค่ะถ้าต่อตามลำดับแบบพี่ภูผาก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะโอเคบางคนก็อาจจะมีไม่ครบก็วาดเติมเอาได้แบบนี้นะเราวาดเติมเอาก็ได้เพราะว่าบางทีตัดแล้วแบบมันหายไปนะต่อไปเข้าสู่ท้าทายบ้างละสิ่งที่เราจะมาเล่นกันนะคะก็คือเรามีข้อจำกัดเรามีรูปเลขาคันนี้อยู่ไม่เยอะมากแต่ว่าเราจะต้องสร้างรูปภาพบางอย่างตามเป้าหมายในที่นี้ทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละว่าฉันอยากจะสร้างบ้านที่มีหนึ่งหน้าต่างแล้วก็ประตูแต่ว่าสิ่งที่เรามีในมือมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีเขียวนะคะมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีชมพูนะคะมีวงกลมเล็กๆสีชมพูอยู่2อันนะคะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองซึ่งขนาดไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมทรงเล็กๆนะคะสีชมพู1อันนะคะแล้วก็มีครึ่งวงรีอยู่2อันประกบกันเป็นวงรีนะคะทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละมีภาพร่างมาแล้วว่าอยากจะสร้างบ้านแบบนี้ยังไงนะคะแต่ว่าขออาสาสมัครนิดนึงค่ะมาต่อดูซิว่าจะเหมือนแบบที่ทีเชอร์คิดไว้ในใจไว้หรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วขออาสาสมัครด้วยค่ะนักเรียนทางไกลสามารถเล่นไปด้วยได้นะคะอาจจะตัดกระดาษรอไว้นะคะเป็นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูครึ่งวงรี2อันแล้วก็วงกลมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นไปด้วยกันค่ะถ้าอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะพี่ณภานะคะจะเป็นตัวแทนนะคะมาลองต่อดูซิจะได้แบบตามที่ทีเชอร์ร่างไว้คร่าวๆหรือเปล่าอย่างแรกนะคะเอาสามเหลี่ยมสีเขียวต่อก่อนเลยค่ะต่อไว้เป็นตัวบ้านวางไว้เป็นอันดับแรกลำดับที่2นะคะใช้ครึ่งวงรี2อันทำเป็นประตูวางไว้เป็นลำดับที่2นะคะแล้วก็เหนือประตูให้วงกลมสีชมพูเป็นหน้าต่างวางไว้อยู่เหนือประตูค่ะขอบคุณพี่มาตาค่ะพี่มาตาเชิญนั่งที่ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะมาดูสิคะว่าได้รูปภาพตามที่ทีเชอร์ตั้งใจไว้หรือเปล่าเฉลยนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนไหมคะเหมือนค่ะแสดงว่าเราสร้างบ้านตามข้อจำกัดได้นะคะนักเรียนทางไกลสามารถใช้ชีทนี้เล่นกับเพื่อนได้นะคะโดยจับคู่ให้คนหนึ่งลองร่างภาพไว้ในใจแล้วก็ลองบอกลำดับขั้นต่อให้เพื่อนต่อนะคะแล้วการต่อถ้าเพื่อนต่อได้เหมือนก็ให้คะแนนเพื่อนตามดาวได้เลยดาวก็คือให้คะแนนตามหน้ายิ้มมากก็คือเหมือนต้นแบบเลยให้3หน้ายิ้มนะคะถ้าชอบกลางๆก็อาจจะเหลือ2หน้ายิ้มก็ได้ถ้าเขามีหน้าต่างครบอย่างที่เราบอกให้เพื่อนต่อก็ให้หน้ายิ้มเต็มไปเลย3เต็ม3นะคะมีประตูก็3เต็ม3เหมือนกันนะคะสามารถเล่นอย่างนี้ได้ยังมีโจทย์อื่นๆนะคะที่ให้นักเรียนทางไกลเล่นไปด้วยกันได้นะคะอย่างเช่นรูปปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปรูปปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบนะคะว่าเราจะต่อได้ยังไง

สักครู่นี้นะคะในห้องเรียนต้นทางเราได้ลองสร้างนะคะสร้างภายใต้ข้อจำกัดด้วยใช่ไหมคะตรงที่เราอยากได้บ้านที่มีหนึ่งหน้าต่างแล้วก็ประตูโดยที่ให้อีกฝั่งนึงนะคะวาดภาพร่างก่อนหรือว่าอาจจะเอาชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่ตัดไว้ตั้งแต่คาบที่แล้วรวมทั้งคาบนี้ด้วยนะคะลองมาสร้างเป็นบ้านที่มีหนึ่งหน้าต่างและก็ประตูนะคะว่าได้ยังไงบ้างนะคะบ้านที่มีหนึ่งหน้าต่างและประตูนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ปิดไว้ค่ะอย่าให้เพื่อนรู้เลยนะคะอันนี้ทีเชอร์ก็เลยแปะภาพดำไว้คราวนี้คนที่ทำภาพร่างนะคะจะต้องบอกผู้สร้างบ้านหน่อยค่ะว่าลองสร้างตามแบบนี้นะทำยังไงบ้างอย่างแรกเลยให้เอาสีเขียวสามเหลี่ยมสีเขียวมาวางไว้ลำดับที่สองนะคะเอาประตูที่เป็นรูปเครื่องวงรีสีเหลืองมาวางไว้นะคะแล้วก็ข้างบนรูปประตูเครื่องวงกลมสีเหลืองให้มีหน้าต่างสีชมพูนะคะแล้วพอเพื่อนเรานะคะที่ไม่เคยเห็นรูปต้นแบบของเราเลยลองวางแล้วเราลองเฉลยให้เพื่อนดูได้นะคะว่าเขาจะทำได้ตรงใจเราหรือเปล่านะคะจากรูปที่เห็นนะคะจะเห็นว่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะก็แสดงว่าเพื่อนเราเนี่ยสามารถต่อบ้านที่มีข้อจำกัดโดยที่เราเป็นคนบอกขั้นตอนว่าวางอะไรเป็นอันดับ1อันดับ2แล้วอันดับ3นะคะแล้วก็บ้านนี้เนี่ยเหมือนบ้านต้นแบบด้วยบ้านเนี่ยมีหน้าต่างครบถ้วนด้วยนะคะหน้าต่างเป็นรูปวงกลมนะคะแล้วก็มีประตูด้วยนะคะก็ครบนะคะถ้าเพื่อนทำได้ครบนะคะเราสามารถระบายหน้ายิ้มนะคะให้ทั้ง3ดาวหรือว่า3หน้ายิ้มได้เลยเนาะนั่นก็หมายความว่าเขาทำได้ครบตามแบบแล้วก็มีข้อจำกัดเช่นมีหน้าต่างและมีประตูครบถ้วนค่ะใครอยากเล่นสนุกด้วยกันนะคะก็เริ่มจากการตัดกระดาษก่อนก็ได้ค่ะถ้าไม่อยากให้การเป็นการเขาเรียกว่าใช้มือวาดนะคะก็ใช้การตัดกระดาษก็ได้ค่ะจะสนุกมากขึ้นเป็นการเพิ่มข้อจำกัดด้วยนะคะเช่นเราจะตัดกระดาษเป็นหลายๆรูปร่างนะคะเพื่อให้เราสามารถนำมาใช้ประกอบรูปภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะอันนี้ทีเชอร์ก็ยกตัวอย่างมานะคะก็คือเป็นการตัดกระดาษมาจากคาบที่แล้วด้วยแล้วก็ประกอบกับตัดชิ้นใหม่ๆด้วยนะคะลองตัดไปด้วยกันก็ได้นะคะเช่นเรามีสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูวงกลมเครื่องวงกลมสีเหลืองตัดเครื่องอันนี้น่าจะเป็นเครื่องวงรีนะคะขอโทษทีเครื่องวงรีสีเหลืองนะคะมีสี่เหลี่ยมที่เป็นเชฟสีน้ำตาลนะคะสี่เหลี่ยมที่ขนาดใหญ่หน่อยผืนผ้านะคะที่เป็นสีส้มวงรีขนาดสีขนาดใหญ่สีเหลืองวงกลมสีเหลืองนะคะแล้วก็วงกลมขนาดเล็กสีเหลืองอีก3อันจริงๆแล้วถ้าจะเห็นรูปพวกนี้ก็จะเห็นว่าคุ้นๆมาจากการทำรูปช้างคราวที่แล้วหรือเปล่าหรือว่ารูปโตเมื่อตอนที่เราตัดเมื่อต้นคาบหรือเปล่านะคะเอามา reuse ได้นะคะจะได้ไม่เปลืองเวลาตัดกระดาษนะคะแต่ว่าใครจะเริ่มตัดใหม่ก็ได้นะคะถ้ามีกระดาษหลักติดก็จะยิ่งดีค่ะเวลาเรียกชื่อรูปร่างก็จะได้เรียกประกบสีไปด้วยนะคะเช่นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูเป็นต้นนะคะสามเหลี่ยมสีชมพูตัดไว้2อันก็ได้นะคะเผื่อได้ใช้ให้หลากหลายขึ้นนะคะแต่ละห้องเรียนสามารถเตรียมรูปเลขาคณิตนะคะใส่ซองไว้ให้นักเรียนทุกคนได้นะคะเพื่อความรวดเร็วในเรื่องของการจัดการเวลานะคะหรือว่าจะตัดไปด้วยกันก็ย่อมได้นะคะคิดว่านักเรียนน่าจะใช้กรรไกรกันคล่องแคล่วแล้วนะคะถ้าเตรียมรูปเลขาคณิตพร้อมแล้วเราไปบุกตะลุยข้อถัดไปเลยแน่นอนว่าข้อจำกัดมันยากก็จริงนะคะแต่อาจจะทำให้เราสนุกขึ้นก็ได้ค่ะข้อถัดไปนะคะเรามาสร้างรูปปลาโดยมีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบรูปปลาและมีสามเหลี่ยม1รูปเป็นองค์ประกอบให้เวลาคิดสักครู่ค่ะรูปเลขาคณิตที่เรามีก็จะเยอะแยะประมาณนี้

0: นะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้เราจะใช้ประโยชน์จากเขาในการสร้างปลา1ตัวที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบได้ยังไงนะคะอย่าลืมนะคะว่าข้อจำกัดเราในเรื่องนี้มีเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์อยู่ในนั้นด้วยนะทีเชอร์จะไม่ใบ้นะคะเราลองไปต่อกันค่ะรูปปลาโดยมี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบตอนนี้นักเรียนต้นทางก็กำลังคิดกันอยู่นะคะมีไอเดียหลากหลายเลยค่ะมาเริ่มที่ไอเดียแรกกันเลยนะคะเริ่มที่3เหลี่ยมสีเขียวและวงกลมสีเหลืองนะคะจะเห็นว่าพอเราวางวงกลมเป็นลำดับที่2นะคะมันก็ทับสีเขียวฐานของสามเหลี่ยมสีเขียวไปด้วยแต่ตอนนี้ดูเป็นรูปปลาหรือยังคะ มีบางคนว่าไม่เหมือนเท่าไหร่ดูเป็นลูกออนมากกว่านะคะเราเติมสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปหรือเปล่านะมีเพื่อนบอกว่ายังจ้าเติมสามเหลี่ยมไปอีก1รูปค่ะตอนนี้มีสามเหลี่ยม2รูปรูปปลามีตาด้วยดีไหมเริ่มคล้ายละอ่ะพอจะคล้ายปลาขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมครบหรือเปล่าสามเหลี่ยมสองรูปที่มากกว่า1รูปดังนั้นครบทุกองค์ประกอบค่ะมีไอเดียที่2ให้ทีเชอร์ไหมคะเรามาฝึกกันต่อเพื่อทลายข้อจำกัดดังนั้นการทำกิจกรรมนี้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะใครได้ไอเดียที่2แล้วดูกันค่ะว่าจะได้เหมือนเพื่อนคนนี้หรือเปล่านะเพื่อนคนนี้เริ่มต้นด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีส้มค่ะไม่เห็นจะเป็นปลาอะไรปลาอะไรเป็นกล่องสี่เหลี่ยมต่อเพิ่มสิคะต่อด้วยสามเหลี่ยมสีเขียวเริ่มเหมือนหางขึ้นมาหน่อยแล้วแต่ว่าคุณใช้สามเหลี่ยมแค่อันเดียวนะเราเติมตาให้คุณก็ได้เป็นปลาแล้วอาจจะเป็นปลาหางนกยุงหรือเปล่านะเราเติมครีบบนเป็นครึ่งวงรีสีเหลืองอันนี้ถือว่าครอบคลุมองค์ประกอบในเงื่อนไขหรือเปล่าเอ่ยนะแววๆว่ามีสามเหลี่ยมแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปใช่ไหมคะอันนี้พอมันมี1รูปมันก็ไม่ได้มากกว่าก็ถือว่าเงื่อนไขเนี่ยยังไม่ผ่านนะคะมาลองต่ออีกแบบค่ะรูปสามเหลี่ยมสีชมพูถูกใช้1รูปแล้วเรารีบใช้เลยเป็นรูปที่2จะได้ครบตามข้อจะตามเงื่อนไขนะคะก็คือมีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปตามด้วยสี่เหลี่ยมไม่เห็นเหมือนปลาเลยเหมือนอะไรดีเติมหางให้เขาหน่อยละกันนะคะคราวนี้เป็นหางสั้นๆนะคะแต่ก็ดูเป็นปลาได้นะคะเติมตาไปอีกเป็นปลาพันธุ์ใหม่นะคะมีครีบบนแล้วก็มีหางด้วยอันนี้ถือว่าเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนต้นทางนะคะว่าเขาต่อกันยังไงบ้างต่อได้ตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่านะคะ
1: สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลือง
2: สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองพี่เต้นหาเจอไหมมาทับสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นตัวปลาหรือเป็นหน้าปลาเป็นตัวปลาดูซิว่าเริ่มเห็นไหมอย่างนี้ถูกไหมวางแนวนอนวางแนวนอนหรือแนวตั้ง
1: แนวนอน
2: พี่เต้นทำได้ไหมดูซิเหมือนแบบไหม
1: โดยไม่ทับอันไหน
2: ครึ่งวงรีวางด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนพี่เต้นเห็นครึ่งวงรีไหมแล้วก็ขอสกัดเทปแล้วก็ติดที่ด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนวางยังไงคะวางให้ส่วนโค้งทำเดินมาบอกได้อย่างทั้ง
1: วางให้ส่วนโค้งไว้เป็นโค้งแบบ
3: ไหน
2: เป็นโค้งแบบไหน

ดูสิเป็นหางปลาวางเป็นหางปลาครึ่งวงรีเราใช้เป็นหางปลาวางไว้ที่ด้านท้ายโดยที่ไม่ทับอะไรเลยด้านท้ายของปลาพี่เต้นอยากต่อตรงไหนต่อได้เลยพี่เต้น

0: นสี่เหลี่ยมโอเคเดี๋ยวขอที่ขอสกอตเทปไปไหนคะเดี๋ยวทีเชอร์เอาสกอตเทปให้โอเคอ่ะพี่เต้นไปนั่งก่อนขอบคุณพี่นภาและพี่เต้นนะคะดูซิว่าเพื่อนว่าเหมือนปลาไหมมีกระดองขี้ปลาอยู่นะมีตาแล้วก็ตัวปลาด้วยสิ่งที่ไม่เหมือนคืออะไรนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือเฉลย
0: เฉลยก็คือผิดมีผิดตรงไหนพี่นภา
1: ตรงนี้อันนี้มันต้องอยู่ตรงนี
0: ้
1: แล้ววันนี้จะต้องจูบ
0: อ๋อโอเค
1: ก็จะเหมือนเด
0: ็กก็จะเหมือนเด็กก็คือตรงนี้จะเป็นหางปลานะคะที่ต้องวางให้ส่วนโค้งชิดกับสี่เหลี่ยมตรงด้านก้นของปลาที่ทำจากสี่เหลี่ยมผืนผ้านะโอเคแต่ว่าพี่เต้นทำถูกเกือบหมดเลยเพื่อนๆตบมือให้พี่เต้นหน่อยค่ะโอเคขอบคุณค่ะเมื่อกี้พี่เต้นลองมาต่อแล้วปรากฏว่ามีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบแค่รูปเดียวซึ่งยังไม่ตรงตามโจทย์เท่าไหร่นะคะดังนั้นถ้าเราลองให้คะแนนเพื่อนดูก็อาจจะเหมือนปลาต้นแบบไหมอาจจะเหมือนแต่เหมือนไม่มากให้สองหน้ายิ้มละกันมีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบมีก็อาจจะให้สามหน้ายิ้มเพราะเขามีสามเหลี่ยมจริงๆแต่ว่าเขามีสามเหลี่ยมเพียงแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีมากกว่าหนึ่งรูปดังนั้นอันนี้อาจจะไม่ตรงอาจจะให้แค่หน้ายิ้มเดียวนะคะแปลว่ายังทำได้ไม่ตรงโจทย์เท่าไหร่นะคะเราลองมาใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะลองประกอบร่างของรูปเลขาที่เรามีให้เป็นปลาที่มีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปเป็นองค์ประกอบดูนะคะแล้วเราลองบอกให้เพื่อนต่อดูซิว่าจะได้ลำดับเดียวกันหรือเปล่านะคะ
2: เมื่อครู่นี้โจทย์ที่ให้คือรูปปลาที่มีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปแต่เราใช้แค่หนึ่งรูปก็ถือว่ายังไม่ผ่านข้อจำกัดนะคะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเพื่อนที่ต้นทางก็มีการตอบปลาคล้ายๆกับที่เราคิดไว้เลยนะคะแต่พอให้อีกคนหนึ่งบอกอินสตรักชั่นหรือบอกวิธีการวางก็ปรากฏว่าเพื่อนวางได้แบบนี้นะคะเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมเพียงอันเดียวครีบเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วรูปต้นแบบถูกต้องนะคะก็คือมีใช้สามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปนะคะในกรณีนี้เราสามารถระบายให้เขาไม่เต็มได้นะคะเพราะว่าเขาทำได้ไม่ครบทุกองค์ประกอบนะคะทำได้ไม่ครบทุกเงื่อนไขเหมือนปลาต้นแบบไหมก็อาจจะเหมือนแต่ไม่มากนะยังมีส่วนที่ไม่เหมือนอยู่มีสามเหลี่ยมใช่แต่ว่ามีสามเหลี่ยมเพียงแค่รูปเดียวดังนั้นคำว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปก็อาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะให้แค่ยิ้มเดียวนะคะเราเล่นแบบนี้กับเพื่อนทั้งห้องเลยค่ะลองสลับจับคู่แล้วก็ลองหัดต่อกันนะคะส่วนเพื่อนอีกคนนะก็จะได้บอกลำดับด้วยนะคะว่าควรจะให้เพื่อนต่ออะไรเป็นลำดับแรกลำดับที่สองลำดับที่สามแล้วเราจะได้เช็คว่าการบอกลำดับให้เพื่อนต่อนั้นนะคะเราบอกให้เขาต่อได้อย่างแม่นยำหรือเปล่านะคะเป็นการฝึกการสื่อสารในเรื่องการบอกลำดับไปด้วยนะคะก่อนจะเริ่มกิจกรรมถัดไปนะคะทีเชอร์ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะเตรียมกระดาษสีที่ตัดเป็นเชฟหรือรูปเลขาคณิตแบบต่างๆไว้ให้พร้อมเลยสามารถมีได้หลากหลายมากกว่านี้นะคะแต่ทีเชอร์แนะนำว่าเราควรจะมีรูปเลขาคณิตตั้งต้นในแบบที่เหมือนกันนะคะเช่นทีเชอร์ให้เด็กๆ เตรียมรูปเลขาคณิตที่เป็นสามเหลี่ยมทั้งหมด3รูปนะคะมีสีเขียวแล้วก็มีสีชมพูอีก2รูปทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปวงกลมใหญ่1รูปแล้วก็รูปวงกลมเล็กอีก5รูปนะคะเดี๋ยวทีเชอร์ขอเพิ่มไปอีกรูปนึงนะคะเป็นวงกลมเล็กอีก5รูปนะคะแล้วทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1รูปแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีก3รูปนะคะมีครึ่งวงรีด้วยนะคะแล้วก็มีรูปวงรีขนาดใหญ่ด้วยนะคะก็เมื่อเราตั้งต้นในรูปเลขาคณิตที่เท่ากันคราวนี้เราจะได้สำรวจกันค่ะว่าข้อจำกัดที่เราจะเจอต่อไปนี้ที่ว่าสนุกนั้นเราจะข้ามผ่านมันไปได้หรือเปล่าและถ้าเราคิดแตกต่างจากเพื่อนอาจจะใช้ความสร้างสรรค์อีกแบบนึง

เราอาจจะใช้ความสร้างแบบหนึ่งเราเห็นมุมมองการต่อยอดหรือการแก้ปัญหาของเพื่อนใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะได้เปรียบเทียบผลงานกันและกันด้วยนะคะไปที่ตัวอย่างแรกเลยค่ะตัวอย่างที่ท้าทายอีกอันหนึ่งที่ทีเชอร์อยากให้เราลองคิดไปด้วยกันนะคะว่าถ้าเราจะเอารูปเลขาคณิตที่เรามีเมื่อครู่นี้ไปสร้างหน้าคนที่ต้องมีองค์ประกอบของวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมด้วยเราจะสร้างได้อย่างไรอย่าลืมว่าสร้างด้วยตัวเองก่อนนะคะค่อยปิดไว้ค่ะปิดไว้แล้วค่อยแชร์กับเพื่อนว่าเรามีวิธีสร้างยังไงโดยที่ก่อนที่เราจะปิดไว้ให้เราลองเขียนลำดับขั้นตอนที่เราสร้างไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะบอกวิธีการสร้างให้กับเพื่อนทีเชอร์ให้เวลาเราคิดสักครู่นึงนะคะจากรูปเลขาคณิตที่มีอยู่ในหน้านี้นะคะสร้างรูปหน้าคนที่มีวงกลมและก็สามเหลี่ยมเป็นส่วนประกอบค่ะให้เวลาคิดสักครู่นะคะตอนนี้เราต่อกันมาหลายรูปแล้วบางคนก็อาจจะต่อได้คล่องขึ้นนะคะความคล่องนี้อาจจะมาจาก1เราเห็นรูปเลขาคณิตที่เราหยิบใช้เป็นประจำนะคะ2อาจจะเป็นเพราะว่าเราแก้ปัญหาได้คล่องขึ้นนะคะเราสามารถเห็นข้อจำกัดแล้วก็สามารถคิดได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะเอาชนะข้อจำกัดนั้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะสองเหตุผลนี้หรือเปล่านะคะถ้าใครยังคิดไม่ทันนะคะสามารถโพสต์วิดีโอนี้ไว้ก่อนได้นะแล้วก็ให้เวลาตัวเองต่อแล้วก็เขียนขั้นตอนการต่อลงให้ชัดๆนะคะแต่ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเพื่อนในห้องนักเรียนต้นทางถ้าเขาจะต่อเป็นรูปหน้าคนที่มีวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเขาต่อได้ยังไงมาที่คนแรกค่ะเขาเขียนลำดับไว้ด้วยนะคะลำดับที่เขาเขียนถ้าเราลองต่อตามดูนะคะว่าเราต่อแล้วจะได้หน้าตาเหมือนเขาหรือเปล่าลองต่อไปด้วยกันนะคะจำได้ไหมคะว่าทีเชอร์เคยบอกว่าลำดับนั้นสำคัญถ้าเราเรียงผิดการต่อบนจากล่างขึ้นบนเนี่ยอาจจะเกิดการทับซ้อนที่ไม่เหมือนกันได้นะคะลองมาดูขั้นตอนที่เพื่อนคนนี้ลำดับให้เราต่อดูนะคะว่าเราจะต่อได้เหมือนเขาหรือเปล่าเพื่อนคนนี้บอกว่าขั้นแรกเลยวางวงกลมสีเหลืองค่ะขั้นที่สองวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านซ้ายค่ะลำดับที่สามนะคะวางสามเหลี่ยมสีเขียววางด้านบนอันนี้เขาบอกด้วยนะคะว่าเป็นหมวกค่ะลำดับที่สี่วางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาค่ะส่วนลำดับที่ห้าวางครึ่งวงรีวางให้เหมือนยิ้มนะคะอันนี้คือเพื่อนคนแรกนะคะที่ให้ลำดับเรามาแบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลืองต่อกันหรือยังเอ่ยวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาข้างซ้ายวางสี่สามเหลี่ยมสีเขียววางเป็นหมวกด้านบนนะคะวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาแล้วก็วางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราลองต่อตามดูนะคะมีใครได้รูปหน้าคนที่เป็นลักษณะสวมหมวกปาร์ตี้สีเขียวแบบนี้หรือเปล่ามีใครได้แบบนี้บ้างนี่คือรูปที่ผู้ทดสอบนะคะหรือว่าคนที่ลองต่อตามขั้นตอนนี้
คนที่เขาบอกขั้นตอนเขายังปิดไว้อยู่นะคะเขายังไม่เปิดรู

เฉลยเรามาเดาดูกันค่ะว่าเวลาเราต่อแล้วจะได้เหมือนรูปเฉลยไหมนะคะลุ้นไปด้วยกันค่ะที่จะเปิดแล้วนะคะ3 2 1ไปดูกันเลยอ้าวเหมือนเด๊ะเลยค่ะลองดูนะคะว่าถ้าเราเป็นคนให้คะแนนเราจะให้เท่าไหร่ดีเขาเหมือนรูปหน้าคนต้นแบบไหมเหมือนเป๊ะเลยมีวงกลมเป็นส่วนประกอบของหน้าคนไหมก็มีเหมือนการให้ไปเลย3หน้ายิ้มแล้วมีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบไหมก็เป็นหมวกปาร์ตี้นี่ไงที่เป็นเชฟสามเหลี่ยมก็เลยได้ไป3หน้ายิ้มค่ะเพื่อนคนนี้เขียนขั้นตอนอาจจะไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าเวลาเขาบอกว่าวางสี่เหลี่ยมไว้เป็นตาเรารู้เลยว่าต้องวางตรงไหนเขาบอกว่าวางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราก็รู้เลยว่าวางตรงไหนจะเห็นว่าลำดับที่เขาบอกให้เราวางเนี่ยมันค่อนข้างมีลำดับจากล่างขึ้นบนที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะทีเชอร์อยากให้เราลองเขียนขั้นตอนแบบนี้ค่ะเพื่อให้เพื่อนวางได้แล้วก็เขาสามารถทำได้เหมือนกับภาพต้นแบบของผู้สร้างเลยนะคะไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากเพื่อนจากห้องเรียนต้นทางเหมือนกันนะคะลองดูว่าเขาจะสร้างหน้าคนที่มีองค์ประกอบด้วยวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมได้ยังไงเพื่อนบอกว่าลำดับเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะวางสี่เหลี่ยมสีส้มแล้วก็วางตากลมสองข้างสีเหลืองแล้วก็วางสามเหลี่ยมสีชมพู2อันวางบนสี่เหลี่ยมแล้วก็วางปากสีเหลืองคนนี้อาจจะบอกเชฟที่ไม่ชัดเจนนะคะเช่นเขาบอกวางปากสีเหลืองแต่เขาไม่ได้บอกว่าเอารูปอะไรมาวางเป็นปากอันนี้ก็อาจจะมีขั้นตอนที่ไม่เคลียร์ในบางอันนะคะแต่มาดูกันว่าถ้าเราลองวางแล้วเราวางได้ถูกหรือเปล่าเนาะสี่เหลี่ยมสีส้มตากลมสองข้างสีเหลืองสามเหลี่ยมสีชมสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมเขาก็อาจจะวางแบบนี้นะคะแล้วก็ปากสีเหลืองถึงแม้เขาจะเขียนไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าคนต่อถ้าต่อเก่งก็พอจะเดาได้เนาะแต่อย่างหนึ่งที่เขาบอกได้ชัดเจนก็คือเขาลำดับขั้นจากล่างขึ้นบนได้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูเฉลยแล้วกันนะคะว่าการต่อแบบนี้เนี่ยมันตรงกับเงื่อนไขไหมแล้วถ้าเราเป็นเพื่อนเขาเนี่ยเรามาเห็นแบบเนี้ยเราจะให้หน้ายิ้มสกิหน้าดีสี่เหลี่ยมสีส้มมีตากลมสองข้างสีเหลืองก็มีสามเหลี่ยมสีชมพู2อันวางบนสี่เหลี่ยมก็ดูเหมือนจะใช่นะคะปากสีเหลืองอันนี้ระวังเองเขาไม่ได้บอกว่าให้เอาวงรีมาวางเป็นปากสีเหลืองนะคะแต่ว่าเราเดาเอาว่าปากสีเหลืองถ้าไม่ใช่วงกลมก็ต้องวงรีแต่อันนี้ถ้าจะให้ดีนะคะเพื่อนควรจะเขียนให้ชัดเลยนะคะว่าเป็นเอารูปวงรีมาวางในลักษณะหงายคล้ายปากนะคะสีเหลืองนะคะก็จะชัดเจนขึ้นค่ะไปดูกันค่ะว่าถ้าเราเป็นผู้ต่อแล้วเราต่อได้แบบนี้คนที่เขาบอกขั้นตอนเราเขาต่อแบบไหนอุ๊ยเหมือนกันเดะเลยค่ะก็ต่อได้ตรงกันเลยนะคะแน่นอนเดี๋ยวเรามาเช็คว่าเขาจะทำได้ตรงตามข้อจำกัดและเราควรจะให้หน้ายิ้มสักกี่หน้าดีดูเช็คพอยต์แรกเลยค่ะเขาต่อได้เหมือนรูปหน้าคนต้นแบบไหมถึงแม้ว่าน่าจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแต่ว่าก็มีการดูออกอยู่นะคะว่าเขาดูเป็นหน้าคนอยู่ให้สามหน้ายิ้มไปเลยมีวงกลมเป็นส่วนประกอบไหมอันเนี้ยจริงๆแล้วก็ค่อนข้างมองเห็นได้ชัดเจนนะคะเพราะว่าคนเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยใช้วงกลมเป็นดวงตานะคะก็มีเช่นเดียวกันจะเห็นว่าการตีความดวงตาในหน้าคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันได้นะคะจำได้ไหมคะว่าเพื่อนคนที่แล้วเนี่ยเขาใช้ดวงตาเหมือนกันสองข้างเหมือนกันแต่เขาใช้สี่เหลี่ยมสีน้ำตาลนะคะแทนที่จะเป็นวงกลมซึ่งก็ยังคล้ายหน้าคนเหมือนกัน

เพราะฉะนั้นถ้าเราแยกส่วนประกอบว่าองค์ประกอบของหน้าคนที่เป็นดวงตาขอแค่เรามี2อันที่เป็นคู่กันนะคะเราอาจจะใช้วงกลม1คู่ก็ได้หรือใช้สี่เหลี่ยม1คู่ก็ได้ก็ยังสามารถมองได้เป็นดวงตาอยู่นะคะและแน่นอนว่าเขามีสามเหลี่ยมสีชมพูที่วางติดกันแบบนี้นะคะลักษณะคล้ายหมวกเลยเป็นองค์ประกอบสามเหลี่ยมก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้ไปเลยค่ะสามนายนะคะเวลาเราเช็คเพื่อนอย่างนี้อย่างแรกเลยเราจะได้ดูด้วยว่าเพื่อนใช้ความคิดสร้างสรรค์ยังไงนะคะจะเห็นว่าหน้าคนในแบบนี้ก็ไม่เหมือนหน้าแบบที่แล้วที่เป็นรูปหน้าวงกลมแล้วก็มีหมวกปาร์ตี้นะคะสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นหน้าสี่เหลี่ยมแต่ว่ามีหมวกเหมือนกันแต่อาจจะเป็นหมวกเหมือนหมวกงอบหมวกชาวนาเป็นหมวกที่บานออกมานะคะจะเห็นว่าวิธีการตีความหน้าคนก็ไม่เหมือนกันแล้วดวงตาก็ไม่เหมือนกันแล้วก็หมวกก็ยังมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันอีกถือเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์คนละแบบในองค์ประกอบย่อยที่แตกต่างกันด้วยนะคะเขาบอกว่าข้อจำกัดในการสร้างก็คือการที่เราถูกจำกัดจำนวนรูปเลขาคณิตที่เราใช้ได้แน่นอนว่าเราไม่ได้มีรูปเลขาคณิตมากมายก่ายกองนะคะเรามีเท่าที่เราตัดไหวซึ่งก็มีไม่กี่รูปเท่านั้นนะคะเรามีเท่าที่ตัดไหวเท่านี้แหละภายใน1คาบที่เราตัดนะคะส่วนข้อจำกัดถัดไปก็คือทำยังไงให้เราสร้างด้วยการใช้รูปที่มีเพียงไม่กี่รูปทำให้มันเหมือนหน้าคนให้ได้แล้วหน้าคนนั้นยังมีข้อจำกัดเพิ่มเติมอีกนะคะก็คือต้องมีวงกลมแล้วก็มีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเพื่อนยังมีไอเดียมาแชร์อีกนะคะอยากรู้ไหมคะว่าไอเดียที่หลากหลายเนี่ยมันไม่สิ้นสุดจริงๆลองไปดูเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาสร้างรูปหน้าคนที่มีข้อจำกัดแบบนี้กันค่ะคราวนี้เพื่อนเขียนลำดับการสร้างไว้หลากหลายข้อเลยนะคะถ้าใครตัดกระดาษไว้เหมือนที่ที่เชิดให้ตัดนะคะเดี๋ยวเราลองวางไปด้วยกันดูซิว่าวางแล้วจะได้รูปแบบที่เพื่อนคนนี้เขาตั้งใจจะต่อจริงหรือเปล่านะคะเขาตั้งใจจะสร้างจริงหรือเปล่านะคะอย่างแรกเลยค่ะวางวงกลมสีเหลืองค่ะอย่างที่สองนะคะวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาคราวนี้ขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างมีรายละเอียดเรื่องตำแหน่งไว้ด้วยนะคะทีเชอร์จะอ่านให้ฟังทีละนิดนะคะแต่ว่าเราที่มีรูปเลยค่ะคันนี้คือตรงหน้าเราอยู่แล้วลองต่อด้วยนะคะ3วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย 4. วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทางด้านซ้ายและด้านขวา 5. วางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองถ้าใครไม่ทันนะคะลองตามไปด้วยกันอีกรอบนึงนะคะลองต่อด้วยนะคะจะได้ดูว่าเมื่อเราต่อเสร็จแล้วลำดับการสร้างเนี้ยมัน make sense สำหรับเราหรือเปล่าหรือว่าควรจะเขียนรายละเอียดอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นถ้าพร้อมแล้วอีกรอบค่ะวางวงกลมสีเหลือง 2. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวา 3. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย 4. วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งทางข้างซ้ายและก็ข้างขวา 5. วางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองจะเห็นว่าบางครั้งเราก็อาจจะต่อยากนิดนึงนะคะที่เชิญให้เวลาดู

ขั้นตอนนี้อีกรอบหนึ่งนะคะไม่ต้องไปเร็วมากค่ะวางวงกลมสีเหลืองวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้ายวางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งสองข้างทั้งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาแล้วก็ลำดับสุดท้ายนะคะวางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองทีเชอร์ลองต่อตามนะคะทีเชอร์จะได้แบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลืองวางสี่เหลี่ยม1อันไว้ทางด้านขวาเส้นรอบรูปส่วนบนด้านขวาแต่อันนี้ก็ดูไม่บนเท่าไหร่นะคะแล้วก็วางสี่เหลี่ยมอีก2อันไว้บนส่วนบนด้านซ้ายอันด้านซ้ายดูบนนะคะแต่ด้านขวานี้ยังดูกลางๆอยู่นะคะแล้วก็วางสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมทั้งทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาวางวงกลมสีชมพู2อันไว้บนวงกลมเหลืองได้แบบนี้ไหมคะเพื่อนอีกคนนึงนะคะมีก็วางคล้ายๆกันค่ะแต่เขาแถมครึ่งวงลีมาวางเป็นปากด้วยคิดว่าหน้าคนแบบไหนตรงโจทย์มากกว่ากันคะถ้าดูจากรูปทางด้านซ้ายแล้วก็ดูรูปทางด้านขวาเด็กๆอาจจะบอกว่ารูปทางด้านขวาน่าจะตรงโจทย์มากกว่าเพราะว่ามันดูเป็นหน้าคนจริงๆรูปทางด้านซ้ายพอไม่มีปากแล้วมันก็ก้ำกึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็อาจจะมองได้นะคะงั้นเราไปดูส่วนให้คะแนนกันเลยค่ะจริงๆแล้วผู้ทดสอบนะคะต่อได้แบบมีปากแต่เพราะว่าเขาเขียนขั้นตอนไม่ชัดเพื่อนก็เลยไม่ได้ต่อปากให้นะคะดังนั้นพอเขาเขียนขั้นตอนไปช้าแล้วเราไม่ได้ตอบปากความเหมือนหน้าคนแล้วก็อาจจะให้แค่สองหน้ายิ้มก็ได้นะคะแต่ว่าเขามีวงกลมเป็นส่วนประกอบนะมีทั้งดวงตาแล้วก็ใบหน้าด้วยนะคะก็เป็นสามหน้ายิ้มไปเลยแล้วเขามีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบด้วยนะคะสามเหลี่ยมนี้ก็ acting เหมือนจะเป็นหมวกหรือเปล่านะหรือเป็นผมก็ยังดูไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีประโยชน์เหมือนกันนะคะตรงที่มันวางไว้ส่วนบนอาจจะเป็นหมวกก็ได้อาจจะเป็นทรงผมก็ได้นะคะแต่ว่าเขาทำตรงโจทย์ค่ะเราให้เขาสาบหน้ายิ้มก็แล้วกันนะคะการให้คะแนนเนี่ยขึ้นอยู่กับเด็กๆเลยนะคะว่าเด็กๆจะคุยกับเพื่อนว่ายังไงถ้าเด็กๆบอกเพื่อนว่ามันเหมือนไม่ค่อยมากอ่ะขอให้สองหน้ายิ้มนะก็สามารถอธิบายเหตุผลให้เพื่อนฟังได้นะคะหรือว่าคุณไม่เห็นสามเหลี่ยมเลยก็อาจจะไม่ได้ให้นะคะหรือว่าเขาอาจจะมีวงกลมหรือไม่มีวงกลมเขาใช้วงลีหรือเปล่าก็อาจจะเป็นประเด็นที่เรากำลังมองหาว่าเพื่อนที่เราต่อให้ต่อรูปหน้าคนนี้นะคะเขาเอาชนะข้อจำกัดได้หรือเปล่านะคะในกรณีนี้ก็เห็นว่าจริงๆแล้วเขาเอาชนะข้อจำกัดได้เกือบทุกข้อเลยยกเว้นความเหมือนที่เขาไม่ได้ตอบปากให้นะคะก็เลยดูไม่ค่อยจะเป็นหน้าคนที่สมบูรณ์นักก็เลยแทนที่จะให้3หน้ายิ้มก็เหลือแค่2หน้ายิ้มเป็นไงคะพอได้ลองต่อแล้วได้เห็นว่าตัวเองเอาชนะความท้าทายบางอย่างได้ก็เริ่มสนุกแล้วใช่ไหมคะมาสรุปข้อจำกัดอีกครั้งหนึ่งนะคะทำไมทีเชอร์ถึงเน้นคำว่าข้อจำกัดเพราะว่าอยากให้เราภูมิใจค่ะว่าการที่เราสร้างหน้าคนโดยที่มันมีเงื่อนไขเยอะขนาดนี้มันไม่ได้ง่ายเลยนะคะเราต้องคำนึงถึงจำนวนรูปเลขาคณิตที่มันจำกัดมากๆเลยแล้วก็เราต้องใช้รูปเลขาคณิตบางอย่างให้ตรงเงื่อนไขด้วยก็คือต้องมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสามเหลี่ยมเพื่อให้มันเหมือนหน้าคนด้วยนะคะทีเชอร์ขอให้เราเห็นความเก่งของเก่งกาจของเราในการทำกิจกรรมนี้นะคะว่า1เราได้แบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยนะ

0: ค่ะส่วนย่อยที่ว่ามีอะไรบ้างส่วนย่อยที่ว่ามีส่วนหน้าคนส่วนรายละเอียดบนหน้าคนแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆที่มาประดับหน้าคนต่างๆนะคะอย่างที่สองเราจัดการภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะการจัดภายใต้ข้อจำกัดของเราก็คือเรารู้ว่าเราจะใช้วงกลมเป็นส่วนไหนเรารู้ว่าจะใช้สามเหลี่ยมตรงส่วนไหนนะคะเพราะว่าเรามีความคิดสร้างสรรค์ค่ะเย่เป็นสิ่งที่เรามีนะคะในการทำกิจกรรมนี้นะคะ1เราแบ่งปัญหาเป็นส่วนย่อยได้2เราจัดการปัญหาภายใต้ข้อจำกัดได้ด้วยนะคะแล้วก็การที่เราจัดการปัญหาได้ก็คือเราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะคะทุกคนเก่งมากเลยค่ะจะเห็นว่าหลังจากที่เราได้ทำโจทย์ที่หลากหลายเราได้ลงมือทำได้คิดแล้วก็ได้ท้าทายนะคะทีเชอร์อยากให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเวลาที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรามีการแบ่งปัญหาหรือแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยแล้วเราก็ลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยพิจารณาทีละส่วนย่อยนะคะโดยที่ในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆได้ทำคือเอาชนะเงื่อนไขบางอย่างได้ด้วยนั่นก็คือเราได้ประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์ของเรานำมาใช้ในการแก้ปัญหาด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับไปสรุปร่วมกันกับเพื่อนๆต้นทางค่ะที่เขาก็พยายามแก้ปัญหาอย่างหนักหน่วงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปสรุปร่วมกันแล้วก็ตบมือดังๆให้กับตัวเราเองแล้วก็เพื่อนนักเรียนต้นทางด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการแยกองค์ประกอบย่อยๆจะทำให้เรา1ลำดับขั้นตอนได้2การที่เราเห็นลำดับย่อยๆหรือว่าส่วนย่อยๆจะเห็นว่าเราเข้าใจเป้าหมายมากขึ้นแล้วก็นำองค์ประกอบย่อยที่เราแยกแล้วอะค่ะมาปรับประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะก็เปิดพื้นที่ให้เราได้สร้างสรรค์หาสิ่งทดแทนหรือหารูปเลขาคณิตที่ใกล้เคียงมาเพื่อทดแทนแล้วยังคงตรงตามโจทย์ที่เราต้องการสร้างสรรค์อยู่นะคะกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ท้าทายแล้วก็สนุกมากเปิดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆด้วยหวังว่าจะนำกลับไปเล่นกันนะคะใครอยากจะตั้งโจทย์ใหม่ก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็ลองตรวจสอบกันว่าได้ตรงกับที่เราแบบออกแบบไว้หรือเปล่านะคะเพื่อนๆก็สามารถเช็คได้นะคะว่าการบอกลำดับของเพื่อนเราเนี่ยจริงๆมันมีการบอกไม่ชัดเจนคุณต้องบอกด้วยว่าวางไว้ตำแหน่งไหนที่วางแบบหันขว้างหรือวางแบบแนวตั้งถ้าบอกละเอียดเพื่อนก็จะปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะจริงๆก็ได้ทำครบเลยนะคะสร้างสรรค์ภาพจากข้อจำกัดได้แล้วก็สื่อสารภาพนั้นให้คนอื่นเข้าใจได้ด้วยนะคะได้ทั้งทำคิดแล้วก็ท้าทายค่ะสำหรับวันนี้นะคะห้องเรียน Coding for Better Life นะคะก็ต้องจบเพียงเท่านี้แล้วนะคะหวังว่าการคิดแบบเป็นลำดับขั้นตอนแล้วก็การแยกย่อยปัญหาเพื่อต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะคะ

0: ปัจจุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในชาติทั้งทางด้านการสื่อสารการคมนาคมการให้ความรู้การศึกษาและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักมนุษยชนซึ่งจะเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาดไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งการเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการกระจายรายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการขายสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับอาจจะพาไปโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องนี้เป็นยังไงชื่อขนาดนี้แบบไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นก๊าซชีวมวลโดยระบบ gasification หรือกระบวนการอุณหเคมี pyrolysis คือการเผาถ่านที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบอ้อยฟางข้าวกิ่งไม้เปลือกไม้เน่ามันสำปะหลังทางปาล์มทลายปาล์มกะลามะพร้าวเป็นต้นแล้วเอาควันที่ได้ออกมาจากเตาเผาถ่านมาทำความสะอาดแล้วได้ก๊าซชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาด1เมกะวัตต
1: ์เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับนักวิชาการแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้นักวิชาการของเราแนะนำตัวดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็ขอบคุณมากครับที
1: ่
4: ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการที่มหาลัยได้ดำเนินการนะครับ
1: ครับ
4: สำหรับโครงการนี้คุณสนใจอะไรเลยครับ
1: เหมือนกับว่าอยากรู้นะเรื่องแรงบันดาลใจของจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับ
4: อ๋อครับก็แรงบันดาลใจจริงก็เนื่องจากเราเนี่ยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้านะฮะโดยเฉพาะในระบบ gasification นะครับซึ่งเป็นระบบที่เรียกง่ายๆว่าระบบเอาควันจากการเผาถ่านนะฮะมาทำให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับ
1: แล้วทางโครงการนี้นะฮะเขาได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
4: ก็ในส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือคือส่วนที่ เราทำสื
1: ่อ
4: นะครับเผยแพร่นะครับให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปนะครับทั้งผู้สนใจในการลงทุนนะครับหรือว่าเกินภาคการศึกษานะครับที่จะให้ความรู้เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ไปขยายผลต่อไปสำหรับโครงการนี้นะถ้าจะบอกไปเนี่ยผมว่าเราน่าจะพูดถึงประโยชน์ของการมีโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ย มันมีประโยชน์ยังไง
1: ครับ
4: นะครับโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยที่เราคิดขึ้นมาใช้ทำไมถึงใช้ระบบ gasification นะครับมาผลิตไฟฟ้า
1: ครับผม
4: แต่สำหรับโรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ยพูดย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าที่มีเทอร์ไบน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเผาแบบเปิด
1: พอ
4: เปิดก็จะมีควันออกมานะครับ
1: ซึ่งเป็นพิษอีก
4: ซึ่งถ้าเกิดควบคุมไม่ดีก็จะมีขมเหลาดำมีอะไรออกมาซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับชุมชนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่มาก
1: ๆ
4: นะใช้เชื้อเพลิงเยอะปัญหาเรื่องการขนส่งเชื้อเพลิงมาโรงไฟฟ้าก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะไปสร้างผลกระทบกับบ้านเรือนข้างเคียงแต่อันนี้ไอ้ตัวโรงไฟฟ้าที่เราจะกล่าวถึงอันนี
1: ้
4: นะครับมันเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบการเผาอีกต้นละอย่างกันนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับ gasification ของเราเนี่ยตัวเตาที่ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเตาเผาถ่าน
1: ก็เหมือนเผาถ่านเลย
4: เหมือนเผาถ่านเลยฮะ
1: เปิดปุ๊บใส่เข้าไปเผาเลย
4: เผาแล้วก็ได้ถ่านนะฮะถ้าพอบอกเราเผาถ่านแต
1: ่
4: จริงตัวที่ผล

0: ได้จากการเผาถ่านเนี่ยมันได้ควันออกมา
1: ครับ
0: ควันตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเผาถ่านก็คือควันนั้นก็ปล่อยทิ้งนะฮะสู่อากาศนะฮะอย่างเก่งชาวบ้านก็เอาต่อท่อให้มันยาวๆแล้วทำให้มันเย็นลงก็เอาน้ำต้มพันไม้มาได
1: ้
0: นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราเอาควันที่เราปล่อยทิ้งนั่น
1: ครับผม
0: มาทำให้สะอาดแล้วก็ไปใช้ในเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แก๊สนี่แหละนะครับแล้วเราก็เนี่ยคือตัวนึงเราก็รู้อยู่ว่าคนไทยเนี่ยเผาถ่านกันเยอะเหมือนกันเผาถ่านกันเยอะแล้วเราก็อยากจะให้การเผาถ่านนั้นมันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะครับแล้วเราก็มองเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยการเกษตร
1: ครับ
0: มีการเผาหลังจากเก็บเกี่ยวบ้างก่อนเก็บเกี่ยวบ้างนะครับเผาทิ้งกันเยอะแยะหมดเลยไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยฮะเราเตรียมไว้สำหรับอันนั้นเลยฮะซึ่งจะพยายามทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่เผาทำลายไอ้ชีวมวลในแปลงเกษตรหรือแถวชุมชนนอกเมืองต่างๆที่เป็นสร้างปัญหามลภาวะต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปเผาทิ้งอย่างนั้นนะเอามาเข้าโรงไฟฟ้าตัวเนี้ยซึ่งเราออกแบบไว้ให้สามารถรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดมากนะครับก็นี่คือเป็นที่
1: ม
0: าว่าทำไมเราถึงอยากจะทำโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วหนึ่งก็คือเรื่องของการลดภาวะติดแค่ลดเรื่องมลพิษติดแวดล้อมทางอากาศในพื้นที่สองก็คือสร้างรายได้ให้เกษตรกร
1: ครับ
0: นี่สำคัญนะฮะหลายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็พยายามบอกว่ารณรงค์ไม่เผาซึ่งพยายามบอกสร้างจิตสำนึกแต่จิตสำนึกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีรายได้มาชดเชยสิ่งเหล่านั้น
1: ครับผม
0: ก็กลายเป็นว่านี่แหละฮะคือสิ่งที่เราอยากทำ
1: ครับนะฮะนี่พูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกควบคุมคุณภาพและส่งเข้าไปยังสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีข้อตกลงการรับซื้อกับโรงงานไฟฟ้าแล้วจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมทำให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซหรือลดการพึ่งพาน้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าที่ในฤดูแล้งมีน้ำอยู่จำกัดในขณะที่ฤดูแล้งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรซึ่งเกษตรกรมักจะทำการเผาเศษเหลือใช้ทำให้เกิดหมอกควันเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ทำให้นอกจากจะได้ไฟฟ้ามาใช้แล้วยังสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศในฤดูแล้งได้อีกด้วย
1: ครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่ในกับพิการใหญ่นะฮะในเบรกที่2นั่นเองนะครับเรามาคุยต่อกับอาจารย์เนี่ยดีกว่าเมื่อกี้เรารู้แบบพื้นฐานและเบสิกแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี้ครับเอาละฮะอาจารย์ครับเจ้าเครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับ
2: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวโรงไฟฟ้าทั้งโรง
1: ครับผม
2: นะฮะโรงไฟฟ้าทั้งโรงตัวนี้มันประกอบด้วยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตัวป้อนวัตถุดิบเข้าไปในเตา
1: ครับ
2: นะครับเตาที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะต้องเป็นเตาชนิดเรียกว่าเตาเผาถ่านนะแล้วภาษาอังกฤษก็เรียกว่า gasifier นะครับ
1: ครับผม
2: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เผาให้ได้เอาให้เชื้อเพลิงเป็นถ่านดำนะครับแล้วก็เอาควันไปทำความสะอาดนะคร
1: ับ แล้วตัวถ่านเอาไปทำไปขายยังไงฮะ
2: ตัวถ่านเมื่อเราได้ถ่านเนี่ยทุกวันนี้เราคงรู้จักถ่านดี
1: ใช้กันอยู่
2: เพราะถ่านนี่มันใช้ได้หลายอย่างถ่านที่ได้จากวัตถุดิบบางตัวเนี่ยมันสามารถเอาไปทำเป็นกรองนะครับที่เป็นกรองน้ำดื่มกรองหรือว่าทำให้ลดกลิ่นอะไรต่างๆซึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบกรองน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมีฐานพวกนี้ขายอยู
1: ่
2: นะครับซึ่งเราเรียกว่า activated carbon นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะได้ราคาสูงกว่านี้ในกระบวนการทำถ่านนี่นอกจากได้ฐานแล้วเนี่ยยังมีตัวนึงที่เราได้ก็คือกระบวนการในการที่ทำความสะอาดด้วยน้ำพอน้ำเนี่ยทำความสะอาดแก๊สแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังดึงเอา

0: ส่วนที่เป็นสารเคมีอย่างอื่นอย่างเช่นก็
1: ครั
0: ค
1: บ
0: ือตัวที่เราเรียกน้ำส้มคันไม้นะครับพวกเกษตรกรที่เป็นเกษตรแนวใหม่
1: ครับ
0: ที่เราเรียกว่าเป็นออร์แกนิกฟาร์มนะฮะหรืออินที่เขาใช้อินทรีย์อะไรเงี้ย
1: คร
0: น
1: ั
0: ะ
1: บ
0: คร
1: ผ
0: ับ
1: ม
0: ไม่ใช้สารเคมีพวกนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์ไอ้น้ำส้มคันไม้นี่ฆ่าแมลงไม่ใช่นะมันมีไว้สําหรับไล่แมลง
1: ไล่เฉยๆไม่ได้
0: ไล่
1: ฆ่
0: แ
1: าม
0: ลงไม่ได้ฆ่าฉะนั้นเนี่ยเมื่อไล่เนี่ยไม่ได้ฆ่า
1: ค
0: คนก็ไม่เป็นไรนั้นคนก็สามารถเอาไปรับประทานได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรน
1: คร
0: ั
1: บ
0: บ
1: ผมนะ
0: ที่เราถึงเรียกว่าเกษตรอินทรีย์
1: อ๋อ
0: นะ
1: โอเคนะครับผมแล้วไอ้ความพิเศษของเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้านี่ครับความพิเศษของเขา
0: ก็นอกจากที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าความพิเศษจริงๆก็คือเราเผาถ่านเราได้ถ่านเราได้น้ำส้มคันไม
1: ้ครับ
0: เราได้ควันควันตัวนี้เนี่ยเมื่อเราผ่านกระบวนการที่ทำความสะอาดแล้วเราก็จะได้แก๊สที่สะอาดแล้วก็ไปใช้กับเครื่องยนต
1: ์
0: เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ใช้แก๊สนั่นแหละ
1: ครับผม
0: ก็ความสามารถก็คือที่บอกว่าเออควันที่ปล่อยทิ้งอ่ะเอาเป็นเชื้อเพลิงนะก็เครื่องยนต์สามารถหมุนติดได้แล้วก็ไปหมุนเจเนเรเตอร์เครื่องปั่นไฟนะครับแล้วเราก็ได้ไฟออกมาใช
1: ้
0: นะ
1: ครับ
0: สำหรับโรงนี้เนี่ยไฟที่ได้ออกมาเขาขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็หมายความว่าในภูมิภาคที่เป็นชุมชนเกษตรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปต่อไฟไม่จากเขื่อนไกลๆนะครับหรือไปขนส่งทำโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าโรงไฟฟ้าแก๊สอะไรต่างๆที่มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่จำเป็น
1: ครับผม
0: เอาเกษตรนี่แหละครับของเหลือไม่ว่าเป็นใบอ้อยเศษใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้
1: คือว่าเกือบทุกอย่างเลย
0: ทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเกษตรเอากลับมาใช้
1: ครับผม
0: เอากลับมาใช้นั้นก็ลดการพึ่งพ
1: า
0: จากภายนอกนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วสำคัญที่สุดก็คือเมื่อโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยการพาดสายมายาวๆไกลๆจากเขื่อนไกลๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็จะต่ำลงนะครับ
1: ครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างนี้ไหมฮะ
0: สำหรับอนาคตตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำให้โรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยใช้เก็บของเหลือของโรงไฟฟ้านี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ไปไหนเลยทุกอย่างอยู่ในนี้หมด
1: นะฮะโอ้พูดกันแล้วทิศทางในอนาคตครับทิศทางในอนาคตว่าจะมีการจำหน่ายเครื่องนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมฮะเมื่อกี้การพัฒนาแล้วนี่จะการเป็นการทิศทางการตลาดแล้ว
0: ก็เรื่องของการขยายผลเพื่อการตลาด
1: ครับ
0: นะครับตอนนี้จริงเนี่ยที่เรากำลังทำอันเนี้ยก็เป็นสื่ออันหนึ่งที่ให้คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการคนไทยนะครับได้รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีตรงนี้อยู่ในเมืองไทยแล้ว
1: ครับ
0: นะครับซึ่งมหาลัยก็มีโอกาสได้พัฒนาเทคโนโลยีนี
1: ้
0: คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนเกษตรในประเทศไทยเราจริงๆเรามีรูปแบบหลายรูปแบบเราที่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้สิ่งที่ขยายผลนะแล้วอยากให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศเราเนี่ย เรามีปัญหาเรื่องของการเผาไร่อ้อยในทุกฤดูของการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนนี้นะครับ เดือนมีนาจริงเมษาจะมีหลงมาบ้างนิดหน่อยนะครับเป็นช่วงที่แทบทุกพื้นที่ที่มีไร่อ้อยเนี่ยคุณจะเจอไอ้ขมเหลาควันเป็นทั่วพื้นที่เลยฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งสำหรับสิ่งนี้ที่เราคาดเราพยายามอยากจะส่งเสริมแล้วอยากจะได้การสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยนะครับว่าถ้าเปลี่ยนจากการเผาไร่อ้อยมาเป็นโรงไฟฟ้านะครับเอาใบอ้อยที่เผาทิ้งเนี่ยเอามาส่งให้กับโรงไฟฟ้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะให้ทิศทางประเทศไทยในการพัฒนาเนี่ยไม่ต้องไปส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน
1: ครับ
0: นะครับเอาไอ้ที่เผาทิ้งนี่แหละเขาเคยเกษตรก็เคยทำอะไรยังไงก็ทำเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับปลูกอ้อยกับปลูกอ้อยเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนปลูกอ้อยปลูกเนเปียซึ่งก็ไปสร้างปัญหาอื่นอีกไปแย่งพื้นที่เขาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าสังคมเกษตรบ้านเรา
1: ครับ
0: เคยทำยังไงก็ทำแบบนั้นเพียงแต่เก็บของเหลือที่คุณทำลายมลพิษทางอากาศ
1: ครับ
0: เอามาใช้กับโรงไฟฟ้านี
1: ้
0: นะครับ
1: พูดขนาดนี้แล้ว ผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงเลย
0: ครับก็ยินดีครับ
1: เราไปดูดีกว่าคร
0: ับ สวัสดีครับ

0: ับอาจารย์ที่ตอนนี้ผมก็ถึงตัวเจ้าเครื่อง ESP แล้วนะฮะช่วยอาจารย์ช่วยส่วนประกอบหลักของเขาหน่อยครับ
1: ครับก็ในส่วนของ ESP นะฮะหน้าที่ของแมนเนี่ยก็คือตัวกำจัดฝุ่นจากแก๊สหรือควันที่เกิดจากกระบวนการgasification หรือเผาถ่านเอาควันจากเผาถ่านเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการสุดท้ายในการที่จะกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมากพร้อมทั้งตัวที่เป็นยางไม้นะฮะให้ออกจากแก๊สให้หมดนะฮะสะอาดให้สะอาดเพียงพอที่เครื่องยนต์เอาไปใช้แล้วไม่เกิดปัญหา
0: ครับผม
1: นะครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับของตัวระบบในการผลิตแก๊สจากชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ที่ผลิตไฟฟ้านะครับงั้นส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยสนใจไหม
0: สนใจมากเลยฮะว่ามีอะไรบ้าง
1: โอ้ส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยหน้าที่ตัวนี้มีไม่เยอะมาก
0: ครับ
1: แต่หน้าที่ของมันสำคัญมากส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเส้นลวด
0: ครับผม
1: เส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้า
0: ครับผม
1: นะครับกับตัวที่เป็นกระบอกทำหน้าที่เก็บฝุ่นนะฮะที่ได้รับประจุเข้าไปแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวทรานสฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร
0: ์
1: ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะแปลงไฟฟ้าจาก380โวลต์
0: ครับ
1: เป็น 40,000 โวลต
0: ์โอ้โหเพิ่มเยอะเลยที
1: สูงสุดคือ 40,000 โวลต
0: ์
1: นะฮะเพื่อที่จะให้มันมีแรงเคลื่อนพอที่จะกระโดดจากเส้นลวดไปหาผนังได
0: ้
1: ผนังที่เป็นท่อ
0: ครับ
1: นะครับเมื่อมันวิ่งเมื่อมีประจุที่วิ่งผ่านเส้นลวดนี้ออกมาเดี๋ยวมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ตัวอนุภาคของฝุ่นที่มากับแก๊สเนี่ย
0: ครับ
1: ถูกรับประจุนะจากขั้วนี้ไปนะครับมันเป็นประจุลบเมื่อผนังเป็นประจุบวกมันก็จะวิ่งเข้าไปถูกดูดเข้าไปหาผนัง
0: ครับ
1: นะครับฝุ่นก็จะถูกติดอยู่กับผนังหมดเลยนะครับอันนี้ส่วนประกอบเราพูด3ส่วนละ
0: ครับ
1: ส่วนที่1ก็คือตัวเส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุ
0: ครับ
1: ท่อที่ทำหน้าที่เก็บฝุ่นตัวทรานสฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร์ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าแรงสูง
0: ครับผม
1: นะฮะแรงสูงอีกตัวหนึ่งที่ถือว่ามีบทบาทด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตัวท่อน้ำนะครับที่จะใช้ในการชำระล้าง
0: ครับผม
1: ท่อเพราะว่าแน่นอนนะฮะวิ่งใช้ไปช่วงหนึ่งมันก็ต้องมีฝุ่นเกาะ
0: มันตัน
1: เราก็จะต้องมีการล้างในการล้างเนี่ยเราก็จะใช้ตัว2อย่าง
0: ค
1: ือตัวที่ทำละลายแต่ว่านี้จะใช้ไม่เยอะกับตัวที่ใช้เป็นน้ำร้อนช่วยในการล้างไอ้สิ่งที่มันติดอยู่ในท่อให้สะอาดขึ้น
0: ครับผม
1: ครับอันนี้คือส่วนประกอบของมัน
0: ครับผมอาจารย์ครับแล้วขั้นตอนการทำงานนะครับอาจารย
1: ์ก็ตัวนี้เนี่ยติดตั้งไว้ชุดสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเอาควันนะครับที่ผ่านในการกำจัดฝุ่นมาแล้ว2ขั้นตอนที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ให้มันผ่านเข้าไปในท่อนะครับแล้วก็เมื่อผ่านท่อมาแล้วฝุ่นก็จะถูกดึงติดไว้กับผนังท
0: ่อ
1: ส่วนที่ออกจากท่อนะฮะก็จะผ่านท่อสีเหลืองที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บไว้ในถังนะโดยผ่านโดยมีปั๊มดูดอยู่ตัวอยู่ข้างๆนี้นะครับ เพื่อสร้างแรงดันให้เกิดขึ้นในถังให้มีแรงดันเพียงพอที่จะส่งเข้าไปถึงห้องเครื่องยนต
0: ์ครับผม
1: นั้นไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรมากแค่เป็นทางผ่านแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมแรงเคลื่อนของไฟฟ้า
0: ครับ
1: นะครับให้เพียงพอที่จะจับฝุ่นทั้งหมดได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาจากการที่เราได้วัดประสิทธิภาพของตัวนี้เราสามารถกำจัดฝุ่นที่มากับไอ้ตัวแก๊สหรือควันอันนี้นะได้สะอาดมากมีเราได้ตัวเลขปริมาณฝุ่นได้เพียงแค่ประมาณสัก19ถึง20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนทาเนี่ยได้ประมาณแค่10มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยในทางมาตรฐานแล้ว

0: ครับ
1: ถือว่าดีมากๆนะครับมาตรฐานเขาพูดกันฝุ่นจะต้องไม่เกิน100นะครับทาจะต้องไม่เกิน50อันนี้เหลือแค่19กับ10เอง
0: นะครับ
1: ซึ่งเราก็พิสูจน์ว่าตัวแก๊สตัว ESP ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีมากกว่าที่เราประมาณการเอาไว
0: ้นะครับนะฮะนี่ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายสำหรับเจ้า ESP แล้วนะฮะอยากให้อาจารย์นะครับฝากชื่อที่อยู่ไว้หน่อยฮะเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครที่อยากจะติดต่อก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ
1: ก็จริงๆเรามีเบอร์ของมหาลัยด้วยนะฮะแต่มันหลายเบอร์ผมอาจจะจำไม่ได้
0: เดี๋ยวขึ้นในข้างล่างเลยกัน
1: ครับ
0: ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีผู้ประกอบการอีกนะครับผู้ประกอบการไม่เสียเวลาไปลุยกันครับ
1: ครับ
0: ผมนะฮะและตอนนี้นะครับอาร์ตได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับ
2: ผมชยพลณทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่ดูแลเรื่องโรงไฟฟ้านี้โดยตรงครับ
0: ครับผมนะฮะแล้วการที่มาอยู่ที่นี่นะครับเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ย
2: ครับ
0: มันทํารายได้ให้กับชุมชนบ้างมั้ยครับ
2: ช่วยรายได้ชุมชนก็คือ1ทําให้ชุมชนมีงานทํา2เกษตรกรเนี่ยสามารถนําสิ่งที่เหลือจากการเกษตร
0: ครับ
2: เข้ามาใช้ในระบบเพื่อลดปัญหามลพิษที่แทนที่เขาจะเผาเขาก็ไม่ต้องเผา
0: ครับ
2: ครับ
0: โอ้โหนะฮะว่าง่ายช่วยทุกอย่างเลย
2: ครับ
0: จากไม่ว่าจะเป็นมลพิษมลภาวะเป็นพิษนะฮะรายได
2: ้ครับ
0: ได้ไม่ไปไหน
2: ใช่แล้วก็ลูกหลานเขาเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในโรงงานนี้ได้ด้วย
0: อ๋อ
2: ครับก็จะมีลูกหลานของชุมชนแถวนี้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในที่นี
0: ่อืม
2: ครับ
0: ไว้ง่ายว่าลดอัตราการว่างงานอีกด้วย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไรครับ
2: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างจะเบสิกก็คือเป็นเครื่องกำจัดมลพิษในตัวหรือเราเรียกว่าเครื่องเผาถ่านแบบอัตโนมัติถ้าชาวบ้านกันเราก็เรียกแบบลักษณะนี้
0: คร
2: ับเครื่องนี้ก็คือจุดประสงค์ที่ทำขึ้นมาเพื่อ1เราจะใช้พืชผลทางการเกษตรเป็นหลักในการลดมลภาวะ
0: ครับ
2: 2ทำให้ชุมชนเกิดรายได้ก็คือสามารถสร้างมูลค่าในตัวมันเองหมายว่าจากพืชผลการเกษตรเข้ามาที่เหลือใช้เนี่ย
0: ร
2: เราสามารถผลิตถ่านออกมาได้ด้วย
0: ครับ
2: แล้ว2ยังสามารถได้ไฟฟ้าขึ้นไปจำหน่ายหรือว่าช่วยซัพพอร์ตในกิจการของพลังงานได้ด้วย
0: โอ้โห
2: ครับ
0: นะฮะว่างั้นว่าได้ประโยชน์หลายทางไม่ว่าจะเป็นด้านขายไฟฟ้า
2: ใช่ครับ
0: ขายถ่าน
2: ใช่ครับ
0: นะฮะคือคุ้มค่าเลย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็อยากให้ฝากหน่อยว่าใครที่สนใจจะติดต่อที่นี่ครับว่าติดต่อกับใครยังไง
2: เดี๋ยวเบอร์โทรผมให้ลิงก์เข้าไปในดีเทล
0: เดี๋ยวขึ้นด้านล่างเลยแล้วกันนะเด
2: ี๋
0: ยวผมขึ้นให้นะสำหรับคนที่อยากจะติดต่อเนาะเพราะว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงว่ามันเป็นอาชีพที่โอเคนะผมเห็นเมื่อกี้มีคนมาเริ่มมาติดต่อใช่ไหมฮะมีคนมาเริ่ม
2: ก็บางคนก็สนใจ
0: ใช่ไหมครับเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ย5-10รายเลยทีเดียวนะครับนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเบอร์ข้างล่างได้มาครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับ
2: ครับผมขอบคุณครับ
0: ครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปนะเดี๋ยวผมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยครับสวัสดีครับ
2: ขอบครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณัฐชนัยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเอาละครับขอบคุณนะฮะพลาดไม่ได้เลยสำหรับโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับต้องขอบคุณเช่นกันนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตสิรินาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้น

0: จะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้โฟโอ้ต้อง
3: หมดปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: เซฟตี้โฟโอ้ต้องหมดปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

สวัสดีครับเสียงที่เกิดขึ้นในเวลานอนหลับของใครบางคนนี้ทำให้อีกหลายคนนอนไม่หลับและเมื่อนอนไม่หลับก็จะมีคำถามเกิดขึ้นแน่นอนลองไปดูกันสิว่าคำถามสุดป่วนในวันนี้เด็กๆจะคิดอะไรกันขึ้นมาได้บ้าง

0: คิดคำถามสุดปวดของเราในวันนี้อาจจะเป็นเรื่องคาใจของหลายๆคนอยู่ทุกคืน
1: เสียงกรนของคุณพ่อหรือผู้ชายจะดังเหมือนกับอะไรนะ
0: เราจะใช้เครื่องวัดเสียงอันนี้ที่มีหน่วยวัดเป็นเดซิเบลวัดพลังเสียงกรนของคุณพ่อ

0: ครับเสียงโค้ดของคุณพ่อ 91.2 เดซิเบล
1: เสียงดังมากเลยเนี่ยน้องๆคิดว่าเสียงดังขนาดนี้เทียบเคียงได้กับเสียงอะไรอย่างพี่เปี้ยวนะคิดว่าเสียงดังแบบนี้เทียบได้กับเสียงเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์เลยอะ
0: สำหรับธนาเหรอธนาว่าปิดประตูเสียงดังหรือว่าตอกตะปูก็ได
2: ้ของผมคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าหรือไม่ก็รถดังไปเลยอะ
1: เพื่อตอบคำถามสุดป่วนในวันนี้นะคะเราจะเอาเครื่องวัดเสียงอันนี้ไปค้นหาเสียงต่างๆที่ใกล้เคียงกับเสียงกลอนของคุณพ่อเริ่มจากภายในบริเวณบ้านของเราก่อนไปกันเลยไหม

Qu'est-ce qu'on a?

0: เสียงที่ดังสุดในครัวก็คือเสียงการสับหมูก็ประมาณ90กว่าเดซิเบลก็ประมาณกับเสียงกลอนของพ่อแต่ก็ยังสู้เสียงกลอนของพ่อไม่ได้เลย
1: งั้นเราไปสำรวจที่อื่นกันต่อดีไหม
2: ดี
1: โอเค

0: 8.4
1: ดังกว่าเมื่อกี้อีกนะเก้าสิบจุดสี่ค่ะ

0: เสียงที่ใกล้เคียงกับเสียงกลอนของพ่อไม่สุดคือเสียงสับหมูกับเสียงเลื่อยไม
1: ้โอ้เสียงสับหมูประมาณ93เดซิเบลส่วนเสียงเลื่อยไม้ประมาณ90เดซิเบล
0: แล้วน้องๆคิดว่ามีเสียงอะไรที่ดังกว่านี้อีกไหมมากกว่าเสียงกลอนของพ
1: ่
0: อ
1: ผมคิดว่าเสียงฝนตก
2: เสียงฝนตกเหรอ
0: แล้วก็เสียงฟ้าผ่า
3: โอ้นั่นก็
1: เสียงช้างร้อง
0: เราลองวัดเสียงในบ้านแล้วก็เสียงบริเวณรอบๆบ้านเราแล้วเนี่ยเราลองไปวัดเสียงที่ดังกว่านี้อีกไหมดีปะ
2: ดี
0: งั้นไปกันเลย
1: ไป

0: ตึง
1: ระวังนะระวัง

ายเสียงเนี่ยเสียงไหนจะดังสนั่นหวั่นไหวเท่ากับเสียงกลอนของพ่อเรา

เสียงมีระดับความดังวัดเป็นหน่วยที่เรียกว่าเดซิเบลถ้าหากเสียงที่เกิดขึ้นนั้นมีค่าเดซิเบลเกิน85ก็ถือว่าเสียงนั้นเป็นมลพิษส่งผลต่อสมองและอารมณ์ของผู้ฟังยิ่งได้ฟังเสียงที่ดังเกิน85เดซิเบลนานก็ยิ่งจะทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดไม่มีสมาธิโดยปกติเสียงกรนของคนเราจะดังอยู่ที่ประมาณ70เดซิเบลแต่สำหรับคนที่มีปัญหาในระบบทางเดินหายใจอาจจะทำให้เขาสามารถกรนดังได้เกินกว่า85เดซิเบลซึ่งจัดว่าเป็นมลพิษทางเสียงได้เลยนะเนี่ย

0: ลุกขึ้นค่ะตื่นมานอนอะไรกันตรงนี้เนี่ยคืนแล้ว
1: ก็นอนหลับเพื่อค้นหาที่มาของการกวนยังไงล่ะคะพี่เปี้ยว
0: เข้าใจแล้วค่ะก็คือเราต้องนอนก่อนใช่ไหมแล้วถึงจะต้องกลนแต่วิธีเนี้ยมันนานเกินไปอะค่ะพี่เปี้ยวมีวิธีสนุกมากกว่านั้นอีกกันก็คือให้น้องๆแบ่งออกเป็น2ทีมแล้วก็ไปหาเพื่อนๆร่วมทีมมาพร้อมยังพร้อมแล้วลุกขึ้นเลยไปเร็ว

ันเต้ไหมครับเกี่ยวกับการประดิษฐ์แบบให้มันเป็นเอาอุปกรณ์มาเป็นแบบเป็นเสียงให้กลายเป็นเสียงกลองของคนครับอีกคนเดียวเท่านั้น

0: สนใจไหมครับอะไรครับ
1: กลอนนะคะให้ออกมาจากลำคอให้เสียงดังมากๆเลยโดยจะมีเครื่องวัดเสียงเป็นหน่วยเป็นเดซิเบลอันนี้วัดเสียงของน้องๆนะคะให้น้องๆแต่ละทีมเนี่ยมีเวลาคนละ2นาทีคิดว่าใครเนี่ยจะทำเสียงกลอนได้ดังที่สุดส่งตัวแทนมาแข่งกันเลยเอาเลยเริ่มเลยค่ะทำไงทำยังไงลองคิดดู
0: เออเลยจากลำคอได้ปะพูดได้ไหม
2: เอาอลากด้วยอะแต่เสียงนี้ออกเลยใครก็ทันทำได
0: ้ถ้าทำเสียงดัง
3: ใครดัง
0: จากลำคอมันต้องเอาแล้ว
3: ลองทำแบบพัดช่วยแบบนี้ดู
0: ไม่ได้

0: ายใจเข้า
1: สุดท้ายแล้วนะเก็บเสียงดีๆนะเอาปล่อยเต็มที่เลยนะคะ1 2 3โอ้โห
0: ร้ายเลยพี่เบลเลย
1: ต่อไปทีมของน้องแพนค่ะอย่ายอมแพ้นะคะมารวมกลุ่มกันพร้อมหรือยัง1 2 3เกือบแล้วเกือบแล้วเอาใหม่นะคะ1 2 3รอบมีรอบสุดท้ายแล้วนะคะ1 2 3ร้อยจุด
2: ร้อยจุดร้อยจุดหนึ่ง
1: ร้อยจุดอะไรร้อยจุดแปดเมื่อกี้ร้อยจุดหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นเสียงพี่เบลก็เลยทำให้ค่าออกเพิ่มขึ้นมาเมื่อกี้ร้อยจุดหนึ่งห่างกันแค่จุดหนึ่งเท่านั้นเองพูดคุยกันหน่อยดีกว่าอย่างนี้พี่เบลมาถามทีมพี่ชนะดีกว่าว่ามีเทคนิคยังไงทำให้เสียงการกรนของเราเนี่ยดังมากๆ
3: ม
1: ี
3: จมูกแล้วก็ตะโกนออกไป
1: ใช้อะไรตะโกนท้องหรอหรือว่าเสียงจากตรงไหนคะจากลำคอแล้วมาถามทีมน้องชนะบ้างดีกว่าว่ามีเทคนิคยังไงบ้างคะให้เสียงการกรนของเราเนี่ยดังเหมือนกันเอาใครดีคนนี
0: ้ได้คำปรึกษาจากน้องคนนี้ค
1: ่ะใช้เทคนิคอะไรครับ
4: การสูดอากาศเข้าไปแล้วก็ผ่อนลงมาม
1: าไหนลองโชว์อีกรอบสิครับ1 2 3ดังขึ้นจริงๆด้วยแล้วในกลุ่มมีเทคนิคอะไรอีกไหมคะ
0: อ๋อเนี่ยค่ะน้องคนนี้นะคะเขาบอกว่าให้ทำเสียงมันหมูแล้วแบบเอาออกมาดังๆ
1: ให้เส
0: ีย
1: งมันหมูไหน
0: ใช่ลองโชว์หน่อย
1: หนึ่งโอ้ดังจริงๆด้วยดังไม่แพ้กันเลยในนี้ก็สรุปได้นะคะนั่นก็คือเสียงคือการหายใจของเรานะคะผ่านจมูกเข้าไปถึงในคอนะคะแล้วก็ผ่านหลอดลมของเราแล้วก็สะท้อนออกมาทางจมูกทำให้เกิดเสียงนะคะแล้วบางคนเนี่ยก็มีเทคนิคต่างๆในการออกแบบเสียงนะคะทำให้การกรนของเราเนี่ยสนุกสนานมากเลยค่ะ
0: ทำไมถึงกรนนะเวลาที่เรานอนหลับกล้ามเนื้อในร่างกายจะคลายตัวเพื่อทำให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และการคลายตัวของกล้ามเนื้อนี้ก็ส่งผลให้กล้ามเนื้อในลำคอที่อยู่ใกล้กับหลอดและทางเดินหายใจคลายตัวจนโคนลิ้นและลิ้นไก่เคลื่อนไปปิดหลอดลมทำให้เราหายใจไม่สะดวกจะต้องสูดลมหายใจแรงขึ้นจึงทำให้เกิดการสั่นสะเทือนภายในโพรงจมูกบริเวณเพดานอ่อนและลำคอกลายเป็นเสียงกรนขึ้นมาได้นั่นเอง
5: ง่ายๆไปเลย
1: เฮ้ยไม่เสียงดังไหมนะ
6: ดังไหมน่ะดัง
5: เออวันง่ายดีกว่า
7: เราบอก
8: ตัดเนื้อตัด
7: รัดแล้วก็ไปตรงนี้อีกเป็นลูกบวก
6: อย่างนี้ดังกว่า
2: ปล่อยฟ้า
1: น้องๆคะหมดเวลา
0: ตัดตัด
1: ตัดเลยว่าหมดเวลาหมดเวลาน
0: ั่นแหละตั้งนั่นแหละ
1: เครื่องจำลอง
0: องการกรนทั้ง2แบบนี้ใช้งานอย่างไรและจะเกิดเสียงกรนแบบไหนขึ้นโชว์ฝีมือได้เลย
1: เริ่มเลยลองทำดูทั้งสองทีค่ะพี่ว่ามีแก้วพลาสติกแล้วก็เชือกแล้วข้างในเนี่ยก็เป็นกระดาษแบบนี้นะคะมา1 2 3
8: มาคือ
2: ว่าเหมือนออก
0: เวลาที่เราดึงเชือกก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงก้องๆในแก้วเหมือนเวลาที่อากาศเดินทางผ่านเข้าไปในโพรงจมูกทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงก้องอยู่ในโพรงจมูกส่วนแผ่นกระดาษแข็งที่พี่ติดไว้ด้านในแก้วก็เหมือนกับลิ้นไก่ที่ตีอากาศกลับเข้ามาทำให้แก้วของเราสั่นสะเทือนมากขึ้นจนสร้างเสียงกรนที่ดังขึ้นมาได้ยังไงล่ะคะ

0: ็นบรรยากาศลึกลับแบบนี้ไม่ได้มาถ่ายหนังผีนะคะพี่เปรี้ยวจะพาน้องๆมาสร้างบรรยากาศในการนอนที่หลับสบาย
1: เพื่อค้นหา
2: วิธีแก้การกลน
0: ผู้เข้าร่วมทำการทดลองในครั้งนี้เป็นเจ้าแห่งการกลนจาก2ครอบครัวคุณพ่อพศกลนได้ทุกที่ที่หัวถึงหมอนคุณแม่เต้ยกลนลั่นสนั่นเมืองและทั้งสองท่านนี้นะคะเป็นคุณแม่ของน้องธนาและคุณพ่อของน้องแพนตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะค่ะพวกเราคิดว่าจะทำยังไงให้คุณพ่อกับคุณแม่ของเราเนี่ยนอนแล้วไม่กรน
3: ผมคิดว่าเอาหมอนไว้ข้างหลังแล้วก็ข้างหน้า
0: อ๋อแล้วน้องๆเคยอยู่ในสถานการณ์คุณพ่อกับคุณแม่นอนกรนเสียงดังๆไหมคะแบบนอนๆอยู่นี่กรนจนพวกหนูตื่นเลยอะแล้วพวกหนูทำไงกัน
3: ก็คือกระดาษทิชชู่ปิดหูหรือไม่ก็ปลุกพ่อตื่น
0: ปลุกเลยใช่ไหมกรนนี่นะดูนี่น้องธนาค่ะ
2: แบบใช้มือปิดหูแล้วก็บางทีก็เอาผ้ามาห่มตัวเอง
0: พี่เปียวนี่นอนพลิกหันข้างเลยหลบโอเคก่อนที่พวกเราเนี่ยจะมาทำการทดลองในวันนี้นะคะน้องๆมีวิธีไหนที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก่อนนอนเนี่ยไม่กรน
3: เพื่อใช้หมอนนะครับหรือไม่ก็หมอนข้างมาเพื่อในการลดอาการกรนครับ
2: คือเวลาที่แม่กรนเนี่ยเพราะว่าแม่หายใจไม่สะดวกหนูก็เลยจะขยายรูจมูกให้แม่หายใจได้คล่องขึ้นสะดวกขึ้น
0: อ๋อค่ะงั้นพี่เปรี้ยวว่าเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดีกว่าไหมโอเคเนาะไปกันดีกว่า
3: เพราะว่ามันน่าจะ
4: ก็บอกว่า
3: หายใจในขนาดนอนหลับป่ะ
4: ใช่เขาก็เลยแบบว่ามีอาการแบบปวดศีรษะ
3: เนาะแก้
4: วิธีแก้เหร
3: อก็จะแบบ
4: คงต้องใช้เครื่องช่วย
3: ระดับของออกซิเจนในเลือดอุปกรณ์ดึงคางหรือขากรรไกรผู้ป่วยดูดิต้องใช้เจาะไป
4: อุ้ยเราจะได้เห็นได้สะดวกขึ้นด้วยแหละ
3: ก็ใช่แต่ว่าแบบว่าตอนนั้นเคยเห็นดูทีวีเขาต้อง

0: อ้าปากตลอด
1: ผมเลือกวิธีการปรับท่านอนครับผมลองใช้หมอนและหมอนข้างมาช่วยให้คุณพ่อนอนตะแคงให้หัวของคุณพ่อยกขึ้นทำให้ลิ้นไก่ไม่ตกลงไปในหลอดลมและลมหายใจผ่านเข้าไปในโพรงจมูกได้ง่ายขึ้นเสร็จแล้วครับ
2: หนูเลือกวิธีขยายโพรงจมูกค่ะปัญหาการกรนส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะหายใจติดขัดน้องธนาจึงเลือกใช้วิธีขยายช่องจมูกโดยใช้เครื่องดูดลมเป่าลมเข้าไปในช่องจมูกเพื่อทำให้ทางเดินหายใจโล่งขึ้นจากนั้นใช้เครื่องขยายจมูกที่หาซื้อได้ทั่วไปมาสวมให้คุณแม่ก่อนนอนเสร็จแล้วค่ะ
3: คราวนี้ก็ได้เวลาส่งคุณพ่อคุณแม่เข้านอนค่ะแล้วมาดูกันว่าวิธีการของใครจะสำเร็จรอดูกันนะคะ

ไปนิดนึงแต่ตอนนี้นะคะคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องๆเนี่ยหลับสบายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าวิธีแก้การกรนของน้องๆคนไหนจะสำเร็จโดยส่วนมากแล้วผู้ชายจะนอนกรนมากกว่าผู้หญิงเพราะโครงสร้างของร่างกายที่มีศีรษะใหญ่กว่าทำให้เพดานอ่อนในโพรงจมูกแคบลงผู้ชายจึงมีโอกาสกรนได้มากกว่าผู้หญิงส่วนคนที่มีน้ำหนักตัวมากมีไขมันเกาะอยู่ตามกล้ามเนื้อส่วนต่างๆก็จะมีโอกาสทำให้เพดานอ่อนย้วยลิ้นไก่โตขึ้นจนระบบทางเดินหายใจแคบลงเป็นที่มาของการนอนกรนการแก้ปัญหานี้จึงต้องแก้ที่ต้นเหตุคือเริ่มจากการลดน้ำหนักเลิกสูบบุหรี่ซึ่งจะส่งผลร้ายต่อกล้ามเนื้อในระบบทางเดินหายใจหรือในรายที่เป็นหนักๆอาจจะต้องทำการผ่าตัดแก้ไขอาการค่ะ

รุปนะคะคุณพ่อของน้องแพนเนี่ยไม่กรนเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะมีหมอนอยู่เยอะนี่ล็อกลำตัวคุณพ่อนะคะแล้วก็ลองที่ด้านตรงต้นคอค่ะทำให้นอนหายใจสะดวกนอนหลับสบายนะคะส่วนของคุณแม่น้องธนายังกรนอยู่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องช่วยหายใจนะคะย่นจมูกแล้วแต่ว่าคอของคุณแม่เนี่ยยังพับอยู่ก็เลยทำให้หายใจเนี่ยไม่สะดวกค่ะผลสรุปก็คือน้องแพนชนะน่านอนกันหรือเปล่าเด็กๆไปนอนไหมเอ้าแล้วพี่นอนกับใครอะ

0: กรณ์ที่เราได้ยินทุกวันไม่ได้มีแต่ความดังแต่ยังมีความรู้และยังช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวของร่างกายและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการกรนได้ก่อนจากกันผมมีคำถามปวดๆที่จะทิ้งเอาไว้ให้เพื่อนๆช่วยกันค้นหาคำตอบสัตว์สามารถนอนกรนได้เหมือนคนหรือไม่จะส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage รายการก็ได้นะครับคนที่ตอบได้ชัดเจนที่สุดและได้รับเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเท่แบบนี้ส่วนคำถามสุดปวดครั้งหน้าคือ
1: เราจะสามารถวิ่งบนน้ำเหมือนกับนินจาได้ไหม
0: คำถามกวนๆที่สร้างสรรค์เกิดขึ้นจากความสงสัยและเมื่อความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
2: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: ถูกต้องเลยครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโต้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

ไฟมาพัดลมมาทีวีมาที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้มันสามารถเปิดได้มันเป็นเพราะว่าพี่พี่เป็นคนกดปุ่มเสียบปลั๊กและเปิดสวิตช์มันขึ้นมาเองแหละครับ น้องๆเนี่ยคงเคยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่างเลยใช่ไหมล่ะครับชื่อเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันคือเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะว่ามันมีไฟฟ้าไปเลี้ยงเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้มันเลยทำงานได้เริ่มต้นจากการที่เราเนี่ยเสียบปลั๊กเข้าไปในรูที่มี2รูบ้าง3รูบ้างหลังจากนั้นไฟฟ้าก็จะวิ่งเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็มีหน้าที่แค่กดสวิตช์ใช้งานมันครับแต่พอเสียบปลั๊กปุ๊บไฟฟ้าก็มาเลยเหรอ

0: ไฟฟ้ามาจากไหนมาจากในรูที่เราเสียบปลั๊กหรือเปล่าไฟฟ้ามาจากไหนกันแน่มาหาคำตอบไปด้วยกันนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานรูปแบบอื่นได้ครับอย่างเช่นเตารีดที่เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้รีดผ้าให้เรียบได้ครับหรือแม้กระทั่งหม้อหุงข้าวที่เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้ในการหุงข้าวให้สุกและนอกจากนี้นะครับพลังงานไฟฟ้าก็เปลี่ยนได้หลายรูปแบบเช่นเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานกลเพื่อใช้ในการทำให้วัตถุเคลื่อนไหวอย่างเช่นพัดลมที่หมุนอยู่หรือว่าใบพัดเครื่องปั่นน้ำผลไม้ที่ใช้ปั่นน้ำผลไม้กันนี่แหละครับและยังสามารถเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานแสงสว่างหรือว่าหลอดไฟที่เราใช้กันทุกวันนี้แหละครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆเหล่านี้นะครับล้วนมาจากพลังงานไฟฟ้าทั้งนั้นเลยนะครับและพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแบบที่เราไม่รู้ตัวกันเลยทีเดียวนะครับน้องๆลองนึกภาพตามพี่นะครับว่าถ้าสักวันหนึ่งเราไม่มีพลังงานไฟฟ้าใช้จะเกิดอะไรขึ้นไฟก็จะดับหม้อข้าวก็ไม่สามารถใช้ได้พัดลมก็ไม่สามารถทำงานได้เช่นเดียวกันแค่นึกเนี่ยก็ลำบากแล้วนะครับเนี่ยแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้นำไฟฟ้ามาจากไหนกันล่ะแน่นอนอยู่แล้วครับไฟฟ้าเหล่านี้เนี่ยมาจากโรงไฟฟ้าที่มีหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าแจกจ่ายไปทั่วทุกที่นะครับและเจ้าไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นนักเดินทางด้วยนะครับไฟฟ้าสามารถไปได้ทุกที่ที่มีสายไฟอยู่น้องๆสังเกตดีๆนะครับลองเดินออกมาหน้าบ้านแล้วดูที่หน้าบ้านจะมีสายไฟพาดอยู่นั่นแหละครับมันก็จะต่อเข้าบ้านของเราทำให้เราสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้นั่นเองครับทีนี้พอเราเสียบปลั๊กตัวผู้ที่มันติดอยู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่มันมี2ขาหรือว่า3ขาเนี่ยนะครับเสียบเข้าไปในปลั๊กตัวเมียที่ติดอยู่กับผนังที่มันมีรูอยู่นะครับพอเราเสียบเข้าไปปุ๊บเท่านี้เราก็สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้แล้วครับ
1: คำถามอุปกรณ์ตัวไหนทำหน้าที่นำกระแสไฟฟ้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆคำตอบสายไฟทำหน้าที่ส่งกระแสไฟฟ้าจ่ายไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไฟฟ้าจะไม่สามารถเดินทางต่อได้ถ้าหากไม่มีสายไฟตอนนี้เรารู้แล้วว่าไฟฟ้าในบ้านของเรามาจากสายไฟสีดำๆที่ถูกส่งมาจากโรงผลิตไฟฟ้าแต่น้องๆรู้ไหมว่าเราสามารถผลิตไฟฟ้าได้หลากหลายวิธีไฟฟ้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอาจจะมาจากเขื่อนกั้นน้ำโรงเผาเชื้อเพลิงแบตเตอรี่หรืออาจจะมาจากแผงโซลาร์เซลล์ก็ได้เริ่มกันที่เขื่อนกั้นน้ำน้องๆ น่าจะเคยเห็นเวลาไปเที่ยวเขื่อนกั้นน้ำกันใช่ไหมเขื่อนจะเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อไม่ให้น้ำจากที่สูงไหลลงทะเลทั้งหมดเพื่อให้เรามีน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งแต่ก็จะปล่อยให้น้ำค่อยๆไหลลงไปเพื่อให้คนที่อยู่ข้างหลังเขื่อนมีน้ำไว้ใช้ด้วยซึ่งเวลาเขื่อนปล่อยน้ำจะปล่อยจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำและภายในเขื่อนกั้นน้ำจะถูกติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าไดนาโมไว้ขวางทางน้ำภายในไดนาโมจะมีแกนกลางที่พันด้วยลวดทองแดงถูกครอบด้วยแม่เหล็กซึ่งเมื่อเขื่อนค่อยๆปล่อยน้ำกระแสน้ำจะพัดให้แกนไดนาโมหมุนเกิดการรวมตัวของประจุไฟฟ้ารอบๆขดลวดทองแดงและเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าส่งไปที่โรงเก็บไฟฟ้าแล้วโรงงานเผาเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าได้ยังไงโรงงานจะเผาเชื้อเพลิงเพื่อต้มน้ำในหม้อให้ระเหยเป็นไอน้ำสร้างไอน้ำแรงดันสูงมาเป็นพลังงานขับเคลื่อนกังหันให้หมุนผลิตไฟฟ้าส่งไปที่สถานีเก็บไฟฟ้าต่อไปต่อมาเป็นการเกิดไฟฟ้าจากปฏิกิริยาเคมีคราวนี้เราไม่ต้องทำให้แกนที่พันลวดหมุนแล้วแต่เป็นการเอาแผ่นตัวนำไฟฟ้า2อันที่มีประจุขั้วบวกและขั้วลบจุ่มลงไปในสารละลายที่นำไฟฟ้าเกิดการวิ่งเข้าออกของประจุจนเป็นพลังงานไฟฟ้าและจะถูกเก็บในรูปแบบของแบตเตอรี่แต่พลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่นี้มีข้อจำกัดเมื่อใช้หมดก็ต้องทำการชาร์จไฟฟ้าอีกครั้งและรูปแบบสุดท้ายเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงโดยแผงโซลาร์เซลล์จะเป็นวัสดุพิเศษที่มีประจุไฟฟ้าอยู่แล้วการทำงานของโซลาร์เซลล์จะทำเฉพาะตอนที่มีแสงแดดเพื่อคอยรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ทำให้ประจุไฟฟ้าภายในแผงโซลาร์เซลล์เกิดการเคลื่อนที่วิ่งชนกันเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าส่งไปที่โรงเก็บไฟฟ้าต่อไป และนี่แหละคือแหล่งที่มาของ

0: การผลิตไฟฟ้าที่ใช้กันในโลกของเราทำให้เรามีไฟฟ้าใช้ช่วยอำนวยความสะดวกภายในบ้านของเราได้ตลอดเวลาคำถามระหว่างเขื่อนเก็บน้ำหรือแผงโซลาร์เซลล์การผลิตไฟฟ้าแบบใดที่ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าไดนาโมคำตอบเขื่อนเก็บน้ำนั่นเองเพราะเขื่อนสามารถผลิตไฟฟ้าด้วยการปล่อยน้ำให้ไหลไปในทิศทางที่มีไดนาโมไดนาโมนี่เองทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าเมื่อน้ำจากเขื่อนไปทำให้แกนไดนาโมหมุนจึงเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าส่งไปยังบ้านเรือนได
1: ้วันนี้เราอยู่กับแหล่งพลังงานอันจิ๋วนั่นก็คือไดนาโมไซมินินะครับจริงๆแล้วเจ้าไดนาโมไซมินิเนี่ยสามารถสั่งซื้อผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะลงมือประดิษฐ์หรือทำการทดลองอะไรเนี่ยเราต้องเช็คให้ดีก่อนว่าของสิ่งนี้เนี่ยคือไดนาโมจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าไดนาโมที่เราเข้าใจมันคือแกนขดลวดที่อยู่ท่ามกลางแม่เหล็กซึ่งไดนาโมตัวนี้มีการทำงานคล้ายกับไดนาโมที่อยู่ภายในเขื่อนหรือไดนาโมที่อยู่ภายในโรงงานเผาเชื้อเพลิงแต่เราจะใช้การหมุนแกนไดนาโมด้วยพลังงานลมตอนแรกคือการติดตั้งไดนาโมเข้ากับเสาแล้วติดตั้งใบพัดเข้ากับไดนาโมทดสอบการหมุนด้วยการเป่าลมดูด้วยนะครับว่ากังหันลมจะหมุนตามแรงลมหรือเปล่าแล้วต่อด้วยการประกอบบ้านจำลองกัน

่แหละครับการทำงานของไดนาโมที่เปลี่ยนพลังงานลมให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าสามารถทำให้ไฟจิ๋วในบ้านของเราติดขึ้นมาได้การทดลองต่อไปเป็นการพิสูจน์ข้อสงสัยที่ว่าในเมื่อกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านสายไฟสีดำเข้าสู่บ้านของเราแต่ทำไมไฟถึงไม่ติดอยู่ตลอดเวลาล่ะนั่นก็เพราะว่าบ้านของเรามีสิ่งที่เรียกว่าวงจรควบคุมการทำงานของไฟฟ้านั่นเองครับ

การติดตั้งถ่านแล้วต่อด้วยการติดตั้งหลอดไฟโดยเน้นที่ขาไฟข้างใดข้างหนึ่งจะเห็นได้ว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเรานำไฟไปสัมผัสกับอีกฝั่งหนึ่งไฟก็จะติดทันที

การทดลองแรกเป็นการจำลองการสร้างไฟฟ้าในรูปแบบที่1ก็คือการใช้พลังงานลมที่สามารถหมุนใบพัดกังหันลมซึ่งหมุนได้อยู่แล้วและใช้ติดตั้งกับแกนผลิตไฟฟ้าสำเร็จรูปหรือไดนาโมจิ๋วจนเมื่อมีลมพัดให้กังหันหมุนเครื่องผลิตไฟฟ้าก็จะทำงานการหมุนจะทำให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าถ้าสแกนเข้าไปดูระหว่างที่กังหันลมหมุนการขดลวดก็จะเกิดประจุบวกและลบรอบๆและเมื่อหมุนไปสักพักประจุพวกนั้นก็จะวิ่งชนกันทำให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าทำให้หลอดไฟในบ้านส่องสว่างโมเดลนี้มีอยู่จริงในพื้นที่ที่มีลมพัดตลอดเวลาก็จะมีการติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าโดยส่วนมากความเร็วลมสูงสุดจะอยู่ในบริเวณชายฝั่งบริเวณเกาะต่างๆในอ่าวไทยและทางภาคใต้ของประเทศมาถึงการทดลองที่2คือระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่เรียกว่าวงจรไฟฟ้าซึ่งวงจรไฟฟ้าก็คือเส้นทางที่ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปทั่วบ้านถ้าเกิดไฟฟ้าไหลได้ครบรอบเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะทำงานเหมือนกับการทดลองที่เราใช้ถ่านไฟฉายเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าให้กระแสไฟฟ้าไหลไปตามวงจรที่ทำจากอลูมิเนียมฟอยล์ที่วางเป็นเส้นสี่เหลี่ยมเว้นช่องตรงกลางไว้แบบนี้หากเราติดขาหลอดไฟไว้ฝั่งเดียวจะเห็นว่าหลอดไฟไม่สว่างเป็นเพราะกระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจรแต่เมื่อเราเอาขาหลอดไฟไปแตะทั้งสองฝั่งไฟก็จะสว่างเป็นเพราะกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรซึ่งในบ้านของเรามีการประยุกต์ใช้โดยให้สวิตช์ไฟเป็นส่วนหนึ่งของวงจรเมื่อเราทำการปิดไฟสวิตช์ไฟก็ถูกยกขึ้นทำให้กระแสไฟฟ้าไม่ครบวงจรซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะไม่ทำงานแต่เมื่อเรากดเปิดสวิตช์ไฟก็จะทำการเชื่อมให้กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะกลับมาทำงานได้อีกครั้งการต่อวงจรในเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมี2แบบแบบแรกให้นึกถึงปลั๊กพ่วงที่มีรูเสียบปลั๊กหลายรูแต่มีสวิตช์ไฟแค่อันเดียวเมื่อเราปิดสวิตช์ไฟอันนั้นรูปลั๊กทุกรูก็จะใช้ไม่ได้เลยเราเรียกว่าการต่อวงจรแบบอนุกรมแบบที่2ให้นึกถึงปลั๊กพ่วงที่มีสวิตช์ไฟหลายอันซึ่งเมื่อเราปิดสวิตช์อันใดอันหนึ่งสวิตช์อันอื่นที่เปิดก็ยังทำงานอยู่เป็นเพราะวงจรที่ต่อกันแบบคร่อมไปมาเมื่อปิดสวิตช์อันหนึ่งก็จะมีทางให้กระแสไฟฟ้าไหลไปอีกทางและครบวงจรเหมือนกันเราเรียกว่าเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานคำถาม

0: ่เห็นเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานหรือแบบอนุกรมคำตอบเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกส่วนของวงจรเท่ากันวงจรไฟฟ้าแบบนี้ถ้าสายไฟขาดแม้แต่เพียงเส้นเดียวจะมีผลให้วงจรเปิดทั้งวงจรทำให้หลอดไฟดับหมด
1: และนี่คือเรื่องของไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าที่เป็นพลังงานที่ก่อให้เกิดเทคโนโลยีและประโยชน์มากมายเลยนะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกสร้างความสะดวกสบายและก่อให้เกิดเครื่องทุ่นแรงต่างๆให้กับมนุษย์นะครับแต่น้องๆสังเกตไหมครับว่าเทคโนโลยีรอบตัวเราเนี่ยจะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้นเลยนะครับและนี่คือนาฬิกาที่ใช้ใส่ถ่านเพื่อดูเวลาหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่และสามารถชาร์จพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่ได้หรือแม้กระทั่งวงการการแพทย์เองก็ใช้พลังงานไฟฟ้าเช่นเดียวกันครับโดยการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสู่หัวใจเพื่อทำให้หัวใจกลับมาเต้นอีกครั้งหนึ่งครับแต่นอกจากประโยชน์แล้วเนี่ยนะครับไฟฟ้าก็ยังมีโทษด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าหากเราไม่ระวังเนี่ยอาจทำให้อันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราไปจับไฟฟ้าด้วยมือเปล่าหรือว่าเวลาที่มือเราเปียกๆแล้วเราไปเสียบปลั๊กไฟก็อาจจะเสี่ยงต่อการโดนไฟช็อตหรือการโดนไฟดูดได้นะครับยกตัวอย่างแบบนี้น้องๆลองดูนะครับนี่แหละครับคือการโดนไฟดูดการโดนไฟช็อตน่ากลัวใช่ไหมล่ะครับการโดนไฟดูดหรือไฟช็อตเนี่ยอาจทำให้ร่างกายของเราชาหรือว่าอวัยวะบางส่วนของเราเนี่ยอาจโดนเผาไหม้และถูกทำลายไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องมีสติและใช้อย่างระวังนะครับดึงปลั๊กทุกครั้งและปิดสวิตช์เมื่อไม่ได้ใช้งานเพื่อให้ไฟฟ้าสร้างประโยชน์กับเราให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับน้อง
0: ๆคำถามพฤติกรรมไหนที่ไม่ช่วยประหยัดไฟระหว่างใส่ของร้อนแช่ไว้ในตู้เย็นกับดึงปลั๊กกาน้ำเมื่อน้ำร้อนแล้วคำตอบคือการแช่ของร้อนไว้ในตู้เย็นเพราะการนำเอาของร้อนจัดใส่เข้าไปในตู้เย็นทันทีทำให้อุณหภูมิในตู้เย็นสูงขึ้นตู้เย็นก็ต้องทำงานปรับอุณหภูมิข้างในตู้นานขึ้นเพื่อให้อุณหภูมิในตู้กลับมาเป็นปกติเป็นการสิ้นเปลืองไปอย่างมากบินค่าไฟมาทีก็จะแพงหูฉี่เลยทีเดียว

0: ายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่หรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียน

0: ันเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเยลหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
1: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects i n s e c t s insects แปลว่าแมลง butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อ moth m o t h moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์อาคาร70ปีพอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบายแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไป

0: ให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

มมาชี้เป้าความอร่อยกันที่จังหวัดน่านค่ะแล้วก็ร้านนี้นะคะอยู่ไม่ไกลจากสนามบินน่านด้วยนะคะชื่อว่าร้านลาบเมืองเลนเป็นร้านที่อยู่ในพื้นที่ของชุมชนเมืองเลนแล้วก็ใกล้กับวัดเมืองเลนด้วยนะคะก็เลยชื่อว่าร้านลาบเมืองเลนเป็นร้านที่เปิดมา20กว่าปีแล้วแล้วก็ใครที่ชอบกินอาหารเหนือโดยเฉพาะลาบเหนือนะคะร้านนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่ามีให้เลือกเยอะมากแล้วก็หลายเมนู

0: ยู่กับเจ้าของร้านลาบเมืองเลนนะคะรุ่นที่2แล้วก็คือน้องบอลเนาะสวัสดีค่ะตรงนี้นะคะร้านเนี่ยก็จะเป็นเหมือนบ้านเนาะเป
1: ็
0: นบ้านเราด้วยแล้วก็เปิดเป็นร้านด้วยขายตรงนี้มา20กว่าปีจากคุณพ
1: ่
0: อของเราเนี่ยพี่เห็นว่าชื่อร้านลาบเพราะฉะนั้นคือลาบเด็ดแน่นอนแล้วก็ตรงนี้นะคะดูจากเมนูนี้ก็คือมีลาบนี่ให้เลือกเยอะมากเน้นไหมคะว่าต้องเป็นแบบไหนเช่นเป็นลาบแบบเหนือเลยหรือว่าอะไรยังไง
1: อ๋อหลักก็คือเหนือเลยครับทางร้านจะเน้นมะแขวน 70-80% แล้วก็จะมีเหมือนกลางๆผสมมาด้วยนิดหน่อยเมนูก็จะเพิ่มจากเมื่อก่อนคือเยอะมากเราก็จะเพิ่มเมนูขึ้นมา
0: ค่ะแรกๆเลยแบบที่เป็นลาบที่ถ้าใครมาต้องสั่งอันนี้เป็นแบบออริจินอลสมัยคุณพ่อรสชาติดั้งเดิมมาแล้วร้านนี้ต้องสั่งเป็นอะไร
1: ก็จะเป็นลาบหมู
0: ลาบหมู
1: ลู่
0: มีลู่ด้วย
1: มีทั้งดิบทั้งสุก
0: มีทั้งดิบทั้งสุกจ้ะ
1: แล้วก็ลาบขม

0: มาทำก็เกือบ10ปีแล้ว
1: ร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
0: 9โมงถึง5โมงครับ
1: 9โมงถึง5โมงนี่ก็มากินได้แล้วจ
0: ้
1: ะทุกวันไหมจ้ะ
0: หยุดวันอาทิตย์ครับ
1: จริงๆร้านนี้นะคะย้ำว่าอยู่ใกล้สนามบินลงเครื่องมานี่แบบเมาเครื่องมากินแซ่บๆได้เลยเนาะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดน่านแล้วก็หยุดวันอาทิตย์นะมีอะไรแนะนำที่แบบอยากให้ลอง
0: ก็ลาบหมูเลยลาบหมูคั่
1: ว
0: ก็ไก่ทอดซอสมะแขวน
1: ม
0: ีเอ็นแก้ว
1: ต้มแซ่บอะไรเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็ถ้าเป็นเหนือเลยก็จะเอามีแกงแค
1: ค่ะเดี๋ยวสั่งมาชิมกันค่ะ

ของร้านลาบเมืองเลนนะคะเราสั่งมาแล้วก็คือเขาไม่ได้มีแต่ลาบอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะสั่งมาหลากหลายเลยนะคะเริ่มจากชามแรกใหญ่ๆแบบนี้อันนี้เป็นแกงแครกระดูกอ่อนนะคะเป็นกระดูกหมูแล้วก็เขาจะใส่เป็นพวกผักพื้นบ้านมาเยอะมากเนาะจานที่สองก็จะเป็นไก่ทอดซอสมะแขวนนะคะลาบคั่วหมูแล้วก็อีกชามหนึ่งก็จะเป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วนะคะอันนี้จะเป็นเอ็นควายร้านนี้ก็จะขายหลักๆเนื้อก็จะเป็นเนื้อหมูเนื้อควายแล้วก็เนื้อไก่จะไม่ได้มีเนื้อวัวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราสั่งลาบสั่งต้มแซ่บอะไรเงี้ยก็บอกเขาได้เลยว่าเอาเป็นหมูหรือว่าเป็นเนื้อควายนะคะมาชิมนี่ก่อนเลยชามใหญ่มากนะคะเป็นแกงแครนอกจากเขาจะใส่พวกใบชะพลูหรือว่าที่นี่เขาจะเรียกผักแครนี่แหละค่ะมีผักเผ็ดหรือว่าผักคาดเนาะมันจะแบบเป็นดอกไม้สีเหลืองๆใส่ลงไปแล้วก็จะมีพวกใบพริกมีชะอมมีถั่วคือมีหลากหลายคือพวกผักคาดเนี่ยส่วนใหญ่นึกว่าร้านอาหารไม่ค่อยทำมาเป็นกับข้าวให้ได้ชิมแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเขาจะนำมาปรุงให้เราได้ชิมกันด้วยนะคะชิมแกงแครก่อนเลยนี่ซดน้ำหอมหอมเค็มเผ็ดแล้วก็มันเป็นความหวานของน้ำผักพอเราไปกินโดนไอ้ดอกผักเผ็ดค่ะมันจะมีความแบบเผ็ดร้อนเพิ่มขึ้นมาอีกนอกเหนือจากรสชาติของน้ำแกงแครอร่อยมากอร่อยมากๆมาที่กระดูกหมูบ้างไม่เปื่อยมากนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าถึงกับติดกระดูกตลอดเวลากำลังดีอร่อยเลยจานนี้จัดจ้านเดี๋ยวจะลองต้มแซ่บบ้างอันนี้เป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วเป็นเอ็นแก้วแบบดึงๆแบบนี้จะมีทั้งเอ็นแล้วก็เนื้อติดเอ็นมาด้วยดุ๋มๆมากต้มแซ่บเอ็นแก้วนะคะบอกเลยแซ่บคือเผ็ดเปรี้ยวเค็มกำลังดีแล้วก็ตัวเอ็นตุ๋นนะคะละลายเลยอะเนื้อแบบเคี้ยวเข้าไปคือแบบว่านุ่มละลายเลยอร่อยมากอันนี้ก็เป็นอีกจานที่แบบยกนิ้วเลยแซ่บมากแล้วก็ด้วยความที่เป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วที่เป็นเอ็นแก้วของเนื้อควายนะคะไม่มีกลิ่นสาบอันนี้กินได้สบายๆไม่มีกลิ่นสาบเลยอันนี้ลาบคั่วหมูนะคะเราสั่งมาเป็นแบบสุกกลิ่นของลาบคั่วหมูเนี่ยคือชัดเลยมันจะมีกลิ่นเครื่องเทศของทางเหนือคือมีกลิ่นของมะแขวนแต่ว่าจะได้กลิ่นของพวกกระเทียมเจียวด้วยหอมมากเป็นอีกหนึ่งจานที่อร่อยแล้วก็ได้รสชาติของลาบคั่วเหนือจริงๆหนึ่งมันจะต้องมาด้วยความหอมแบบนี้แหละเนาะมันต้องหอมกลิ่นพวกเครื่องเทศพวกมะแขวนแล้วก็รสชาติจะออกแนวเผ็ดเค็มเผ็ดเค็มหอมอร่อยมากนะเป็นอีกหนึ่งจานที่รสชาติคืออร่อยมาตรฐานเลยมาดับเผ็ดกันบ้างด้วยไก่ทอดซอสมะแขวนนะคะเขาจะโรยกระเทียมเจียวมาด้วยคือเราจะไม่เห็นเม็ดมะแขวนโรยอยู่บนตัวไก่แต่ว่าพอเรามาดมแบบนี้คือกลิ่นมะแขวนชัดมากอยู่ในซอสนะคะซอสเขาอ่ะจะออกแนวหอมมะแขวนแล้วก็เค็มเค็มหวานหวานเผ็ดนิดๆแป้งที่ชุบมาก็คือกรอบค่ะส่วนปีกไก่ที่ชุบแป้งมาข้างในนะคะเขาจะหมักมาเพราะฉะนั้นตัวไก่จะไม่จืดจะออกเค็มๆหน่อยเวลาเรากินเข้าไปเจอกับน้ำซอสที่เป็นซอสมะแขวนได้ความเผ็ดความออกเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็ความหอมของมะแขวนนะคะเข้ากันแล้วก็แป้งก็กรอบด้วยเคี้ยวเพลินๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจานที่อร่อยแล้วก็กินเพลินนะคะเดี๋ยวเรามาดูราคาอาหารของร้านลาบเมืองเลนกันนะคะเริ่มจากแกงแครชามนี่ใหญ่ๆแบบนี้ยกให้ดูอีกทีนึงนะคะชามนี้110 บาทมาแบบ

ผักแน่นเต็มชามเลยเนาะแล้วก็ไก่ทอดซอสมะแขวนจานนี้100บาทนะคะลาบคั่วหมู70บาทต้มแซ่บเอ็นแก้ว80บาทนะคะส่วนข้าวเหนียวยังไม่ได้กินเลยนะคะเพราะว่าอร่อยกับทุกอย่างเลยอันนี้ข้าวเหนียว10บาทนะคะรวมๆแล้วก็คือทั้งหมด370บาทคือราคามาตรฐานแถมรสชาตินี่คืออร่อยเลยโดยเฉพาะอย่างแกงแคนี่คือให้มาเยอะมากนะคะคุณผู้ชมที่ชอบทานอาหารเหนือนะคะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่โนว่าต้องมาลองแล้วก็ไม่ได้มีอาหารแค่ที่เราสั่งมานะคะมีลาบก็มีให้เลือกเยอะมากซึ่งนี้นะคะย้ำอีกทีว่าร้านลาบเมืองเลนเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับสนามบินน่านก็คืออยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดน่านเลยนะคะตาม GPS มาได้เลยชิมได้เลยว่าร้านลาบเมืองเลนแต่ว่าร้านนี้เนี่ยจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยร้านก็จะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดน่านสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันในการสั่งอาหารได้นะคะหรือว่าถ้าอยากมาทานกันที่ร้านเลยก็จีเพจมาได้เลยค่ะร้านลาบเมืองเลนอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านค่ะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่เด็ดมากๆ

0: ื่องเด็ดเอตโรวันนี้ค่ะพามาทำความรู้จักกับของดำที่ใช้กันแทบทุกครัวเรือนไม่ว่าจะปิ้งย่างต้มทอดก็ต้องใช้นั่นก็คือถ่านค่ะแต่กว่าจะได้ถ่านก้อนดำๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างวันนี้ค่ะเราจะไปหาคำตอบกันที่โรงงานถ่านที่ผลิตถ่านมากว่า60ปีกันค่ะ
1: สมัยก่อนเขาไปหุงข้าวเนาะความร้อนมันจะดีแล้วไม่มีสารพิษไม่มีอะไรต่อมาก็หันไปใช้กับแก๊สเนาะแต่ว่าถ่านไม่มีวันตายถ้าอย่างนี้จะไม่อยู่ก็สมัยก่อนตามบ้านเดี๋ยวนี้ก็ตามร้านอาหารเดี๋ยวนี้ตามปิ้งย่างแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศก็นิยมใช้เหมือนกันคือขายได้ตลอดทั้งปีทั้งชาติ
0: การผลิตถ่านแต่ละก้อนขึ้นมานั้นนะคะจะต้องเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกไม้เลยค่ะซึ่งที่นี่นะคะจะนิยมใช้ไม้โกงกางเป็นหลักในการนำมาทำเป็นถ่านค่ะ
1: ส่วนมากจะโกงกางนิยมมากที่สุดนะเนาะเพราะ1ไฟแรง2ขี้เถ้าไม่เคยเยอะตามที่ร้านเขาย่างกันคือย่างหมูเตะอะไรพวกนี้อ่ะเขาก็ใช้มือกลางกันหมดไฟมันจะดีมากๆแล้วมันไม่แตกไม่ระเบิดไม่กระทุขี้เถ้าก็น้อยไม่เหมือนไม้เบญจพรรณไม้เบญจพรรณมันก็ดีอย่างคือมันจะไม่กระทุบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไฟมันก็สม่ำเสมอไปเรื่อย
0: ไม้สำหรับที่จะมาทำถ่านได้นั้นนะคะจะต้องเป็นไม้ที่มีความชื้นพอประมาณค่ะไม่สดหรือว่าแห้งจนเกินไปคือประมาณไม่เกิน1เดือนหลังจากที่ตัดนั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการทุบไม้เพื่อเอาเปลือกออกซึ่งการทุบเปลือกนี้นะคะก็เพื่อให้การอบหรือว่าการเผาถ่านนั้นใช้เวลาน้อยลงและก็ยังทำให้ถ่านที่ได้ออกมานั้นนะคะมีน้ำหนักและก็ความแกร่งที่มากกว่าถ่านที่ได้จากไม้ที่เผาพร้อมกับเปลือกนั่นเองค่ะ
2: ไม้ถ้ามีเปลือกน้ำหนักไม่ดีแล้วมันหักคือมันก็มีส่วนที่ว่าเสียหายเยอะกว่าเขาถึงได้ให้ทุบเอาเปลือกออก
0: หลังจากที่ได้ไม้แล้วนะคะก็จะนำเข้าสู่เตาอบเพื่อทำให้ไม้นั้นสุกจนกลายเป็นถ่านโดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ12วันเลยค่ะ
2: อันนี้อบนี่คือเราไล่ความชื้นไล่ไอ้พวกยางไม้ที่อยู่ในดุนไม้คือเอาความร้อนที่เราใส่ด้านหน้าเนี่ยความร้อนมันจะกระจายทั่วเตาเลยแล้วมันจะไปอบไม้เหมือนเราอบเป็ดอบไก่แบบเนี้ยเหมือนกันใช้สูตรเดียวกันแต่นี่มันเป็นไม้แค่นั้นเองพอมันความร้อนมันนั่นที่ได้ที่แล้วมันก็จะไปไล่ไอ้พวกยางไม้ออกมาเป็นควันแบบเนี้ยออกมาเป็นควันแต่นี่ฟันมันเริ่มน้อยแล้วเพราะมันเริ่มจะใช้ได้แล้ว
0: ผ่านไป12วันนะคะก็จะทำการปิดหน้าเตาแล้วก็ทิ้งไว้ให้ถ่านนั้นคลายความร้อนออกมาอีกประมาณ 10-15 วันนะคะก็จะนำถ่านออกมาเตรียมจำหน่ายต่อไปค่ะ
2: เวลาถ่านสุกแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะมีความมันวาว อันนี้คือถ่านที่สุกหมดแล้วอันนี้แกร่งแล้วน้ำหนักดีอันนี้สุก
0: ถ่านดิบหรือว่าถ่านสุกที่พี่ปราณีบอกนี้นะคะก็คือชื่อที่ใช้เรียกระยะของถ่านที่ผ่านการเผาหรือว่าอบค่ะซึ่งถ่านดิบนะคะก็คือถ่านที่มีการเผาไหม้ไม่หมดแล้วก็ยังคงเหลือความเป็นเนื้อไม้อยู่ค่ะส่วนถ่านสุกนะคะก็คือถ่านที่เราเห็นกันทั่วไปมีการเผาไหม้เป็นเนื้อถ่านที่สมบูรณ์ซึ่งถ่านไม้โกงกางที่สุกแล้วนะคะเมื่อนำมาเคาะกันก็จะได้เสียงที่กังวาน

0: ซึ่งแสดงถึงความแกร่งของเนื้อถ่านแบบนี้ค่ะถ่านไม้ที่ได้นี้นะคะจะถูกคัดแยกเกรดหรือว่าตัดให้ได้ขนาดเพื่อจำหน่ายต่อไปค่ะแต่นอกจากถ่านไม้แบบธรรมดาแล้วนะคะปัจจุบันก็มีการพัฒนาถ่านอีกหนึ่งชนิดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายให้ไฟที่สม่ำเสมอแล้วก็มีรูปลักษณ์ที่สวยงามมากขึ้นนั่นก็คือถ่านอัดแท่งค่ะ
1: มันอยู่ได้นานแล้วไฟมันสม่ำเสมอกว่าถ่านธรรมชาติถ่านธรรมชาติทีนี้ท้องตลาดเลยมากมันมีแต่ถ่านเบาๆพวกไม้ยางติดง่ายแต่หมดไปมอดเร็วแล้วก็เลยใช้หันมาใช้ถ่านแท่งนี้เพราะว่ามันกินเวลาได้นานกว่า
0: การทำถ่านอัดแท่งนั้นนะคะก็จะเริ่มจากการนำเศษถ่านที่เหลือจากการเผาถ่านหรือว่าถ่านที่หักมาบดให้ได้ขนาดที่ต้องการค่ะก่อนที่จะนำมาผสมกับส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยในการคงรูปนั่นก็คือแป้งมันสำปะหลังค่ะ
1: แป้งนี้มันเป็นแป้งมันสำปะหลังทั่วไปไม่มีสารเคมีแป้งเป็นตัวประสานถ้าใส่แป้งน้อยไปมันก็ไม่ยืดใส่มากไปมันก็ควันเยอะต้องใส่ให้มันพอดีควันมันก็จะน้อยลง
0: เมื่อผสมส่วนประกอบทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วนะคะก็จะนำไปบดอีกรอบก่อนที่จะเข้าเครื่องสำหรับอัดแล้วก็ตัดเป็นก้อนๆแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะนำถ่านที่อัดเป็นแท่งแล้วไปอบเพียงเท่านี้นะคะก็จะได้ถ่านอัดแท่งแบบที่เราคุ้นเคยกันก่อนที่จะบรรจุเพื่อส่งขายต่อไปค่ะซึ่งสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากซื้อถ่านแบบต่างๆก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกับทางโรงงานได้โดยตรงตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะ
2: สวนเด็ดเอตโรวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมเนี่ยมาเก็บมะลิกันที่ไร่มะลิพิจิตรของพี่มี่เจ้าของไร่ของเราพี่มี่สวัสดี
3: ครับสวัสดีครับ
2: คือที่เห็นข้างหลังนี่ก็คือหนึ่งในไร่ของพี่มี่
3: ที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็40กว่าไร่ครับ
2: เป็นมะลิทั้งหมด
3: ใช่เลยครับเป็นมะลิลาทั้งหมดครับมะลิลาที่เอาไว้ร้อยมะลัยทั้งหมดเลยครับ
2: มันมีมะลิหลายแบบใช่ไหมผู้ได้ยินว่ามีมะลิลามะลิซ้อน
3: ใช่ครับใช่ครับมีหลายชนิดแต่ที่ทั้งไร่มะลิของเรานะครับไร่มะลิพิจิตรก็ทำอยู่2สายพันธุ์ครับ
2: ครับ
3: ครับมีพันธุ์เพชรแล้วก็ราชบุรณะ
2: อ๋อเป็น2พันธุ์นี
4: ้มะลิทั้งพันธุ์เพชรและพันธุ์ราชบุรณะที่พูดถึงนี้เป็นสายพันธุ์มะลิลาทั้งหมดนะครับซึ่งลักษณะดอกของเขานะฮะจะเป็นช่อกระจุกกลีบดอกเรียงซ้อนกัน 1-2 ชั้นนอกจากนี้นะครับยังมีมะลิซ้อนที่เราคุ้นหูความต่างก็คือดอกของเขาเนี่ยนะครับจะอ้วนกลมกว่าและมีกลีบดอกมากกว่า5ชั้นครับทั้งมะลิลาและมะลิซ้อนนี้นะครับเป็นสายพันธุ์ที่นำเข้าแต่มะลิพันธุ์พื้นเมืองของบ้านเราก็มีนะครับเช่นมะลิไส้ไก่มะลุลีและมะลิเฉลิมนรินทร์เป็นต้นครับ
2: นี่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้พามาดูเลยนะครับมะลิพวงมาลัยที่เราเห็นกันเนี่ย
3: ใช่ครับ
2: จ
3: ุ
2: ดเริ่มต้น
3: มาจากทางนี้ทางนั้นเลยครับ
2: มาจากไร่มะลินะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเขามีวิธีการเก็บการดูแลอะไรยังไงเนาะ
3: ได้เลยครับ
2: พาทัวร์หน่อยนะ
3: ครับผม
2: เขาเก็บกันแล้วใช่ไหม
3: ครับครับ
2: ดอกมะลิคือดกมากเยอะมาก
3: นี่ดอกกำลังสวยเลยพี
2: ่นี่ตรงนี้นะครับพี่พาเข้ามาดูต้นมะลิชัดๆเลยตรงนี้เป็นมะลิลาพันเพชร
3: ใช่เลยครับอันนี้
2: ทั้งหมดไร่นี
3: ้ใช่เลยครับ
2: มันยังไม่แบบยังบานเลย
3: ครับ
2: เราจะเก็บแบบนี้หรอหรือยัง
3: ดอกเขาจะเก็บไล่รุ่นกันวันต่อวันนะครับลักษณะดอกที่จะเก็บได้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอย่างนี้ครับก็คือเก็บได้เลยครับเนี่ยคุมๆแล้วก็ดึงเอาครับนี่คือดอกของวันนี้รอบเช้าครับ
2: สวยเลยนี่แล้วเราก็เด็ดป๊อปขึ้นมาแบบนี้เลย
3: นี่ครับวิธีการเด็ดก็เอามือคุมๆไว้ครับคุมๆ
2: ค
3: ุ
2: มไว้
3: ใช่คือถูกวิธีแล้วก็ดึง
2: แล้วก็ดึงแค่นี้
3: ครับแต่ผิดวิธีที่ถ้าเก็บผิดวิธีเขาจะบีบกันก่อนอย่างนี้คือผิดวิธีครับบีบดอกแล้วก็ดึง
2: ช้ำเลย
3: ใช่คือดอกเขาจะช้ำครับใช้ไม่ได้นะครับครับดอกจะเละช้ำนะครับ
2: คุมไว้อย่าง
3: นี้ครับผมคุมแล้วดึงเลยครับโอเคครับอย่างนั้นใช่เลยครับ

0: นี่นะครับคุณผู้ชมเรามาเจอใช้คำว่าตัวตึง
1: ใช่ตัวตึงของสวนเลยครับ
0: นี่อยู่มาตั้งแต่ยุคแรก
1: ใช่ยุคแรกครับ
0: ยุคที่สวัสดีครับยุคแรกเลยใช่ไหม
1: ใช่เลยครับ
0: นี่นะฮะอยากให้ดูในตะกร้าหน่อยนี่เป็นตูมแบบเล็กๆสวยงามรัดตัวกันแน่นแบบนี้พี่ขอดูได้ไหมน้าชื่ออะไรครับ
2: เปียกครับ
0: น้าเปียกนี่เก็บตั้งแต่ตีสี่ได้เท่านี้
1: อันนี้เพิ่งมาลง
0: ขอโทษจะได้น้อยขนาดนี้ได้ไงนี
1: ่ครับ
0: สวยมาก
1: ครับมะลิที่เราจะเก็บนะครับก็จะมีอยู่3รอบนะครับ
0: คร
1: ับรอบแรกคือรอบเช้านะครับรอบเช้าก็
0: คือรอบนี้
1: ใช่รอบนี้คือรอบเช้าก็จะเป็นรอบดิบมะลิดิบดิบเขียวครับ
0: เรียกว่ามะลิดิบเขียว
1: ใช่ครับยังเป็นดอกตูมมากอยู
0: ่ตูมสวยรัดแน่นแบบนี้
1: ดอกจะแหลมครับคือจบรอบแรกไปก็คือเก็บตั้งแต่9โมงถึงก่อนเที่ยงก็จะเป็นรอบที่2มะลิดอกเขาจะใหญ่กว่านี้นะครับ
0: ใหญ่
1: ครับใหญ่และขาวสวยกว่านี้ครับเขาจะเรียกตัวดิบขาวครับรอบ2
0: รอบแรกดิบเขียว
1: ใช่รอบ2
0: ดิบขาว
1: ใช่เลยครับ
0: แล้วรอบสุดท้าย
1: รอบสุดท้ายก็คือหลังเที่ยงวันไปก็เก็บยันช่วงบ่ายก็คือมะลิหอมตัวบ่ายครับรอบที่3
0: แล้วนั้นคือบานแล้วไหม
1: ยังไม่บานครับก็จะเป็นตูม
0: ใหญ่กว่าเดิม
1: ใหญ่แล้วก็ก้านยาวครับ
0: อ๋อเหรอ
1: ก้านยาวแล้วรอบบ่ายจะส่งกลิ่นหอมครับ
0: แล้วรอบ3นี่ส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรครับ
1: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาไปทำน้ำอบน้ำอบอบเชยหรือว่าเอาไปทำพวงมาลัยที่เขาชอบกลิ่นหอมอย่างเงี้ยคือครับ
0: ถ้าชอบกลิ่นถ้าเน้นไปที่กลิ่นหอมของมะลิไปช่วง3เลย
1: ช่วงที่3ครับ
0: ถ้าจะเอามาร้อยมาอะไรช่วง1ช่วง2กำลังดี
1: ใช่เลยครับ
0: ประมาณนี้
1: ใช่เลยครับนี่นะครับของเขาจะเป็น9ดอกเต็มนะครับส่วนใหญ่จะเป็น9ครับ
0: ฮะ
1: ถ้ามะลิไม่ดอกก็จะเป็นแค่3อย่างเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะมา9เยอะ
0: ครับ
1: หรือมากกว่านี้ก็มีครับแปลงนี้ก็อายุน่าจะอยู่ประมาณ 4-5 ปีครับอันนี้เป็นไม้ยืนต้นครับ อยู่ได้10กว่าปีก็สบายครับคือแบบนี้นะผมให้เวลาสักปีนึงต้นจะสมบูรณ์เขาเรียกเต็มร่างเขาครับ
0: ครับ
1: ปลูกระยะแรกปลูกไปแล้วก็สัก 3-4 เดือนก็เริ่มติดพุ่มน้อยๆนะครับแล้วก็เริ่มเก็บเล็มๆเก็บผลผลิตได้แล้วครับ
0: นี่นะครับคุณผู้ชมฮะตรงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งชื่อว่าบูรณะเป็นพันธุ์ที่เขาก็ปลูกเพื่อใช้ในการเอาไปร้อยพวงมาลัยหรือว่าประกอบพิธีเหมือนกันนะครับตรงนี้เขาก็ยังเก็บกันอยู่เลยนะฮะนี่คือเอาจริงนะดูด้วยตาเนี่ยดูไม่ออกหรอกว่าพันธุ์ไหนเป็นพันธุ์อะไรนะครับเพราะว่าเขาคล้ายกันมากเลยนะฮะนี่หูยเป็นถุงเลยอะไปดู
1: นี่เป็นพันธุ์ราชบูรณะของทางสวนทางไร่แล้วนะครับ
0: ครับนี่นะฮะโอ้โอเคคือเห็นด้วยตาตรงนี้เนี่ย
1: ดอกจะแหลมกว่าครับ
0: ใช่ลักษณะดอกจะแหลมกว่า
1: พันธุ์เพชรครับ
0: พันธุ์เพชรที่เราเก็บไปเมื่อแปลงที่แล้วนะฮะ
1: ใช่ครับอันนี้แหลมเรียวยาวครับแตกต่างกับพันธุ์เพชรดอกจะเล็กกว่าครับรอบเช้าจะเล็กกว่ากัน
0: ครับซึ่งก็เก็บเหมือนกัน
1: เก็บเหมือนกัน
0: สามรอบ
1: ใช่เลยครับ
0: อ๋อทีนี้มาในเรื่องของวิธีการปลูกการเลี้ยงดูแล้วก็เนี่ยพื้นที่เนี่ยมันต้องเป็นยังไงครับถ้าจะเลี้ยงมะลิ
1: การเตรียมแปลงมะลิ
0: ครับ
1: ทำได้2วิธีนะครับทำพื้นไร่ครับพื้นราบ
0: จ้ะ
1: ครับก็จะปลูกในลักษณะแบบนี
0: ้
1: แล้วก็อย่างที่2คือทำมะลิร่องคือมะลิร่องน้ำครับพื้นไร่ของเราคือจะได้ปริมาณต้นที่เยอะแล้วก็ถ้าเป็นแบบที่ยกร่องปริมาณต้นก็จะน้อยลงเพราะว่าเสียพื้นที่ไปครับส่วนใหญ่จะชอบดินร่วนปนทรายครับดินเหนียวไม่ชอบครับการให้น้ําก็ให้อยู่2วันให้ทีหรือวันเว้นวันนะครับอิ่มน้ําเกินไปก็ไม่ดีมันก็จะแตกตัวการแตกก
0: ็
1: จะไม่ดีครับ
0: ใช่ครับจะไม่ดีมะลิที่เก็บได้จากสวนทางไร่จะนํามาล้างด้วยน้ําเปล่าให้สะอาดแล้วน็อกน้ําเย็นอีกครั้งเพื่อให้ดอกรัดตัวและคงความสดก่อนส่งให้ลูกค้าครับคุณผู้ชมที่สนใจดอกมะลิสดๆ สวยๆสามารถสั่งซื้อได้เจ้าของสวนบอกว่าส่งทั่วไทยนะครับขั้นต่ํา3กิโลนอกจากนี้นะฮะทางไร่ยังรับประกันสินค้าเสียหายให้ด้วยครับเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34แห่งนี้

0: ไบโอโอเย่ตอนเรื่องหวานๆกับวิชาชีวะ
1: ของหวานเนี่ยหลายคนชอบกินครับยิ่งเวลาเหนื่อยๆเนี่ยกินของหวานแล้วมันเป็นยังไง
2: สดชื่น
1: โอ้ยมีแรงใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ทำไมกินของหวานนี่คือแบบเป็นไงฮะ
2: โอ้เครียดแบบเหนื่อยล้าแบบไม่มีความสุขไม่มีแรงมีแรง
1: นั่นก็เพราะว่าในของหวานเนี่ยมีสารเคมีอยู่ชนิดนึงซึ่งร่างกายเราเนี่ยใช้เป็นเชื้อเพลิงฮะมันคือน้ำตาลนั่นเองสิ่งที่ทำให้คนเราอยากกินของหวานก็คือว่าเราอยากได้พลังงานนั่นเอง
2: แล้วไก่กับข้าวเนี่ยมันไม่ให้พลังงานหรอครับ
1: ถามได้ดีครับไก่เนี่ยนะมันเป็นโปรตีนเวลาเรากินโปรตีนเข้าไปส่วนใหญ่เราจะเอาไปใช้สร้างกล้ามเนื้อมั่ง
2: สร้างกล้ามเนื
1: ้อซ่อมแซมนู่นซ่อมแซมนี่หรือเอาไปทำอะไรอย่างอื่นแต่ว่าหน้าที่หลักของโปรตีนจะไม่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานหรือกินไขมันไขมันก็ให้พลังงานแต่มันจะให้ช้ากว่าน้ำตาล
2: น้ำตาลคือแบบพอกินไปปุ๊บได้พลังงาน
1: แบบรวดเร็วเลยทีนี้ถามอย่างนึงว่าแล้วแป้งล่ะเวลาเรากินข้าวเนี่ยใช่ไหมข้าวนี่ก็ได้พลังงานเยอะนะถึงแม้มันจะไม่ใช่น้ำตาลแต่ว่าข้าวเป็นสารประเภทที่เขาเรียกว่าแป้งฮะพอเรากินเข้าไปมันถึงค่อยไปย่อยออกมาเป็นน้ำตาลอีกทีนึงถ้าเป็นคนไทยก็ชอบกินข้าวถ้าเป็นฝรั่งก
2: ็กินขนมปัง
1: คนฟิลิปปินส์ก็
2: งานเยอะมากแบบนี้นะครับแล้วทำไมเราไม่กินไปมากๆล่ะครับ
1: เพราะว่าถ้าเรากินเข้าไปได้พลังงานไปเยอะๆเยอะร่างกายมันใช้ไม่หมดนะฮะแล้วร่างกายเราเนี่ยไม่ชอบปล่อยของให้แบบว่าเสียเปล่ามันก็จะเปลี่ยนน้ำตาลเหล่านั้นเนี่ยที่เรากินเกินน่ะไปเก็บไว้เป็นไขมันฮะเนี่ยอย่างเงี้ยนี่แหละนะฮะหรืออย่างนี้ด้วยเห็นไหมมันจะไปอยู่ตรงไหนอยู่ตรงพุงนี่แหละนะฮะ
2: ทำให้มันอ้วน
1: ใช่มันโอ้โหเรากินน้ำตาลเข้าไปเยอะเกินไปพลังงานเราไม่ได้ใช้มันเหลือเฟือเกินไปเราก็เลยไปเปลี่ยนเก็บเป็นไขมันสมัยก่อนตั้งแต่โบราณมนุษย์ยุคหินเนี่ยคนก็ชอบกินของหวานมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วนะฮะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเราชอบกินของหวานมากๆกินน้ำตาลมากๆมันไม่เป็นไรเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยมีของหวานให้กินครับเราแค่แบบกินผลไม้อะไรนิดๆหน่อยๆวันนึงนิดเดียวเราก็ไม่อ้วนแต่ทุกวันนี้เรายังชอบกินของหวานอยู่ของหวานเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดฮะ
2: หาที่ไหนก็ได้ตื่นมาเจอปุ๊บกินปั๊บอ้วนปั๊บเลย
1: กินอะไรมั่ง
2: น้ำหวานช็อกโกแลตไอติม
1: รู้แล้วทำไมหุ่นแบบนี้นี่แหละครับทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่ของหวานหาง่ายมากน้ำตาลเราก็เลยมักจะบริโภคเยอะเกินไปกลายเป็นคนอ้วนนะฮะ
2: นอกจากความอ้วนแล้วยังมีอะไรที่ตามมาอีกไหมครับพี่แทน
1: มีครับเวลาเรากินของหวานเสร็จผู้ใหญ่จะบอกว่าต้องไปทำอะไร
2: แปรงฟัน
1: หรือถ้าเกิดบางทีเขาก็เตือนว่าถ้ากินของหวานมากๆระวังจะ
2: ฟันผุแล้วมันเกี่ยวอะไรกับของหวานล่ะครับ
1: ฟันผุเกี่ยวอะไรกับของหวานใช่ไหมครับมันเริ่มจากนี้ฮะเวลาเรากินของหวานๆเข้าไปเนี่ยบางทีมันมีคราบน้ำตาลเนี่ยนะหลงเหลือติดอยู่ตามซอกฟันเราอะแล้วทีเนี้ยแบคทีเรียเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยของหวานเต็มฟันเลยมากินดีกว่าเราก็ชอบกินของหวานแบคทีเรียในปากเราก็ชอบกินของหวานเหมือนกันแต่ทีเนี้ยน้องเหนือเคยได้ยินคำว่าแมงกินฟันไหม
2: เคยครับ
1: แมงกินฟันเขาบอกว่าเป็นสาเหตุของฟันผุใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เอาจริงๆอ่ะแมงกินฟันก็คือแบคทีเรียพวกนี้นะมันไม่ได้กินฟันนะมันกินคราบน้ำตาลที่อยู่บนฟันนี่แหละแต่พอมันกินเสร็จแล้วเนี่ยมันก็อึออกมาพวกแบคทีเรียพวกนี้กินน้ำตาลเข้าไปแล้วอึออกมาเป็นกรดฮะซึ่งกรดเหล่านี้แหละที่มันไปกัดกร่อนฟันของเราให้ผุทีนี้เข้าใจหรือยังครับว่าทำไมของหวานถึงทำให้ฟันผุ
2: เพราะแบคทีเรียไปกินของหวานบนฟันเราและอึออกมากลายเป็นกรดเมื่อกัดฟันเราทำให้เป็นฟันผุครับ
1: ใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือ
2: แปรงฟันทุกๆวันครับแบบนี
1: ้พอแปรงฟันแล้วก็บนฟันเราก็จะไม่มีน้ำตาลเหลืออยู่
2: ใช่ครับ
1: แบคทีเรียก็ไม่มีอะไรกิน
2: ใช่ครับ
1: มันก็ไม่อึใส่ฟันเรา
2: ใช่ครับแล้วฟันเราก็จะขาววิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
1: yesเอาละทีนี้รู้ข้อเสียของการกินของหวานมากๆแล้วใช่ไหม
2: ใช่แล้วครับ
1: คราวนี้ยังอยากกินอยู่เปล่า
2: ไม่อยากกินเลยแบบนี้ต้องเหนื่อยยังว่าถ้ากินไปมากๆฟันผุอีกแล้วยังมีโอกาสอ้วนอีกโอ้ยไม่อยากกินเลย
1: แต่จริงๆแล้วของหวานเนี่ยก็เช่นเดียวกับหลายๆอย่างนะคือไม่ใช่ว่าห้ามกินเลยแต่แค่กินแล้วต้องมีความพอดีหรือว่ากินแล้ว

0: ไม่แปรงฟันไม่บ้วนปากอะไรเงี้ยถึงจะค่อยมีปัญหานะครับแต่กินนิดหน่อยก็ได้เพราะมันอะไรเพราะมันอร่อย
1: ใช่กินนิดหน่อยก็ได้แต่ของผมนี่แบบ
0: ต้องกินให้แต่พอดีนะฮะ

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตามเช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโฟ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: และตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบ๊ทก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยนั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้อง
1: ๆจิ๋วซ่าและประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่ทำได้ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของกันค่ะซึ่งของของเราเนี่ยไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของใช้แต่มันคือของขวัญนั่นเองและของขวัญที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำนะคะบอกเลยว่าน้องๆทำให้ตัวเองก็ได้ให้คุณแม่หรือให้เพื่อนก็ได้เช่นกันค่ะแล้วของของเราในวันนี้ก็คือกระเป๋าถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำกระเป๋าใบเล็กกล่องสบู่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกันไกลแล้วน้องๆนะคะเตรียมกล่องสบู่มาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาคลี่มันออกค่ะแบบนี้หลังจากนั้นค่ะน้องๆก็จะตัดตัวปีกของมันออกนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ด้วยกันทั้งหมด4ช่องด้วยกันค่ะก็คือ1 2 3แล้วก็4ทีนี้นะคะน้องๆเราจะทำการวาดเป็นเคิร์ฟครึ่งวงกลมกันค่ะพี่โบจะใช้ด้านแคบการวาดส่วนโค้งลงไปทีนี้เราก็จะมาตัดเป็นเส้นโค้งได้เลยค่ะตรงนี้นะคะพอเราได้ความโค้งแล้วเนี่ยอันนี้เป็นฝาปิดของมันนั่นเองเริ่มเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตกแต่งกันต่อพี่โบจะใช้เศษผ้าเก่าค่ะจะตัดเกินออกมานิดนึงนะคะจากตัวกล่องสบู่ของเราทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาแปะติดลงไปแบบนี้เลยนะคะกดมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะทีนี้เราจะมาเก็บมุมผ้าค่ะเข้าไปด้านในกันตัดตรงขอบตรงคะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราพับผ้าเก็บขึ้นไปเนี่ยขอบมันจะได้ไม่ทับกันค่ะ

นี่เราก็จะพับขึ้นไปได้แบบนี้เลยเห็นไหมคะส่วนตรงช่วงของตัวเส้นโค้งนะคะน้องๆให้น้องตัดเป็นซี่ๆนะคะตัดตามความโค้งของมันไปเรื่อยๆเลยค่ะทีนี้มันก็จะได้เก็บตามรอยโค้งของตัวกระเป๋าใบเล็กของเราเลยล่ะค่ะแล้วน้องติดกาวให้ครบเลยนะคะแล้วเราก็จะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่วอลก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันน้องๆก็วัดตำแหน่งให้ดีๆเลยนี่พอพี่วอลได้แล้วก็ใช้คัตเตอร์ค่ะเมื่อเราเจาะรูด้วยคัตเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้กระดุมตัวเมียนะคะใส่เข้าไปได้เลยจากนั้นค่ะน้องก็แบะมันออกเลยเพื่อล็อกมันเอาไว้กับกล่องนะคะต่อมาเราจะมาตัดผ้าเพื่อตกแต่งด้านในกันค่ะน้องๆสามารถเลือกผ้าสีที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะวัดขนาดให้พอดีกับตัวกระเป๋ากันค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวปิดด้านในของกระเป๋าเรานั่นเองค่ะทีนี้น้องๆเรายังขาดกระดุมอีก1ตัวใช่ไหมคะเพื่อเป็นตัวล็อกของกระเป๋าเราติดลงไปก่อนเลยแล้วเราก็ทำการมาร์กจุดเอาไว้ค่ะเมื่อเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเอากระดุมตัวผู้ออกมาค่ะใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยตามรูที่เราเจาะเอาไว้แล้วก็ดันมันเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆเห็นช่องตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องๆนะจะต้องตัดผ้านะคะตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะน้องๆทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะติดกาวลงไปแล้วก็ใช้ด้านข้างของขอบค่ะที่เราตัดเกินออกมาเนี่ยแปะเข้าไปด้านข้างเลยนะคะมันก็จะเป็นตัวที่ปิดด้านข้างของกระเป๋าเรานั่นเองและตอนนี้นะคะพี่บงก็ได้ติดผ้าเข้าไปทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆจะได้ออกมาแบบนี้เลยแต่มันยังมีตัวกระดุมอยู่นะคะที่เราอะโผล่ออกมาดังนั้นเราจะต้องมาซ่อมมันด้วยการตกแต่งค่ะน้องๆพี่โบนะคะจะใช้กระดุมเม็ดใหญ่นะคะในการตกแต่งและตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบนก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเนี่ยนะน้องๆสามารถเอาไปใส่เศษเหรียญก็ได้หรือว่าจะเป็นเข็มกลัดกระดุมหรือว่าของตกแต่งกุ๊กกิ๊กก็ได้เลยนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าใบแรกนะคะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกระเป๋าถือคุณแม่กล่องนมขนาดใหญ่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกรรไกรน้องจะต้องใช้กล่องนมค่ะแบบนี้ก็มาพับมันลงไปค่ะให้มันมีความแบนเราจะมาตัดส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายทิ้งกันค่ะทีนี้เราก็จะมาคลี่มันออกค่ะด้วยการตัดพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราก็จะทำการตัดเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยเอาให้ผ้านะคะมีความใหญ่กว่าตัวกล่องของเรานิดนึงนะคะน้องก็มาทากาวให้รอบๆเลยนะคะน้องๆเหมือนเดิมค่ะน้องๆเราจะมาตัดมุมนะคะเพื่อที่ผ้าของเราเนี่ยจะไม่ทับกันทั้งหมด4มุมเลยนะคะน้องๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดกาวนะคะทั้งหมดเลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะน้องๆที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีก1แผ่นนะคะแต่ว่าอีกแผ่นหนึ่งของเราเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าตัวนี้นะคะทั้งหมด6เซนติเมตรและตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำใบเล็กออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆที่นี้นะคะน้องๆเราจะเอาใบเล็กค่ะมาทำเป็นกระเป๋ากันก่อนต้องกดกดพับๆหน่อยนะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันก่อนนะคะน้องๆเอาตรงกึ่งกลางของความยาวกระเป๋านะคะเราจะมาตัดตัวด้านข้างกระเป๋ากันนะคะน้องๆเอาเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยค่ะสังเกตตัวฝาเอาไว้นะคะเราจะไม่ติดตรงฝากันนะทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะน้องๆและนี่นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ติดด้านข้างกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องๆเอาแผ่นใหญ่นะคะที่เราทำในตอนแรกนะติดตรงปลายของแผ่นใหญ่นะคะก็คือเหมือนกับเราทำทั้งหมด2ชั้นด้วยกันแบบนี้เลยนะคะทีนี้นะเดี๋ยวเราอ่ะเราจะเจาะกระดุมตัวเมียนะคะที่ตัวแผ่นใหญ่กันมาจุดเอาไว้เลยเราก็จะมาทากาวติดกระดุมตัวเมียกันค่ะ
ีนี้ได้เวลาประกอบร่างของกระเป๋าเรากันแล้วล่ะค่ะเราจะทากาวนะคะติดลงไปแบบนี้ให้ครบหมดเลยนะให้ใบเล็กนะคะติดอยู่กับแผ่นใหญ่ให้เรียบร้อยเลยล่ะค่ะพี่โบเชื่อนะคะว่าคุณแม่เนี่ยพอได้รับกระเป๋าของเราแล้วท่านจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทํามาจากใจนะคะแล้วเราก็ตั้งใจทําให้คุณแม่มากๆเลยใช่มั้ยล่ะแต่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาติดกระดุมกันลงไปเพื่อเป็นการตกแต่งกระเป๋านะคะให้มีความสวยงามมากขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะแค่นั้นก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลย

และในวันนี้นะคะพี่โบได้พาน้องๆมาประดิษฐ์ของขวัญถึง2ชิ้นด้วยกันนั่นก็คือกระเป๋าใบเล็กนะคะแล้วก็กระเป๋าถือให้คุณแม่กระเป๋าของเราเนี่ยทำจากของรีไซเคิลนะคะแต่ว่ามันออกมาสวยมากๆเลยที่สำคัญยังใช้งานได้อีกด้วยนะน้องๆ อย่าลืมกลับไปทำตามกันนะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel นะคะพี่โบรอดูอยู่ที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนคนไหนนะคะที่ได้ส่งของประดิษฐ์มาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้ดูหมดแล้วนะน้องๆเก่งมากๆเลยล่ะค่ะแล้วพี่โบก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยนะคะรอรับกันที่บ้านได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่นะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายแค่นี้สวนสัตว์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบได้สอนน้องๆในการประดิษฐ์ทั้งของเล่นของใช้กันมาหลายชิ้นแล้วใช่ไหมล่ะคะและสำหรับวันนี้พี่โบบอกเลยว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราเนี่ยน่าติดตามมากๆเพราะว่าพี่โบจะพาน้องๆมาทำของเล่นที่สนุกสุดๆไปเลยและของเล่นในวันนี้นะคะก็คือสวนสัตว์ทำเองถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์สวนสัตว์ทำเองกระดาษลังกระดาษสีกระดาษสีเขียวตุ๊กตาสัตว์ไม้เสียบลูกชิ้นดินสอสีอะคริลิกผู้กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ในการทำสวนสัตว์ทำเองนะคะน้องๆเราจะต้องสร้างรั้วให้กับคอกสัตว์ของเรากันก่อนค่ะพี่โบก็จะเลือกใช้กระดาษสีขึ้นมานะคะแล้วก็ความกว้างทั้งหมด3เซนติเมตรด้วยกันแบบนี้นะคะส่วนความยาวเนี่ยจะยาวเท่าไหร่ก็ได้นะคะน้องทากาวลงไปเลยนะคะบางๆจากนั้นใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะวางลงไปเอียงๆแบบนี้เลยก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเลยนะทีนี้ก็ดึงไม้ออกมาแบบนี้เลยโอเคแล้วเมื่อน้องๆได้ออกมาแบบนี้แล้วนะคะพี่โบจะทำความยาวทั้งหมด10เซนติเมตรด้วยกันค่ะแล้วก็จะมาตัดหัวตัดท้ายออกได้เลยแบบนี้นะคะรั้วของน้องๆเนี่ยน้องๆสามารถเลือกสีตามที่ตัวเองชอบในการใช้ได้เลยน้องก็ต่อลงไปเลยน้องจะสร้างกี่รั้วก็ได้นะอันนี้น้องๆต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปพี่โบจะพาน้องๆมาทำพื้นที่ของสวนสัตว์กันโดยเราจะตัดกระดาษลังออกมาน้องๆ นะคะสามารถตัดพื้นที่สวนสัตว์เนี่ยขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะเอาที่ตัวเองชอบเลยนี่แล้วเราก็จะใช้ผ้าสักหลาดนะคะสีเขียวเราก็จะตัดส่วนที่เกินออกไปนะคะทีนี้เราก็ทากาวแปะได้เลยค่ะน้องๆน้องก็กดๆเอาไว้หน่อยนึงนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะต่อมาเราจะมาทำกำแพงกันค่ะโดยที่น้องๆ นะคะตัดกระดาษลังให้เท่ากับขอบชนขอบแบบนี้เลยนะคะน้องๆก็ตัดออกมาทั้งหมด4ด้านด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันค่ะโดยที่สีที่พี่โบจะทาเนี่ยพี่โบจะทาเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวพี่โบนะคะจะใช้ทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะก็คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินค่ะถ้าน้องอยากได้สีน้ำตาลอ่อนๆนะคะก็ใส่เหลืองเข้าไปอีกหรือถ้าอยากได้น้ำตาลโทนแดงก็ใส่

สีแดงเพิ่มนะคะทาให้ทั่วๆทั้งแผ่นนะคะแล้วก็ทั้งสองด้านเลยทีนี้เราจะมาทำประตูกันนะคะพี่โบก็จะวาดลายของประตูลงไปก่อนนะโดยพี่โบนะคะจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีพ่อแม่อยู่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามาช่วยเลยนะคะถ้าทุกคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปทำลายอิฐที่กำแพงกันแล้วก็จะมาเขียนตัวอักษรตกแต่งที่ประตูกันค่ะตีเส้นแบบนี้ก่อนเป็นแนวยาวไว้นะคะในการตกแต่งกำแพงนะคะน้องๆน้องสามารถตกแต่งตามจินตนาการของน้องๆได้เลยน้องบางคนอาจจะวาดเป็นรูปต้นไม้รูปดอกไม้หรือว่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะทาแบบนี้ทั้งหมด2ด้านเลยแล้วก็ทำแบบนี้ทั้งหมด4กำแพงด้วยกันเลยนะคะตื่นเต้นไหมคะน้องๆเราจะไปประกอบสวนสัตว์กันแล้วถ้าพร้อมแล้วไปประกอบกันเลยค่ะเราจะใช้กาวในการติดกำแพงเข้ากับพื้นที่สวนสัตว์ของเราค่ะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะเอาสัตว์ลงตามข้องต่างๆเลยนี่น้องเสือน้องม้าลายน้องๆนะคะสามารถเลือกสัตว์เองได้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยอยากเอาสัตว์ตัวไหนไปอยู่ในคอกไหนนะคะแล้วการเล่นแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเสริมสร้างจินตนาการของเราด้วยนะแค่นี้สวนสัตว์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าน้องๆทำสวนสัตว์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่โบจะพาไปดูของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปซึ่งบอกได้เลยว่าของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปเนี่ยทำง่ายมากๆและที่สำคัญเนี่ยยังสนุกไม่แพ้กันเลยนะนั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยอุปกรณ์ทำ OX มหากระดาษลังก้านลูกโป่งกระดาษรูป OX กาวกรรไกรคัตเตอร์โดยขั้นตอนแรกนะคะพี่โบจะทำสี่เหลี่ยม 7×7 นะคะเป็นทรงจัตุรัส3ช่องด้วยกันพี่โบก็จะตัดนะคะตามรอยที่วาดเอาไว้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าพี่โบมีช่องที่1 2แล้วก็3นะคะแล้วก็จะมาพับกันค่ะเป็นสามเหลี่ยมทรงพีระมิดนี่เลยค่ะน้องๆทีนี้เราจะมาตัดสามเหลี่ยมปิดตรงนี้กันค่ะก็จะตัดแบบนี้นะคะทั้งหมด2อันด้วยกันเพื่อปิดหัวแล้วก็ท้ายของมันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดตัวสามเหลี่ยมเป็นพีระมิดกันก่อนโดยการใช้สกอตเทปค่ะต่อมาพี่โบนะคะจะทากาวแปะลงไปกดเอาไว้ให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆโอเคแล้วมาทุกคนนะคะได้เป็นทรงพีระมิดออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนี่เลยพี่โบก็ได้ปริ้นตัว O กับ X ออกมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดนะคะแล้วก็ทากาวแปะลงไปกันหรือว่าถ้าน้องๆไม่อยากปริ้นน้องๆก็สามารถวาดตัดกระดาษแปะลงไปก็ได้หรือว่าจะวาดลงไปเลยก็ได้เช่นกันนะคะนี่แค่นี้ก็อยู่แล้วเราก็จะมีตัวแบงค์ขึ้นมาอีกตัวนึงค่ะก็คือช่องว่างเดี๋ยวก็จะติดลงไปเลยเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมี O มี X แล้วก็มีช่องว่างนั่นเองดังนั้นน้องๆก็ต้องทำแบบนี้ทั้งหมด9อันด้วยกันถูกต้องค่ะนี่เมื่อน้องๆได้ตัวแบบนี้มาให้น้องๆนะคะหาไม้เจาะเข้าไปตรงกลางของสามเหลี่ยมหรือว่าตรงกลางของพีระมิดนั่นเองฝั่งนี้ก็เช่นกันค่ะพยายามเจาะให้อยู่ตรงกลางของตัวพีระมิดนะคะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆเจาะครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ไม้ลูกโป่งนะคะใน1ไม้นะคะเราจะเสียบเข้าไปทั้งหมด3อันแบบนี้นะทีนี้เราจะมาทํากล่องใส่กันพี่โบนะคะจะใช้กล่องเหลือใช้แบบนี้เราจะตัดปีกกล่องทิ้งกันนะคะน้องๆแต่ก่อนใส่นะคะน้องๆเราก็จะมาทําการวัดขนาดกันก่อนเว้นเอาไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราหมุนพลิกในการเล่นเนี่ยทั้ง3อันจะไม่ชนกันทีนี้เทคนิคในการเจาะรูนะคะน้องๆต้องเอาตัวสามเหลี่ยมเนี่ยด้านบนสุดนะคะไม่ให้เกินขอบกล่องของเราค่ะมาจุดเอาไว้แล้วก็เจาะลงไปตรงกลางนะคะแบบนี้เลยเลือกเจาะแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในเลยค่ะเราจะมาเก็บขอบกันเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับกล่องของเล่นของเราน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะตกแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เลยนะเอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะ
ทีนี้เมื่อน้องๆนะคะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่บ้านเนี่ยอยากตอบตัวไหนก็สามารถหมุนเข้าไปได้เลยค่ะทั้งสนุกทั้งทำง่ายเหมือนที่พี่โบ๊ทบอกเลย

และสำหรับวันนี้นะคะน้องๆเราได้ทำของเล่นไปทั้งหมด2อย่างด้วยกันนั่นเองค่ะนั่นก็คือสวนสัตว์ทำเองนะคะแล้วก็เกม OX มหาสนุกทำง่ายแล้วก็สนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะน้องๆที่สำคัญเนี่ยยังได้ฝึกทั้งจินตนาการแล้วก็การละเล่นของเราด้วยล่ะค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel ด้วยพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ๋อที่สำคัญนะคะพี่โบ๊ทเนี่ยถูกใจชิ้นไหนจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาพี่โบ๊ทได้ดูหมดแล้วนะคะแล้วก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับกันได้เลยนะคะน้องๆแล้ววันนี้พี่โบ๊ทก็ต้องขอตัวลาไปนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ค่ะบ๊ายบาย

ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลินจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: ที่สามารถทำได้ภายในครอบครัวโรงเรียนแล้วก็ทำกับเพื่อนๆได้หมดเลยนะคะกิจกรรมวันนี้เราก็จะใช้อวัยวะในร่างกายของเราในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะค่ะแล้วสามารถนำผลงานศิลปะนั้นนำไปตกแต่งสีสันผนังบ้านได้อีกด้วยนะคะอวัยวะในร่างกายที่เราจะนำมาใช้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะวันนี้ก็คือนิ้วมือนั่นเองค่ะ
1: อุปกรณ์ในการสร้างงานศิลปะของเราวันนี้นะคะก็จะมีสีไม้ค่ะหรือจะใช้สีเมจิกหรือสีเทียนก็ได้นะคะถัดมาจะเป็นสีโปสเตอร์สีน้ำค่ะดอกไม้สีต่างๆนะคะแล้วก็กระดาษสีนะคะแล้วก็จานสีค่ะจานสีและคู่กันค่ะท้ายค่ะก็จะเป็นโป๊ะหรือสากขนาดเล็กนะคะสุดท้ายจริงๆแล้วก็คือบัฟเฟิลค่ะไปเราไปดูขั้นตอนการทำได้เลยนะคะ
0: ภาพแรกนะคะเรามาเริ่มวาดกันที่ต้นไม้สีเขียวสดชื่นเริ่มจากการร่างลำต้นของต้นไม้ตามจินตนาการหรือสามารถค้นหาผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำว่าลำต้นเปลือยแล้วปริ้นจากนั้นลงสีบริเวณลำต้นให้สวยงาม

็จไปแล้วนะคะกับ1ชิ้นงานแรกไม่รอช้าเราไปต่อกันเลยชิ้นงานที่2ค่ะน้ำผึ้งแสนอร่อยขั้นตอนแรกนะคะร่างลำต้นของต้นไม้ตามใจชอบและลงสีให้ทั่วลำต้นเลยค่ะจากนั้นใช้นิ้วมือที่ถนัดนำลงไปแปะสีในจานสีโดยสามารถเลือกสีและออกแบบได้ตามต้องการเลยค่ะ

ร่างเป็นรูปวงกลมหรือวงรีหรือถ้าใครไม่ต้องการร่างด้วยดินสอก็สามารถตัดบับเบิ้ลให้เป็นรูปวงเพื่อสร้างรังน้ำหวานของเจ้าผึ้งน้อยจากนั้นนะคะระบายสีลงบนบับเบิ้ลและใช้นิ้วที่ถนัดมาทำเป็นลำตัวของผึ้งและปีกค่ะ

ตอนสุดท้ายคือการเติมลวดลายเพื่อให้สมจริงยิ่งขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลงานรังผึ้งและผึ้งน้อยต่อไปเราไปดูผลงานชิ้นถัดไปกันเลยค่ะสำหรับผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นพิเศษที่เราภูมิใจนำเสนอนะคะการใช้สีจากธรรมชาติค่ะวันนี้เราจะใช้สีจากดอกอัญชันขมิ้นใบหญ้าน้ำและดอกพยับหมอกค่ะโดยการนำมาตำให้ละเอียดและผสมน้ำเล็กน้อยค่ะจากนั้นใช้นิ้วมือที่ถนัดนำลงไปแตะสีในจานสีโดยสามารถเลือกสี

ุดท้ายนะคะแม่ไก่กระตากกระตากเริ่มโดยการใช้สีเหลืองนะคะมาระบายให้ทั่วฝ่ามือค่ะจากนั้นก็วางฝ่ามือลงบนกระดาษที่เตรียมไว้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการเติมลวดลายเพื่อให้สมจริง

0: ำปริ้นง่ายๆนะคะท่านใดที่ได้ลงมือทำแล้วสามารถมาอวดผลงานได้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ
1: หากใครสนใจกิจกรรม Eco Smile แบบนี้สามารถติดตามกันได้นะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจมาให้ทำกันอีกสำหรับวันนี้

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวสุภารัตน์เชื้อโชตินะคะหรือว่าจะเรียกครูดาวก็ได้ทีเชอร์ดาวก็ได้นะคะวันนี้อยู่กับเด็กๆนะคะที่จะมาทำกิจในเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรแต่วันนี้เป็นภาค2นะคะภาค2ก็คือเราจะใช้สิ่งที่เราเตรียมไว้จากบ้านก็คือกระดาษที่เราตัดมาทำบางอย่างที่สร้างสรรค์ขึ้นวันนี้จะสนุกมากขึ้นนะคะขอบอกเลยว่าเด็กๆจะได้ใช้จินตนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหมือนเดิมเลยคือเรามีกิจกรรมที่เรียกว่าทำคิดแล้วก็โอเคทำคิดท้าทายวันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรที่เป็นความต่อเนื่องเราจะได้เล่นกับรูปเลขาคณิต บวกกับการทายการเดาแล้วก็การคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะสิ่งที่เราจะต้องทำได้ในวันนี้ก็คือเราจะมาสร้างสรรค์รูปภาพกันค่ะเป็นรูปอะไรทีเชอร์ยังไม่บอกนะวันนี้นะคะเป็นการต่อยอดจากคาบที่แล้วนะคะซึ่งเราจะมาหาวิธีสร้างสรรค์จากรูปเลขาคณิตที่เราตัดไว้นี่แหละนะคะแล้วเราก็ลองดูว่าเมื่อมันมีข้อจำกัดเราจะแก้ปัญหายังไงนะคะแล้วก็เรียบเรียงและสื่อสารวิธีการสร้างภายใต้ข้อจำกัดนั้นให้ได้ด้วยนะคะมีใครเข้าใจคำว่าข้อจำกัดบ้างคะถูกต้องเวลาที่เราได้โจทย์อะไรที่มันมักจะต้องมีเงื่อนไขให้เราทำตามนะคะเงื่อนไขนั้นก็อาจจะมีบางอย่างที่ให้ของไม่ครบหรือว่ามีอุปกรณ์บางอย่างที่ขาดหายไปนี่เรียกว่าข้อจำกัดนะคะมาดูกันซิว่าข้อจำกัดของรูปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะรูปนี้คือรูปบางคนบอกว่าเมนบางคนบอก

ว่าสัตว์ประหลาดนะคะทีเชอร์ว่ามันคล้ายสิงโตอยู่เหมือนกันมีคนเห็นว่ามันเป็นสิงโตไหมมันอาจจะเป็นสิงโตแบบพยายามนะคะเพราะว่ามันมีข้อจำกัดค่ะใช่เขาได้อุปกรณ์มาเท่านี้เองแต่เขาต้องสร้างสิงโตให้ได้อันนี้เรียกว่าข้อจำกัดเนาะทำให้

ีวงลีวงใหญ่ๆเป็นตัวมีวงลีวงเล็กสีเหลืองด้วยนะคะแล้วตัวเท้าของสิงโตล่ะคะประกอบด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆมีสี่เหลี่ยมไหมคะนี่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้ได้ใช้ในสิงโตหรือเปล่าพี่เต้นบอกว่าอันนี้มันเป็นจัตุรัสมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะไม่น่าจะใช้ตรงแขนตรงด้านข้างของสิงโตเพราะฉะนั้นถ้าอันเนี้ยยาวขึ้นอีกนิดนึงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็อาจจะใช้ได้นะคะสิงโตนี้มีข้อจำกัดค่ะตรงที่ว่าเราใช้รูปเลขาคณิตได้จำนวนไม่มากนักนะคะแล้วก็เราจะต้องมาทำสร้างให้มันเป็นสิงโตให้ได้ทีเชอร์มีอุปกรณ์ให้นะคะแจกไปแล้วนะคะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถตัดกระดาษในส่วนตัดกระดาษของกิจกรรม B06 ได้นะคะแล้วก็ต่อไปด้วยกันค่ะว่าการที่เราจะลำดับให้ได้ตัวสิงโตหน้าตาแบบนี้เราต้องเรียงอะไรจากล่างขึ้นบนนะคะเริ่มต้นที่สามเหลี่ยมโอเคถูกต้องค่ะลำดับถัดมาวงรีอันใหญ่ๆใช่ค่ะต่อมาเป็นวงรีด้านในหรือว่าจะต่อแขนด้านข้างก่อนก็ได้บางคนบอกว่าต่อเท้าวงกลมก่อนก็ได้นะคะเป็นอยู่ในระนาบเดียวกันเราจะสลับลำดับก็ได้แต่ว่าต่อมาเป็นลำดับก็ได้ค่ะก็คือวงรีด้านข้างหรือว่าเท้าที่เป็นวงกลมใหญ่ส่วนลำดับถัดมาก็คือเป็นระนาบที่อยู่ด้านบนขึ้นไปอีกก็จะเป็นเท้าอันเล็กๆ3ก้อนที่อยู่บนเท้าวงกลมอีกทีนึงนะคะวงกลมอันนี้เป็นลำดับแรกได้ไหมคะอาจจะไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาอยู่ด้านหน้าซึ่งถ้าเราวางเป็นลำดับแรกแล้วเราวางวงลีอันใหญ่ๆทับก็จะไม่เห็นเท้าสิงโตนะคะโอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะให้เวลาเราสร้างสิงโตจากวิธีการเรียงของเรานะคะนักเรียนทางไกลสามารถตัดกระดาษนะคะระบายสีนะคะแล้วก็ต่อได้เลยนะคะดูซิว่าจะเป็นภาพแบบนี้ได้ยังไงอย่าลืมนะคะว่าให้คำนึงถึงลำดับด้วยพยายามดูว่ารูปภาพนี้อะไรควรเรียงก่อนแล้วก็อะไรเป็นลำดับที่2ที่3นะคะ

0: ็นแล้วก็จะเห็นว่าเขาก็จะได้หน้าตาคล้ายกับตัวจะเรียกสิงโตหรือเม่นดีเป็นสิงโตแล้วกันนะเขาจะได้สิงโตคล้ายแบบนี้เลยภูผาบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าภูผาต่ออะไรเป็นอย่างแรก
1: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมตามด้วย
1: วงรีอันใหญ่
0: วงรีใหญ่ๆอันที่สองและอันที่สามล่ะคะภูผา
1: วงร
0: ี
1: อ
0: ัน
1: เล
0: ็
1: ก
0: วงรีอันเล็กๆแล้วขั้นที่สี่ล่ะคะแขนทั้งสองข้างแล้วต่อมาล่ะคะเท้าแล้วก็ถัดมาเป็นอุ้งเท้าเล็กๆขอบคุณค่ะถ้าต่อตามลำดับแบบพี่ภูผาก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะโอเคบางคนก็อาจจะมีก็วาดเติมเอาได้แบบนี้นะเราวาดเติมเอาก็ได้เพราะว่าบางทีตัดแล้วแบบมันหายไปนะต่อไปเข้าสู่ท้าทายบ้างละสิ่งที่เราจะมาเล่นกันนะคะก็คือเรามีข้อจำกัดเรามีรูปเลขาคันนี้อยู่ไม่เยอะมากแต่ว่าเราจะต้องสร้างรูปภาพบางอย่างตามเป้าหมายในที่นี้ทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละว่าฉันอยากจะสร้างบ้านที่มีหนึ่งหน้าต่างแล้วก็ประตูแต่ว่าสิ่งที่เรามีในมือมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีเขียวนะคะมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีชมพูนะคะมีวงกลมเล็กๆสีชมพูอยู่2อันนะคะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองซึ่งขนาดไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมทรงเล็กๆนะคะสีชมพู1อันนะคะแล้วก็มีครึ่งวงรีอยู่2อันประกบกันเป็นวงรีนะคะทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละมีภาพร่างมาแล้วว่าอยากจะสร้างบ้านแบบนี้ยังไงนะคะแต่ว่าขออาสาสมัครนิดนึงค่ะมาต่อดูซิว่าจะเหมือนแบบที่ทีเชอร์คิดไว้ในใจไว้หรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วขออาสาสมัครด้วยค่ะนักเรียนทางไกลสามารถเล่นไปด้วยได้นะคะอาจจะตัดกระดาษรอไว้นะคะเป็นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูครึ่งวงรี2อันแล้วก็วงกลมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นไปด้วยกันค่ะถ้าอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะพี่ณภานะคะจะเป็นตัวแทนนะคะมาลองต่อดูซิจะได้แบบตามที่ทีเชอร์ร่างไว้คร่าวๆหรือเปล่าอย่างแรกนะคะเอาสามเหลี่ยมสีเขียวต่อก่อนเลยค่ะต่อไว้เป็นตัวบ้านวางไว้เป็นอันดับแรกลำดับที่2นะคะใช้ครึ่งวงรี2อันทําเป็นประตูวางไว้เป็นลำดับที่2นะคะแล้วก็เหนือประตูให้วงกลมสีชมพูเป็นหน้าต่างวางไว้อยู่เหนือประตูค่ะขอบคุณพี่มาตาค่ะพี่มาตาเชิญนั่งที่ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะมาดูสิคะว่าได้รูปภาพตามที่ทีเชอร์ตั้งใจไว้หรือเปล่าเฉลยนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนไหมคะเหมือนค่ะแสดงว่าเราสร้างบ้านตามข้อจำกัดได้นะคะนักเรียนทางไกลสามารถใช้ชีทนี้เล่นกับเพื่อนได้นะคะโดยจับคู่ให้คนหนึ่งลองร่างภาพไว้ในใจแล้วก็ลองบอกลำดับขั้นต่อให้เพื่อนต่อนะคะแล้วการต่อถ้าเพื่อนต่อได้เหมือนก็ให้คะแนนเพื่อนตามดาวได้เลยดาวก็คือให้คะแนนตามหน้ายิ้มชอบมากก็คือเหมือนต้นแบบเลยให้3หน้ายิ้มนะคะถ้าชอบกลางๆก็อาจจะเหลือ2หน้ายิ้มก็ได้ถ้าเขามีหน้าต่างครบอย่างที่เราบอกให้เพื่อนต่อก็ให้หน้ายิ้มเต็มไปเลย3เต็ม3นะคะมีประตูก็3เต็ม3เหมือนกันนะคะสามารถเล่นอย่างนี้ได้ยังมีโจทย์อื่นๆนะคะที่ให้นักเรียนทางไกลเล่นไปด้วยกันได้นะคะอย่างเช่นรูปปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปรูปปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบนะคะว่าเราจะต่อได้ยังไง
2: เมื่อสักครู่นี้นะคะในห้องเรียนต้นทางเราได้ลองสร้างนะคะสร้างภายใต้ข้อจำกัดด้วยใช่ไหมคะตรงที่เราอยากได้บ้านที่มี1หน้าต่างแล้วก็ประตูโดยที่ให้อีกฝั่งนึงนะคะวาดภาพร่างก่อนหรือว่าอาจจะเอาชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่ตัดไว้ตั้งแต่คาบที่แล้วรวมทั้งคาบนี้ด้วยนะคะลองมาสร้างเป็นบ้านที่มี1หน้าต่างและก็ประตูนะคะว่าได้ยังไงบ้างนะคะต บ้านที่มี1หน้าต่างและประตูนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ปิดไว้ค่ะอย่าให้เพื่อนรู้เลยนะคะอันนี้ทีเชอร์ก็เลยแปะภาพดำไว้คราวนี้คนที่ทำภาพร่างนะคะจะต้องบอกผู้สร้างบ้านหน่อยค่ะว่าลองสร้างตามแบบนี้นะทำยังไงบ้างอย่างแรกเลยให้เอาสีเขียวสามเหลี่ยมสีเขียวมาวางไว้ลำดับที่สองนะคะเอาประตูที่เป็นรูปเครื่องวงรีสีเหลืองมาวางไว้นะคะแล้วก็ข้างบนรูปประตูเครื่องวงกลมสีเหลืองให้มีหน้าต่างสีชมพูนะคะแล้วพอเพื่อนเรานะคะที่ไม่เคยเห็นรูปต้นแบบของเราเลยลองวางแล้วเราลองเฉลยให้เพื่อนดูได้นะคะว่าเขาจะทำได้ตรงใจเราหรือเปล่านะคะจากรูปที่เห็นนะคะจะเห็นว่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะก็แสดงว่าเพื่อนเราเนี่ยสามารถต่อบ้านที่มีข้อจำกัดโดยที่เราเป็นคนบอกขั้นตอนว่าวางอะไรเป็นอันดับ1อันดับ2แล้วอันดับ3นะคะแล้วก็บ้านนี้เนี่ยเหมือนบ้านต้นแบบด้วยบ้านเนี่ยมีหน้าต่างครบถ้วนด้วยนะคะหน้าต่างเป็นรูปวงกลมนะคะแล้วก็มีประตูด้วยนะคะก็ครบนะคะถ้าเพื่อนทำได้ครบนะคะเราสามารถระบายหน้ายิ้มนะคะให้ทั้ง3ดาวหรือว่า3หน้ายิ้มได้เลยเนาะนั่นก็หมายความว่าเขาทำได้ครบตามแบบแล้วก็มีข้อจำกัดเช่นมีหน้าต่างและมีประตูครบถ้วนค่ะใครอยากเล่นสนุกด้วยกันนะคะก็เริ่มจากการตัดกระดาษก่อนก็ได้ค่ะถ้าไม่อยากให้การเป็นการเขาเรียกว่าใช้มือวาดนะคะก็ใช้การตัดกระดาษก็ได้ค่ะจะสนุกมากขึ้นเป็นการเพิ่มข้อจำกัดด้วยนะคะ

ะเช่นเราจะตัดกระดาษเป็นหลายๆรูปร่างนะคะเพื่อให้เราสามารถนำมาใช้ประกอบรูปภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะอันนี้ทีเชอร์ก็ยกตัวอย่างมานะคะก็คือเป็นการตัดกระดาษมาจากคาบที่แล้วด้วยแล้วก็ประกอบกับตัดชิ้นใหม่ๆด้วยนะคะลองตัดไปด้วยกันก็ได้นะคะเช่นเรามีสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูวงกลมครึ่งวงกลมสีเหลืองตัดครึ่งอันนี้น่าจะเป็นครึ่งวงรีนะคะขอโทษทีครึ่งวงรีสีเหลืองนะคะมีสี่เหลี่ยมที่เป็นเชฟสีน้ำตาลสี่เหลี่ยมที่ขนาดใหญ่หน่อยผืนผ้านะคะที่เป็นสีส้มวงรีขนาดใหญ่สีเหลืองวงกลมสีเหลืองนะคะแล้วก็วงกลมขนาดเล็กสีเหลืองอีก3อันจริงๆแล้วถ้าจะเห็นรูปพวกนี้ก็จะเห็นว่าคุ้นมาจากการทำรูปช้างคราวที่แล้วหรือเปล่าหรือว่ารูปสิงโตเมื่อตอนที่เราตัดเมื่อต้นคาบหรือเปล่านะคะเอามา reuse ได้นะคะจะได้ไม่เปลืองเวลาตัดกระดาษนะคะแต่ว่าใครจะเริ่มตัดใหม่ก็ได้นะคะถ้ามีกระดาษหลักติดก็จะยิ่งดีค่ะเวลาเรียกชื่อรูปร่างก็จะได้เรียกประกบสีไปด้วยนะคะเช่นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูเป็นต้นนะคะสามเหลี่ยมสีชมพูตัดไว้2อันก็ได้นะคะเผื่อได้ใช้ให้หลากหลายขึ้นนะคะแต่ละห้องเรียนสามารถเตรียมรูปเลขาคณิตนะคะใส่ซองไว้ให้นักเรียนทุกคนได้นะคะเพื่อความรวดเร็วในเรื่องของการจัดการเวลาหรือว่าจะตัดไปด้วยกันก็ย่อมได้นะคะคิดว่านักเรียนน่าจะใช้กรรไกรกันคล่องแคล่วแล้วนะคะถ้าเตรียมรูปเลขาคณิตพร้อมแล้วเราไปบุกตะลุยข้อถัดไปเลยแน่นอนว่าข้อจำกัดมันยากก็จริงนะคะแต่อาจจะทำให้เราสนุกขึ้นก็ได้ค่ะข้อถัดไปนะคะเรามาสร้างรูปปลาโดยมีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบรูปปลาและมีสามเหลี่ยม1รูปเป็นองค์ประกอบให้เวลาคิดสักครู่ค่ะรูปเลขาคณิตที่เรามีก็จะเยอะแยะประมาณนี้นะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้เราจะใช้ประโยชน์จากเขาในการสร้างปลา1ตัวที่มีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบได้ยังไงนะคะอย่าลืมนะคะว่าข้อจำกัดเราในเรื่องนี้มีเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์อยู่ในนั้นด้วยนะทีเชอร์จะไม่ใบ้นะคะเราลองไปต่อกันค่ะรูปปลาโดยมีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบตอนนี้นักเรียนต้นทางก็กำลังคิดกันอยู่นะคะมีไอเดียหลากหลายเลยค่ะมาเริ่มที่ไอเดียแรกกันเลยนะคะเริ่มที่สามเหลี่ยมสีเขียวและวงกลมสีเหลืองนะคะจะเห็นว่าพอเราวางวงกลมเป็นลำดับที่2นะคะมันก็ทับสีเขียวฐานของสามเหลี่ยมสีเขียวไปด้วยแต่ตอนนี้ดูเป็นรูปปลาหรือยังคะ มีบางคนว่าไม่เหมือนเท่าไหร่ดูเป็นลูกออนมากกว่านะคะเราเติมสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปหรือเปล่านะมีเพื่อนบอกว่าอย่างจ้าเติมสามเหลี่ยมไปอีก1รูปค่ะตอนนี้มีสามเหลี่ยม2รูปรูปปลามีตาด้วยดีไหมเริ่มคล้ายละอ่ะพอจะคล้ายปลาขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมครบหรือเปล่าสามเหลี่ยม2รูปที่มากกว่า1รูปดังนั้นครบทุกองค์ประกอบค่ะมีไอเดียที่2ให้ทีเชอร์ไหมคะเรามาฝึกกันต่อเพื่อทลายข้อจำกัดดังนั้นการทำกิจกรรมนี้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะใครได้ไอเดียที่2แล้วดูกันค่ะว่าจะได้เหมือนเพื่อนคนนี้หรือเปล่านะเพื่อนคนนี้เริ่มต้นด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีส้มค่ะไม่เห็นจะเป็นปลาอะไรปลาอะไรเป็นกล่องสี่เหลี่ยมต่อเพิ่มสิคะต่อด้วยสามเหลี่ยมสีเขียวเริ่มเหมือนหางขึ้นมาหน่อยแล้วแต่ว่าคุณใช้สามเหลี่ยมแค่อันเดียวนะเราเติมตาให้คุณก็ได้เป็นปลาแล้วอาจจะเป็นปลาหางนกยุงหรือเปล่านะ

0: ราเติมอุ๊ยเราเติมครีบบนเป็นครึ่งวงรีสีเหลืองอันนี้ถือว่าครอบคลุมองค์ประกอบในเงื่อนไขหรือเปล่าเอ่ยนะแววๆว่ามีสามเหลี่ยมแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปใช่ไหมคะอันนี้พอมันมีหนึ่งรูปมันก็ไม่ได้มากกว่าก็ถือว่าเงื่อนไขเนี่ยยังไม่ผ่านนะคะมาลองต่ออีกแบบค่ะรูปสามเหลี่ยมสีชมพูถูกใช้หนึ่งรูปแล้วเรารีบใช้เลยเป็นรูปที่สองจะได้ครบตามข้อจะตามเงื่อนไขนะคะก็คือมีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปตามด้วยสี่เหลี่ยมไม่เห็นเหมือนปลาเลยไปดีเติมหางให้เขาหน่อยละกันนะคะคราวนี้เป็นหางสั้นๆนะคะแต่ก็ดูเป็นปลาได้นะคะเติมตาไปอีกเป็นปลาพันธุ์ใหม่นะคะมีครีบบนแล้วก็มีหางด้วยอันนี้ถือว่าเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนต้นทางนะคะว่าเขาต่อกันยังไงบ้างต่อได้ตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่านะคะ
1: สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองพี่เต้นหาเจอไหมมาทับสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นตัวปลาหรือเป็นหน้าปลา
2: เป็นต
1: ั
2: วปลา
1: ดูสิว่าเริ่มเห็นไหมอย่างนี้ถูกไหมวางแนวนอนหรือแนวตั้ง
2: แนวนอน
1: พี่เต้นทำได้ไหมดูสิเหมือนแบบไหม
2: โดยไม่ทับอันไหน
1: ครึ่งวงรีวางด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนพี่เต้นเห็นครึ่งวงรีไหมแล้วก็ขอสกัดเทปแล้วก็ติดที่ด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนวางยังไงคะวางให้ส่วนโค้งทำเดินมาบอกได้อย่างทั้ง
2: วางให้ส่วนโค้งไว
1: ้
2: เป็นโค้งแบบ
3: ไหน
1: เป็นโค้งแบบไหน
2: โค้งเข้า
1: โค้งเข้าดูสิเป็นหางปลาวางเป็นหางปลาครึ่งวงรีเราใช้เป็นหางปลาวางไว้ที่ด้านท้ายโดยที่ไม่ทับอะไรเลยด้านท้ายของปลาพี่เต้นอยากต่อตรงไหนต่อได้เลยพี่เต้นด้านท้ายของปลาคือก้นปลาครึ่งวงรีแล้วถัดมาล่ะขั้นตอนสุดท้ายคือวงกลม
2: สี
1: แปะเป็น
2: ตาตรงสี่เหลี่ยม
1: แปะเป็นตาอยู่ข้างบนสี่เหลี่ยมโอเคเดี๋ยวขอที่ขอสกอตเทปไปไหนคะเดี๋ยวทีเชอร์เอาสกอตเทปให้โอเคพี่เต้นไปนั่งก่อนขอบคุณพี่นภาและพี่เต้นนะคะดูสิว่าเพื่อนว่าเหมือนปลาไหมมีกระดงขี้ปลาอยู่นะมีตาแล้วก็ตัวปลาด้วยสิ่งที่ไม่เหมือนคืออะไรนะคะ
4: อ
1: ัน
4: นี้คือเฉลย
1: เฉลยก็คือผิดมีผิดตรงไหนพี่นภา
4: ตรงนี้มันต้องอยู่ตรงนี
1: ้อ๋อ
4: แล้วอันนี้จะต้องอยู่
1: อ๋อโอเค
4: ก็จะเหมือนเด็ก
1: ก็คือตรงนี้จะเป็นหางปลานะคะที่ต้องวางให้ส่วนโค้งชิดกับสี่เหลี่ยมตรงด้านก้นของปลาที่ทำจากสี่เหลี่ยมผืนผ้านะโอเคแต่ว่าพี่เต้นทำถูกเกือบหมดเลยเพื่อนๆตบมือให้พี่เต้นหน่อยค่ะโอเคขอบคุณค่ะเมื่อกี้พี่เต้นลองมาต่อแล้วปรากฏว่ามีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบแค่รูปเดียวซึ่งยังไม่ตรงตามโจทย์เท่าไหร่นะคะดังนั้นถ้าเราลองให้คะแนนเพื่อนดูก็อาจจะเหมือนปลาต้นแบบไหมอาจจะเหมือนแต่เหมือนไม่มากให้สองหน้ายิ้มละกันมีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบมีก็อาจจะให้สามหน้ายิ้มเพราะเขามีสามเหลี่ยมจริงๆแต่ว่าเขามีสามเหลี่ยมเพียงแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีมากกว่าหนึ่งรูปดังนั้นอันนี้อาจจะไม่ตรงอาจจะให้แค่หน้ายิ้มเดียวนะคะแปลว่ายังทำได้ไม่ตรงโจทย์เท่าไหร่นะคะเราลองมาใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะลองประกอบร่างของรูปเลขาธิที่เรามีให้เป็นปลาที่มีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปเป็นองค์ประกอบดูนะคะแล้วเราลองบอกให้เพื่อนต่อดู

0: สิว่าจะได้ลำดับเดียวกันหรือเปล่านะคะ
1: ครูเนี้ยโจทย์ที่ให้คือรูปลาที่มีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปแต่เราใช้แค่1รูปก็ถือว่ายังไม่ผ่านข้อจำกัดนะคะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเพื่อนที่ต้นทางก็มีการตอบปลาคล้ายๆกับที่เราคิดไว้เลยนะคะแต่พอให้อีกคนหนึ่งบอกอินสตรัคชั่นหรือบอกวิธีการวางก็ปรากฏว่าเพื่อนวางได้แบบนี้นะคะเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมเพียงอันเดียวครีบเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วรูปต้นแบบถูกต้องนะคะก็คือมีใช้สามเหลี่ยมมากกว่า1รูปนะคะในกรณีนี้เราสามารถระบายให้เขาไม่เต็มได้นะคะเพราะว่าเขาทำได้ไม่ครบทุกองค์ประกอบนะคะทำได้ไม่ครบทุกเงื่อนไขเหมือนปลาต้นแบบไหมก็อาจจะเหมือนแต่ไม่มากนะยังมีส่วนที่ไม่เหมือนอยู่มีสามเหลี่ยมใช่แต่ว่ามีสามเหลี่ยมเพียงแค่รูปเดียวดังนั้นคำว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปก็อาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะให้แค่ยิ้มเดียวนะคะเราเล่นแบบนี้กับเพื่อนทั้งห้องเลยค่ะลองสลับจับคู่แล้วก็ลองหัดต่อกันนะคะส่วนเพื่อนอีกคนนะก็จะได้บอกลำดับด้วยนะคะว่าควรจะให้เพื่อนต่ออะไรเป็นลำดับแรกลำดับที่สองลำดับที่สามแล้วเราจะได้เช็คว่าการบอกลำดับให้เพื่อนต่อนั้นนะคะเราบอกให้เขาต่อได้อย่างแม่นยำหรือเปล่านะคะเป็นการฝึกการสื่อสารในเรื่องการบอกลำดับไปด้วยนะคะก่อนจะเริ่มกิจกรรมถัดไปนะคะทีเชอร์ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะเตรียมกระดาษสีที่ตัดเป็นเชฟหรือรูปเลขาคณิตแบบต่างๆไว้ให้พร้อมเลยสามารถมีได้หลากหลายมากกว่านี้นะคะแต่ทีเชอร์แนะนำว่าเราควรจะมีรูปเลขาคณิตตั้งต้นในแบบที่เหมือนกันนะคะเช่นทีเชอร์ให้เด็กๆเตรียมรูปเลขาคณิตที่เป็นสามเหลี่ยมทั้งหมด3รูปนะคะมีสีเขียวแล้วก็มีสีชมพูอีก2รูปทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปวงกลมใหญ่1รูปแล้วก็รูปวงกลมเล็กอีก5รูปนะคะเดี๋ยวทีเชอร์ขอเพิ่มไปอีกรูปนึงนะคะเป็นวงกลมเล็กอีก5รูปนะคะแล้วทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1รูปแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีก3รูปนะคะมีครึ่งวงรีด้วยนะคะแล้วก็มีรูปวงรีขนาดใหญ่ด้วยนะคะก็เมื่อเราตั้งต้นในรูปเลขาคณิตที่เท่ากันคราวนี้เราจะได้สำรวจกันค่ะว่าข้อจำกัดที่เราจะเจอต่อไปนี้ที่ว่าสนุกนั้นน่ะเราจะข้ามผ่านมันไปได้หรือเปล่าและถ้าเราคิดแตกต่างจากเพื่อนอาจจะใช้ความสร้างสรรค์อีกแบบนึงเราอาจจะใช้ความสร้างสรรค์อีกแบบนึงเราเห็นมุมมองการต่อยอดหรือการแก้ปัญหาของเพื่อนใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะได้เปรียบเทียบผลงานกันและกันด้วยนะคะไปที่ตัวอย่างแรกเลยค่ะตัวอย่างที่ท้าทายอีกอันนึงที่ทีเชอร์อยากให้เราลองคิดไปด้วยกันนะคะว่าถ้าเราจะเอารูปเลขาคณิตที่เรามีเมื่อครู่นี้ไปสร้างหน้าคนที่ต้องมีองค์ประกอบของวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมด้วยเราจะสร้างได้อย่างไรอย่าลืมว่าสร้างด้วยตัวเองก่อนนะคะค่อยปิดไว้ค่ะปิดไว้แล้วค่อยแชร์กับเพื่อนว่าเรามีวิธีสร้างยังไงโดยที่ก่อนที่เราจะปิดไว้ให้เราลองเขียนลำดับขั้นตอนที่เราสร้างไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะบอกวิธีการสร้างให้กับเพื่อนทีเชอร์ให้เวลาสักครู่นึงนะคะจากรูปเลขาคณิตที่มีอยู่ในหน้านี้นะคะสร้างรูปหน้าคนที่มีวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นส่วนประกอบค่ะให้เวลาคิดสักครู่นะคะตอนนี้เราต่อกันมาหลายรูปแล้วบางคนก็อาจจะต่อได้คล่องขึ้นนะคะความคล่องนี้อาจจะมาจาก1เราเห็นรูปเลขาคณิตที่เราหยิบใช้เป็นประจำนะคะ2อาจจะเป็นเพราะว่าเราแก้ปัญหาได้คล่องขึ้นนะคะเราสามารถเห็นข้อจำกัดแล้วก็สามารถคิดได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะเอาชนะข้อจำกัดนั้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะ2เหตุผลนี้หรือเปล่านะคะ ถ้าใครยังคิดไม่ทันนะคะสามารถพอสวิดีโอนี้ไว้ก่อนได้นะแล้วก็ให้เวลาตัวเองต่อแล้วก็เขียนขั้นตอนการต่อลงให้ชัดๆนะคะแต่ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเพื่อนในห้องนักเรียนต้นทางถ้าเขาจะต่อเป็นรูปหน้าคนที่มีวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเขาต่อได้ยังไงมาที่คนแรกค่ะเขาเขียนลำดับไว้ด้วยนะคะลำดับที่เขาเขียนถ้าเราลองต่อตามดูนะคะว่าเราต่อแล้วจะได้หน้าตาเหมือนเขาหรือเปล่าลองต่อไปด้วยกันนะคะจำได้ไหมคะว่าทิเชอร์เคยบอกว่าลำดับนั้นสำคัญถ้าเราเรียงผิดการต่อบนจากล่างขึ้นบนเนี่ยอาจจะเกิดการทับซ้อนที่ไม่เหมือนกันได้นะคะลองมาดูขั้นตอนที่เพื่อนคนนี้ลำดับให้เราต่อดูนะคะว่าเราจะต่อได้เหมือนเขาหรือเปล่าเพื่อนคนนี้บอกว่าขั้นแรกเลยวางวงกลมสีเหลืองค่ะขั้นที่สองวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านซ้ายค่ะลำดับที่สามนะคะวางสามเหลี่ยมสีเขียววางด้านบนอันนี้เขาบอกด้วยนะคะว่าเป็นหมวกค่ะลำดับที่สี่วางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาค่ะส่วนลำดับที่ห้าวางครึ่งวงรีวางให้เหมือนยิ้มนะคะอันนี้คือเพื่อนคนแรกนะคะที่ให้ลำดับเรามาแบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลืองต่อกันหรือยังเอ่ยวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาข้างซ้ายวางสี่สามเหลี่ยมสีเขียววางเป็นหมวกด้านบนนะคะวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาแล้วก็วางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราลองต่อตามดูนะคะมีใครได้รูปหน้าคนที่เป็นลักษณะสวมหมวกปาร์ตี้สีเขียวแบบนี้หรือเปล่ามีใครได้แบบนี้บ้างนี่คือรูปที่ผู้ทดสอบนะคะหรือว่าคนที่ลองต่อตามขั้นตอนขั้นตอนนี้คนที่เขาบอกขั้นตอนเขายังปิดไว้อยู่นะคะเขายังไม่เปิดรูปเฉลยเรามาเดาดูกันค่ะว่าเวลาเราต่อแล้วจะได้เหมือนรูปเฉลยไหมนะคะลุ้นไปด้วยกันค่ะที่จะเปิดแล้วนะคะ3 2 1ไปดูกันเลยอ้าวเหมือนเดะเลยค่ะลองดูนะคะว่าถ้าเราเป็นคนให้คะแนนเราจะให้เท่าไหร่ดีเขาเหมือนรูปหน้าคนต้นแบบไหมเหมือนเป๊ะเลยมีวงกลมเป็นส่วนประกอบของหน้าคนไหมก็มีเหมือนกันให้ไปเลย3หน้ายิ้มแล้วมีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบไหมก็เป็นหมวกปาร์ตี้นี่ไงที่เป็นเชฟสามเหลี่ยมก็เลยได้ไป3หน้ายิ้มค่ะเพื่อนคนนี้เขียนขั้นตอนอาจจะไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าเวลาเขาบอกว่าวางสี่เหลี่ยมไว้เป็นตาเรารู้เลยว่าต้องวางตรงไหนเขาบอกว่าวางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราก็รู้เลยว่าวางตรงไหนจะเห็นว่าลำดับที่เขาบอกให้เราวางเนี่ยมันค่อนข้างมีลำดับจากล่างขึ้นบนที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะทีเชอร์อยากให้เราลองเขียนขั้นตอนแบบนี้ค่ะเพื่อให้เพื่อนวางได้แล้วก็เขาสามารถทำได้เหมือนกับภาพต้นแบบของผู้สร้างเลยนะคะไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากเพื่อนจากห้องเรียนต้นทางเหมือนกันนะคะลองดูว่าเขาจะสร้างหน้าคนที่มีองค์ประกอบด้วยวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมได้ยังไงเพื่อนบอกว่าลำดับเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะวางสี่เหลี่ยมสีส้มแล้วก็วางตากลมสองข้างสีเหลืองแล้วก็วางสามเหลี่ยมสีชมพูสองอัน วางบนสี่เหลี่ยมแล้วก็วางปากสีเหลืองคนนี้อาจจะบอกเชฟที่ไม่ชัดเจนนะคะเช่นเขาบอกวางปากสีเหลืองแต่เขาไม่ได้บอกว่าเอารูปอะไรมาวางเป็นปากอันนี้ก็อาจจะมีขั้นตอนที่ไม่เคลียร์ในบางอันนะคะแต่มาดูกันว่าถ้าเราลองวางแล้วลองวางได้ถูกหรือเปล่าเนาะสี่เหลี่ยมสีส้มตากลมสองข้างสีเหลืองสามเหลี่ยมสีชมสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมเขาก็อาจจะวางแบบนี้นะคะแล้วก็ปากสีเหลืองถึงแม้เขาจะเขียนไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าคนต่อถ้าต่อเก่งก็พอจะเดาได้เนาะแต่อย่างหนึ่งที่เขาบอกได้ชัดเจนก็คือเขาลำดับขั้นจากล่างขึ้นบนได้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูเฉลยแล้วกันนะคะว่าการต่อแบบนี้เนี่ยมันตรงกับเงื่อนไขไหมแล้วถ้าเราเป็นเพื่อนเขาเนี่ยเรามาเห็นแบบเนี้ยเราจะให้หน้ายิ้มสกิหน้าดีสี่เหลี่ยมสีส้มมีตากลมสองข้างสีเหลืองก็มีสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมก็ดูเหมือนจะใช่นะคะปากสีเหลืองอันนี้ระวังเองเขาไม่ได้บอกว่าให้เอาวงรีมาวางเป็นปากสีเหลืองนะคะแต่ว่าเราเดาเอาว่าปากสีเหลืองถ้าไม่ใช่วงกลมก็ต้องวงรีแต่อันนี้ถ้าจะให้ดีนะคะเพื่อนควรจะเขียนให้ชัดเลยนะคะว่าเป็นเอารูปวงรีมาวางในลักษณะหงายคล้ายปากนะคะสีเหลืองนะคะก็จะชัดเจนขึ้นค่ะไปดูกันค่ะว่าถ้าเราเป็นผู้ต่อแล้วเราต่อได้แบบเนี้ยคนที่เขาบอกขั้นตอนเราเขาต่อแบบไหนอุ๊ยเหมือนกันเดะเลยค่ะก็ต่อได้ตรงกันเลยนะคะแน่นอนเดี๋ยวเรามาเช็คว่าเขาจะทำได้ตรงตามข้อจำกัดและเราควรจะให้หน้ายิ้มหน้าดีดูเช็คพอยต์แรกเลยค่ะเขาต่อได้เหมือนรูปหน้าคนต้นแบบไหมถึงแม้ว่าหน้าจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแต่ว่าก็มีการดูออกอยู่นะคะว่าเขาดูเป็นหน้าคนอยู่ให้สามหน้ายิ้มไปเลยมีวงกลมเป็นส่วนประกอบไหมอันเนี้ยจริงๆแล้วก็ค่อนข้างมองเห็นได้ชัดเจนนะคะเพราะว่าคนเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยใช้วงกลมเป็นดวงตานะคะก็มีเช่นเดียวกันจะเห็นว่าการตีความดวงตาในหน้าคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันได้นะคะจำได้ไหมคะว่าเพื่อนคนที่แล้วเนี่ยเขาใช้ดวงตาเหมือนกันสองข้างเหมือนกันแต่เขาใช้สี่เหลี่ยมสีน้ำตาลนะคะแต่ที่จะเป็นวงกลมซึ่งก็ยังคล้ายหน้าคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกส่วนประกอบว่าองค์ประกอบของหน้าคนที่เป็นดวงตาขอแค่เรามี2อันที่เป็นคู่กันนะคะเราอาจจะใช้วงกลม1คู่ก็ได้หรือใช้สี่เหลี่ยม1คู่ก็ได้ก็ยังสามารถมองได้เป็นดวงตาอยู่นะคะและแน่นอนว่าเขามี3เหลี่ยมสีชมพูที่วางติดกันแบบนี้นะคะลักษณะคล้ายหมวกเลยเป็นองค์ประกอบสามเหลี่ยมก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้ไปเลยค่ะสามหน้ายิ้มนะคะเวลาเราเช็คเพื่อนอย่างนี้อย่างแรกเลยเราจะได้ดูด้วยว่าเพื่อนใช้ความคิดสร้างสรรค์ยังไงนะคะจะเห็นว่าหน้าคนในแบบเนี้ยก็ไม่เหมือนหน้าแบบที่แล้วที่เป็นรูปหน้าวงกลมแล้วก็มีหมวกปาร์ตี้นะคะสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นหน้าสี่เหลี่ยมแต่ว่ามีหมวกเหมือนกันแต่อาจจะเป็นหมวกเหมือนหมวกงอบหมวกชาวนาเป็นหมวกที่บานออกมานะคะจะเห็นว่าวิธีการตีความหน้าคนก็ไม่เหมือนกันแล้วดวงตาก็ไม่เหมือนกันแล้วก็หมวกก็ยังมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันอีกถือเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์คนละแบบในองค์ประกอบย่อยที่แตกต่างกันด้วยนะคะเขาบอกว่าข้อจำกัดในการสร้างก็คือการที่เราถูกจำกัดจำนวนรูปเลขาคณิตที่เราใช้ได้แน่นอนว่าเราไม่ได้มีรูปเลขาคณิตมากมายก่ายกองนะคะเรามีเท่าที่เราตัดไหวซึ่งก็มีไม่กี่รูปเท่านั้นนะคะเรามีเท่าที่ตัดไหวเท่านี้แหละภายใน1คาบที่เราตัดนะคะส่วนข้อจำกัดถัดไปก็คือทำยังไงให้เราสร้างด้วยการใช้รูปที่มีเพียงไม่กี่รูปทำให้มันเหมือนหน้าคนให้ได้แล้วหน้าคนนั้นยังมีข้อจำกัดเพิ่มเติมอีกนะคะก็คือต้องมีวงกลมแล้วก็มีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบ เพื่อนยังมีไอเดียมาแชร์อีกนะคะอยากรู้ไหมคะว่าไอเดียที่หลากหลายเนี่ยมันไม่สิ้นสุดจริงๆลองไปดูเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาสร้างรูปหน้าคนที่มีข้อจำกัดแบบนี้กันค่ะคราวนี้เพื่อนเขียนลำดับการสร้างไว้หลากหลายข้อเลยนะคะถ้าใครตัดกระดาษไว้เหมือนที่ทีเชอร์ให้ตัดนะคะเดี๋ยวเราลองวางไปด้วยกันดูซิว่าวางแล้วจะได้รูปแบบที่เพื่อนคนนี้เขาตั้งใจจะต่อจริงหรือเปล่านะคะเขาตั้งใจจะสร้างจริงหรือเปล่านะคะอย่างแรกเลยค่ะวางวงกลมสีเหลืองค่ะอย่างที่สองนะคะวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลหนึ่งอันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาคราวนี้ขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างมีรายละเอียดเรื่องตำแหน่งไว้ด้วยนะคะทีเชอร์จะอ่านให้ฟังทีละนิดนะคะแต่ว่าเราที่มีรูปเลขาคณิตอยู่ตรงหน้าเราอยู่แล้วลองต่อด้วยนะคะ 3. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลสันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย 4. วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวา 5. วางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองถ้าใครไม่ทันนะคะลองตามไปด้วยกันอีกรอบนึงนะคะลองต่อด้วยนะคะจะได้ดูว่าเมื่อเราต่อเสร็จแล้วลำดับการสร้างเนี้ยมัน make sense สำหรับเราหรือเปล่าหรือว่าควรจะเขียนรายละเอียดอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นถ้าพร้อมแล้วอีกรอบค่ะวางวงกลมสีเหลือง 2. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวา 3. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย 4. วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งทางข้างซ้ายและก็ข้างขวา 5. วางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองจะเห็นว่าบางครั้งเราก็อาจจะต่อยากนิดนึงนะคะทีเชอร์ให้เวลาดูขั้นตอนนี้อีกรอบนึงนะคะไม่ต้องไปเร็วมากค่ะวางวงกลมสีเหลืองวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้ายวางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งสองข้างทั้งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาแล้วก็ลำดับสุดท้ายนะคะวางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองทีเชอร์ลองต่อตามนะคะทีเชอร์จะได้แบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลืองวางสี่เหลี่ยม1อันไว้ทางด้านขวาเส้นรอบรูปส่วนบนด้านขวาแต่อันนี้ก็ดูไม่บนเท่าไหร่นะคะแล้วก็วางสี่เหลี่ยมอีก2อันไว้บนส่วนบนด้านซ้ายอันด้านซ้ายดูบนนะคะแต่ด้านขวานี้ยังดูกลางๆอยู่นะคะแล้วก็วางสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมทั้งทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาวางวงกลมสีชมพู2อันไว้บนวงกลมสีเหลืองได้แบบนี้ไหมคะเพื่อนอีกคนนึงนะคะมีก็วางคล้ายๆกันค่ะแต่เขาแถมครึ่งวงรีมาวางเป็นปากด้วยคิดว่าหน้าคนแบบไหนตรงโจทย์มากกว่ากันคะถ้าดูจากรูปทางด้านซ้ายแล้วก็ดูรูปทางด้านขวาเด็กๆอาจจะบอกว่ารูปทางด้านขวานะ

0: จะตรงโจทย์มากกว่าเพราะว่ามันดูเป็นหน้าคนจริงๆรูปทางด้านซ้ายพอไม่มีปากแล้วมันก็ก้ำกึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็อาจจะมองได้นะคะงั้นเราไปดูส่วนให้คะแนนกันเลยค่ะจริงๆแล้วผู้ทดสอบนะคะต่อได้แบบมีปากแต่เพราะว่าเขาเขียนขั้นตอนไม่ชัดเพื่อนก็เลยไม่ได้ต่อปากให้นะคะดังนั้นพอเขาเขียนขั้นตอนไม่ชัดแล้วเราไม่ได้ต่อปากความเหมือนหน้าคนแล้วก็อาจจะให้แค่สองหน้ายิ้มก็ได้นะคะแต่ว่าเขามีวงกลมเป็นส่วนประกอบนะมีทั้งดวงตาแล้วก็ใบหน้าด้วยนะคะก็เป็นสามหน้ายิ้มไปเลยแล้วเขามีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบด้วยนะคะสามเหลี่ยมนี้ก็ acting เหมือนจะเป็นหมวกหรือเปล่านะเอ๊ะหรือเป็นผมเอ๊ะก็ยังดูไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีประโยชน์เหมือนกันนะคะตรงที่มันวางไว้ส่วนบนอาจจะเป็นหมวกก็ได้อาจจะเป็นทรงผมก็ได้นะคะแต่ว่าเขาทำตรงโจทย์ค่ะเราให้เขาสาบหน้ายิ้มก็แล้วกันนะคะการให้คะแนนเนี่ยขึ้นอยู่กับเด็กๆเลยนะคะว่าเด็กๆจะคุยกับเพื่อนว่ายังไงถ้าเด็กๆบอกเพื่อนว่ามันเหมือนไม่ค่อยมากอ่ะขอให้สองหน้ายิ้มนะก็สามารถอธิบายเหตุผลให้เพื่อนฟังได้นะคะหรือว่าคุณไม่เห็นสามเหลี่ยมเลยก็อาจจะไม่ได้ให้นะคะหรือว่าเขาอาจจะมีวงกลมหรือไม่มีวงกลมเขาใช้วงรีหรือเปล่าก็อาจจะเป็นประเด็นที่เรากำลังมองหาว่าเพื่อนที่เราต่อให้ต่อรูปหน้าคนนี้นะคะเขาเอาชนะข้อจำกัดได้หรือเปล่านะคะในกรณีนี้ก็เห็นว่าจริงๆแล้วเขาเอาชนะข้อจำกัดได้เกือบทุกข้อเลยยกเว้นความเหมือนที่เขาไม่ได้ต่อปากให้นะคะก็เลยดูไม่ค่อยจะเป็นหน้าคนที่สมบูรณ์นะก็เลยแทนที่จะให้3หน้ายิ้มก็เหลือแค่2หน้ายิ้มเป็นไงคะพอได้ลองต่อแล้วได้เห็นว่าตัวเองเอาชนะความท้าทายบางอย่างได้ก็เริ่มสนุกแล้วใช่ไหมคะมาสรุปข้อจำกัดอีกครั้งหนึ่งนะคะทำไมทีเชอร์ถึงเน้นคำว่าข้อจำกัดเพราะว่าอยากให้เราภูมิใจค่ะว่าการที่เราสร้างหน้าคนโดยที่มันมีเงื่อนไขเยอะขนาดนี้มันไม่ได้ง่ายเลยนะคะเราต้องคำนึงถึงจำนวนรูปเลขาคณิตที่มันจำกัดมากๆเลยแล้วก็เราต้องใช้รูปเลขาคณิตบางอย่างให้ตรงเงื่อนไขด้วยก็คือต้องมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสามเหลี่ยมเพื่อให้มันเหมือนหน้าคนด้วยนะคะทีเชอร์ขอให้เราเห็นความเก่งของเก่งกาจของเราในการทำกิจกรรมนี้นะคะว่า1เราได้แบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยนะคะส่วนย่อยที่ว่ามีอะไรบ้างส่วนย่อยที่ว่ามีส่วนหน้าคนส่วนรายละเอียดบนหน้าคนแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆที่มาประดับหน้าคนต่างๆนะคะอย่างที่2เราจัดการภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะการจัดการภายใต้ข้อจำกัดของเราก็คือเรารู้ว่าเราจะใช้วงกลมเป็นส่วนไหนเรารู้ว่าจะใช้สามเหลี่ยมตรงส่วนไหนนะคะเพราะว่าเรามีความคิดสร้างสรรค์ค่ะเย่เป็นสิ่งที่เรามีนะคะในการทำกิจกรรมนี้นะคะ1เราแบ่งปัญหาเป็นส่วนย่อยได้2เราจัดการปัญหาภายใต้ข้อจำกัดได้ด้วยนะคะแล้วก็การที่เราจัดการปัญหาได้ก็คือเราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะคะทุกคนเก่งมากเลยค่ะจะเห็นว่าหลังจากที่เราได้ทำโจทย์ที่หลากหลายเราได้ลงมือทำได้คิดแล้วก็ได้ท้าทายนะคะทีเชอร์อยากให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเวลาที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรามีการแบ่งปัญหาหรือแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยแล้วเราก็ลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยพิจารณาทีละย่อยนะคะโดยที่ในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆได้ทำคือเอาชนะเงื่อนไขบางอย่างได้ด้วยนั่นก็คือเราได้ประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์ของเรานำมาใช้ในการแก้ปัญหาด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับไปสรุปร่วมกันกับเพื่อนๆต้นทางค่ะที่เขาก็พยายามแก้ปัญหาอย่างหนักหน่วงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปสรุปร่วมกันแล้วก็ตบมือดังๆให้กับตัวเราเองแล้วก็เพื่อนนักเรียนต้นทางด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการแยกองค์ประกอบย่อยๆจะทำให้เรา1ลำดับขั้นตอนได้2การที่เราเห็นลำดับย่อยๆหรือว่าส่วนย่อยๆจะเห็นว่าเราเข้าใจเป้าหมายมากขึ้นแล้ว

ก็นำองค์ประกอบย่อยที่เราแยกแล้วอะค่ะมาปรับประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะก็เปิดพื้นที่ให้เราได้สร้างสรรค์หาสิ่งทดแทนหรือหารูปเลขาคณิตที่ใกล้เคียงมาเพื่อทดแทนแล้วยังคงตรงตามโจทย์ที่เราต้องการสร้างสรรค์อยู่นะคะกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ท้าทายแล้วก็สนุกมากเปิดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆด้วยหวังว่าจะนำกลับไปเล่นกันนะคะใครอยากจะตั้งโจทย์ใหม่ก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็ลองตรวจสอบกันว่าได้ตรงกับที่เราแบบออกแบบไว้หรือเปล่านะคะเพื่อนๆก็สามารถเช็คได้นะคะว่าการบอกลำดับของเพื่อนเราเนี่ยจริงๆมันมีการบอกไม่ชัดเจนคุณต้องบอกด้วยว่าวางไว้ตำแหน่งไหนทิศวางแบบหันขวางหรือวางแบบแนวตั้งถ้าบอกละเอียดเพื่อนก็จะปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะจริงๆก็ได้ทำครบเลยนะคะสร้างสรรค์ภาพจากข้อจำกัดได้แล้วก็สื่อสารภาพนั้นให้คนอื่นเข้าใจได้ด้วยนะคะได้ทั้งทำคิดแล้วก็ท้าทายค่ะสำหรับวันนี้นะคะห้องเรียน Coding for Better Life นะคะก็ต้องจบเพียงเท่านี้แล้วนะคะหวังว่าการคิดแบบเป็นลำดับขั้นตอนแล้วก็การแยกย่อยปัญหาเพื่อต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะคะ

0: แผ่นดินผืนแรกไหมคะหน้าตาไม่เหมือนกับแผ่นดินในปัจจุบันเลยค่ะแพรว
1: แล้วเรารู้ได้ยังไงอะคะว่าแผ่นดินสมัยก่อนกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันนะคะเราก็เกิดไม่ทันอยู่ดีอะค่ะ
0: ตอนพลังลึกลับแยกแผ่นเปลือกโลก
1: โอ้โหสวยจังเลยค่ะครู
0: ที่นี่นะคะเขาเรียกว่าผาช่อค่ะอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่วางจังหวัดเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: ที่พลาเห็นสวยๆแบบนี้นะคะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วย
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะครู
0: แถมที่เนี่ยก็ยังเคยเป็นใต้ทะเลมาก่อนด้วยนะแพรว
1: อยู่ใต้ทะเลเหรอคะแพรวคุ้นๆค่ะเหมือนแพรวเคยดูในรายการ Alive on the Road ถนนคนชีวิตอะค่ะเขาพาไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติ Bryce Canyon ค่ะที่นั่นสวยมากเคยอยู่ใต้ทะเลใหญ่กว่านี้เยอะเลยค่ะครูเดี๋ยวพาครูไปดูค่ะนี่เลยค่ะ

0: งชาติอีกแห่งหนึ่งที่รับรองได้ว่าคนทั่วโลกรวมถึงชาวไทยต้องรู้จักกันดีแน่นอน
1: Grand Canyon's too big for me to see in one day. I want to talk about what even makes this very, very, very briefly. I try to give you 2 minutes of geology because without the geologic events that happened here, we don't come to Grand Canyon. There is no Grand Canyon.
0: สำหรับเรา2นาทีอาจไม่เพียงพอต่อการอธิบายความเป็นมาที่ยาวนานของกระบวนการทางธรณีวิทยาซึ่งค่อยๆหล่อหลอมภูมิประเทศที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้แต่แกรนด์แคนยอนที่คิดว่าใหญ่แล้วความจริงเป็นแค่เศษเสี้ยวของพื้นที่แกรนด์สเตอร์เคสเท่านั้นเราเคยกล่าวถึงคำนี้ที่พิกปูและสปูกี้เกลช์ในฐานะพื้นที่ส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานแห่งชาติแกรนด์สเตอร์เคสเอสคาเลนเต้แต่คำว่า Grand Staircase ที่แท้จริงคืออะไรกันแน
2: ่ So I wonder that Grand Staircase, what is it?
3: All of these layers actually. So these are technically the stairs of the staircase. So when the layers built up, when they eroded, they formed these dropping stairs. So it's really a massive land formation.

0: สุดใน Grand Staircase ส่วน Bryce Canyon เนี่ยเป็นส่วนที่สูงที่สุดใน Grand Staircase area นี้ใหญ่มากครอบคลุมตั้งแต่ทางตอนเหนือของ Arizona ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Grand Canyon จนมาถึงบริเวณเนี้ย Bryce Canyon ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐยูทาห
1: ์นอกจาก Grand Canyon เรายังได้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติ Bryce Canyon ด้วยทั้ง2แห่งนี้มีเอกลักษณ์ต่างกันไปคนละแบบทั้งที่ในทางธรณีวิทยานี่คือผืนดินเดียวกันบนขั้นบันได Grand Staircase เราจึงอยากรู้ว่าหุบเขาทั้งสองนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
2: Now how Bryce Canyon was formed was started by the water and some of the water may have even come from here as it ran off this lake here back a long time ago this plateau was a lake and it was pushed up geologically pushed up over timeIt may have been fast and it may have been slow, but either way, the water ran off. As the water ran off, it started the erosion.
3: And at Grand Canyon, the canyon is formed by the Colorado River. Snowpacks high up in the Rockies and elsewhere will melt and come together and start to form the Colorado River.
1: หัวใจของกระบวนการซึ่งก่อให้เกิดหุบเขาต่างๆใน Grand Staircase ก็คือการกัดเซาะของน้ำ Bryce Canyon เกิดจากการกัดเซาะของน้ำจากทะเลสาบในอดีตส่วน Grand Canyon เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านด้านล่าง
4: So it's just eroded via water and wind over millions of years and then the slot canyons are from specific streams that were the sandstone which is a little softer than the layers underneath it so it forms these really beautiful canyons and they tend to flash flood and that's also how they eroded
1: ในทุกฤดูใบไม้ผลิที่หิมะละลายคือช่วงพายุฝนฟ้าคะนองปลายฤดูร้อนมวลน้ำมหาศาลก่อตัวขึ้นเกิดเป็นน้ำท่วมฉับพลันไหลลงมายังหุบเขารอยแตกขนาดเล็กถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากที่มาพร้อมกับหินทรายและเศษซากต่างๆช่วยกันกัดเซาะจนรอยแตกนั้นขยายใหญ่และลึกลงเรื่อยๆตามทิศทางที่น้ำไหลผ่านสำหรับสล็อตแคนยอนน้ำไหลเข้าไปกัดเซาะในช่องแคบตามหุบเขาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับแกรนด์แคนยอนและไบรซ์แคนยอนหลังจากน้ำพัดพามาก็คือ
2: The sides keep falling in and gorged into the Grand Canyon.
3: And of course, the sides then start to fall in as if you built a little trench in your backyard. You would notice that the sides start to fall in. That's the basics of how we get here.
1: ถ้าหลักการเบื้องต้น Grand Canyon และ Bryce Canyonเกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเหมือนกันแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้ทั้งคู่มีลักษณะต่างกันหากมองโครงสร้างของ Bryce Canyon จะพบกับรูปแบบการกัดกร่อนที่เป็นเอกลักษณ์เรียกว่าฮูดูมีรูปร่างคล้ายเสาหินมีขนาดตั้งแต่ความสูงของมนุษย์ไปจนถึงความสูงเกินอาคาร10ชั้นส่วนใหญ่จะพบฮูดูตามทะเลทรายหรือพื้นที่ร้อนแห้งแล้งโดยแร่ที่สะสมอยู่ในชั้นหินเป็นตัวทำให้ฮูดูมีสีที่แตกต่างกันไปตามความสูง
2: There's hoodoos all over the world but these have a particular color to them the wind some rain but mostly the freezing and is what causes the hoodoos to be formed the top layer was a very solid layer that repels water but some of the layers underneath were from the sand bottom of the lakeAnd they erode easier, so they've eroded around the parts of the hoodoos.
0: จากที่เป็นหน้าผาลมก็ช่วยกัดน้ำก็ช่วยกัดกัดจนกลายเป็นรูคล้ายๆกับ window rock พอเป็นรูหนักขึ้นหนักขึ้นสองรูที่อยู่ต่อเนื่องกันอ่ะมันก็กลายเป็นช่องว่างทำให้ลักษณะเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นฮูดูเป็นแท่งๆนึกออกไหมคือรูมันขยายจนกลายเป็นช่องว่างเลยและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Bryce Canyon ที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งรวบรวมฮูดูที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งบริเวณนี้เขาเรียกว่าแอมฟิเทียเตอร์เป็นเหมือนกับนึกภาพลงละครอ่ะครึ่งวงกลมแบบนั้นอ่ะเราจะเห็นหินลักษณะแบบนี้เนี่ยที่เป็นฮูดูเนี่ยโค้งตลอดแนวแอมฟิเทียเตอร์เลย

0: Ebenezer Bryce came here in the 1800s. And one of the things that he said is it's a hell of a place to lose a cow. There's so many hoodoos, and his cows would get loose, and he couldn't find them.
1: ถ้าพูดถึงเรื่องความใหญ่ความแกรนะระดับก็แหมทัดเทียมกันนะระหว่าง Grand Canyon กับ Bryce Canyon ทั้งสองอุทยานนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วก็ยังมีเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่ยิ่งเราได้ทำความเข้าใจค้นคว้าได้พูดคุยกับคนหลายๆคนเนี่ยยิ่งทำให้เราปะติดปะต่อเรื่องราวได้มากขึ้น
2: of our identity of finding open spaces places that had not yet been developed locks up land for future generations that's a good canyon to be part of
3: เป็นไงคะครูสวยใช่ไหมล่ะคะหน้าตาคล้ายกันเลยนะคะเนี่ยว่าแต่อยู่กันคนละทวีปแบบนี้ทำไมถึงคล้ายกันได้อะคะ
4: แล้วแพลวเคยรู้ไหมคะว่าทวีปในปัจจุบันน่ะที่แบ่งออกเป็นหลายๆทวีปอ่ะในอดีตอ่ะเคยรวมเป็นแผ่นเดียวกันนะคะ
3: แผ่นดินเดียวกันเหรอคะเป็นไปได้ยังไงคะครู
4: เป็นไปแล้วค่ะแพลวถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปพิสูจน์กันค่ะในลับซ่าท้าทดลองย้อนกลับไปเมื่อ 4,000 ล้านปีก่อนค่ะแพลว
3: โหนานมากเลยนะคะ
4: โลกของเราถือกำเนิดขึ้นและต่อจากนั้นนะคะรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น
3: เกิดอะไรขึ้นคะ
4: เกิดแผ่นดินผืนแรกค่ะยกตัวขึ้นมาเหนือน้ำใช้เวลาตั้ง 2,500 ล้านปี
3: ใช้เวลานานมากๆแล้วแผ่นดินผืนแรกที่ว่าหน้าตามันเป็นยังไงอะคะครู
4: แผ่นดินผืนแรกนะคะหน้าตาไม่เหมือนกับแผ่นดินในปัจจุบันเลยค่ะแพลวเป็นเพราะว่าใต้เปลือกโลกของเราเนี่ยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
3: เคลื่อนที่ไปมาตลอดเลยอย่างเงี้ยหรอคะ
4: ใช่ค่ะแพลว
3: แล้วเรารู้ได้ยังไงอะคะว่าแผ่นดินสมัยก่อนกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันนะคะเราก็เกิดไม่ทันอยู่ดีอะค่ะครู
4: นักวิทยาศาสตร์เขาก็สงสัยอย่างที่แพลวสงสัยค่ะเขาก็เลยพยายามทำแผนที่โลกขึ้นมาค่ะทำให้เกิดการลบล้างความเชื่อเดิมๆค่ะที่ว่าแผ่นดินไม่เคยเกิดการเปลี่ยนแปลงเลยโดยเขาเสนอทฤษฎีขึ้นมาทฤษฎีหนึ่งค่ะนั่นคือทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีป
3: ทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีปมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะ
4: เกิดจากอัลเฟรดเวเกเนอร์ค่ะเขาเป็นนักอุตุนิยมวิทยาชาวเยอรมัน
3: ว้าว
4: เขาสังเกตค่ะว่าทางตะวันออกของทวีปอเมริกาใต
3: ้ค่ะ
4: กับทางชายฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกาน่าจะต่อกันได้พอดีค่ะ
3: อ๋อจริงเหรอคะ
4: ใช่ค่ะซึ่งทำให้เกิดการสมมติฐานค่ะว่าแผ่นดินเคยเป็นทวีปเดียวกันเป็นมหาทวีปที่เรียกว่าพันเจียค่ะโดยพันเจียเองนะคะก็จะประกอบไปด้วยสองส่วนค่ะทางตอนเหนือค่ะเป็นแผ่นดินลอเลเซีย
3: ลอเลเซีย
4: ส่วนทางตอนใต้นะคะเป็นแผ่นดินกัวานา
3: อ๋อแบบนี้เลยถ้าสมัยก่อนเนี่ยมีมหาทวีปแล้วมันกลายมาเป็นทวีปแบบในปัจจุบันได้ยังไงอะคะมีทฤษฎีอื่นสนับสนุนว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาจริงๆไหมคะมหาทวีปเนี่ยค่ะ
4: มีค่ะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะเชื่อมโยงทำให้เห็นว่าอดีตเนี่ยมันเคยเกิดพันเจียขึ้นจริง
3: ๆ
4: ไม่ว่าจะเป็นการพบซากดึกดำบรรค่ะที่บริเวณอเมริกาใต
3: ้ค่ะ
4: กับแอฟริกาทั้งที่สองทวีปมันอยู่ห่างกันมากแต่มีซากดึกดำบรรชนิดเดียวกันได้ยังไงรวมถึงการเห็นล่องลอยของธารน้ำแข็งโบราณ
3: ธารน้ำแข็งเหรอ
4: แล้วก็ยังมีแหล่งธารหินรวมถึงแหล่งน้ำมันดิบด้วยนะคะ
3: ว้าวครูคะแล้วอะไรเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้มหาทวีปมันแยกออกจากกันได้ล่ะคะ
4: ตัวการสำคัญใช่ไหมคะนั่นก็คือกระบวนการธรณีแปรสันฐานค่ะแพรว
3: กระบวนการธรณีแปรสันฐานมันคืออะไรคะครู
4: ย้อนกลับไปค่ะแพลวจำได้ใช่ไหมคะว่าใต้เปลือกโลกของเราเนี่ยมีหินหนืดอยู
3: ่ค่ะ
4: แล้วหินหนืดนะคะมีอุณหภูมิสูงมากหินหนืดนะคะจะนำพาความร้อนขึ้นไปค่ะเวลาที่พาความร้อนขึ้นไปนะคะก็เกิดการผลักตัวขึ้นด้านบนพอหินหนืดเย็นตัวลงก็จมลงด้านล่างก็เลยวนเวียนเป็นวัฏจักรค่ะและการวนเวียนเป็นวัฏจักรแบบนี้ค่ะก็เลยทำให้แผ่นเปลือกโลกแตกได
3: ้แค่การพาความร้อนเนี่ยนะคะจะทำให้แผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่มันขยับตัวได้เลยเหรอคะ
4: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปพิสูจน์ค่ะ
3: พิสูจน์ยังไงคะ
4: กับกิจกรรมพลังลึกลับแยกแผ่นเปลือกโลก
3: ว้าว
4: นี่ค่ะกิจกรรมพลังลึกลับแยกแผ่นเปลือกโลก
3: โอ้ไหนคะครูมันต้องทำยังไงบ้างคะเนี่ย
4: อุปกรณ์ที่ต้องมีนะคะก็คือนมค่ะนี่แทนหินนืดผงโกโก้ค่ะแทนแผ่นธรณีผ้าแล้วเราก็ต้องมีแหล่งสำหรับให้ความร้อนนะคะเป็นเตาก็ได้นะคะแล้วก็มีถาดค่ะ
3: โอเคค่ะไหนคะต้องเริ่มยังไงเอ่ย
4: พร้อมแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเราเริ่มกันเลยโอเคครูวางขอวางถาดตรงกลางก่อนนะ
3: ได้เลยค่ะตรงไหมคะ
4: โอเคค่ะ
3: แล้วไงต่อ
4: และให้แพลวนะคะทำการเทนมลงไปค่ะแทนหินนืด
3: นี้นะคะ
4: ใช่ค่ะ
3: มีหมดแล้ว
4: โอเค
3: แล้วยังไงต่อคะ
4: ต่อไปค่ะเราจะต้องทำการเทผงโกโก้ลงไปค่ะให้เป็นแผ่นเต็มเลยค่ะ
3: เอาเลยนะคะอย่างนี้เหรอ
4: ใช่ค่ะโอเคเยอะๆเลยเยอะๆเลยเยอะๆเลยให้แผ่นทวีปเราหนาๆหน่อย
3: ได้เลยค่ะ
4: จะได้เห็นพลังของหินนืดแล้วค่ะ
3: น่าจะโอเคแล้วนะคะ
4: โอเคมิดแล้วค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะทำการให้ความร้อนเข้าไปค่ะแล้วมาดูว่าการที่นมได้รับความร้อนแล้วเกิดการพาเนี่ยจะทำให้เกิดอะไรขึ้น
3: ครูคะ
4: นี่ไงคะแพลว
3: เฮ้ยเราเห็นนมข้างล่างมันขึ้นมาด้วยค่ะแล้วก็ไอตัวผงโกโก้ของเรามันมีการหดตัวด้วยอะค่ะ
4: ใช่ค่ะนี่เห็นไหมคะว่านมนะคะกำลังพาความร้อนค่ะจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนทำให้เกิดการแยกตัวของแผ่นทวีปเนี่ยค่ะ
3: โอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยผงโกโก้ที่ข้างบนหายไปเลยอ่ะ
4: เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่านมที่เราให้ความร้อนเข้าไปค่ะเกิดการพาความร้อนขึ้นไปโดยนมที่มีอุณหภูมิสูงนะคะก็จะขยายตัวแล้วลอยขึ้นด้านบนค่ะส่วนนมที่มีอุณหภูมิต่ำลงมานะคะก็ถูกจมลงค่ะทำให้เกิดเป็นวัฏจักรแบบนี้ค่ะและแผ่นโกโก้ที่อยู่ด้านบนนะคะก็ได้รับผลกระทบด้วยค่ะแผ่นโกโก้ก็เลยแยกออกจากกันอย่างที่เห็นค่ะก็เหมือนกับแผ่นภาคพื้นทวีปกับหินหนืดนั่นเองค่ะ
3: แต่ว่าครูเช่ค่ะพอสังเกตนะคะถ้าเกิดว่าแผ่นเปลือกโลกของเราเนี่ยมันเคยเป็นแผ่นเดียวกันถ้าเกิดมันแยกออกจากกันมันก็น่าจะต้องมีลักษณะเรียบๆสิคะแต่นี่นะพอเห็นนะมันมีทั้งภูเขาหุบเขามากมายเลยแสดงว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกมันต้องมีหลายแบบหรือเปล่าคะ
4: โหช่างสังเกตมากค่ะแพลวเพราะว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนะคะจริงๆแล้วมีด้วยกัน3แบบค่ะ
3: มีอะไรบ้างคะ
4: ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่โดยการแยกจากกันการเคลื่อนที่ชนกันแล้วก็การเคลื่อนที่สวนกันค่ะ
3: แล้ว3ลักษณะมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะคะแล้วทำให้เกิดอะไรขึ้นกับแผ่นเปลือกโลกบ้างคะ
4: ที่อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าย้อนเวลาหาทวีป
3: ว้าว
4: นี่เลยค่ะกิจกรรมย้อนเวลาหาทวีป
3: มีแค่นี้เนี่ยนะคะเราจะย้อนเวลาหาทวีปได้ด้วยหรอคะ
4: แน่นอนค่ะอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็คือกระดาษแข็งค่ะในวันนี้นะคะครูจะแยกเป็น2สีนะคะก็คือเป็นภาคพื้นมหาสมุทรใช้สีฟ้าและก็ภาคพื้นทวีปใช้สีน้ำตาลค่ะ
3: ได้เลยค่ะ
4: และก็จะมีดินน้ำมันนะคะหรือว่าดินบ้ายในวันนี้ครูใช้เป็นดินน้ำมันละกันเนาะพร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมมากค่ะ
4: อย่างที่ครูบอกนะคะว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นทวีปเนี่ยมีทั้งหมด3รูปแบบนี่คือการเคลื่อนที่แยกออกจากกันการเคลื่อนที่ชนกันและก็การเคลื่อนที่สวนกันถูกไหมคะ
3: ใช่แล้วค่ะ
4: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแบบแรกกันก่อนเลย
3: ได้เลยค่ะ
4: นั่นคือการเคลื่อนที่แยกออกจากกันค่ะเด็ก
3: ๆโอเค
4: โดยการเคลื่อนที่แยกออกจากกันนะคะจะเกิดขึ้นในมหาสมุทรซะส่วนใหญ่ดังนั้นเราก็จะใช้เป็นภาคพื้นมหาสมุทร2แผ่นต่อกันแบบนี้ค่ะ
3: อย่างนี้เหรอคะ
4: ใช่ค่ะเราก็จะใช้ดินน้ำมันนะคะแทนชั้นหินค่ะ
3: ค่ะ
4: โอเคเราจะวางไว้ตรงกลางนะ
3: ตรงกลาง
4: แล้วแพลวนะคะกดให้ชั้นหินมันแบนๆเลยค่ะ
3: กดเลยนะคะ
4: กดเลยค่ะเป็นตัวแทนว่าชั้นหินนี้นะคะเคยเป็นแผ่นเดียวกันมาก่อนโอเค
3: ค่ะ
4: ตอนนี้นะคะยังถือว่าเป็นแผ่นภาคพื้นมหาสมุทรที่ไม่เกิดการเปลี่ยน

0: แปลงอะไรถูกไหมคะคราวนี้ค่ะถ้าเกิดว่าแผ่นภาคพื้นมหาสมุทรเกิดแยกออกจากกันเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับดินน้ำมันก้อนนี้คะต้องพิสูจน์กันค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นพี่พราวกับครูมาช่วยกันดึงนะ1 2 3
1: โอ้แยกออกจากกันจริงๆด้วย
0: ใช่ค่ะในเวลาที่ภาคพื้นทวีปนะคะหรือว่าภาคพื้นมหาสมุทรเกิดการแยกออกจากกันด้านใต้นะคะก็จะมีหินหนืดใช่ไหมคะแพรวแล้วหินหนืดค่ะเมื่อเกิดช่องว่างแบบนี้หินหนืดที่อยู่ด้านล่างที่มันมีความร้อนและมีแรงดันเนี่ยมันก็จะดันตัวเองขึ้นมาค่ะเมื่อเวลาที่มันดันตัวเองขึ้นมาเจอกับน้ำค่ะซึ่งมีความเย็นทำให้หินหนืดที่มีลักษณะที่มีอุณหภูมิสูงมากเกิดการเปลี่ยนสถานะค่ะกลายเป็นของแข็งทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยทำให้เกิดเป็นภูเขาอยู่ใต้มหาสมุทรค่ะ
1: ภูเขาเกิดใต้มหาสมุทรเหรอคะ
0: ใช่แล้วกระแพรว
1: อันนี้ก็คือลักษณะที่เกิดบนภาคพื้นมหาสมุทรใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเกิดบนภาคพื้นทวีปล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นครู
0: ถ้าเกิดว่ามีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกที่แยกออกจากกันนะคะบนภาคพื้นทวีปสิ่งที่เราจะเห็นได้นะคะก็เกิดเป็นภูเขาที่มันทรุดตัวลงค่ะแพรวและปรากฏการณ์นี้นะคะแพรวสามารถเห็นได้ค่ะอย่างเช่นใน The Great Rift Valley ในแอฟริกาทะเลสาบมาลาวีก็ใช่นะคะ
1: ค่ะ
0: รวมถึงทะเลแดงด้วยค่ะ
1: โอ้หลายที่เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ต่อไปล่ะคะครูเป็นแบบไหนคะ
0: แบบแรกเรารู้จักกันไปแล้วนะคะไปดูแบบที่2กันค่ะ
1: แบบที่2นั่นก็คือ
0: การที่ภาคพื้นทวีปเคลื่อนมาชนกันค่ะโดยแบบนี้นะคะก็สามารถแบ่งออกเป็น3รูปแบบอีกเหมือนกัน
1: แบ่งออกเป็น3อย่างแล้วเหรอคะ
0: ใช่ค่ะนั่นก็คือภาคพื้นทวีปชนกับภาคพื้นทวีปภาคพื้นทวีปชนกับภาคพื้นมหาสมุทร
1: โอ้
0: ภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นมหาสมุทรเองค่ะ
1: อ๋อจะเป็นยังไงบ้างคะเนี่ย
0: ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันเลย
1: ไปค่ะ
0: โอเคอ่ะมาเริ่มกันที่แบบแรกเลยค่ะนั่นคือแผ่นภาคพื้นทวีปชนกับแผ่นภาคพื้นทวีปครับแล้ว
1: อ๋อทวีปชนกับทวีป
0: ใช่ค่ะดังนั้นเหมือนเดิมนะคะก็คือใช้ดินน้ำมันนะคะแทนชั้นหินค่ะ
1: ค่ะ
0: โอเคอ่ะแต่
1: ให้จัดการเหมือนเดิมใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ได้เลยครูช่วยจับแผ่นพื้นทวีปด้วยนะ
0: โอเค
1: โอเคแล้วเนาะครู
0: เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวครูกับพี่แพรวนะคะจะช่วยกันดันแผ่นทวีปนะคะ2อันนะคะให้ชนกันค่ะแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: เมื่อกี้เราดึงคราวนี้เราเอามาชนกันได้เลยค่ะครู
0: พร้อมนะคะ
1: ซ้อนกันอย่างนี้เลย
0: เด็กๆเห็นไหมคะว่าจะมีแผ่นทวีปอันหนึ่งนะคะมุดลงไปค่ะด้านใต้
1: ใช่ค่ะนี่ฝั่งของครูมุดลงไปข้างล่าง
0: เมื่อภาคพื้นทวีปนะคะเกิดการชนกันค่ะจะมีแผ่นนึงนะคะที่ถูกมุดลงไปด้านล่างค่ะและอีกแผ่นนึงเนี่ยเกยขึ้นมาด้านบนทำให้เราเห็นเป็นแนวเทือกเขาค่ะตลอดแนวที่ปะทะกันเลย
1: ว้าว
0: ตัวอย่างของเทือกเขานะคะที่เกิดจากปรากฏการณ์นี้นะคะอย่างเช่นในทวีปยุโรปค่ะก็จะมีเทือกเขาแอลป์และอย่างใกล้ๆเรานะคะก็จะเป็นเทือกเขาฮิมาลัยค่ะที่เกิดจากแผ่นภาคพื้นทวีปที่เป็นแผ่นอินเดียออสเตรเลียชนกับแผ่นยูเรเซียค่ะแล้วทำให้แผ่นยูเรเซียนะคะเกิดเป็นภูเขาฮิมาลัยสูงขึ้นค่ะและการชนกันครั้งนี้ค่ะแพลวก็ยังไม่สิ้นสุดง่ายๆค่ะเพราะในทุกๆ100ปีจะทำให้เทือกเขาฮิมาลัยนะคะสูงขึ้น5เซนติเมตรเลยค่ะแพลว
1: โอ้โหยังสูงขึ้นได้อีกเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครูใช่ค่ะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นมหาสมุทรล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะ
0: ถ้าสมมติว่าภาคพื้นมหาสมุทรอันไหนนะคะที่มีอายุมากกว่าความหนาแน่นมากกว่าอุณหภูมิต่ำกว่าก็จะเป็นแผ่นที่มุดตัวลงด้านล่างค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้เกิดแนวภูเขาเหมือนกันค่ะแนวภูเขาพวกนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นกลางทะเลหรือที่เราคุ้นเคยก็คือเป็นพวกหมู่เกาะค่ะอย่างเช่นหมู่เกาะฟิลิปปินส์หมู่เกาะญี่ปุ่นก็เกิดจากปรากฏการณ์นี้ค่ะแล้ว
1: ครูใช่ค่ะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นทวีปล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันค่ะ
1: ไปค่ะนี่ก็เป็นภาคพื้นทวีปแล้วก็ภาคพื้นมหาสมุทร
0: ถูกต้อง
1: เราใช้วิธีการเดิมเลยไหมคะ
0: เหมือนเดิมค่ะ
1: เนี่ยสีแดงแล้วกันนะ
0: ใช่
1: วางมาตรงก
0: ัน
1: แล้วก
0: ็กดลงไปเลย
1: โอ้ประมาณนี้ได้ไหมคะ
0: โอเค เรียบร้อยแล้วค่ะชั้นหินพร้อมแล้วดังนั้นเหมือนเดิมค่ะ
1: ชนกันชนกัน
0: ถูกต้องค่ะครูเป็นภาคพื้นมหาสมุทรแพลเป็นภาคพื้นทวีปพร้อม
1: ได้ค่ะ1
0: 2 3
1: โอ้โหขึ้นมาสูงเลยค่ะครู
0: โอ้ใช่ค่ะ
1: ค่ะเขาขึ้นมาสูงมากเลย
0: ที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าภาคพื้นมหาสมุทรค่ะจะประกอบไว้ด้วยหินจำพวกบาซอลใช่ไหมคะซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่าภาคพื้นทวีปค่ะทำให้ภาคพื้นมหาสมุทรเนี่ยมุดตัวลงด้านล่างค่ะก็เลยเห็นเป็นแนวสันเขาแบบนี้นะคะซึ่งแนวสันเขาแบบนี้นะคะจะพบบริเวณชายฝั่งค่ะ
1: เป็นเพราะว่าเกิดบนภาคพื้นทวีปที่ติดกับภาคพื้นมหาสมุทรนั่นเอง
0: ถูกต้องค่ะถ้าอย่างในธรรมชาตินะคะแพลวจะสามารถเห็นปรากฏการณ์นี้ได้ที่เทือกเขาแอนดีสค่ะ
1: เทือกเขาแอนดีส
0: บริเวณทวีปอเมริกาใต
1: ้ค่ะยังมีอีกหนึ่งแบบหรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องค่ะยังมีอีกหนึ่งแบบและก็คือการที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่สวนกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันนะคะ
1: ค่ะ
0: นี่ค่ะต่อไปก็คือการเคลื่อนของแผ่นทวีปที่แบบสวนกันถูกไหมคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ภาคพื้นทวีป2แผ่นค่ะแพลแล้วทำเหมือนเดิมเลยค่ะน้อง
1: ๆโอเคค่ะใช้สีฟ้า
0: ใช้สีฟ้าก่อน
1: เราก็ทำให้แบนๆเหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะ
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: โอเคค่ะเพื่อให้เห็นแนวการเคลื่อนที่ที่ชัดขึ้นนะคะครูก็จะวางเส้นสีแดงลงไปด้วยแบบนี
1: ้เอาไว้ตรงกลางแบบนี้เลย
0: ใช่ค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเคลื่อนที่สวนกันกันค่ะแพลว
1: ได้ค่ะครูจะไปทางไหนคะ
0: เดี๋ยวครูดันขึ้นด้านบน
1: แล้วแพลวดันลง
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลย
0: โอเคพร้อม
1: 1
0: 2 3
1: โอ้ตอนนี้เส้นสีแดงเป็นงูเลยค่ะ
0: นี่เลยค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะแพลวเกิดจากหินหนืบใต้แผ่นเปลือกโลกค่ะมีความร้อนและอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันรวมถึงทิศทางที่แตกต่างกันด้วยทำให้แผ่นเปลือกอยู่ด้านบนนะคะมีการเคลื่อนที่ค่ะส่วนกันจะเห็นว่าเมื่อภาคพื้นทวีปนะคะเคลื่อนผ่านกันนะคะจะไม่ทำให้เกิดภูเขาค่ะแต่จะเห็นเป็นรอยเลื่อนขนาดใหญ่เลยค่ะแพรว
1: ที่เคยมีนี่มันใหญ่แค่ไหนหรอคะ
0: รอยเลื่อนที่ยาวที่สุดนะคะที่เราเห็นนะคะก็จะมีขนาดถึง 1,200 กิโลเมตรนะคะพบได้ที่สหรัฐอเมริกาค่ะรอยเลื่อนนี้นะคะเขาชื่อว่าเลื่อนซานแอนดรัสค่ะเกิดจากภาคพื้นทวีปแปซิฟิกค่ะเลื่อนส่วนกันกับภาคพื้นอเมริกาเหนือค่ะเด็ก
1: ๆ ออกมาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ยาวมากๆด้วยน้องๆคะเมื่อประมาณ200ล้านปีมาแล้วนะคะทวีปต่างๆค่ะเคยอยู่ชิดติดกันเป็นมหาทวีปที่เรียกว่าพันเจียนั่นเองโดยมีหลักฐานสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างโค้งเว้าของทวีปฟอสซิลดึกดำบรรพ์พืชโบราณร่องรอยทางน้ำแข็งหรือว่าภูมิอากาศในอดีตนั่นเองค่ะ
0: และเวลาต่อมาค่ะเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะเนื่องจากมีหินหนืดที่อยู่ใต้ชั้นเปลือกโลกนะคะได้รับความร้อนแล้วก็พาความร้อนเกิดเป็นวัฏจักรค่ะและการเคลื่อนที่ของหินหนืดนะคะก็ทำให้แผ่นธรณีภาคต่างๆนั้นเปลี่ยนแปลงไปค่ะเขาเรียกกระบวนการนี้ว่าธรณีแปรสันฐานค่ะโดยการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกเองนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทค่ะนั่นคือการเคลื่อนที่แยกจากกันการเคลื่อนที่ชนกันและการเคลื่อนที่สวนกันค่ะเด็ก
1: ๆถูกต้องแล้วค่ะน้องๆค่ะแล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ในรายการลับซ่าท้าทดลองตอนนี้พี่พาและครูเชษขอไปเดินชมที่นี่กันต่อก่อนดีกว่าเนาะตรงนู้นก็สวยนะคะ
0: โอเคค่ะ
1: เริ่มเล่นกันดีกว่าค่ะบ๊ายบายนะคะ
2: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้ฟอร์ออล
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
7: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
3: เซฟตี้ฟอร์ออล
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้นโดยเราจะเรียนบล็อกคำสั่งที่เหลือก็คือ operator นะคะ variable แล้วก็ my block นะคะก็จะมีอันนี้เป็นส่วนของ extension เดี๋ยวจะแนะนำนิดหน่อยนะคะตอนช่วงท้ายของคลิปเรามาเริ่มกันที่operator นะคะเราทดลองใช้งาน operator ไปด้วยนะคะจะได้ทราบว่า operator แต่ละตัวเนี่ยทำงานแล้วแสดงผลยังไงนะคะอาจารย์จะใช้คำสั่งอื่นๆประกอบนะคะเพื่อให้เห็นการทำงานของ operator เริ่มแรกอาจารย์ไปที่ event ก่อนนะคะแล้วก็เลือกเว้นคลิกมานะคะเมื่อคลิกแล้วให้แสดงผลอะไรนะคะอาจารย์ไปที่ looks นะคะเพราะว่า operator เนี่ยเป็นคำสั่งที่เป็นตัวดำเนินการต่างๆในด้านของการคำนวณเปรียบเทียบแล้วก็ตรรกะนะอันนี้ก็จะใช้ร่วมกับบล็อกคำสั่งที่มีการกำหนดเงื่อนไขอื่นๆนะคะอาจารย์ไปที่ looks นะคะแล้วก็เลือกเอา say hello นี่ละกันนะคะเดี๋ยวจะให้แสดงผลOperator ในช่องนี้นะคะตอนนี้คือถ้า say hello ก็จะแสดงเป็นข้อความ hello ตรงนี้นะคะอาจารย์ไปที่ Operator แรกก็แล้วกันนะ Operator แรกเป็นตัวดำเนินการบวกอันนี้นะคะถ้าเรานำ Operator มานะคะหมายถึงว่าเมื่อคลิกให้แสดงผลข้อความตัว input ที่1กับ input ที่2นะคะinput ที่1สมมุติอาจารย์ให้เป็น5นะคะ input ที่2ก็คือ3เราลองนะคะว่าถ้าเป็น operator บวกนะคะ5บวก3เจ้าแมวจะแสดงผลอะไรนะคะเราลองกดธงสีเขียวเจ้าแมวแสดงผลเลข8นะคะนั่นก็คืออันนี้คือตัวกระทํานะคะตัวดำเนินการบวก5บวก3เท่ากับเจ้าแมวก็เลยแสดงผลเลข8ออกมานะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวอื่นนะคะเอา5บวก5นะคะเจ้าแมวจะแสดงผล10นะคะนี่คือการทำงานของตัวโอเปอเรเตอร์ตัวดำเนินการบวกถัดมานะคะอันนี้เป็นตัวดำเนินการลบนะคะการลบก็คือเรามี input ที่1เป็น5นะคะ input ที่2เป็น3นะลบเจ้าแมวจะต้องแสดงผลเลข2นั่นเองนะคะก็คือแสดงผล5ลบ3นะคะผลที่ได้ก็คือ2ตัวถัดมานะคะก็คือตัวดำเนินการคูณนะอันนี้นะคะอาจจะใช้ตัวเดิมเลยนะคะเป็น5กับ5คูณกับ3นะคะคำตอบการคูณจะต้องได้เท่ากับ15นะคะเจ้าแมวจะต้องแสดงผลเลข15นะคะลองกดดู5คูณ3เท่ากับ15ถัดมานะคะก็คือตัวดำเนินการหารตัวนี้นะคะการหารถ้าเราใช้ตั้งด้วย9แล้วกันนะคะหารด้วย3คำตอบคือ3นั่นเองอันนี้เป็นตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะคะบวกลบคูณหารถัดมานะคะเป็นตัวนี้ค่ะ pick random 1ถึง10นะคะตัวนี้นะคะเป็นบล็อกคำสั่งที่ใช้สำหรับการสุ่มเลขจำนวนเต็มนะคะในช่องที่ระบุเนี่ยนะคะ1ถึง10เนี่ยนะคะจะสุ่มตัวใดตัวหนึ่งมาก็ได้นะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอาจารย์รันครั้งแรกนะคะใช้ธงสีเขียวนะคะเขาก็สุ่มเลข6มาถ้ารันอีกครั้งหนึ่งนะคะสุ่มเลข8คือเลขตั้งแต่1ถึง10เนี่ยค่ะนะคะวนไปเรื่อยๆนะคะจะวนซ้ำกันก็ได้นะคะอันนี้คือลักษณะของการใช้งาน pick random นะคะตัวเลขตั้งแต่1ถึง10ตัวถัดมานะคะอันนี้นะคะเป็นตัวดำเนินการเปรียบเทียบนะคะให้ค่าเป็นจริงถ้าค่าแรกมากกว่าค่าหลังนะคะก็จะเป็นจริงตัวนี้จะต้องใช้กับอาจารย์ใช้เป็นบล็อก
คำสั่ง control แล้วกันนะคะใช้ if then นี่แหละนะคะมาทดสอบตัว operator เปรียบเทียบนะคะอาจารย์กำหนด if ตัว input ที่1มากกว่า50แล้วให้ say hello สมมุตินะคะถ้าสมมุติว่าอาจารย์กำหนดตัวนี้เป็น60นะคะ run นะคะก็แสดงผลคำว่า hello ขึ้นมาถ้าตัวนี้นะคะเท่ากับ5สมมุตินะคะ5มากกว่า50ไหมนะคะ run ไม่ขึ้นนะคะเพราะว่า5น้อยกว่า50อันนี้ก็เลยเป็นเงื่อนไขที่เป็นเท็จพอเงื่อนไขเป็นเท็จปุ๊บ ก็เลยไม่แสดงผลคำว่า hello แต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์เป็น80นะคะ80มากกว่า50ลองรันก็แสดงผล hello ขึ้นมานะคะอันนี้เป็นโอเปอเรเตอร์ในการเปรียบเทียบนะคะตัวถัดมาก็เป็นการเปรียบเทียบอีกเช่นกันนะคะแต่อันนี้เปรียบเทียบน้อยกว่า input น้อยกว่าตัวหลังนะคะถ้าสมมติว่า input ตัวแรกนะคะเท่ากับ40นะคะอันนี้คือ40น้อยกว่า50เงื่อนไขเป็นจริงจะต้องแสดงผลคำว่า hello นะคะแสดงผล hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้นะคะ input ตัวแรกมากกว่า50อันนี้เงื่อนไขเป็นเท็จก็จะต้องไม่แสดงผลคำว่า hello นะคะอันนี้นะคะถัดมานะคะเป็นตัวเปรียบเทียบตัวที่3นะคะก็คือเท่ากับถ้า input ที่1นะคะ50เท่ากับ50อันนี้เงื่อนไขเป็นจริงนะก็จะแสดงคำว่า hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็น10นะคะไม่เท่ากับ50เงื่อนไขเป็นเท็จก็จะต้องไม่แสดงข้อความ hello นะคะโอเคนะคะอันนี้เป็นการใช้งานโอเปอเรเตอร์ที่ใช้สำหรับการเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับถัดมานะคะเป็นตัวดำเนินการทางตรรกะอาจารย์เอานี้เก็บก่อนนะคะก็จะมี and และนะคะ or หรือแล้วก็ not นิเศษเรามาลองตัวแรกก่อน and if อันนี้มี2เงื่อนไขนะคะถ้าเงื่อนไขที่1และเงื่อนไขที่2เป็นจริงให้แสดงผล say อาจารย์ใช้ตัวเปรียบเทียบก็แล้วกันนะคะถ้าขอโทษนะคะต้องเอาใส่ในนี้ดีๆนะคะวางลงไปในนี้นะคะอันนี้ก็เงื่อนไขที่2และนะคะถ้า60มากกว่า50และ40น้อยกว่า50นะคะเงื่อนไขเป็นจริงจะต้องแสดงผล say hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็น50นะคะจะต้องไม่แสดงผลนะคะเพราะว่าและก็คือทั้ง2เงื่อนไขจะต้องเป็นจริงนะคะหรือนะคะถ้าสมมติว่าตัวเงื่อนไขที่2เป็นจริงแต่ว่าเงื่อนไขตัวแรกเป็นเท็จก็ไม่แสดงผลเช่นเดียวกันถัดมานะคะก็คือตัวดำเนินการทางตรรกะอนะคะหรือนะคะจะใช้สำหรับเงื่อนไขที่1และเงื่อนไขที่2แต่ว่าอันนี้จะตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงก็จะแสดงผลยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมติอันนี้60เป็นจริงอันนี้40ก็เป็นจริงนะคะลักษณะนี้คือทั้ง2ตัวเป็นจริงก็จะต้องแสดงผล say hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็นเท็จตัวนี้เป็นจริงนะคะตัวนี้เป็นจริงนะคะอันนี้เท็จนะคะ40มากกว่า50เป็นเท็จ
40น้อยกว่า50เป็นจริงนะคะก็แสดงผลเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเท็จทั้งคู่นะคะอันนี้คือ40มากกว่า50เป็นเท็จ60น้อยกว่า50ก็เป็นเท็จถ้าเป็นเท็จทั้งคู่นะคะก็จะไม่แสดงผลคำว่า hello นะคะเงื่อนไขนะคะที่เป็นตัวดำเนินการทางตรรกะอตัวใดตัวหนึ่งนะคะเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริงก็จะทำคำสั่งถัดมานะคะก็คือ not นะคะนิเศษถ้าตัวนี้50 not จริงnot จริงนะคะก็คือเป็นเท็จไม่แสดงผลเห็นไหมคะ not จริงนะคะเป็นเท็จแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นเท็จนะคะ not เท็จเป็นจริงค่ะ not นิเศษเนี่ยนะคะก็คือจะกลับกันนะคะกลับจากจริงเป็นเท็จแล้วจากเท็จเป็นจริงตัวถัดมานะคะก็จะเป็นบล็อกคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงผลข้อความนะคะที่เป็นข้อความต่อกันนะคะนะคะ อาจารย์ใช้ say hello แล้วกันนะคะอาจารย์เอาอันนี้ออกก่อนเอา say hello มาใช้นะคะสมมติว่าเราใช้ say hello เนี่ยค่ะนะคะเราแสดงผลก็คือได้แค่คำว่า hello เท่านั้นนะคะหรือถ้าเราจะพิมพ์ยาวๆเราก็ต้องพิมพ์แล้วก็ เว้นวรรคข้อความไปเรื่อยๆนะคะ hello กัญญลักษณ์อย่างเงี้ยค่ะนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะพิมพ์ข้อความยาวๆไปแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะแสดงผลข้อความนะคะแล้วก็แสดงผลตัวประมวลผลไปพร้อมๆกันนะคะเราสามารถใช้จอยได้นะคะนำจอยมาวางนะคะอันนี้ใช้คำว่า helloส่วนตัวนี้นะคะเราอาจจะใช้ตัวโอเปอเรเตอร์อื่นมาแสดงผลร่วมก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น hello นะคะ1 input ที่1นะคะเป็น1บวกกับ1นะคะดูผลนะคะ hello 2เห็นไหมคะอันนี้คือเราสามารถนำตัวโอเปอเรเตอร์นะคะที่เป็นตัวดำเนินการต่างๆนะคะเอามาใส่ได้ด้วยนะคะหรือนะคะเราอาจจะใช้ตัว pick random มาใส่ก็ได้นะคะฉะนั้นเวลา hello ปุ๊บเขาก็จะสุ่มตัวเลขขึ้นมานะคะดูนะคะ hello 6 hello 4นะคะสุ่มตัวเลขถ้าเราต้องการจะให้เว้นวรรคทำยังไงนะคะเราอาจจะใช้ตัวจอยเนี่ยค่ะซ้อนลงไปอีกทีก็ได้นะคะและเราก็ใช้พิกแรนดอมไว้ข้างหลังนะคะส่วนตัวนี้นะคะเราใช้สเปซบาร์เคาะว่างๆเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะอยากจะเว้นสักกี่ช่องไฟนะคะเราก็เคาะสเปซบาร์ไปเราลองดูนะคะ Hello เห็นไหมคะก็จะมีช่องว่างแล้วก็สุ่มตัวเลขตามพิกแรนดอมไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือการใช้ตัวโอเปอเรเตอร์จอยนะคะในการแสดงผลข้อมูลแล้วก็ข้อความโอเปอเรเตอร์ถัดมานะคะเป็นโอเปอเรเตอร์ที่ให้ค่าอักขระจากข้อความที่เรากำหนดนะคะอันนี้ค่ะ letter 1 of apple เนี่ยนะคะอาจารย์ลองนำมาวางนะคะอันนี้ก็คือจะให้อักขระตัวที่1ของข้อความ apple นะคะก็คือตัว a ฉะนั้นถ้าอาจารย์กดธงสีเขียวนะคะเจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลตัว a นะคะตอนนี้ถ้าอาจารย์ใช้ตัวที่3นะคะตัวที่3ก็คือ app ตัว p นะคะลองกดธงนะคะก็จะแสดงผลตัว p ขึ้นมานะคะโอเปอเรเตอร์ถัดมานะคะก็คือตัวนี้ length of
นะคะ Link off อันนี้ใช้ Apple นะคะ Link off อันนี้นะคะเป็นการให้ค่าจำนวนอักขระของข้อความที่กำหนดนะคะก็คือจะแสดงจำนวนอักขระที่มีของข้อความที่เราพิมพ์เข้าไปในนี้ค่ะอย่างตอนนี้นะคะตัวที่พิมพ์ก็คือ Apple นะคะฉะนั้นถ้าเรากดธงมี5ตัวนะคะ A P P L E นะคะทั้งหมด5ตัวนะคะอาจารย์ลองพิมพ์คำว่า random นะคะ R A N D O M นะคะ random มีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือการทำงานของ Link off ถัดมานะคะก็จะเป็น Apple Contain เนี่ยนะคะตัวนี้จะใช้สำหรับการแสดงผลนะคะว่าตัว A เนี่ยอยู่ในข้อความที่กำหนดไหมนะคะอย่างอันนี้ตัว A นะคะจะอยู่ในคำว่า Apple ก็คือเป็นตัวแรกเลยนะคะถ้าเรากดธงก็คือเขาจะแสดงผลว่าเป็นจริงแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้ตัวอื่นนะคะตัว B แสดงผลว่าผิดนะคะเป็นเท็จถ้าเปลี่ยนจาก Apple เป็น Bad นะคะตัว B เป็นตัวอักษรที่อยู่ในคำว่า Bad นะคะฉะนั้นตรงนี้นะคะพอเรากดธงก็จะแสดงผลว่าเป็นจริงถัดมานะคะก็คือตัวโอเปอเรเตอร์ mod อันนี้นะคะ mod เป็นตัวดำเนินการหารเอาเศษค่ะนะคะหารเอาเศษยกตัวอย่างนะคะถ้าอาจารย์ใส่ตัว8 mod 3นะคะก็คือเศษที่ได้ก็คือ2นะคะ3 2 6เหลือเศษก็คือ7 8 2ตัวนะคะอันนี้ถ้าเป็นตัวเลข49 mod กับ6เหลือ1เพราะ6 8 48นะคะเหลือเศษ1ยกตัวอย่างนะคะถ้าเป็น9 mod กับ3ได้0ค่ะนะคะเพราะว่า3 3 9ไม่เหลือเศษอันนี้เป็นตัวโอเปอเรเตอร์ mod นะคะถัดมานะคะก็คือตัวโอเปอเรเตอร์ round ตัว round นะคะเป็นตัวเลขที่ใช้คืนค่าจำนวนเต็มอะค่ะคือแสดงผลจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงโดยถ้าเป็นทศนิยมที่มากกว่าจุด5ขึ้นไปจะปัดขึ้นแต่ถ้าน้อยกว่าจุด5นะคะก็จะปัดทิ้งนะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าจานใส่ 3.7 นะคะปัดขึ้นเจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลเลข4แบบนี้นะคะแต่ถ้าอาจารย์ใส่ 3.3 นะคะต่ำกว่าจุด5เจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลเลข3ที่เป็นจำนวนเต็มแล้วก็โอเปอเรเตอร์ตัวสุดท้ายนะคะ abs of จะบอกว่าตัวสุดท้ายก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าตัว abs เนี่ยมีข้างในเป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์เยอะเหมือนกันนะคะลองดูนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างบางตัวนะคะอย่างตัว ABS เนี่ยเป็นบล็อกที่ใช้แสดงค่าสมบูรณ์ของ input ที่ป้อนนะคะค่าสมบูรณ์ก็คือค่าที่เป็นจำนวนเต็มบวกถ้าอาจารย์ใส่ -5 นะคะเจ้าแมวจะต้องแสดงผลจำนวนเต็มบวก5แบบนี้นะคะแต่ถ้าอาจารย์ใส่5เฉยๆไม่มีติดลบนะคะอันนี้เป็นจำนวนเต็มบวกอยู่แล้วเจ้าแมวก็แสดงผลเลข5ปกติเหมือนเดิมถัดมานะคะยกตัวอย่าง square root ละกันนะคะอันนี้นะคะ sqrt square root square root ถ้า square root 9ได้เท่าไหร่คะ
ได้3เนาะอันนี้เป็นการใช้ฟังก์ชัน square root นะคะมีฟังก์ชัน sin cos แทนด้วยนะนะคะอันนี้เราสามารถใช้คำนวณทางคณิตศาสตร์ได้เลยนะคะ log นะคะยกกำลังนะคะพวกนี้นะคะ floor floor นะคะ floor ก็คือการปัดเศษทิ้งนะคะไม่ว่าจะมากกว่าจุด5หรือน้อยกว่าจุด5นะก็จะปัดเศษทิ้งยกตัวอย่างอาจารย์ใส่ 3.7 เหมือนตัวราวเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วจะลองกดทงถึงจะเป็น 3.7 ก็ปัดทิ้งเหลือ3เหมือนกันนะคะถ้าเป็น 3.3 ก็นะปัดเศษทิ้งเหลือ3นะคะต่างกับราวเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าถ้าราวเนี่ยมากกว่าจุด5จะปัดขึ้นนะคะน้อยกว่าจุด5จะปัดลงนะคะแต่ถ้าเป็นฟลอร์เนี่ยคือไม่ว่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็จะปัดเศษทิ้งหมดเลยทั้งหมดนี้ก็จะเป็นโอเปอเรเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มของบล็อกคำสั่งโอเปอเรเตอร์ในโปรแกรม Scratch กลุ่มบล็อกคำสั่งถัดมาก็คือกลุ่ม Variable นะคะตัว Variable นะก็จะมีแถบ Make a Variable นะคะก็คือการสร้างตัวแปรใหม่ถ้าเราจะใช้ตัวแปรของเราเองนะคะไม่ใช่ตัวแปรที่มีในโปรแกรมนะคะเราสามารถ Make a Variable ตรงนี้ได้อันนี้คือให้แสดงผลค่ะนะคะ My Variable บนหน้าจอเพื่อใช้ในการตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมถัดมาข้างล่างนะคะอันนี้เป็น set my variable ก็คือการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรของเรานะคะเราจะกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นเท่าไหร่ change my variable by อันนี้คือการเพิ่มค่าของตัวแปรนะคะถ้า by 1ก็คือเพิ่มทีละ1ไปเรื่อยๆนะส่วนอันนี้นะคะ show variableอันนี้ก็คือให้แสดงผล my variable ก็คือการเรียกตัวแปร my variable มาแสดงผลบนหน้าจออันนี้ก็คือ hide variable นะคะก็คือให้ซ่อนตัวแปรอาจารย์เอา my variable ตรงนี้ออกก่อนนะคะตัวนี้ถัดลงมานะคะอันนี้เป็น make a list make a list ตัวนี้นะคะใช้สำหรับการสร้างตัวแปรที่เป็นลักษณะของรายการนะคะรายการอย่างเราจะมีรายการของสัตว์น้ำนะมีหมึกมีกุ้งมีปูมีปลาอย่างเงี้ยนะคะเราก็ใช้ make a list ได้นะคะหรือว่าเป็นรายการอื่นๆนะคะที่อาจจะเป็นรายการของคำถามหรือรายการของคำตอบที่จะมีหลายๆรายการเอาไว้สำหรับการสุ่มขึ้นมาเพื่อแสดงผลถัดมาข้างล่างนะคะอันนี้เป็น my block ตัวนี้นะคะ my block นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็คืออยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะแต่เราคลิกตรงนี้ได้เหมือนกัน my block เนี่ยเป็นการสร้างบล็อกคำสั่งขึ้นมาใหม่เป็นคำสั่งของเราเองอะค่ะซึ่งเราอาจจะใช้หลายๆที่ซ้ำๆกัน

0: จารย์ยกตัวอย่างการสร้างบล็อกของตัวเองนะคะโดยคลิกที่ make a block ตรงนี้นะคะแล้วก็ตั้งชื่ออย่างเช่นบล็อกอาจารย์ชื่อ walk นะเป็นบล็อกสำหรับการเดินมันจะมีตัวนี้นะคะเพิ่มเติมให้เราเลือกนะคะถ้าเกิดว่าเราจะสร้างตัว my block ที่เป็นเพิ่มเติมในส่วน compute number หรือว่า text นะคะเราก็เลือกอันนี้แต่ถ้าเกิดว่า walk ของเราจะเพิ่ม input ที่เป็นตรรกะบูลีนเราก็ใช้ตัวนี้หรือบล็อกเราจะเพิ่มตัวที่เป็นลาเบลนะคะเราก็ใช้ตัวนี้อาจารย์ยังไม่เลือกอันไหนเลยนะคะขอเป็นบล็อกธรรมดาธรรมดานะคะอาจารย์ก็คลิกโอเคได้เลยคราวนี้นะคะไอ้ตัวเนี่ยนะคะ define walk walk ของเราเนี่ยเราจะมีคำสั่งอะไรบ้างอาจารย์ให้มีคำสั่งใช้เป็น forever แล้วกันนะคะ walk แล้วก็ให้เดิน10สเต็ปไปเรื่อยๆไม่หยุดนะคะอันนี้ก็คือบล็อกที่จะใช้ในการสั่งให้เจ้าแมวเดินนะคะคราวนี้อาจารย์ไม่ใช้เซแล้วนะแต่ว่าเลือกบล็อก walk มาวางพอเรารันค่ะเจ้าแมวก็เดินไปเรื่อยๆ10สเต็ปตามบล็อกคำสั่งเว้นคลิกก็วอล์กเลยค่ะ10สเต็ปไปเรื่อยๆจนสุดหน้าจอกลับมาใหม่นะคะสต็อปก่อนแล้ววอล์กตัวนี้ค่ะเราสามารถที่จะนำไปวางสำหรับใช้กับตรงไหนก็ได้ส่วนไหนของโปรแกรมก็ได้อันนี้คือเป็นการกำหนดเฉยๆว่าบล็อกที่ชื่อว่า walk เนี่ยจะทำงานอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกมาใช้งานก็ไม่ทำงานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรานำมาต่อไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามนะคะก็จะเริ่มทำงานแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มบล็อกคำสั่งพื้นฐานที่มีในโปรแกรม Scratch ตัวข้างล่างตรงนี้นะคะที่เป็นในส่วนของ extension นะคะเราสามารถเพิ่มบล็อกคำสั่งอื่นๆเข้าไปได้ด้วยนะคะบล็อกคำสั่งอื่นๆอาจารย์จะบอกว่ามีเยอะมากเลยนะคะบล็อกคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานเสียงนะคะปากกา video sensing นะคะหรือว่า text to speech คือมีบล็อกคำสั่งอื่นๆให้เราเลือกใช้ตามความต้องการได้เลยนะคะแต่ว่านักศึกษาอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในแต่ละตัวนะคะเพราะอันนี้จะเป็นนอกเหนือจากบล็อกคำสั่งพื้นฐานนะคะแต่ว่าในโปรแกรมที่เราใช้นะคะหลายๆโปรแกรมนะคะที่ทำเกมก็จะมีบล็อกคำสั่งเหล่านี้นะคะใช้ร่วมด้วยนะคะบางส่วนจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะมีบล็อกคำสั่งที่เกี่ยวกับพวกไมโครบิตนะพวกการใช้ควบคุมเลโก้พวกนี้ค่ะอันเนี้ยเป็นตัวที่ใช้กับ อุปกรณ์ต่างๆอะค่ะที่เขาใช้จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กประถมมัธยมนะคะในการฝึกในรายวิชาวิทยาการคำนวณแต่ว่ามันจะต้องมีตัวอุปกรณ์นะคะเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ฉะนั้นมันก็ต้องมีอุปกรณ์นะคะเราอาจจะยังไม่ได้ทดลองใช้งานกันอ่ะเดี๋ยวอาจารย์แบ็คกลับไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานบล็อกคำสั่งในกลุ่มของ operator variable แล้วก็ my block นะคะซึ่งการใช้งานวันนี้นะคะเราเรียนครบทุกกลุ่มคำสั่งละนะเราก็จะเริ่มมาเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างเกมง่ายๆนะคะเกมเขาวงกตซึ่งเกมนี้นะคะก็จะมีการใช้บล็อกคำสั่งของโปรแกรม Scratch ไม่เยอะนะก็จะมีบล็อกที่เกี่ยวกับ Event Control Sensing Motion แล้วก็ Looks ก่อนอื่นนะคะเราเข้าไปที่งานของเราก่อน

แล้วก็เริ่มจากการสร้าง New Project ตอนนี้ New Project ของเรานะคะเป็น Untitled อาจารย์ตั้งชื่อก่อนนะคะเกมเขาวงกตภาษาอังกฤษใช้ Maze MAZE หลังจากเราตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำพื้นหลังซึ่งพื้นหลังเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัวของแบ็กดรอปตรงนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเกมที่เป็นเขาวงกตพื้นหลังของเราก็เลยจะต้องเป็นแผนที่เขาวงกตนะคะอาจารย์ให้เข้าไปหาแผนที่ก่อนนะคะแผนที่เนี่ยจริงๆแล้วมีให้ดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตก็เยอะนะคะแต่ว่าอาจารย์แนะนำให้สร้างเองนะคะโดยใช้ตัวเว็บที่ชื่อว่า Maze Maze Generator นะคะพิมพ์ M A Z E นะคะแล้วก็ G E N E R A T O R นะคะ Maze Generator แล้วก็กด Enter นะคะเราเจอละ Maze Generator คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์นี้แล้วก็มาเลือกนะคะรูปแบบว่าเราต้องการแผนที่เขาวงกตรูปแบบไหนก็จะมีอันนี้เป็นค่า default นะคะเดี๋ยวเราลองดูค่า default ของเขาก่อนว่าค่า default ของเขาเนี่ยถ้า generate ออกมาแล้วจะได้ลักษณะแบบไหนนะคะให้ลองกดที่ generate นี่นะคะอันนี้คือค่า default ที่กว้าง20เซลล์นะคะแล้วก็สูง20เซลล์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขากว้างยาวเนี่ยได้2ถึง200เซลล์แต่ว่าไอตัวโปรแกรม Scratch ของเราอะค่ะหน้าจอมันค่อนข้างเล็กนะคะ20คูณ20นี่อาจารย์ก็ว่าเยอะนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ช่องว่างตรงนี้ค่ะเล็กและเราใส่ตัวละครที่ใช้เดินเนี่ยค่ะตัวละครเราจะเล็กมากนะคะอาจจะลองปรับนะจริงๆแล้วนักศึกษาลองปรับดูก็ได้นะคะอย่างอันเนี้ยที่เป็นrectangular นะคะก็เป็นสี่เหลี่ยมนะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมเราเปลี่ยนเป็น circular นะคะก็จะเป็นทรงกลมนะคะเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเราลอง generate ใหม่ทรงกลมก็จะเป็นแบบนี้นะถัดมานะคะถ้าเป็น triangle นะคะ triangular นะคะลอง generate ก็จะได้รูปทรงสามเหลี่ยมนะเป็นแบบนี้นะคะส่วน hexagonal ตรงนี้นะคะเราก็จะลองดูนะคะก็น่าจะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมเฮกซะ1 2 3 4 5 6นะหกเหลี่ยมคราวนี้นะคะในรายละเอียดอื่นๆนะคะอันนี้เขาจะมีเซลล์ที่เป็นลักษณะของซิกมานะแล้วก็เดลต้านี่นะคะแต่ละสไตล์อะค่ะเขาจะมีลักษณะของตัวแผนที่ข้างในเนี่ยค่ะเส้นข้างในเนี่ยค่ะถ้าเป็นลักษณะเดลต้านะคะเราลองเจเนเรตนะคะเจเนเรตก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะเดลต้าอันนี้ถ้าอาจารย์ใช้เป็นตัว rectangular ธรรมดานะคะตัวเนี้ยค่ะสไตล์ข้างในอะค่ะเขามี3อย่างนะถ้าเป็นเฮกซะเมื่อสักครู่นี้มี2อย่างนะคะแต่พอเป็นตัว angular ปุ๊บสามารถที่จะเป็น orthogonal นะคะอาจารย์ลองเลือกแล้วก็ generate ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วแต่เราต้องการนะคะว่าเราจะอยากได้แผนที่เขาวงกตลักษณะแบบไหนนะคะก็ลองเปลี่ยนแล้วก็ generate ดูได้นะคะตอนนี้สำหรับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ว่า20คูณ20เนี่ยค่ะกว้างกับสูงเนี่ยเยอะไปนะคะเพราะหน้าจอ Scratch เราค่อนข้างเล็กอาจารย์ขอเป็นกว้างยาวไม่เท่ากันแล้วกันนะคะขอกว้าง12แล้วก็สูง10นะคะกว้าง12เซลล์แล้วก็สูง10เซลล์เนี่ยนะคะแล้วลองเจเนเรตดูลักษณะแบบนี้นะคะอยากให้ตัวละครเราใหญ่นิดนึงอะค่ะนะคะอาจารย์ก็เลยทำให้ช่องว่างกว้างนิดนึงนะคะถ้าเราได้รูปแบบที่เราต้องการแล้วอะค่ะนะคะเราเลือกไฟล์ที่เราจะดาวน์โหลดนะจะดาวน์โหลดเป็น PDF หรือว่า SVG หรือว่า PNG นะคะอันนี้ถ้าเป็น SVG หรือ PNG เนี่ยค่ะเขาจะมี with solution solution ก็คือเฉลยแผนที่เฉลยอะค่ะนะคะก็เขาก็จะมีทางเดินให้อย่างสมมติเราลองติ๊กเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะแสดง solution ให้นะคะว่าเราต้องเดินไปทางไหนถึงจะ

ชนะนะแต่ว่าแผนที่เราไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็แนะนำให้เลือกเป็น PNG นะคะเพราะว่าตัว PNG เนี่ยสามารถที่จะนำเข้าไปใช้งานกับโปรแกรม Scratch ได้อันนี้อาจารย์เลือกเรียบร้อยแล้วนะคะตามที่ต้องการและเอาพื้นฐานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดพอเราดาวน์โหลดนะคะเขาก็จะไปเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเดี๋ยวเราค่อยไปนำเข้า

ที่ตัวโปรแกรม Scratch ของเรานะคะอาจารย์จะนำเข้าไฟล์เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เป็นไฟล์ภาพแผนที่เขาวงกตนะคะอาจารย์ขออนุญาตปิดตรงนี้ไปก่อนนะคะกิกะเราก็มาที่ตัวสเตตนะคะแล้วก็เลือกอัปโหลดแบ็กดรอปเราก็ไปที่ที่เราเก็บไฟล์ไว้นะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เก็บไว้ในนี้นี่นะคะคลิกเลือกแล้วก็โอเพนไฟล์เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขยายหน่อยวิธีการนะคะเรากด Ctrl A นะคะเลือกทั้งหมดแล้วก็ขยายค่ะลองดูภาพที่แสดงผลบนหน้าจอไปด้วยนะคะย่อหน่อยนึงนะคะจะได้เห็นทั้งหมด

พยายามขยายให้พอดีกับหน้าจอแสดงผลนะคะพอเราขยายเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็มาปรับเจ้าตัวละครของเรานะคะในที่นี้เป็นเจ้าแมวอาจารย์ไม่อยากใช้เจ้าแมวอะค่ะอาจารย์ขอเปลี่ยนเป็นตัวละครที่อาจารย์สร้างขึ้นเองนะคะอาจารย์ใช้อัปโหลดอาจารย์มีตัวละครเด็กผู้ชายนะคะทำไว้สองภาพนะคะภาพหนึ่งก็ท่าหนึ่งอีกภาพหนึ่งก็ท่าหนึ่งเอาไว้สำหรับสลับเวลาเปลี่ยนคอสตูมนะคะอาจารย์เลือกภาพแรกก่อนนะคะแล้วก็โอเพนมีเจ้าเด็กผู้ชายนี่นะคะเข้ามาแล้วส่วนเจ้าแมวอันนี้นะคะถ้าไม่ใช้เราก็คลิกถังขยะลบออกไปได้นะคะอันนี้เด็กผู้ชายนะคะอาจารย์นําเข้าแค่ภาพเดียวนะอาจารย์เพิ่มนะคะเพิ่มอีกภาพหนึ่งนะคะอัปโหลดเข้าไปนะภาพที่สองเรียบร้อยแล้วนะคะได้ภาพที่หนึ่งแล้วก็ภาพที่สองนะคะกลับมาที่ตัวขนาดตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าขนาดเท่านี้เดินในแผนที่ไม่ได้แน่นอนนะคะอาจารย์เปลี่ยนขนาดเด็กผู้ชายนะคะบอยให้เหลือแค่20สมมุตินะคะ20แล้วลองวัดขนาดดูซิอ้าวยังใหญ่กว่าช่องอีกนะคะดังนั้นอาจจะเหลือแค่10เด็กผู้ชายนะคะขนาด10อันนี้น่าจะพอดีนะคะเราก็ลองนําเด็กผู้ชายมาวางไว้ที่ตําแหน่งเริ่มต้นเนี่ยนะคะเราดูตําแหน่งให้จําตําแหน่งไว้ด้วยนะคะอันนี้น่าจะซักลบ160นะคะก็จะเป็น x 19แล้วก็ y ลบ160นะคะที่ต้องจำตำแหน่งเพราะว่าเราจะเซตค่าเริ่มต้นให้กับตัวละครเด็กผู้ชายตัวนี้นะคะให้อยู่ที่ตำแหน่งนี้เสมอเมื่อเริ่มโปรแกรมอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะต้องใส่ลงไปนะคะก็คือเส้นชัยนะเส้นชัยนี่อาจารย์ขอใช้เป็นตัวสไปรท์ที่เขามีให้ในนี้เลยนะคะอาจารย์ชูสสไปรท์นะคะเส้นชัยเอาเป็นมีอะไรเหมาะจะเป็นเส้นชัยบ้างนะโฮมนะคะใช้โฮมเป็นเส้นชัยนะคะให้เด็กผู้ชายเดินกลับบ้านนะโดยที่โฮมตัวนี้นะคะอาจารย์ก็ปรับขนาดนิดนึงนะคะให้เหลือสัก50ลองนำไปวางนะคะตรงนี้คือทางออกถึงบ้านยังใหญ่ไปสักหน่อยนะคะเอาเหลือสัก30โอเคเราได้ครบแล้วนะคะก็คือตัวละครที่ใช้ในการเดินแล้วก็เส้นชัยนะคะที่เราจะต้องเดินไปที่บ้านอันนี้นะคะเรามาเริ่มเขียนโค้ดกันเลยก็แล้วกันนะคลิกกลับไปที่บอยนะคะตัวละครเราก็เริ่มจากอีเวนต์เว้นคลิกค่ะเมื่อคลิกแล้วให้ทำอะไรก่อนอื่นเลยนะคะอาจารย์จะตั้งค่าเด็กผู้ชายก่อนนะคะว่าถ้าเริ่มต้นโปรแกรมเมื่อคลิกที่ธงสีเขียวนี้เมื่อไหร่ให้เจ้าเด็กผู้ชายกลับมาอยู่

ที่ตำแหน่งเดิมเสมอก็คือ x 19 y 160ฉะนั้นอาจารย์ใช้ go to x y เนี่ยนะคะ x 19แล้วก็ y ลบ160อันนี้เลยนะคะถ้าเราตั้งค่าไว้แบบนี้ค่ะค่าตรงนี้เขาจะกำหนดให้โดยอัตโนมัตินะคะดังนั้นเราสามารถลากมาวางได้เลยอ่ะหลังจากที่เราเซตค่าเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราคลิกธงปุ๊บเจ้าเด็กผู้ชายคนนี้ก็จะมาอยู่ที่ตำแหน่ง x 19 y ลบ160เราก็ให้ทำอะไรนะคะไปที่ control นะคะใช้ loop นะ forever ให้ทำเสมอนะคะตลอดเวลาก็คือเรื่องของการเดินเนี่ยแหละค่ะนะคะการเดินขึ้นลงซ้ายขวานะคะโดยที่ loop forever นี่นะคะอาจารย์จะใช้ร่วมกับ if then นะ if then นะคะแล้วก็ใช้ sensing ค่ะ sensingkey space place เนี่ยนะคะเรามากำหนดลูกศรขึ้นลงซ้ายขวานะคะให้เดินตามลูกศรถ้ากด up arrow นะ up arrow ลูกศรขึ้นนะคะก็ให้ใช้ motion เนี่ยนะคะอาจารย์ใช้ motion change y by แต่อาจารย์ไม่ใส่เยอะถึง10นะคะเพราะว่าช่องพื้นที่แผนที่เราอะค่ะค่อนข้างแคบนะคะอาจารย์ใช้ถ้าเกิดว่ากดลูกศรขึ้นให้เชนตำแหน่ง y แค่3นะไปทีละ3สเต็ปนะคะแล้วก็ใช้ look ค่ะนะให้ next costume สลับ costume ด้วยเวลากดนะคะเขาจะได้เหมือนเจ้าเด็กผู้ชายขยับไปขยับมานะคะหลังจากนั้นนะคะอันนี้คือเช็คup arrow นะคะแต่นี้ถ้าเกิดว่าเดินขึ้นไปเนี่ยแล้วเราไปชนเส้นขอบสีดำตรงนี้ค่ะนะคะเส้นขอบมันไม่ควรจะทะลุออกไปได้นะคะเพราะว่าจะต้องเดินในพื้นที่สีขาวเท่านั้นห้ามทะลุกำแพงไปนะคะฉะนั้นอาจารย์จะใช้if นะ if then อีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าในเนี้ยนะคะในลูปเดียวกันเนี่ยแหละนะคะ if thenใน up arrow เนี่ยนะคะแต่ถ้าเรา up arrow ไปเรื่อยๆแล้วทำอะไรนะคะแล้วใช้ sensing ค่ะแล้วไปอาจารย์ใช้ touching color นะคะตัวนี้นะคะแต่ว่าสีเนี่ยค่ะไปชนสีแต่สีของเราเนี่ยไม่ใช่สีม่วงนะคะเป็นสีดำเพราะว่ากำแพงของเราเนี่ยเป็นสีดำฉะนั้นตัวถ้าเกิดว่าเดินไปเรื่อยๆเนี่ย up arrow ไปนะคะ change y by 3ไปเรื่อยๆ next costume ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะแล้วปรากฏว่าไป touching กับสีจะเลือกสีนะคะก็เนี่ยค่ะนะคะไป touching กับสีดำเข้าก็คลิกเลยค่ะเลือกสีดำถ้าไป touching สีดำแล้วให้ทำยังไงนะคะอาจารย์ก็จะใช้ motion นะคะ change y by เนี่ยแหละนะคะแต่ว่าให้ลบ3ค่ะคือไม่ให้ขึ้นไปแล้วแต่ให้ถอยลงมานะถัดมานะคะอันนี้คือเงื่อนไขที่1นะคะเราลองตรวจสอบก็ได้นะคะเวลาเราเขียนคำสั่งไปสักระยะหนึ่งเนี่ยค่ะนะคะเราก็ตรวจสอบทีละคำสั่งได้นะคะโดยการกดทดลองนะธงสีเขียวเนี่ยค่ะกด go เนี่ยนะคะแล้วก็ลองกดคีย์ดูค่ะคีย์ลูกศรขึ้นอันนี้ up arrow นะคะอาจารย์ก็กดดูซิไปไม่ได้นะคะทะลุไม่ได้นี่คือเช็ค sensing และการสัมผัสกับสีดำนะคะข้ามไปไม่ได้ stop แล้วก็กดธงใหม่เจ้าเด็กผู้ชายก็กลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้นนะคะคราวนี้นะอาจารย์ต้องใช้คีย์ลูกศรเมื่อกี้ขึ้นแล้วนะคะเหลือลงซ้ายแล้วก็ขวาอาจารย์ดัพพลิเคทนะคะทั้งชุดนี้เลยนะคะเพราะว่าใช้เหมือนกันอาจารย์ดัพพลิเคทแล้วก็วางค่ะในเลเวลเดียวกันนะคะแต่นี้ตัวเนี้ยค่ะอาจารย์จะเปลี่ยนเป็นดาวแอโร่นะคะแล้วก็เชน y เนี่ยดาวก็คือติดลบนะคะฉะนั้นลดลงทีละ3ส่วนอันเนี้ยเมื่อติดลบนะคะเราจะไม่ให้ลบอีกแล้วก็ให้เชน3นะคะคือถ้าลงมาแล้วเจอเส้นสีดำก็คื
ไปไม่ได้นะคะให้ขึ้น3นั่นเองอ่ะถัดมานะคะคราวนี้เป็นชุดตัวเดี๋ยวอาจารย์ย่อหน่อยนึงนะคะคราวนี้เป็นชุดของตัวซ้ายขวานะคะอาจารย์ดับพิเคตนะเอามาวางซ้ายอันนี้ก็คือ left arrow นะคะตอนนี้ left arrow เราไม่ได้ใช้เชนตัวนี้แล้วค่ะนะคะเราไม่ได้ใช้เชน y แล้วแต่เราใช้ขยับนิดนึงนะคะเราใช้เชน x by นะเชน x by อันนี้ก็คือถ้าไปทางซ้ายก็คือติดลบลบ3นะคะแต่ว่าถ้าจะให้ย้อนกลับมาเราก็เป็น3นะอันนี้นะคะเป็น chain x นะคะแต่สีเนี่ยเป็น touching สีดำเหมือนกันเพราะว่าแผนที่เราเป็นสีดำทั้งหมดนะคะduplicate เอามาใส่ย่ออีกหน่อยนึงนะคะ duplicate เปลี่ยนจาก left เป็น right ถ้าไปทางขวาไปทางขวาตรงนี้ก็คือบวก3นะคะไปทีละ3สเต็ปอันนี้ก็เป็นลบ3นะคราวนี้เราน่าจะได้แล้วนะคะขึ้นลงซ้ายขวานะคะลองกดธงดูนะคะขึ้นขวาลงนะคะจะเด็กผู้ชายอาจารย์เดินได้แล้วนะคะไปตามทางนะคะขึ้นลงซ้ายขวาแต่ว่าไปถึงเส้นชัยแล้วยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะดังนั้นเราจะใส่คำสั่งเพิ่มสักหน่อยนะคะ stop ก่อนแล้วกดธงใหม่ให้กลับมาที่เดิมนะคะคำสั่งเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ใช้เงื่อนไขเหมือนเดิมนะคะไปที่ control แล้วก็ใช้ if then นี่แหละนะคะแต่ว่านำไปต่อข้างล่างนะคะ if then นะคะแล้วก็ใช้ตัว sensing นะคะที่เป็นตัว touching อันนี้นะคะ sensing ที่เป็น touching แต่เรา touching อะไรนะคะอันนี้เป็น mouse pointer นะคะเป็นการสัมผัสกับ mouse pointer นะแต่อาจารย์เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นนี้ค่ะ home buttonนะคะเพราะว่าตัวสไปรท์ที่เป็นเส้นชัยของเราก็คือ home button นะอาจารย์เลือกเป็น home button เลยก็คือถ้าเจ้าเด็กผู้ชายเดินไปสัมผัสกับ home ตรงนี้นะคะแล้วให้เกิดอะไรขึ้นนะอาจารย์ใช้ say ค่ะถ้าเจ้าเด็กผู้ชายนะคะเดินไปถึงบ้านตรงนี้นะคะโฮมบัตทอนนะคะสัมผัสกับโฮมบัตทอนให้แสดงผลข้อความขยายนิดนึงชนะแล้วชนะแล้ว2วินะคะเรามาลองทดสอบการทำงานของโปรแกรมดูนะคะอาจารย์กดธงแล้วก็ลองเดิน

0: แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกมเข่าวงกตอย่างง่ายนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้สวัสดีค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้ง

ก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัสดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินและพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆเรียกว่าโซ่อาหารประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ light L-I-G-H-T light แปลว่าแสง air A-I-R air แปลว่าอากาศTemperature T-E-M-P-E-R-A-T-U-R-E Temperature แปลว่าอุณหภูมิในเด็กคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: PEA อาคาร70ปีพอพอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจ

คาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องหรม.และครน.กันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1จงหาหรม.ของ24 36และ48โดยใช้วิธีการพิจารณาตัวประกอบเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาหรม.โดยใช้วิธีการพิจารณาตัวประกอบเราจะต้องหาตัวประกอบของแต่ละจำนวนก่อนแล้วจึงหาตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดและตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดคือหรม.ของจำนวนนับเหล่านั้นนั่นเองเรามาหาตัวประกอบของ24โดยการหาจำนวนนับที่หาร24ได้ลงตัวซึ่งเราจะใช้วิธีการหาเป็นคู่ๆพิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า1คูณกับ24ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า1และ24เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา2คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า2คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า2และ12เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา3คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า3คูณกับ8ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า3และ8เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา4คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า4คูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า4และ6เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา5คูณกับจำนวนใดได้24พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ5แล้วได้ผลลัพธ์เป็น24พิจารณา6คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า6คูณกับ4ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า6และ4เป็นตัวประกอบของ24จะเห็นว่าวนมาซ้ำกับจำนวนเดิมจึงได้ว่าตัวประกอบของ24คือ1 2 3 4 6 8 12และ24นั่นเองเรามาหาตัวประกอบของ36โดยการหาจำนวนนับที่หาร36ได้ลงตัวเราเริ่มจากหาจำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลลัพธ์เป็น36จำนวนแรกคือพิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า1คูณกับ36ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า1และ36เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา2คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า2คูณกับ18ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า2และ18เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา3คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า3คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า3และ12เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา4คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า4คูณกับ9ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า4และ9เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา5คูณกับจำนวนใดได้36พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ5แล้วได้ผลลัพธ์เป็น36พิจารณา6คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า6คูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า6เป็นตัวประกอบของ36จะเห็นว่าทั้ง2จำนวนเป็นจำนวนเดียวกันและวนมาซ้ำจำนวนเดิมจึงได้ว่าตัวประกอบทั้งหมดของ36คือ1 2 3 4 6 9 12 18และ36นั่นเองเรามาหาตัวประกอบของ48โดยการหาจำนวนนับที่หาร48ได้ลงตัวเราจะเริ่มจากหาจำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลลัพธ์เป็น48และจำนวนแรกคือพิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า1คูณกับ48ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า1และ48เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา2คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า2คูณกับ24ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า
2และ24เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา3คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า3คูณกับ16ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า3และ16เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา4คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า4คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า4และ12เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา5คูณกับจำนวนใดได้48พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ5แล้วได้ผลลัพธ์เป็น48พิจารณา6คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า6คูณกับ8ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า6และ8เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา7คูณกับจำนวนใดได้48พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ7แล้วได้ผลลัพธ์เป็น48พิจารณา8คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า8คูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า8และ6เป็นตัวประกอบของ48จะเห็นว่าวนมาซ้ำกับจำนวนเดิมจึงได้ว่าตัวประกอบทั้งหมดของ48คือ1 2 3 4 6 8 12 16 24และ48นั่นเองจะเห็นว่าตัวประกอบร่วมของ24 36และ48ได้แก่1 2 3 4 6และ12ตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดของ24 36และ48คือ12ดังนั้นหรม.ของ24 36และ48คือ12นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2จงหาหรม.ของ32และ80โดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการแยกตัวประกอบทำได้โดยเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปของผลคูณของตัวประกอบเฉพาะแล้วนำจำนวนที่เป็นตัวประกอบร่วมของจำนวนทั้งหมดมาคูณกันผลคูณที่ได้คือหรม.ของจำนวนนับชุดนั้นนั่นเองเรามาแยกตัวประกอบของ32โดยนำจำนวนเฉพาะมาหาร32ได้ดังนี้เรานำ32มาตั้งหารโดยเริ่มต้นหารด้วย2ได้16และ16ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2หาร16ได้จึงนำ2มาหาร16ได้8และ8ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2หาร8ได้จึงนำ2มาหาร8ได้4และ4ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2หาร4ได้จึงนำ2มาหาร4ได้2และ2เป็นเฉพาะแล้วจะได้ว่า32สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ2แยกตัวประกอบของ80โดยนำจำนวนเฉพาะมาหาร80และผลหารไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่สามารถหาจำนวนเฉพาะใดมาหารได้อีกซึ่ง80สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ5จะเห็นได้ว่าตัวประกอบร่วมของ32และ80คือ2คูณ2คูณ2คูณ2ดังนั้นหรม.ของ32และ80คือ16นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3จงหาหรม.ของ12 36และ48โดยวิธีการตั้งหารเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาหรม.โดยใช้วิธีการตั้งหารทำได้โดยหาจำนวนเฉพาะที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวจนไม่สามารถหาจำนวนเฉพาะใดที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวอีกหรม.ของจำนวนเหล่านั้นคือผลคูณของจำนวนเฉพาะทั้งหมดที่นำไปหารเรามาเริ่มต้นตั้งหารกันนะคะนำ12 36และ48มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร12 36และ48ได้ลงตัวนั่นคือ2
2หาร12ได้6 2หาร36ได้18และ2หาร48ได้24พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร6 18และ24ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี2ที่หาร6 18และ24ได้ลงตัวจึงนำ2มาหาร2หาร6ได้3 2หาร18ได้9และ2หาร24ได้12พิจารณาว่ามีจำนวนใดที่หาร3 9 12ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี3ที่หาร3 9และ12ได้ลงตัวจึงนำ3มาหาร3หาร3ได้1 3หาร9ได้3และ3หาร12ได้4พิจารณาว่ามีจำนวนใดที่หาร1 3และ4ได้ลงตัวอีกหรือไม่จะพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่สามารถหาร1 3และ4ได้ลงตัวดังนั้นหรม.ของ12 36และ48คือ2คูณ2คูณ3เท่ากับ12นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4ถ้าต้องการปลูกมะม่วงลงในที่ดินรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง168เมตรยาว192เมตรโดยแต่ละต้นมีระยะห่างเท่าๆกันและห่างจากขอบรั้วเท่ากันด้วยจะปลูกมะม่วงได้อย่างน้อยกี่ต้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์ต้องการแบ่งระยะเพื่อปลูกมะม่วงโดยแต่ละต้นมีระยะห่างเท่าๆกันเราจึงหาหรม.ของความยาวด้านกว้างและความยาวด้านยาวคือหรม.ของ168และ192จะหาหรม.โดยการตั้งหารเริ่มต้นด้วยการหาจำนวนเฉพาะที่หาร168และ192ได้ลงตัวนั่นคือ2 2หาร168ได้84 2หาร192ได้96พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร84และ6ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี2ที่หาร84และ96ได้ลงตัวเราจึงนำ2มาหาร2หาร84ได้42 2หาร96ได้48พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร42และ48ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี2ที่หาร42และ48ได้ลงตัวเราจึงนำ2มาหาร2หาร42ได้21 2หาร48ได้24พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร21และ24ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี3ที่หาร21และ24ได้ลงตัวเราจึงนำ3มาหาร3หาร21ได้7และ3หาร24ได้8พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร7และ8ได้ลงตัวอีกหรือไม่จะพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดแล้วที่หาร7และ8ได้ลงตัวดังนั้นหรม.ของ168และ192คือ2คูณ2คูณ2คูณ3เท่ากับ24จะได้ว่าต้นมะม่วงแต่ละต้นห่างกันต้นละ24เมตรแบ่งความยาวด้านกว้างเป็นช่วงช่วงละ24เมตรจะได้168หารด้วย24เท่ากับ7ช่วงแบ่งความยาวด้านยาวเป็นช่วงช่วงละ24เมตรจะได้192หารด้วย24เท่ากับ8ช่วงพิจารณาที่ดินกว้าง168เมตรยาว192เมตรแบ่งความยาวด้านกว้างได้7ช่วงแบ่งความยาวด้านยาวได้8ช่วงต้องการปลูกมะม่วงห่างจากขอบรั้วเท่ากันด้วยจะได้ว่าปลูกต้นมะม่วงตามความยาวด้านกว้างได้7ลบด้วย1เท่ากับ6ต้นและปลูกต้นมะม่วงตามความยาวด้านยาวได้8ลบด้วย1เท่ากับ7ต้นดังนั้นจะต้องปลูกต้นมะม่วงได้อย่างน้อยที่สุด6คูณด้วย7เท่ากับ42ต้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5จงหาคอรนอของ6 8และ12โดยใช้วิธีการหาตัวพหูคูณ
เรามาดูวิธีคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาครน.โดยใช้วิธีการหาตัวพหูคูณเราจะต้องหาพหูคูณของแต่ละจำนวนก่อนแล้วจึงหาพหูคูณร่วมที่น้อยที่สุดจำนวนนั้นคือครน.ของจำนวนนับเหล่านั้นนั่นเองพหูคูณของ6คือ6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72ไปเรื่อยๆพหูคูณของ8คือ8 16 24 32 40 48 56 64 72 80ไปเรื่อยๆพหูคูณของ12คือ12 24 36 48 60 72 84ไปเรื่อยๆพหูคูณร่วมของ6 8และ12คือ24 48 72ไปเรื่อยๆจะได้ว่าพหูคูณร่วมของ6 8และ12ที่มีค่าน้อยที่สุดคือ24ดังนั้นครน.ของ6 8และ12คือ24นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6จงหาครน.ของ24 30และ48โดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาครน.โดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบทำได้โดยเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของตัวประกอบเฉพาะเลือกจำนวนที่เป็นตัวประกอบร่วมมาเพียงตัวเดียวจากนั้นเลือกตัวประกอบที่ไม่ซ้ำมาทุกตัวนำจำนวนที่ได้ทั้งหมดมาคูณกันผลคูณที่ได้คือครน.ของจำนวนนับเหล่านั้นเรามาแยกตัวประกอบของ24โดยใช้วิธีการตั้งหารสั้นแล้วหาจำนวนที่เป็นจำนวนเฉพาะมาหารจนผลหารสุดท้ายเป็นจำนวนเฉพาะจะได้ว่า24แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ2คูณ2คูณ3แยกตัวประกอบของ30จะได้ว่า30แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ3คูณ5แยกตัวประกอบของ48จะได้ว่า48แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ3ดังนั้นครน.ของ24 30และ48คือ2คูณ3คูณ2คูณ2คูณ5คูณ2เท่ากับ240นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7จงหาครน.ของ36 54และ81โดยวิธีการตั้งหารเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาครน.โดยใช้วิธีการตั้งหารทำได้โดยหาจำนวนเฉพาะที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวมาหารจำนวนเหล่านั้นหรือหารลงตัวอย่างน้อย2จำนวนครน.ของจำนวนเหล่านั้นคือผลคูณของจำนวนเฉพาะทั้งหมดที่นำไปหารและผลลัพธ์สุดท้ายของการหารเรามาเริ่มต้นตั้งหารกันนะคะนำ36 54และ81มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร36 54และ81ได้ลงตัวพบว่ามี3จึงนำ3มาหาร3หาร36ได้12 3หาร54ได้18และ3หาร81ได้27พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร12 18และ27ได้ลงตัวหรือไม่มี3ที่หาร12 18และ27ได้ลงตัวเราจึงนำ3มาหาร3หาร12ได้4 3หาร18ได้6และ3หาร27ได้9พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร4 6และ9ได้ลงตัวหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี2
ที่หาร4และ6ได้ลงตัวจึงนำ2มาหาร2หาร4ได้2 2หาร6ได้3และ2หาร9ไม่ได้จึงดึง9ลงมาจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร2 3และ9ได้ลงตัวหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี3ที่หาร3และ9ได้ลงตัวจึงนำ3มาหาร3หาร2ไม่ได้ดึง2ลงมา3หาร3ได้1 3หาร9ได้3จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร2 1และ3ได้ลงตัวอีกหรือไม่จะพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดแล้วที่หาร2 1และ3ได้ลงตัวดังนั้นครน.ของ36 54และ81คือ3คูณ3คูณ2คูณ3คูณ2คูณ1คูณ3เท่ากับ324นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8นาย A ลองขึ้นบันไดทีละ2ขั้น4ขั้นหรือ5ขั้นทุกครั้งจะเหลือบันได1ขั้นเสมอจงหาว่ามีบันไดทั้งหมดกี่ขั้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการทราบจำนวนขั้นทั้งหมดของบันไดเราจึงใช้การหาครน.ของ2 4และ5เราจะหาครน.โดยใช้วิธีการตั้งหารนะคะนำ2 4และ5มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร2 4และ5ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี2ที่หาร2และ4ได้ลงตัวเราจึงนำ2มาหาร2หาร2ได้1 2หาร4ได้2และ2หาร5ไม่ลงตัวดึง5ลงมาจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร1 2และ5ได้ลงตัวอีกหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง1 2และ5ได้ลงตัวจะได้ว่าครน.ของ2 4และ5คือ2คูณ1คูณ2คูณ5ได้เท่ากับ20ทุกครั้งที่นาย A เดินขึ้นบันไดจะเหลือบันได1ขั้นเสมอแสดงว่าจะเหลือเศษ1ดังนั้นมีบันไดทั้งหมด20บวก1เท่ากับ21ขั้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9มีเชือก3สีมีความยาวดังนี้เชือกสีแดงยาว45เมตรเชือกสีเขียวยาว60เมตรและเชือกสีขาวยาว105เมตรนำเชือกสีเดียวกันมาต่อกันให้เชือกทั้ง3สีที่ต่อแล้วมีความยาวเท่ากันจะใช้เชือกอย่างน้อยทั้งหมดกี่เส้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการทราบจำนวนเชือกทั้งหมดเราจึงใช้การหาครน.ของ45 60และ105โดยใช้วิธีการตั้งหารนำ45 60และ105มาตั้งหารสั้น

จากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร45 60และ105ได้ลงตัวนั่นคือ5จึงนำ5มาหาร5หาร45ได้95หาร60ได้12 5หาร105ได้21จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร9 12และ21ได้ลงตัวนั่นคือ3จึงนำ3มาหาร3หาร9ได้3 3หาร12ได้4 3หาร21ได้7จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร3 4และ7ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3 4และ7ได้ลงตัวจะได้ว่าครน.ของ45 60และ105คือ5คูณ3คูณ3คูณ4คูณ7ได้เท่ากับ1,260แสดงว่าต้องต่อเชือกแต่ละสีให้ยาว1,260เมตรจะได้ว่าต้องใช้เชือกสีแดงทั้งหมด1,260หารด้วย45เท่ากับ28เส้นต้องใช้เชือกสีเขียวทั้งหมด1,260หารด้วย60เท่ากับ21เส้นจะต้องใช้เชือกสีขาวทั้งหมด1,260หารด้วย105เท่ากับ12เส้นดังนั้นจะต้องใช้เชือกอย่างน้อยทั้งหมด28บวก21บวก12เท่ากับ61เส้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10รถแข่ง3คันวิ่งรอบสนามวงแหวน10กิโลเมตรหากทั้ง3คันออกวิ่งพร้อมกันด้วยความเร็วคงที่โดยคันแรกออกวิ่ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันที่2ออกวิ่ง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันที่3ออกวิ่ง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนานเท่าใดรถทั้ง3คันจึงจะถึงจุดเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการทราบเวลาที่รถทั้ง3คันถึงจุดเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเราจึงใช้การหาครน.ของเวลาแต่เราต้องเปลี่ยนหน่วยเวลาให้มีหน่วยเป็นนาทีเสียก่อนคันที่1วิ่ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ว่าวิ่ง100กิโลเมตรใช้เวลา60นาทีวิ่ง10กิโลเมตรใช้เวลา60หารด้วย100คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ6นาทีขันที่2วิ่ง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ว่าวิ่ง150กิโลเมตรใช้เวลา60นาทีวิ่ง10กิโลเมตรใช้เวลา60หารด้วย150คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ4นาทีขันที่3วิ่ง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ว่าวิ่ง200กิโลเมตรใช้เวลา60นาทีวิ่ง10กิโลเมตรใช้เวลา60หารด้วย200คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ3นาทีจากนั้นเราจึงดำเนินการหาครน.ของ6 4และ3โดยใช้วิธีการตั้งหารหาจำนวนเฉพาะที่หาร6 4และ3ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี2ที่หาร6และ4ได้ลงตัวจึงนำ2มาหาร2หาร6ได้3 2หาร4ได้2 2หาร3ไม่ได้ดึง3ลงมาจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร3 2และ3ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี3ที่หาร3และ3ได้ลงตัวจึงนำ3มาหาร3หาร3ได้1 3หาร2ไม่ได้ดึง2ลงมา3หาร3ได้1จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร1 2และ1ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หาร1 2และ1ได้ลงตัวจะได้ว่าครน.ของ6 4และ3คือ2คูณ3คูณ1คูณ2คูณ1

สดีค่ะครูชื่อดร.ปิยาพรเตชะเรืองรองนะคะสังกัดอยู่สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์คณะศึกษาศาสตร์ค่ะสำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์นะคะพอพูดถึงชื่อนี้ค่ะหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าสาขานี้สอนบัณฑิตเพื่อไปทำอะไรนะคะสำหรับสาขานี้นะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือการเป็นครูคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะสำหรับในหลักสูตรของเรานะคะเราก็จะสอนนักศึกษาเนี่ยให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำสื่อหรือเทคโนโลยีเนี่ยไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอนค่ะสำหรับวิชานี้ค่ะมีความสำคัญยังไงนะคะปัจจุบันนี้ค่ะเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมเนี่ยมีความก้าวหน้านะคะแล้วก็คนหลายๆคนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อเอามาใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการเรียนการสอนสำหรับความหมายของคำว่านวัตกรรมนะคะก็คือหมายถึงสิ่งใหม่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นแนวคิดทฤษฎีหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเราก็ถือว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นนวัตกรรมได้หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วนวัตกรรมในชีวิตประจำวันเนี่ยคืออะไรบ้างครูอยากให้พวกเราเนี่ยลองนึกถึงนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะใช้ไก่นะคะในการขันแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะมีการประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างเช่นสมาร์ทโฟนนักศึกษาเนี่ยสามารถตั้งเวลาจากโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะในการตั้งปลุกฉะนั้นเนี่ยค่ะสมาร์ทโฟนตัวเนี้ยก็จะถือว่าเป็นตัวอย่างของนวัตกรรมที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะ

สำหรับกระบวนการของนวัตกรรมนะคะเราจะแบ่งเป็น3ระยะค่ะอันแรกเลยก็คือเป็นขั้นประดิษฐ์นะคะขั้นที่2ก็คือการพัฒนาค่ะแล้วก็ขั้นที่3ก็คือการเผยแพร่นวัตกรรมค่ะสำหรับในขั้นแรกนะคะของการประดิษฐ์คิดค้นนะคะก็หมายความว่าขั้นตอนนี้ค่ะก็คือตัวนักวิจัยหรือว่าตัวนักการศึกษาเนี่ยมีการค้นพบว่าเราอยากจะนำนวัตกรรมตัวไหนเนี่ยไปใช้อย่างเช่นตัวอย่างของนักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนนะคะที่มีการจะประดิษฐ์โทรศัพท์ขึ้นมาโดยเขาเนี่ยใช้สัญญาณกริ่งโทรศัพท์ซึ่งขั้นตอนนี้ค่ะก็จะเป็นเหมือนขั้นริเริ่มนะคะที่เราอยากจะสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์อะไรใหม่ๆค่ะสำหรับขั้นที่2นะคะขั้นพัฒนาการขั้นตอนนี้ค่ะก็เป็นการที่ต่อยอดจากขั้นที่1

พอเราได้สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วอะค่ะขั้นตอนนี้ค่ะจะเป็นการนำไปทดลองใช้ว่านวัตกรรมตัวนั้นหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เราต้องการจะนำไปแก้ไขปัญหาค่ะมีลักษณะยังไงแล้วก็ใช้ยังไงสำหรับขั้นสุดท้าย

หรืออาจจะเป็นห้องเรียนที่2ตัวอย่างที่เราสามารถที่จะเห็นภาพง่ายๆนะคะอย่างเช่นห้องเรียนหนึ่งอะค่ะมีการเอา CAI เนี่ยเข้ามาใช้แล้วปรากฏว่านักเรียนทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรียนสนุกขึ้นแล้วก็เข้าใจในเนื้อหาขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยห้องเรียนที่2อาจจะมีการนำ CAI อะค่ะมาใช้ต่อเพราะว่าครูผู้สอนเนี่ยก็จะรู้แล้วล่ะค่ะว่าหลังจากห้องเรียนแรกเนี่ยใช้แล้วเกิดประโยชน์ยังไงฉะนั้นพอห้องที่2เอาไปใช้ก็จะเป็นลักษณะของการเผยแพร่นวัตกรรมนั้นๆค่ะสำหรับคำว่าเทคโนโลยีนะคะตามความหมายของพจนานุกรมนะคะของบัณฑิตเนี่ยเขาก็ให้ความหมายว่าเทคโนโลยีเนี่ยก็คือการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะมีการเอามาพัฒนาให้มีการเจริญก้าวหน้าขึ้นมานะคะสำหรับคำว่าเทคโนโลยีกับนวัตกรรมอะค่ะมักจะเป็นคำที่ใช้คู่กันอะไรก็ตามเนี่ยนวัตกรรมเนี่ยคือคำว่า innovation เนี่ยคือสิ่งประดิษฐ์สิ่งที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามพอเรามีการไปประดิษฐ์หรือประยุกต์แล้วเนี่ยแล้วเอาไปใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะก็จะกลายเป็นคำที่เราเอามาใช้คู่กับเทคโนโลยีนะคะอย่างตัวอย่างที่เราจะเห็นชัดเลยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนสมัยก่อนเนี่ยค่ะการจัดการเรียนการสอนเนี่ยอาจจะอยู่เฉพาะแค่ในห้องเรียนแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่านักเรียนเนี่ยค่ะกลับไปที่บ้านที่ต่างจังหวัดแต่ว่าไม่ได้มาเข้าเรียนในห้องเรียนปกติเราก็อาจจะมีเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า e-learning นะคะนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะทำการเรียนการสอนเนี่ยผ่านเว็บไซต์ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์หนึ่งของเทคโนโลยีที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะ

สำหรับนวัตกรรมทางด้านหลักสูตรนะคะพอเราพูดถึงคำว่าหลักสูตรเนี่ยก็คือเราสามารถที่เอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะสำหรับนวัตกรรมหลักสูตรเนี่ยอาจจะหมายความว่าหลักสูตรเดิมเนี่ยอาจจะดีอยู่แล้วนะคะแต่เมื่อช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมีความก้าวหน้าขึ้นนะคะฉะนั้นหลักสูตรเนี่ยต้องมีการพัฒนาหรือว่าปรับปรุงนะคะอย่างเช่นปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะคำว่าครูเนี่ยคนเป็นครูค่ะจะต้องมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเข้ามานะคะจากหลักสูตรเดิมเนี่ยอาจจะเป็นคุณครูคณิตศาสตร์ปกตินะคะ

แต่ว่าผนวกกับปัจจุบันนี้ค่ะครูผู้สอนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีทักษะทางด้าน ICT เราอาจจะมีการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยให้เป็นการบูรณาการระหว่างหลักสูตรคณิตศาสตร์กับเทคโนโลยีทางการศึกษาและคอมพิวเตอร์เนี่ยฉะนั้นหลักสูตรเนี้ยค่ะพอเวลามีการเอานำไปใช้เนี่ยนั่นหมายความว่าครูคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะมีความรู้ในการพัฒนาสื่อแล้วก็มีความรู้ทางด้าน ICT เพิ่มมากขึ้นค่ะ

ำหรับนวัตกรรมทางการเรียนการสอนนะคะก็คือรูปแบบหรือว่าวิธีการเรียนการสอนใหม่ๆนะคะอย่างปัจจุบันเนี้ยค่ะรูปแบบการเรียนใหม่ๆเนี่ยที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมก็อย่างเช่นรูปแบบการเรียนแบบ Active Learning นะคะหรือว่าการเรียนเชิงรุกนั่นแปลว่าผู้เรียนผู้สอนนะคะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งของนวัตกรรมแบบการเรียนแบบ Active Learning เนี่ยครูผู้สอนเนี่ยอาจจะมีการนำแอปพลิเคชันหรือมีการนำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในห้องเรียนนะคะอย่างตัวอย่างที่ครูจะยกนะคะอย่างเช่นโปรแกรม Quizzy นะคะโปรแกรม Quizzy อ่ะค่ะก็จะเป็นรูปแบบของ Active Learning คือครูผู้สอนเนี่ยอาจจะมีข้อคำถามนะคะหรือว่าทำเป็นเกมเนี่ยเป็นแบบทดสอบย่อยๆในแต่ละครั้งแล้วให้นักเรียนนะคะมีการเล่นเกมเกิดขึ้นในห้องเรียนคือในกิจกรรมของ Quizzy เนี่ยค่ะผู้เรียนเนี่ยก็จะมีการแข่งขันกันเองระหว่างเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนร่วมชั้นภายในห้องตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้ผู้เรียนนะคะมีความสนใจมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วนะคะตัวครูผู้สอนเนี่ยยังสามารถที่จะดูคะแนนหรือว่าดูผลที่ว่าเด็กทำผิดในแต่ละข้อได้ซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะทำให้ครูผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขหรือว่าปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของการสอนของตัวเองได้ค่ะค่ะสำหรับนวัตกรรมสื่อการสอนนะคะก็ปัจจุบันเนี้ยค่ะก็จะมีสื่อการสอนที่หลากหลายแล้วก็มีค่อนข้างเยอะนะคะอย่างตัวอย่างที่เราน่าจะพบบ่อยๆก็อย่างเช่นพวกลักษณะของเทคโนโลยี AR นะคะปัจจุบันเนี้ยค่ะเทคโนโลยี AR เนี่ยหรือว่า Augmented Reality เนี่ยนะคะหรือว่าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมนะคะตัวเนี้ยค่ะก็จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยมีความสนใจเรียนมากขึ้นปกติเนี่ยหนังสือเรียนแบบปกตินะคะก็จะมีทั้งตัวอักษรแล้วก็มีภาพแต่ปัจจุบันนี้ค่ะพอเด็กเล็กๆเนี่ยที่เวลาอยากจะให้เขามีความรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ อย่างสมมติเด็กอนุบาล นะคะคุณครูผู้สอนเนี่ยอยากจะให้เด็กเนี่ยมีความรู้รู้ทั้งคำศัพท์แล้วก็รู้ทั้งรูปพรรณของสัตว์นั้นๆเนี่ยคุณครูก็อาจจะเอาหนังสือเนี่ยที่พัฒนาขึ้นโดยเทคโนโลยี AR เนี่ยมาใช้ในการเรียนการสอนฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณครูเนี่ยส่องนะคะส่องภาพสัตว์ลงไปในหนังสือเนี่ยเด็กๆ เขาก็จะเห็นภาพสัตว์ตัวนั้นว่ามีลักษณะเป็นยังไงพร้อมกับในคลิปวิดีโอที่ส่องไปนะคะอาจจะมีการออกเสียงคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าบอกลักษณะต่างๆซึ่งเด็กก็จะได้ความรู้แล้วก็ทำให้หนังสือเรียนเนี่ยค่ะน่าสนใจมากขึ้นนะคะค่ะสำหรับนวัตกรรมด้านการประเมินผลนะคะปัจจุบันเนี้ยค่ะการประเมินผลเนี่ยคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคุณครูผู้สอนอาจจะต้องใช้เป็นระบบเครื่องคิดเลขหรือว่าระบบมือนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะนวัตกรรมในเรื่องของการประเมินผลเนี่ยเราจะต้องการวัดว่าเด็กเนี่ยมีความรู้หรือว่ามีความรู้มากขนาดไหนในแต่ละครั้งหลังจากเรียนเนี่ยครูผู้สอนเนี่ยอาจจะมีการสร้างข้อสอบนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็สามารถทำในรูปแบบของแบบทดสอบออนไลน์นะคะแล้วให้เด็กเนี่ยเข้าไปทำหรือว่าจะมีโปรแกรมนึงนะคะเราเรียกว่า Socrative โปรแกรมเนี้ยค่ะก็จะเป็นการสร้างแบบทดสอบแล้วก็แบบข้อสอบนะคะก็จะมีทั้งอัตนัยปรนัยหรือว่าแบบเช็คลิสต์ซึ่งหลังจากที่ว่าเด็กอะค่ะทำแบบทดสอบพวกนี้ไปแล้วโดยคุณครูเนี่ยสร้างไว้นะคะคุณครูเนี่ยก็จะมาดูแต่ละข้อว่าเด็กเนี่ยทำผิดข้อไหนมากที่สุดหรือว่าเด็กเนี่ยทำแล้วได้คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งจากข้อมูลตรงนี้ค่ะคุณครูก็สามารถเอาไปพัฒนาหรือว่าเอาไปแก้ไขหรือปรับปรุงการสอนได้ค่ะสำหรับนวัตกรรมในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะอย่างตามองค์กรใหญ่ๆอะค่ะปัจจุบันนี้เรามักจะได้ยินคำว่า KM นะคะหรือว่า Knowledge Management ค่ะ KM ก็จะเป็นเหมือนกับองค์ความรู้นะคะซึ่งแต่ละแผนกหรือแต่ละฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะดึงข้อมูลส่วนกลางนะคะอย่างที่คณะเราเองนะคะคณะศึกษาศาสตร์เนี่ยก็มีการจัดทำ KM โดยนำเอาความถนัดของแต่ละสาขาวิชาค่ะมาเป็นองค์ความรู้ที่จะใช้ในการพัฒนาครูผู้สอนหรือว่าตัวเด็กนักเรียนหรืออีกตัวอย่างนึงนะคะเราจะ

เรียกว่าระบบ MIS นะคะระบบ MIS เนี่ยก็จะเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจนะคะตามมหาวิทยาลัยหรือตามโรงเรียนใหญ่ๆอะค่ะผู้บริหารเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีทางเลือกหรือว่าอาจจะต้องการข้อคิดว่าเราอยากจะเลือกแบบนี้ดีหรือแบบไหนดีเราอาจจะเอาระบบพวกนี้ค่ะมาใช้ในการสนับสนุนเป็นข้อมูลอีกอันนึงเพื่อเอามาไว้ให้ผู้บริหารนะคะเลือกหรือว่าเอามาใช้ในการว่างานประเภทนี้โอเคไหมหรือว่าก่อนที่เราจะใช้จ่ายหรือว่าใช้งบประมาณในการทำอะไรก็แล้วแต่ในการบริหารจัดการเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าเราก็จะเอาระบบพวกนี้ค่ะมาช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจค่ะสำหรับนวัตกรรมทางการศึกษานะคะนวัตกรรมเนี่ยก็คือหมายถึงสิ่งใหม่อย่างที่ครูเกริ่นไปแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยนวัตกรรมการศึกษาเนี่ยอะไรก็ตามนะคะที่ทำให้คุณครูผู้สอนเนี่ยสะดวกสบายขึ้นนะคะก็จะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างสูงที่สุดนะคะแต่สิ่งนึงเนี่ยการนำนวัตกรรมไปใช้อ่ะค่ะมันก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดนะคะในส่วนข้อดีเนี่ยนวัตกรรมเนี่ยก็จะช่วยให้คุณครูเนี่ยมีภาระเขาเรียกว่ามีภาระในการเตรียมตัวเนี่ยลดลงเนื่องจากตัวเทคโนโลยีหรือว่าตัวแอปพลิเคชันต่างๆค่ะก็จะทำให้บรรยากาศในห้องเรียนเนี่ยสนุกขึ้นนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะพอเรามีการนำนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความกระตือรือร้นมากขึ้นแล้วก็ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนนะคะน่าเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นนวัตกรรมศึกษาเนี่ยนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยจึงมีความสำคัญแล้วก็มีผลในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบนะคะ

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการเซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลัง

ได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: อาหารเป็นภูมิปัญญาของคนไทยถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์อาหารแต่ละอย่างได้ผ่านการคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับภูมิอากาศภูมิประเทศในการค้นหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารและได้คุณค่าทางโภชนาการถึงแม้ว่าในอดีตคนไทยไม่มีวิวัฒนาการในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีความรู้เรื่องประโยชน์ในการนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบนั้นเป็นสมุนไพรใช้ในการรักษาและป้องกันโรคได้ค่ะ
1: เช่นแกงหน่อไม้ใบย่านาของภาคอีสานคนโบราณเชื่อว่าหน่อไม้มีคุณค่าสูงมีโปรตีนมีวิตามินที่สำคัญมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้แต่ก็มีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและปวดตามข้อเชื่อว่าในหน่อไม้มีสารพิวรินซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเกาต์และแพทย์จะห้ามกินอาหารที่มีพิวรินซึ่งสารตัวนี้มีส่วนทำให้กรดยูริกสูงขึ้นดังนั้นจึงต้องแก้ด้วยน้ำใบย่านางซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาเย็นทำให้หน่อไม้กับใบย่านางเป็นของคู่กันแถมรสชาติยังเข้ากันได้ดีอีกด้วยสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งของน้ำย่านางคือช่วยล้างสารพิษภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานจะใส่น้ำขันใบย่านางลงไปในแกงเห็ดด้วยเพราะจะช่วยลดความเป็นพิษในเห็ดได้
0: ยังมีความมหัศจรรย์หลายของพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานอีกหลายอย่างเช่นเวลาเรากินทุเรียนต้องกินคู่กับผลไม้ดับร้อนอย่างเช่นมังคุดเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนทำให้ร่างกายร้อนขึ้นและมังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้มีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายการรับประทานคู่กันจะช่วยทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลค่ะ

0: ผักสดควรจะทานภายใน 1-2 วันเพื่อให้ได้สารอาหารสูงสุดแต่ถ้าต้องการแช่ผักในตู้เย็นหลังจากล้างผักเสร็จแล้วให้ห่อผักด้วยกระดาษเช็ดมือแผ่นใหญ่แล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นกระดาษจะช่วยเก็บความชื้นไม่ให้ระเหยออกไปซึ่งจะช่วยคงความสดให้นานขึ้นและอย่าลืมเด็ดผักมาที่ช้ำหรือเน่าทิ้งไปก่อนด้วยผลไม้ดิบที่ยังเป็นสีเขียวให้นำใส่ถุงกระดาษที่เจาะรูอากาศที่ไหลเวียนจะช่วยคงความสดได้ดียิ่งขึ้น
1: เรื่องอาหารเล่าเท่าไหร่ก็เล่าไม่หมดเพราะภูมิปัญญาเรื่องอาหารมีมากมายแต่ข้อสรุปก็คือกินอาหารให้เป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารนะคะทักษะชีวิตเก่าวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆ

0: ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ร้านเด็ดของเราวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาชี้เป้าความอร่อยกันที่จังหวัดน่านค่ะแล้วก็ร้านนี้นะคะอยู่ไม่ไกลจากสนามบินน่านด้วยนะคะชื่อว่าร้านลาบเมืองเลนเป็นร้านที่อยู่ในพื้นที่ของชุมชนเมืองเลนแล้วก็ใกล้กับวัดเมืองเลนด้วยนะคะก็เลยชื่อว่าร้านลาบเมืองเลนเป็นร้านที่เปิดมา20กว่าปีแล้วแล้วก็ใครที่ชอบกินอาหารเหนือโดยเฉพาะลาบเหนือนะคะร้านนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่ามีให้เลือกเยอะมากแล้วก็หลายเมนู

0: อยู่กับเจ้าของร้านลาบเมืองเลนนะคะรุ่นที่2แล้วก็คือน้องบอลเนาะสวัสดีค่ะตรงนี้ร้านเนี่ยก็จะเป็นเหมือนบ้านเนาะเป
1: ็
0: นบ้านเราด้วยแล้วก็เปิดเป็นร้านด้วยขายตรงนี้มา20กว่าปีจากคุณพ
1: ่
0: อของเราเนี่ยพี่เห็นว่าชื่อร้านลาบเพราะนั้นคือลาบเด็ดแน่นอนแล้วก็ตรงนี้นะคะดูจากเมนูนี้ก็คือมีลาบนี่ให้เลือกเยอะมากเน้นไหมคะว่าต้องเป็นแบบไหนเช่นเป็นลาบแบบเหนือเลยหรือว่าอะไรยังไง
1: อ๋อหลักก็คือเหนือเลยครับทางร้านจะเน้นมะแขวน 70-80% แล้วก็จะมีเหมือนกลางๆผสมมาด้วยนิดหน่อยเมนูก็จะเพิ่มจากเมื่อก่อนคือเยอะมากเราก็จะเพิ่มเมนูขึ้นมา
0: ค่ะแรกๆเลยแบบที่เป็นลาบที่ถ้าใครมาต้องสั่งอันนี้เป็นแบบออริจินอลสมัยคุณพ่อรสชาติดั้งเดิมมาแล้วร้านนี้ต้องสั่งเป็นอะไร
1: ก็จะเป็นลาบหมู
0: ลาบหมู
1: ลู
0: ่มีลู่ด้วย
1: มีทั้งดิบทั้งสุก
0: มีทั้งดิบทั้งสุกจ้ะ
1: แล้วก็ลาบขม
0: อือ
1: แล้วก็ต้ม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ย่างเมื่อก่อนก็จะเมนูจะมีไม่กี่อย่างหลักก็จะมีประมาณนี
0: ้และอย่างตอนนี้คุณพ่อยังทำหรือว่า
1: พ่อไม่ได้ทำนานแล้วครับผมมาทำก็เกือบ10ปีแล้ว
0: ร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
1: 9โมงถึง5โมงครับ
0: 9โมงถึง5โมงนี้ก็มากินได้แล้วจ
1: ้
0: ะทุกวันไหมจ๊ะ
1: หยุดวันอาทิตย์ครับ
0: จริงๆร้านนี้นะคะย้ำว่าอยู่ใกล้สนามบินลงเครื่องมานี่แบบเมาเครื่องมากินแซ่บๆได้เลยเนาะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดน่านแล้วก็หยุดวันอาทิตย์นะมีอะไรแนะนำที่แบบอยากให้ลอง
1: ก็ลาบหมูเลยลาบหมูคั่ว
0: แล้วก
1: ็ไก่ทอดซอสมะแขวน
0: ม
1: ีเอ็นแก้ว
0: ต้มแซ่บอะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ถ้าเป็นเหนือเลยก็จะเอามีแกงแค
0: ค่ะเดี๋ยวสั่งมาชิมกันค่ะ

าหารของร้านลาบเมืองเลนนะคะเราสั่งมาแล้วก็คือเขาไม่ได้มีแต่ลาบอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะสั่งมาหลากหลายเลยนะคะเริ่มจากชามแรกใหญ่ๆแบบนี้อันนี้เป็นแกงแครกระดูกอ่อนนะคะเป็นกระดูกหมูแล้วก็เขาจะใส่เป็นพวกผักพื้นบ้านมาเยอะมากเนาะจานที่2ก็จะเป็นไก่ทอดซอสมะแขวนนะคะลาบคั่วหมูแล้วก็อีกชามนึงก็จะเป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วนะคะอันนี้จะเป็นเอ็นควายร้านนี้ก็จะขายหลักๆเนื้อก็จะเป็นเนื้อหมูเนื้อควายแล้วก็เนื้อไก่จะไม่ได้มีเนื้อวัวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราสั่งลาบสั่งต้มแซ่บอะไรเงี้ยก็บอกเขาได้เลยว่าเอาเป็นหมูหรือว่าเป็นเนื้อควายนะคะมาชิมนี่ก่อนเลยชามใหญ่มากๆนะคะเป็นแกงแครนอกจากเขาจะใส่พวกใบชะพลูหรือว่าที่นี่เขาจะเรียกผักแครเนี่ยแหละค่ะมีผักเผ็ดหรือว่าผักคาดเนาะมันจะแบบเป็นดอกไม้สีเหลืองๆใส่ลงไปแล้วก็จะมีพวกใบพริกมีชะอมมีถั่วคือมีหลากหลายคือพวกผักคาดเนี่ยส่วนใหญ่นึกว่าร้านอาหารไม่ค่อยทำมาเป็นกับข้าวให้ได้ชิมแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเขาจะนำมาปรุงให้เราได้ชิมกันด้วยนะคะชิมแกงแครก่อนเลยนี่ซดน้ำหอมเค็มเผ็ดแล้วก็มันเป็นความหวานของน้ำผักพอเราไปกินโดนไอ้ดอกผักเผ็ดค่ะมันจะมีความแบบเผ็ดร้อนเพิ่มขึ้นมาอีกนอกเหนือจากรสชาติของน้ำแกงแครอร่อยมากมาที่กระดูกหมูบ้างไม่เปื่อยมากนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าถึงกับติดกระดูกตลอดเวลากำลังดีอร่อยเลยจานนี้จัดจ้านเดี๋ยวจะลองต้มแซ่บบ้างอันนี้เป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วเป็นเอ็นแก้วแบบดึงๆแบบนี้จะมีทั้งเอ็นแล้วก็เนื้อติดเอ็นมาด้วยดุ๋มๆมาก ต้มแซ่บเอ็นแก้วนะคะบอกเลยแซ่บคือเผ็ดเปรี้ยวเค็มกำลังดีแล้วก็ตัวเอ็นตุ๋นนะคะละลายเลยอะเนื้อแบบเคี้ยวเข้าไปคือแบบว่านุ่มละลายเลยอร่อยมากอันนี้ก็เป็นอีกจานที่แบบยกนิ้วเลยแซ่บมากแล้วก็ด้วยความที่เป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วที่เป็นเอ็นแก้วของเนื้อควายนะคะไม่มีกลิ่นสาบอันนี้กินได้สบายๆไม่มีกลิ่นสาบเลยอันนี้ลาบคั่วหมูนะคะเราสั่งมาเป็นแบบสุกกลิ่นของลาบคั่วหมูเนี่ยคือชัดเลยมันจะมีกลิ่นเครื่องเทศของทางเหนือก็คือมีกลิ่นของมะแขวนแต่ว่าจะได้กลิ่นของพวกกระเทียมเจียวด้วยหอมมากเป็นอีกหนึ่งจานที่อร่อยแล้วก็ได้รสชาติของลาบคั่วเหนือจริงๆหนึ่งมันจะต้องมาด้วยความหอมแบบนี้แหละเนาะมันต้องหอมกลิ่นพวกเครื่องเทศพวกมะแขวนแล้วก็รสชาติจะออกแนวเผ็ดเค็มเผ็ดเค็มหอมอร่อยมากนะเป็นอีกหนึ่งจานที่รสชาติคืออร่อยมาตรฐานเลยมาดับเผ็ดกันบ้างด้วยไก่ทอดซอสมะแขวนนะคะเขาจะโรยกระเทียมเจียวมาด้วยคือเราจะไม่เห็นเม็ดมะแขวนโรยอยู่บนตัวไก่แต่ว่าพอเรามาดมแบบนี้คือกลิ่นมะแขวนชัดมากอยู่ในซอสนะคะซอสเขาอ่ะจะออกแนวหอมมะแขวนแล้วก็เค็มเค็มหวานหวานเผ็ดนิดๆแป้งที่ชุบมาก็คือกรอบค่ะส่วนปีกไก่ที่ชุบแป้งมาข้างในนะคะเขาจะหมักมาเพราะฉะนั้นตัวไก่จะไม่จืดจะออกเค็มๆหน่อยเวลาเรากินเข้าไปเจอกับน้ำซอสที่เป็นซอสมะแขวนได้ความเผ็ดความออกเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็ความหอมของมะแขวนนะคะเข้ากันแล้วก็แป้งก็กรอบด้วยเคี้ยวเพลินๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจานที่อร่อยแล้วก็กินเพลินนะคะเดี๋ยวเรามาดูราคาอาหารของร้านลาบเมืองเลนกันนะคะเริ่มจากแกงแครชามนี่ใหญ่ๆแบบนี้ยกให้ดูอีกทีนึงนะคะชามนี้110บาทมาแบบผักแน่นเต็มชามเลยเนาะแล้วก็ไก่ทอดซอสมะแขวนจานนี้100บาทนะคะลาบคั่วหมู70บาทต้มแซ่บเอ็นแก้ว80บาทนะคะส่วนข้าวเหนียวยังไม่ได้กินเลยนะคะเพราะว่าอร่อยกับทุกอย่างเลยอันนี้ข้าวเหนียว10บาทนะคะรวมๆแล้วก็คือทั้งหมด370บาทคือราคามาตรฐานแถมรสชาตินี่คืออร่อยเลยโดยเฉพาะอย่างแกงแครนี่คือให้มาเยอะมากนะคะคุณผู้ชมที่ชอบทานอาหารเหนือนะคะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่โนว่าต้องมาลองแล้วก็ไม่ได้มีอาหารแค่ที่เราสั่งมานะคะมีลาบก็มีให้เลือกเยอะมากซึ่งร้านนี้นะคะย้ำอีกทีว่าร้านลาบเมืองเลนเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับสนามบินน่านก็คืออยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดน่านเลยนะคะตาม GPS
มาได้เลยพิมพ์ได้เลยว่าร้านลาบเมืองเลนแต่ว่าร้านนี้เนี่ยจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยร้านก็จะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดน่านสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันในการสั่งอาหารได้นะคะหรือว่าถ้าอยากมาทานกันที่ร้านเลยก็จีเพจมาได้เลยค่ะร้านลาบเมืองเลนอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านค่ะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่เด็ดมากๆ

0: ื่องเด็ดเอตโรวันนี้ค่ะพามาทำความรู้จักกับของดำที่ใช้กันแทบทุกครัวเรือนไม่ว่าจะปิ้งย่างต้มทอดก็ต้องใช้นั่นก็คือถ่านค่ะแต่กว่าจะได้ถ่านก้อนดำๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างวันนี้ค่ะเราจะไปหาคำตอบกันที่โรงงานถ่านที่ผลิตถ่านมากว่า60ปีกันค่ะ
1: สมัยก่อนก็ไปหุงข้าวเนาะความร้อนมันจะดีแล้วไม่มีสารพิษไม่มีอะไรต่อมาก็หันไปใช้กับแก๊สเนาะแต่ว่าถ่านไม่มีวันตายถ้ายังนี่ยังมีอยู่ก็สมัยก่อนตามบ้านเดี๋ยวนี้ก็ตามร้านอาหารเดี๋ยวนี้ก็ตามปิ้งย่างแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศก็นิยมใช้เหมือนกันคือขายได้ตลอดทั้งปีทั้งชาติ
0: การผลิตถ่านแต่ละก้อนขึ้นมานั้นนะคะจะต้องเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกไม้เลยค่ะซึ่งที่นี่นะคะจะนิยมใช้ไม้โกงกางเป็นหลักในการนำมาทำเป็นถ่านค่ะ
1: ส่วนมากจะโกงกางอันนี้นิยมมากที่สุดนะเนาะเพราะ1ไฟแรง2ขี้เถ้าไม่เคยเยอะตามที่ร้านเขาย่างกันคือย่างหมูเตะอะไรพวกนี้เขาก็ใช้มือกางกันหมดไฟมันจะดีมากๆแล้วมันไม่แตกไม่ระเบิดไม่กระทุขี้เถ้าก็น้อยไม่เหมือนไม้เบญจพรรณไม้เบญจพรรณมันก็ดีอย่างคือมันจะไม่กระทุบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไฟมันก็สม่ำเสมอไปเรื่อย
0: ไม้สำหรับที่จะมาทำถ่านได้นั้นนะคะจะต้องเป็นไม้ที่มีความชื้นพอประมาณค่ะไม่สดหรือว่าแห้งจนเกินไปคือประมาณไม่เกิน1เดือนหลังจากที่ตัดนั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการทุบไม้เพื่อเอาเปลือกออกซึ่งการทุบเปลือกนี้นะคะก็เพื่อให้การอบหรือว่าการเผาถ่านนั้นใช้เวลาน้อยลงแล้วก็ยังทำให้ถ่านที่ได้ออกมานั้นนะคะมีน้ำหนักและก็ความแกร่งที่มากกว่าถ่านที่ได้จากไม้ที่เผาพร้อมกับเปลือกนั่นเองค่ะ
2: ไม้ถ้ามีเปลือกน้ำหนักไม่ดีแล้วมันหักคือมันก็มีส่วนที่ว่าเสียหายเยอะกว่าเขาถึงได้ให้ทุบออกเอาเปลือกออก
0: หลังจากที่ได้ไม้แล้วนะคะก็จะนำเข้าสู่เตาอบเพื่อทำให้ไม้นั้นสุกจนกลายเป็นถ่านโดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ12วันเลยค่ะ
2: อันนี้อบนี่คือเราไล่ความชื้นไล่ไอ้พวกยางไม้ที่อยู่ในดุ้นไม้คือเอาความร้อนที่เราใส่ด้านหน้าเนี่ยความร้อนมันจะกระจายทั่วเตาเลยแล้วมันจะไปอบไม้เหมือนเราอบเป็ดอบไก่แบบเนี้ยเหมือนกันใช้สูตรเดียวกันแต่นี่มันเป็นไม้แค่นั้นเองพอมันความร้อนมันนั่นที่ได้ที่แล้วมันก็จะไปไล่ไอ้พวกยางไม้ออกมาเป็นควันแบบเนี้ยออกมาเป็นควันแต่นี่ฟันมันเริ่มน้อยแล้วเพราะมันเริ่มจะใช้ได้แล้ว
0: ผ่านไป12วันนะคะก็จะทำการปิดหน้าเตาแล้วก็ทิ้งไว้ให้ถ่านนั้นคลายความร้อนออกมาอีกประมาณ 10-15 วันนะคะก็จะนำถ่านออกมาเตรียมจำหน่ายต่อไปค่ะ
2: เวลาถ่านสุกแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะมีความมันวาว อันนี้คือถ่านที่สุกหมดแล้วอันนี้แกร่งแล้วน้ำหนักดีอันนี้สุกหมดเลย
0: ถ่านดิบหรือว่าถ่านสุกที่พี่ปราณีบอกนี้นะคะก็คือชื่อที่ใช้เรียกระยะของถ่านที่ผ่านการเผาหรือว่าอบค่ะซึ่งถ่านดิบนะคะก็คือถ่านที่มีการเผาไหม้ไม่หมดแล้วก็ยังคงเหลือความเป็นเนื้อไม้อยู่ค่ะส่วนถ่านสุกนะคะก็คือถ่านที่เราเห็นกันทั่วไปมีการเผาไหม้เป็นเนื้อถ่านที่สมบูรณ์ซึ่งถ่านไม้โกงกางที่สุกแล้วนะคะเมื่อนำมาเคาะกันก็จะได้เสียงที่กังวานซึ่งแสดงถึงความแกร่งของเนื้อถ่านแบบนี้ค่ะถ่านไม้ที่ได้นี้นะคะจะถูกคัดแยกเกรดหรือว่าตัดให้ได้ขนาดเพื่อจำหน่ายต่อไปค่ะแต่นอกจากถ่านไม้แบบธรรมดาแล้วนะคะปัจจุบันก็มีการพัฒนาถ่านอีกหนึ่งชนิดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายให้ไฟที่สม่ำเสมอแล้วก็มีรูปลักษณ์ที่สวยงามมากขึ้นนั่นก็คือถ่านอัดแท่งค่ะ
1: มันอยู่ได้นานแล้วไฟมันสม่ำเสมอกว่าถ่านธรรมชาติถ่านธรรมชาติดีท้องตลาดเลยมากมันมีแต่ถ่านเบาๆพวกไม้ยางติดง่ายแต่หมดไปมอดเร็วแล้วก็เลยใช้หันมาใช้ถ่านอัดแท่งนี้เพราะว่ามันกินเวลาได้นานกว่า
0: การทำถ่านอัดแท่งนั้นนะคะก็จะเริ่มจากการนำเศษถ่านที่เหลือจากการเผาถ่านหรือว่าถ่านที่หักมาบดให้ได้ขนาดที่ต้องการค่ะก่อนที่จะนำมาผสมกับส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยในการคงรูปนั่นก็คือแป้งมันสำปะหลังค่ะ
1: แป้งนี้มันเป็นแป้งมันสำปะหลังทั่วไปไม่มีสารเคมีแป้งจึงเป็นตัวประสานถ้าใส่แป้งน้อยไปมันก็ไม่ใส่มากไปมันก็ควันเยอะต้องใส่ให้มันพอดีควันมันก็จะน้อยลง
0: มื่อผสมส่วนประกอบทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วนะคะก็จะนำไปบดอีกรอบก่อนที่จะเข้าเครื่องสำหรับอัดแล้วก็ตัดเป็นก้อนๆแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะนำฐานที่อัดเป็นแท่งแล้วไปอบเพียงเท่านี้นะคะก็จะได้ฐานอัดแท่งแบบที่เราคุ้นเคยกันก่อนที่จะบรรจุเพื่อส่งขายต่อไปค่ะซึ่งสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากซื้อฐานแบบต่างๆก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกับทางโรงงานได้โดยตรงตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะ
3: สวนเด็ดเอตโรวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมเนี่ยมาเก็บมะลิกันที่ไร่มะลิพิจิตรของพี่มี่เจ้าของไร่ของเราพี่มี่สวัสดี
4: ครับสวัสดีครับ
3: คือที่เห็นข้างหลังนี่ก็คือ1ในไร่ของพี่มี่
4: ที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็40กว่าไร่ครับ
3: เป็นมะลิทั้งหมด
4: ใช่เลยครับเป็นมะลิลาทั้งหมดครับมะลิลาที่เอาไว้ร้อยมะลัยทั้งหมดเลยครับ
3: มันมีมะลิหลายแบบใช่ไหมผู้ได้ยินว่ามีมะลิลามะลิซ้อน
4: ใช่ครับใช่ครับมีหลายชนิดแต่ที่ทั้งไร่มะลิของเรานะครับไร่มะลิพิจิตรก็ทำอยู่2สายพันธุ์ครับ
3: ครับ
4: ครับมีพันธุ์เพชรแล้วก็ราชบุรณะ
3: อ๋อเป็น2พันธุ์นี้มะลิทั้งพันธุ์เพชรและพันธุ์ราชบุรณะที่พูดถึงนี้เป็นสายพันธุ์มะลิลาทั้งหมดนะครับซึ่งลักษณะดอกของเขานะฮะจะเป็นช่อกระจุกกลีบดอกเรียงซ้อนกัน 1-2 ชั้นนอกจากนี้นะครับยังมีมะลิซ้อนที่เราคุ้นหูความต่างก็คือดอกของเขาเนี่ยนะครับจะอ้วนกลมกว่าและมีกลีบดอกมากกว่า5ชั้นครับทั้งมะลิลาและมะลิซ้อนนี้นะครับเป็นสายพันธุ์ที่นำเข้าแต่มะลิพันธุ์พื้นเมืองของบ้านเราก็มีนะครับเช่นมะลิไส้ไก่มะลุลีและมะลิเฉลิมนรินเป็นต้นครับนี่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้พามาดูเลยนะครับมะลิพวงมาลัยที่เราเห็นกันเนี่ย
4: ใช่ครับ
3: จ
4: ุ
3: ดเริ่มต้น
4: มาจากทางนี้ทางนั้นเลยครับ
3: มาจากไร่มะลินะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเขามีวิธีการเก็บการดูแลอะไรยังไงเนาะ
4: ได้เลยครับ
3: พาทัวร์หน่อยนะ
4: ครับผม
3: เขาเก็บกันแล้วใช่ไหม
4: ครับครับ
3: ดอกมะลิคือดกมากเยอะมาก
4: นี่ดอกกำลังสวยนะพี
3: ่นี่ตรงนี้นะครับพี่พาเข้ามาดูต้นมะลิชัดๆเลยตรงนี้เป็นมะลิลาพันเพชร
4: ใช่เลยครับอันนี้
3: ทั้งหมดไร่นี
4: ้ใช่เลยครับ
3: มันยังไม่แบบยังบานเลย
4: ครับ
3: เราจะเก็บแบบนี้หรอหรือยัง
4: ดอกเขาจะเก็บไล่รุ่นกันวันต่อวันนะครับลักษณะดอกที่จะเก็บได้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอย่างนี้ครับก็คือเก็บได้เลยครับเนี่ยคุมๆแล้วก็ดึงเอาครับนี่คือดอกของวันนี้รอบเช้าครับ
3: สวยเลยนี่แล้วเราก็เด็ดขึ้นมาแบบนี้เลย
4: นี่ครับวิธีการเด็ดก็เอามือกุมๆไว้ครับกุมๆ
3: คุมไว้
4: ใช่คือถูกวิธีแล้วก็ดึง
3: แล้วก็ดึงแค่นี้
4: ครับแต่ผิดวิธีที่ถ้าเก็บผิดวิธีเขาจะบีบกันก่อนอย่างนี้คือผิดวิธีครับบีบดอกแล้วก็ดึง
3: ช้ำเลย
4: ใช่คือดอกเขาจะช้ำครับใช้ไม่ได้นะครับครับดอกจะเละช้ำนะครับ
3: คุมไว้อย่างงี
4: ้ครับผมคุมแล้วดึงเลยครับโอเคครับอย่างนั้นใช่เลยครับ
3: นี่นะครับคุณผู้ชมเราเจอใช้คำว่าตัวตึง
4: ใช่ตัวตึงของสวนเลยครับ
3: นี่อยู่มาตั้งแต่ยุคแรก
4: ใช่ยุคแรกครับ
3: ยุคที่สวัสดีครับยุคแรกเลยใช่ไหม
4: ใช่เลยครับ
3: นี่นะฮะอยากให้ดูในตะนี่เป็นตูมแบบเล็กๆสวยงามรัดตัวกันแน่นแบบนี้พี่ขอดูได้ไหมน้าน้าชื่ออะไรครับ
5: เปียกครับ
3: น้าเปียกนี่เก็บตั้งแต่ตีสี่ได้เท่านี้
4: อันนี้เพิ่งมาลง
3: ขอโทษจะได้น้อยขนาดนี้ได้ไงนี
4: ่ครับ
3: สวยมาก
4: ครับมะลิที่เราจะเก็บนะครับก็จะมีอยู่3รอบนะครับ
3: ครับ
4: รอบแรกคือรอบเช้านะครับรอบเช้าก็
3: คือรอบนี้
4: ใช่รอบนี้คือรอบเช้าก็จะเป็นรอบดิบมะลิดิบมะลิเขียวครับ
3: เรียกว่ามะลิดิบเขียว
4: ใช่ครับยังเป็นดอกตูมตูมมากอยู่
3: ตูมสวยรัดแน่นแบบนี้
4: ดอกจะแหลมครับคือจบรอบแรกไปก็คือเก็บตั้งแต่ 9:00 นถึงก่อนเที่ยงก็จะเป็นรอบที่2มะลิดอกเขาจะใหญ่กว่านี้นะครับ
3: ใหญ่
4: ครับใหญ่และขาวสวยกว่านี้ครับเขาจะเรียกตัวดิบขาวครับรอบ2
3: รอบแรกดิบเขียว
4: ใช่รอบ2
3: ดิบขาว
4: ใช่เลยครับ
3: แล้วรอบสุดท้าย
4: รอบสุดท้ายก็คือหลังเที่ยงวันไปก็เก็บ ยันช่วงบ่ายก็คือมะลิหอมตัวบ่ายครับรอบที่3
5: แล้วนั้นคือบานแล้วไหม
4: ยังไม่บานครับก็จะเป็นตูมใหญ
5: ่ใหญ่กว่าเดิม
4: ใหญ่แล้วก็ก้านยาวครับ
5: อ๋อเหรอ
4: ก้านยาวแล้วรอบบ่ายจะส่งกลิ่นหอมครับ
5: แล้วรอบ3นี่ส่วนใหญ่เอาไปทําอะไรครับ
4: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาไปทําน้ําอบน้ําอบอบเชยหรือว่าเอาไปทำพวงมาลัยที่เขาชอบกลิ่นหอมๆอะไรเงี้ยคือครับ
5: ถ้าชอบกลิ่นถ้าเน้นไปที่กลิ่นหอมของมะลิไปช่วง3เลย
4: ช่วงที่3ครับ
5: ถ้าจะเอามาร้อยมาลัยช่วง1ช่วง2กำลังดี
4: ใช่เลยครับ
5: ประมาณนี้
4: ใช่เลยครับนี่นะครับของเขาจะเป็น9ดอกเต็มนะครับส่วนใหญ่จะเป็น9ครับ
5: ฮะ
4: ถ้ามะลิไม่ดกก็จะเป็นแค่3อย่างเงี้ยครับแต่ทนใหญ่ก็จะมา9เยอะ
5: ครับ
4: หรือมากกว่านี้ก็มีครับแปลงนี้ก็อายุน่าจะอยู่ประมาณ 4-5 ปีครับอันนี้เป็นไม้ยืนต้นครับ อยู่ได้10กว่าปีก็สบายครับคือแบบนี้นะผมให้เวลาสักปีนึงต้นจะสมบูรณ์เขาเรียกเต็มร่างเขาครับ
5: ครับ
4: ปลูกระยะแรกปลูกไปแล้วก็สัก 3-4 เดือนก็เริ่มติดพุ่มน้อยๆนะครับแล้วก็เริ่มเก็บเล็มๆเก็บผลผลิตได้แล้วครับ
5: นี่นะครับคุณผู้ชมฮะตรงนี้เป็นอีกแปลงนึงชื่อว่าราชบูรณะเป็นพันธุ์ที่เขาก็ปลูกเพื่อใช้ในการเอาไปร้อยพวงมาลัยหรือว่าประกอบพิธีเหมือนกันนะครับตรงนี้เขาก็ยังเก็บกันอยู่เลยนะฮะนี่คือเอาจริงนะดูด้วยตาเนี่ยดูไม่ออกหรอกว่าพันธุ์ไหนเป็นพันธุ์อะไรนะครับเพราะว่าเขาคล้ายกันมากเลยนะฮะนี่หูยเป็นถุงเลยอะไปดู
4: นี่เป็นพันธุ์ราชบูรณะของทางสวนทางไร่แล้วนะครับ
5: ครับนี่นะฮะโอ้โอเคคือเห็นด้วยตาตรงนี้เนี่ย
4: ดอกจะแหลมกว่าครับ
5: ใช่ลักษณะดอกจะแหลมกว่า
4: พันธุ์เพชรครับ
5: พันธุ์เพชรที่เราเก็บไปเมื่อแปลงที่แล้วนะฮะ
4: ใช่ครับอันนี้แหลมเรียวยาวครับแตกต่างกับพันธุ์เพชรดอกจะเล็กกว่าครับรอบเช้าจะเล็กกว่ากัน
5: ครับซึ่งก็เก็บเหมือนกัน
4: เก็บเหมือนกัน
5: สามรอบ
4: ใช่เลยครับ
5: อ๋อทีนี้มาในเรื่องของวิธีการปลูกการเลี้ยงดูแล้วก็เนี่ยพื้นที่เนี่ยมันต้องเป็นยังไงครับถ้าจะเลี้ยงมะลิ
4: การเตรียมแปลงมะลิ
5: ครับ
4: ทำได้2วิธีนะครับทําพื้นไร่ครับพื้นไร่พื้นราบ
5: จ้ะ
4: ครับก็จะปลูกในลักษณะแบบนี
5: ้
4: แล้วก็อย่างที่2คือทํามะลิร่องคือมะลิร่องน้ําครับพื้นไร่ของเราคือจะได้ปริมาณต้นที่เยอะแล้วก็ถ้าเป็นแบบที่ยกร่อง
5: ครับ
4: ปริมาณต้นก็จะน้อยลงเพราะว่าเสียพื้นที่ไปครับส่วนใหญ่จะชอบดินร่วนปนทรายครับดินเหนียวไม่ชอบครับการให้น้ําก็ให้อยู่2วันให้ทีหรือวันเว้นวันนะครับอิ่มน้ําเกินไปก็ไม่ดีมันก็จะแตกตัวการแตก
5: ก็
4: จะไม่ดีครับ
5: ใช่
4: คร
5: ับ ไม่ดีมะลิที่เก็บได้จากสวนทางไร่จะนํามาล้างด้วยน้ําเปล่าให้สะอาดแล้วน็อกน้ําเย็นอีกครั้งเพื่อให้ดอกรัดตัวและคงความสดก่อนส่งให้ลูกค้าครับคุณผู้ชมที่สนใจดอกมะลิสดๆสวยๆสามารถสั่งซื้อได้เจ้าของสวนบอกว่าส่งทั่วไทยนะครับขั้นต่ํา3กิโลนอกจากนี้นะฮะทางไร่ยังรับประกันสินค้าเสียหายให้ด้วยครับเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

วัสดีครับน้องๆสิ่งที่น้องๆเห็นพี่ต๊อบทำอยู่นี้นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมา 4,000 กว่าปีแล้วครับการเดินบนลานน้ำแข็งนี้นะครับทำให้เกิดการคิดพัฒนาเป็นอุปกรณ์จนกลายมาเป็นกีฬาอย่างเช่นฮอกกี้แล้วก็สเก็ตน้ำแข็งครับผม

และนี่ก็คือความสนุกอีกหนึ่งอย่างนะครับน้องๆที่เกิดขึ้นจากน้ำแข็งครับเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนนะครับเคยทำแต่วันนี้พี่ต๊อบจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับก่อนอื่นนะครับให้น้องๆนี่พี่ต๊อบได้เตรียมน้ำแข็งไว้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนำเส้นได้ขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็น้ำเกลือมาโรยไว้บนน้ำแข็งครับผมโรยไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับนำเส้นเชือกครับเข้าไปวางนะครับแล้วก็นำเกลือนะครับโรยซ้ำอีกทีนึงแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราโรยเกลือเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งครับผมเม็ดเกลือนะครับจะทำหน้าที่เสียดสีกับพื้นผิวข้างบนครับเมื่อเขาเกิดความร้อนขึ้นมานะครับทำให้พื้นผิวข้างบนของน้ำแข็งเกิดการละลายและก็เม็ดเกลือก็ละลายด้วยเช่นกันนะครับและเมื่อเกิดการละลายแบบนี้เนี่ยน้ำเกลือเมื่อเจอกับความเย็นที่อยู่ข้างใต้ของน้ำแข็งนะครับเขาก็จะเกิดความเย็นและก็ห่อหุ้มเชือกเส้นได้และสามารถตกขึ้นมาได้อย่างนี้ครับนี่และพี่ต๊อบก็สามารถตกน้ำแข็งขึ้นมาได้แบบนี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาจึงเลือกใช้เกลือนะครับในการเป็นตัวช่วยทำให้น้ำแข็งละลายได้ช้าลงเพราะเกลือจะช่วยรักษาความเย็นนั่นเองครับและนี่ก็คือความสนุกเพียงแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับวันนี้ยังมีความสนุกที่เกี่ยวข้องกับน้ำแข็งอีกเยอะเลยไม่เชื่อไปชมตัวอย่างกันครับ

เป็นอย่างไรกันบ้างครับแล้วภารกิจบนลานน้ำแข็งของเราวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรไปพบกับผู้ที่จะมาร่วมพลังกันคิดวิทย์พิชิตภารกิจในวันนี้ครับขอเชิญพบกับน้องๆ Star Planet

0: โอ้โหยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเห็นน้องๆเนี่ยเป็นมืออาชีพมากๆเลยเมื่อกี้พี่ท็อปแอบเห็นเนี่ยหมุนตัวกันแบบโอ้โหไม่กลัวว่าจะล้มเลยนะครับต้องถามก่อนน้องๆน้องๆฝึกกันมานานไหมน้องมายกี่ปีครับ
1: ปีเกือบ2ปีค่ะ
0: โอ้เกือบ2ปีนะฮะน้องแคนดี
2: ้ปีครึ่งค่ะ
0: ปีครึ่งเองน้องต่างๆครับ
3: ปีเดียวค่ะ
0: แค่ปีเดียวน้องต่างๆหมุนได้ขนาดแบบเมื่อกี้เลยเหรอเก่งมากนะฮะน้องแบมครับ
4: ก็2ปีแล้วค่ะ
0: 2ปีแล้วน้องนาย
5: ปีกว่าๆค่ะ
0: ปีกว่าๆถามหน่อยช่วง

0: แรกในการฝึกยากไหม
1: ยาก
2: ยาก
0: เอาล่ะเดี๋ยวถามน้องๆต่อคิดว่ามาบนลานน้ำแข็งแบบนี้จะเจอภารกิจอะไรน้องไมค์ครับ
1: แข่งวิ่ง
0: แข่งวิ่งคือเรื่องของความเร็วหรือว่าไง
1: จับเวลา
0: อ๋อจับเวลาวิ่งใช่ไหมอ่ะน้องแคนดี
1: ้แข่งกระโดดค่ะ
0: แข่งกระโดดนี่เดินธรรมดาก็ยากแล้วนี่แข่งกระโดดด้วยน้องต่างๆครับ
3: ปั้นสโนว์แมน

0: ให้รอบเยอะ
1: ก็คือการหมุนอย่างที่น้องๆทำใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันน้องนาย
0: แล้วก็ถือแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่แล้วก็วิ่งผัดกันนะคะแข่งกัน
1: อันนี้นี่ต้องเรื่องความเร็วและการทรงตัวด้วยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ดีมากๆนะครับแล้ววันนี้ภารกิจของน้องๆจะเป็นอย่างที่น้องๆเขาคาดไว้หรือเปล่าเราไปฟังกันครับ
2: บนลานน้ำแข็งที่มีอุณหภูมิหนาวเย็นแห่งนี้มีกองน้ำแข็งก้อนมหึมาตั้งอยู่และก้อนน้ำแข็งเหล่านี้ล่ะครับคือภารกิจหลักของน้องๆให้น้องๆสร้างปราสาทน้ำแข็งที่มีความสูง1เมตรขึ้นไปและมีฐานกว้าง50คูณ50เซนติเมตรแต่การสร้างปราสาทน้ำแข็งบนลานน้ำแข็งแห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเพราะน้องๆต้องใช้ทักษะการสเก็ตขนส่งก้อนน้ำแข็งจากจุดที่กำหนดให้ไปที่ฐานตรงกลางลานและที่สำคัญยังมีภารกิจย่อย2ข้อสเก็ตเก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องคิดวิทย์กันให้เจ๋งจริงด้วย
1: และน้องๆนะครับก็ได้ทราบถึงกิติศัพท์ของความลื่นและก็ความเย็นของน้ำแข็งนะครับเวลาที่เราเล่นบนลานไอซ์แต่ว่าคราวนี้เนี่ยน้องๆจะต้องมาสร้างปราสาทที่มีความสูงถึง1เมตรด้วยกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพี่ท็อปเอาใจช่วยน้องเต็มที่น้องๆพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
3: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
4: ใช้อันนี้ก็ใช้
5: สับออกมา
4: แล
5: ้ว
4: ว่าใช้อันนี้แต่ถ้าเกิดอยากได้ straight line ลงไปลูกนี้ก็ปึ๊กลงไป
6: แบมวาดก็มันสมมติฐานมีแค่นี้ก็ต้องตั้งให้เป็นปราสาท
7: ข
6: ้าง
7: บนก็จะว่าเอาปราสาทแบบนี้ข้างบนกี่ก้อนอ่ะ
6: เออใช่ง่ายนะคิดว่าเราก็แค่ตัดอ่ะใช่เราแค่ตัดใช่อันนี้สูงที่สุดแล้วอันนี้ก็เฮ้ยกระจกเราทำได้อ่ะก็ทำสลักเออโอเค
7: เอา
6: วงกลมด้วยเอาวงกลม
7: วงกลมทำยังไงอ่ะ
6: ทำไงอ่ะ
7: วงกลมก็ปั้นไง
6: ปั้นนี่ไงเอาอันนี้ไง
7: เออปั้น
6: เอานี้ทำ
7: เสียบไว้ข้างบน
6: อ่ะอ๋อได้โอเคเริ่มแล้วนะ
5: เริ่มได
6: ้เหรอเราไปเอาแผ่น
7: ไอ้ไป
6: มีตังแอน
5: ไอ้จะไปยกน้ำแข็งกับ
6: เราจะไป
5: ไอ้ไปยกอันใหญ่กับแคนดี
7: ้ไปยก
4: เดี๋ยวช่วย
6: ไปทำมาอันนี้ภารกิจหลักที่หนูคือสร้างปราสาทน้ำแข็ง1สูง1เมตรแล้วก็ฐาน50เซนค่ะตอนแรกหนูนึกว่ามันจะง่ายแต่แบบทำดูมันก็แบบยากมากอะค่ะเพราะน้ำแข็งมันก็ไม่เท่ากันมันก็ต้องคิดว่ามันจะทำยังไงถึงมันจะเท่ากันแล้วก็ต้องตัดแล้วก็ต้องคิดเยอะค่ะ
2: ยอดไปเลยครับเพราะทักษะการสเก็ตที่ดีเยี่ยมทำให้การสเก็ตเพื่อขนส่งก้อนน้ำแข็งทำได้ดีเกินคาดคราวนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าก้อนน้ำแข็งเหล่านี้จะก่อตัวกลายมาเป็นปราสาทน้ำแข็งได้ยังไง
6: ตังๆเขาก็จะทำต้นตรงฐานแล้วเสร็จแล้วก็นายกับหนูแล้วก็มายก็ช่วยตัดน้ำแข็งกันแล้วก็แบมก็เขาจะช่วยทำรูปแล้วก็ช่วยดีไซน
8: ์จะเป็นภาษาขึ้นมาแล้วก็มีโดม3โดมแล้วก็จะมีวงกลมอยู่ข้างบนโดมมันทำยากมากเพราะน้ำแข็งมันไม่อยู่นิ่งๆแล้วมันก็ลื่นด้วยฐานมันก็จะหล่นอยู่อะค่ะ

0: ตอนนี้ก็คือน้ำแข็งมันจะเริ่มละลายแล้วมันก็ยังไม่เสร็จนะคะมันก็จะเริ่มลื่นแล้วมันก็ไหลออกไป
1: ภารกิจย่อยข้อที่หนึ่ง

0: ไปเล่นโบว์ลิ่งแต่ว่าเอามาตั้งบนลานน้ำแข็ง
1: ฮึ่ยและตอนนี้นะครับภารกิจย่อยที่1ของน้องก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วครับนั่นก็คือการตีพินโบว์ลิ่งนะครับให้โดนและล้มทั้งหมดภายใน2ครั้งซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่วิธีการของน้องจะต้องใช้ไม้ฮอกกี้แล้วก็นี่ครับผมลูกฮอกกี้นั่นเองครับน้องๆครับว่าทำไมต้องเป็นลูกฮอกกี้ลองดูนะฮะพื้นผิวสัมผัสของลูกฮอกกี้นะครับมันมีความเรียบครับทำให้แรงเสียดทานนั้นมันไม่มีหรือว่ามันค่อนข้างน้อยทำให้เวลาที่เคลื่อนที่บนน้ำแข็งนะครับจะง่ายอย่างนี้ครับดูเห็นไหมครับนี่จะเคลื่อนที่ได้โดยง่ายนะครับแต่เปรียบเทียบกับเวลาที่น้องๆ นะครับใช้รองเท้าซึ่งรองเท้าแน่นอนที่สุดเขาจะมีดอกยางครับทำให้มันเกิดแรงเสียดทานเวลาเราเดินไปบนพื้นต่างๆเนี่ยจึงทำให้เราไม่ลื่นและก็ไม่หัวขมำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภารกิจนี้น้องๆเขาจะทำได้หรือเปล่านั้นน้องๆทางบ้านครับเอาใจช่วยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับไม่โดนอยู่นี่ไปต่อก็ได
2: ้ถ้าพินโบว์ลิ่งทั้งหมดนี้ถูกตีให้ล้มด้วยลูกฮอกกี้ได้สำเร็จน้องๆก็จะได้ตัวช่วยไปแก้ปัญหาเรื่องฐานของหอคอยที่กำลังลื่นไหลออกจากกันมีโอกาสแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับกราบทำพลาดครับผมเอาละครับเหลือโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับน้องๆจะทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่แม่เล่นเอาเพื่อนๆลุ้นแทบแย่เลยนะครับเมื่อทำสำเร็จแล้วน้องๆก็ได้ตัวช่วยที่น่าสนใจมา2อย่างนั่นก็คือเสื้อกับฟองน้ำครับ
3: เวลาโรยกลัวมันจะทำให้น้ำแข็งมันละลายแล้วก็แบบมันจะติดด้วยกันได
4: ้ก็เกลือทำให้น้ำแข็งมันติดกับน้ำแข็งอ่ะทำให้มันเหนียวติดตรงตัวได้อยู่โฟมก็มันจะช่วยซับน้ำให้มันแห้ง
5: เอาเกลือโรยให้หมดเลยเอานี่ต่างๆของว่า
6: เอาตรงนี้อ่ะ
5: พี่แบบบอกว่า
6: ทำให้ละลายนะเนี่ย
5: มันทำให้ละลายด้วย
6: ทำให้ละลายด้วยนะ
5: คนจะเห็นว่าตามๆเป็นคนที
3: ่ต้องทำให้มันทรงตัวได้ไม่ให้มันล้มแล้วมันก็ต้องเลี้ยงไม่ให้มันอยู่ด้วยกันทั้งหมดมันก็ต้องสลับถ้าเกิดพี่ต๊อบ
2: เกลือที่มีคุณสมบัติช่วยเก็บกักความเย็นได้ดีและเมื่อโรยลงไประหว่างน้ำแข็งแต่ละก้อนก็จะช่วยทำให้หน้าของน้ำแข็งทั้งสองก้อนละลายเชื่อมติดเข้าด้วยกันคล้ายกับเวลาที่เราโบกปูนสร้างตึกส่วนฟองน้ำที่ได้มาก็ช่วยดูดซับน้ำที่ละลายออกจากก้อนน้ำแข็งทำให้น้ำแข็งละลายช้าลงคงความเย็นอยู่ได้เมื่ออาศัยตัวช่วยทั้งสองปราสาทน้ำแข็งของน้องๆจึงก่อตัวขึ้นเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้ครับยอดเยี่ยมมากครับภารกิจข้อแรกน้องๆพิชิตได้สำเร็จ
7: เชื่อหรือไม่นี่คือรองเท้าสเก็ตคู่แรกของโลกย้อนไปเมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อนในยุคน้ำแข็งมนุษย์ยุคนั้นอาศัยอยู่ท่ามกลางหิมะและความหนาวเย็นพวกเขาจึงได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ช่วยทุ่นแรงในการเคลื่อนที่บนพื้นน้ำแข็งขึ้นมาโดยใช้กระดูกสัตว์มาทำเป็นแท่งยาวๆผูกติดกับเชือกที่ทำจากหนังสัตว์และมัดเข้ากับเท้าเพียงเท่านี้รองเท้าสเก็ตและกีฬาสเก็ตน้ำแข็งก็ถือกำเนิดขึ้นบนโลก
2: ภารกิจย่อยข้อที่2
3: จะตั้งขออ่านก็พอ
2: การหมุนตัวไม่ใช่เรื่องยากสำหรับน้องๆครับเพราะเมื่อได้รับภารกิจที่2น้องๆทั้ง5คนก็เคลื่อนตัวเข้าจุดหมุนแล้วก็หมุนได
0: ้ก็ภารกิจย่อยที่2ที่หนูได้รับก็คือว่า

ล้มพินโบลิ่งบนลานน้ำแข็งเออมันจะไหลไปทางอื่นไหมอ่ะล้มพินโบลิ่งก็เหมือนเรา

0: หมุนตัว10รอบแล้วก็วิ่งไปใส่น้ำแข็งเพื่อมาทำยอดประสาทค่ะ
1: โอ้โหครบ10รอบแล้วครับแบบพร้อมเพียงและสวยงามน้องๆเก่งมากเลยล่ะครับแต่ที่สำคัญของภารกิจนี้ก็คือการใส่น้ำแข็งด้วยสิ่งนี้ครับ
0: ช้อนอะน้ำแข็งก้อนใหญ่เกิน
2: เอาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอาไม้นั่นเล็กๆอะแล้วก็ติดหนูคิดว่ามันน่าจะขูดแล้วมันง่ายค่ะเพราะเห็นตามร้านขูดน้ำใสแล้วเนี่ยง่ายมากเลย
1: การสเก็ตการหมุนตัวเป็นเรื่องถนัดของน้องๆแต่การใส่น้ำแข็งโดยใช้เครื่องใส่น้ำแข็งแบบโบราณนี้มันคนละเรื่องกันเลยนะครับเนี่ย
2: โอ้เมื่อยมากเลยค่ะขูดแรงๆค่ะหนูก็ไม่ค่อยมีแรงใช่ไหมคะพอขูดทีไรก็ไม่ค่อยมีน้ำแข็งออกมาทีขูดเข้าไปก็ยังไม่มี

0: และตอนนี้ครับภารกิจที่ย่อยที่2ของน้องๆก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการที่น้องๆเนี่ยจะต้องหมุนตัวครับผมแล้วไปเอาน้ำแข็งนะครับมาใส่เพื่อเอาน้ำแข็งที่ใส่แล้วเนี่ยมาทำเป็นยอดปราสาทนั่นเองครับพี่ท็อปบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ท็อปก็ทำได้ไม่เชื่อลองดูฮะโอ้ยแบบนี้นั่นเองครับการหมุนนะครับน้องๆลองสังเกตดูนะครับเวลาที่น้องแคนดี้หรือว่าพี่ท็อปเนี่ยหมุนเสร็จแล้วกางแขนออกไปนะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการพยุงตัวหรือการทรงตัวนั่นเองครับแต่พอเราหุบเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บเขาเรียกว่าการรวมแรงเข้าสู่ศูนย์กลางครับจะทำให้การหมุนของเราเนี่ยมีความเร็วมากขึ้นอย่างที่ภาพตอนนี้ได้เห็นนะฮะน้องแคนดี้เขาหมุนพอเขารวมเสร็จเป็นไงครับเร็วมากเลยทีเดียวใช่ไหมครับอันนี้ครับคือการรวมแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนั่นเองแต่ปัญหาหลักที่สำคัญมากที่สุดในตอนนี้นะครับภารกิจนี้นอกจากการหมุนแล้วเนี่ยน้องๆเขายังต้องไปเอาน้ำแข็งมาใส่นะครับเพื่อทำยอดประสาทมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าอะไรหมุนแล้วมันต้องมึนขนาดเมื่อกี้พี่ท็อปแป๊บเดียวมึนเลยแล้วน้องๆทางบ้านล่ะครับคิดว่าน้องๆที่อยู่ตรงนี้เขาจะทำสำเร็จหรือเปล่าเอาใจช่วยกันนะครับ
1: ยากมากอ่ะกลับไปบ้านกล้ามขึ้นแน่เลยพอลองมาทำแล้วมันยาก
2: รองเท้าที่ใช้เล่นสเก็ตน้ำแข็งในปัจจุบันประกอบด้วยอุปกรณ์2ส่วนคือรองเท้าและใบมีดซึ่งใบมีดก็จะมีขอบทั้งด้านในและด้านนอกเมื่อนักสเก็ตน้ำแข็งลื่นไปบนพื้นน้ำแข็งจะมีผิวสัมผัสกับน้ำแข็งเพียงเล็กน้อยแค่บริเวณขอบใบมีดเพื่อลดแรงเสียดทานนักสเก็ตน้ำแข็งจะต้องใช้ขอบใบมีดส่งแรงไปข้างหลังเพื่อเคลื่อนตัวไปข้างหน้าและหากนักสเก็ตน้ำแข็งต้องการจะหยุดขอบใบมีดนี่แหละจะช่วยเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างใบมีดกับพื้นน้ำแข็งโดยนักสเก็ตจะเอียงรองเท้าให้ได้องศาที่ใบมีดจะสร้างแรงเสียดทานให้ได้มากที่สุด
1: โหน้ำแข็งมันก็ละลายค่ะก็ทำให้แบบมันแบบทรงตัวไม่ค่อยดีเลยค่ะ
0: น้องๆครับตอนนี้เหลืออีกแค่10นาทีเท่านั้นนะครับเหลือแค่10นาทีเท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าภารกิจของน้องๆวันนี้จะสำเร็จหรือเปล่าลองสังเกตดูดีครับตอนนี้เนี่ยปราสาทของน้องๆเนี่ยก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างก็จริงนะครับแต่ลองดูครับมันเริ่มที่จะละลายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่า10นาทีเนี้ยปราสาทของน้องๆเขายังจะคงสภาพอย่างนี้อยู่หรือเปล่าเราต้องเอาใจช่วยดีๆนะครับ
1: ก็เหลือทำให้ประสาทนะคะเอาน้ำใสมาทำให้เป็นสะอาด

0: แล้วตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะมาตรวจสอบชิ้นงานของน้องๆแล้วว่าจะสามารถผ่านภารกิจได้หรือไม่นะครับเรามาดูกันใกล้ๆครับผมมาตั้งไปแล้วฮึบสูงเกิน1เมตรนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้น้องๆทีม Star Planet พิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผมภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับสำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเดี๋ยวก่อนอื่นเลยต้องถามน้องๆกันนิดนึงวันนี้เป็นไงบ้างใส่รองเท้าสเก็ตนะครับในการทำภารกิจรู้สึกไงบ้างน้องไม
1: ้ก็สนุกค่ะ
0: สนุกยากไหม
1: ก็ยากค่ะ
0: ยากใช่ไหมครับน้องแบม
2: ท้าทายดี
0: ท้าทายดีอ่ะต่างๆบ้าง
3: เมื่อยขา
0: เมื่อยขาโอ้โหอันนี้ตอบตรงมากเลยนะฮะอ้าวแคนดี้
4: ต้องใช้ความคิดเยอะค่ะ
0: ความคิดเยอะใช่ไหมครับอ้าวน้องนาย
5: รู้จักการใช้ความสามัคคีค่ะ
0: โอ้ยยารู้จักการใช้ความสามัคคีนะครับแล้วถามเพิ่มเติมนิดนึงเนี่ยวันนี้เราทำภารกิจเนี่ยชอบภารกิจไหนพิเศษน้องมายบ้างอ่ะ
6: ชอบขุดน้ำแข็ง
0: อ๋อขุดน้ำแข็งแล้วทำไมครับ
6: ตลก
0: คือมันเป็นสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทำ
6: ไม่เคยทำ
0: เออดีเหมือนกันนะอ่ะน้องแบมบ้าง
7: ไอ้ที่ใส่น้ำแข็ง
0: ใส่น้ำแข็งเหมือนกันทำไมครับ
7: ก็มันขูดแล้วมันหนุกอ่ะ
0: หนุกสนุกดีใช่ไหมอ่ะต่างๆบ้าง
8: พินโบลิ่ง
0: พินโบลิ่งทำไมถึงชอบอันนี้ครับ
8: ก็มันต้องเหมือนเล่นโบลิ่งแต่มันใช้ไม้มันก็ตีเขาน
0: ี่ครั้งแรกว่ะที่เล่นฮอกกี
8: ้ใช
0: ่ครั้งแรกเลยนะแต่ครั้งแรกของหนูนี่ตีปั๊บนี่ล้มที10พินเลยนะนี่คือครั้งแรกเหรอเนี่ยสุดยอดจริงๆนะฮะอ้าวแคนดี้บ้าง
9: ชอบหมุนค่ะ
0: ชอบหมุนภารกิจที่ต้องหมุนแล้วก็ไปเอาน้ำแข็งมาใส่ใช่ไหมคะทำไมคะ
9: มันหมุนมันสนุกอะค่ะ
0: โอ้โหแต่ก็เชื่อว่าสนุกอะครับหมุนกันไม่ยอมหยุดเลยนะฮะอ้าวน้องนายบ้าง
10: ชอบตอนที่ก่อตรงนี้ค่ะ
0: ครับผม
10: ชอบเพราะว่ามันท้าทายค่ะเพราะเราไม่เคยทำใช่ไหมคะทำให้เราแบบแบบกลัวการที่จะทำไอ้นี่มันนะคะ
0: โอ้ก็คือเป็นคือเราได้พัฒนาใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
0: นี่แหละครับน้องๆครับภารกิจยิ่งยากนะครับยิ่งท้าทายและยิ่งได้พัฒนาความรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนและนี่ครับคือการเปิดการเรียนรู้ใหม่ใช่ไหมครับเด็ก
11: ๆใช่ค่ะ
0: ย้าคำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้นะครับทำไมเวลาที่เราเอาลิ้นเลียไอศกรีมหรือน้ำแข็งที่เย็นจัดนะครับลิ้นของเราจึงดูดติดกับน้ำแข็งได้ส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปพิชิตภารกิจกันที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวกับน้ำแข็งหน่อย
11: น้ำแข็งชวนคิดทำให้วิทย์เป็นเรื่องง่ายๆเย
0: ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
11: คิด
0: วิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับไปเลยไปเลยนั่นนั่นนั่นหมุนไม่ได้จ้ะ
12: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065 กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาลFischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
2: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: เซฟตี้4โอ้ทำหมดปลอดภัยไม่จำกัด
13: PEAแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
14: พลังแสงทะลุมิติ
15: โอ้โหนี่มันนอกโลก
16: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
14: ้พลังแห่งความคิด
16: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย